คะจะเห็นได้ว่ามีการเก็บสิวเก็บฝ้าให้เราเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราได้รูปนะคะจะเห็นว่ารูปถ่ายที่เราเลือกมาจะเป็นคําว่า background นะคะเราไม่สามารถที่จะทําอะไรกับไฟล์ได้ลองดูนะคะเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ background นะคะให้ทุกคนดับเบิลคลิกแล้วกดโอเคนะคะเพื่อที่จะทํางานกับเลเยอร์หลังจากนั้นเลเยอร์จะกลายเป็นเลเยอร์0นะคะเมื่อกี้จะเป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์แล้วก็มีลูกมีแม่กุญแจกำกับไว้นะคะหลังจากที่เราดับเบิลคลิกก็จะกลายเป็นเลเยอร์0ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มไดคัตกันเลยค่ะเครื่องมือในการไดคัตนะคะจะมีอยู่เยอะแยะมากมายในวันนี้ครูไหมจะสอนเครื่องมือที่เรียกว่าเพนนะคะตัวนี้นะคะให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่สัญลักษณ์ผู้กันนะคะเพนหัวปากกานะคะแล้วเลือกเพนตัวแรกตัวนี้นะคะหลังจากนั้นวิธีการเดคัทให้ทุกคนซูมอินเข้าไปนะคะในระยะที่เราสามารถมองเห็นวัตถุที่เราจะเดคัทได้ค่ะวิธีการเดคัทที่ทําให้ง่ายและเราไม่ต้องมานั่งเก็บก็คือการเดคัทเข้าไปในเนื้องานนิดนึงประมาณนี้นะคะประมาณนี้ถ้าสมมุติเราได้คัดไม่เข้าไปในเนื้องานนะคะจะสังเกตเห็นว่าจะมีขอบสีดำติดอยู่ที่เล็บซึ่งตรงนี้ค่ะทำให้เราจะต้องเสียเวลาในการมาได้คัดอีกรอบหนึ่งนะคะฉะนั้นเวลาได้คัดให้ได้คัดเข้ามาในเนื้องานนิดนึงนะคะประมาณนี้แต่ไม่ใช่เยอะจนเข้าไปจนลึกจนไม่สามารถมองเห็นผิวของเราได้นะคะหลังจากที่เราเลือกพื้นที่ที่จะเดคัทสิ่งแรกที่ทำก็คือการจุดไป1จุดนะคะหลังจากนั้นจุดที่2ดึงนะคะอีกรอบนึงนะคะจุดที่1จุดที่2ไม่ปล่อยนะคะถ้าจุดที่2ปล่อยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจุดที่1จุดที่2ดึงนะคะเมื่อดึงเราจะสังเกตเห็นจะมีก้าน2ก้านออกมานะคะตัวนี้เป็นตัวควบคุมทิศทางนะคะทิศทางที่เราจะได้คัดเราสามารถดึงขึ้นดึงลงแบบนี้ได้หลังจากนั้นให้ทุกคนกดออลติเนทนะคะเป็นการตัดขาของสิ่งที่เรากําลังได้คัดนะคะเป็นการตัดก้านกดออลติเนทค่ะแล้วเราก็ได้คัดไปเรื่อยๆนะคะตามวัตถุตามรูปร่างของวัตถุแต่เน้นย้ำก็คือไดคัทให้เข้ามาในเนื้องานนิดนึงเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน2รอบนะคะตอนนี้เราได้ประมาณนี้นะคะไดคัทต่อไปเรื่อยๆ

เราสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกนะคะโดยการกด Control Alternate Spacebar นะคะกดซูมเข้าซูมออกนะคะตอนที่ซูมดูว่าเราจะไปทางทิศทางไหนต่อนะคะกด Alternate ไปเรื่อยๆเลยค่ะได้คัดกด Alternate ไปเรื่อยๆสมมุติว่าเราได้คัดมาจนถึงประมาณนี้นะคะแล้วเราไม่ได้กด Alternate เพื่อตัดขาทิศทางการได้คัดของเราก็จะควบคุมยากประมาณนี้นะคะถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแล้วต้องการที่จะย้อนกลับให้กด Ctrl Z ค่ะเพื่อกลับมาจุดเริ่มต้นที่เราได้คัดค้างไว้เมื่อกี้นะคะได้คัดต่อไปเรื่อยๆค่ะลักษณะของแขนเสื้อนะคะสามารถที่จะได้คัดแบบยาวๆได้เลยนะคะได้คัดยาวๆแบบนี้ได้เลยอย่าลืมนะคะได้คัดให้เข้ามาในเนื้องานนิดนึงนะคะเราจะได้ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนนะคะส่วนไหนที่ต้องเก็บรายละเอียดให้ทุกคนซูมเข้านะคะ Control Space มาซูมเข้าไปในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเห็นมองเห็นระยะใกล้ชิดนะคะทุกคนจะสังเกตว่าตอนนี้ระยะการซูมอยู่ที่400นะคะตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้เรียกว่าระยะการซูมที่เราซูมเข้าซูมออกซูมอินซูมเอานะคะถ้าคุณหมายถอยออกมานิดนึงตัวเลขค่าซูมตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะคะเราก็ได้คัดไปเรื่อยๆนะคะต้องการที่จะโฟกัสตรงไหนที่ต้องเก็บรายละเอียดซูมอินเข้าไปเลยค่ะกดออลติเนตนะคะเพื่อที่จะตัดขาของก้านที่เราเลือกได้คัดนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะกดดึงเลื่อนขาแบบนี้ได้เห็นไหมคะทิศทางในการขยับจะอยู่ที่เมาส์ที่เราดึงนะคะเราดึงไปฝั่งไหนมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นถ้าฝึกเด็กคัดแรกๆนะคะแนะให้หัดที่จะดึงขาจับขาให้มันแบบสมูทขึ้นนะคะให้สามารถที่จะดึงแล้วก็ขยับได้แนะนำว่าให้ค่อยๆทำนะคะค่อยๆดึงประมาณนี้ถ้าเกิดเราดึงเร็วเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะเราต้องฝึกควบคุมเมาส์นะคะกดออลติเนตเหมือนเดิมค่ะได้คัดไปเรื่อยๆนะคะตรงจุดไหนที่สามารถที่จะได้คัดในลักษณะกว้างๆได้ก็สามารถได้คัดในลักษณะกว้างๆได้เลยค่ะเช่นลักษณะปีกหมวกแบบนี้เราสามารถที่จะได้คัดในลักษณะกว้างๆได้เลยการได้คัดภาพสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะคะนอกจากได้คัดเพื่อที่จะทำพอร์ตโฟลิโอเราสามารถที่จะได้คัดภาพในการเอาภาพไปใช้ต่างๆมากมายเลยนะคะตอนนี้ถึงขั้นตอนผมซูมเอามานิดนึงค่ะเพื่อดูว่าตอนนี้เราอยู่ประมาณไหนตอนนี้ได้คัดมาประมาณครึ่งตัวแล้วนะคะต่อค่ะกดต่อไปเรื่อยๆค่ะสมมุติว่าเรากดผิดอย่างนี้นะคะเรากดผิดเนี่ยผู้หมายกดผิดแบบนี้นะคะให้ทุกคนกด Ctrl Z แล้วกด Alternate แล้วจิ้มตรงจุดสีฟ้าตรงกลางนะคะเราก็จะได้พื้นที่ในการได้คัดที่พอดีตรงส่วนบาร์เราจะต้องซูมเข้าไปนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่มีดีเทลรายละเอียดนิดนึงได้คัดไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะตรงส่วนไหนที่ต้องการเก็บรายละเอียดให้ซูมอินนะคะการซูมอินจะดูตรงนี้นะคะเป็นหลักว่าตอนนี้เราซูมอินไปที่ระยะเท่าไหร่เช่นของครูไหมตอนนี้ซูมอินไปที่ระยะบวก 400% นะคะก็คือถ้าเรามองด้วยตาเนี่ยเราก็คือเข้าไปใกล้วัตถุมากนะคะ
ได้คัดต่อไปเรื่อยๆค่ะเช่นเดิมนะคะตรงไหนที่เป็นส่วนที่เป็นพื้นที่กว้างๆที่ไม่ได้เก็บรายละเอียดมากเราสามารถที่จะได้คัดแบบยาวได้เลยค่ะแบบเลือกพื้นที่กว้างได้เลยนะคะในการใช้เมาส์เพื่อได้คัดนะคะใช้มือขวาจับเมาส์มือซ้ายใช้ในการปลดกดปุ่มคีย์ลัดนะคะทำแบบนี้เรื่อยๆกดเรื่อยๆมือซ้ายจำไว้นะคะว่าให้วางไว้ที่คีย์บอร์ดเพื่อใช้ในการกดปุ่มในการเลือกคีย์ลัดนะคะมือขวาใช้ในการจับเมาส์ได้คัดต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้เรามาในส่วนของกระโปรงแล้วนะคะตอนนี้จะไปครึ่งตัวของครูใหม่แล้วนะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะอันไหนเราได้คัดแล้วมันไม่โอเคนะคะสามารถที่จะกด Ctrl Z เพื่อเริ่มใหม่ได้ได้คัดต่อไปเรื่อยๆค่ะส่วนที่เราไม่ต้องการเก็บรายละเอียดเราซูมมาที่ระยะ100ถึง200ได้นะคะแต่ถ้าส่วนไหนที่เราต้องการเก็บรายละเอียดซูมไปที่ระยะ200 300 400ได้เลยค่ะแล้วแต่ระยะ

ในการเก็บรายละเอียดของรูปภาพนะคะแต่ละคนเวลาที่หาภาพมาจะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าส่วนไหนคือส่วนภาพที่เราต้องการที่จะรายละเอียดตรงนี้ส่วนเท้าเราไม่ได้เก็บรายละเอียดมากนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาที่ไปทำเป็นปกพอร์ตโฟลิโอตรงส่วนนี้คุณหมายจะตัดทิ้งนะคะอันนี้เก็บให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะส่วนเท้าส่วนรองเท้าเราจะไม่ได้ใส่ไปในชิ้นงานนะคะเลยคัดต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะการเลือกรูปนะคะสามารถเลือกได้ทั้งรูปที่เป็นรูปเต็มตัวนะคะรูปครึ่งตัวหรือว่าอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ต้องการจะใช้แล้วแต่ว่าเราไปใช้ในงานโอกาสอะไรนะคะอาจจะเป็นรูปครึ่งตัวก็ได้เป็นพอร์เทรตที่เป็นครึ่งตัวแต่กรณีของครูไหมคือใช้รูปที่เป็นเต็มตัวนะคะแล้วแต่การเลือกของเราเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงกระโปรงเกือบจะสิ้นสุดแล้วนะคะเหลืออีกนิดเดียวเราลองซูมเอาออกมาดูเราจะเห็นพื้นที่ในการไดคัทนะคะในลักษณะแบบนี้นี่คือใกล้จะเต็มตัวแล้วนะคะต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะตรงนี้เราสามารถเก็บจบได้ครั้งเดียวได้เลยนะคะระหว่างปลายสุดกับจุดเริ่มต้นนะคะเราสามารถที่จะเก็บตกได้ครั้งเดียวแต่คุณหมายขอเป็น2ครั้งนะคะ2จุดนะคะจุดที่1และก็เป็นจุดสิ้นสุดจุดที่2เสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราซูมเอานะคะจะเห็นเส้นสีฟ้ารอบตัวคุณหมายนี่คือจุดที่เราทำการเดคัตเราใช้เวลาเพียงนิดเดียวนะคะเพื่อที่จะเดคัตหลังจากนั้นให้ทุกคนกด Control Enter ค่ะจะเห็นเส้น selection เส้นนี้เราจะเรียกว่าเส้น selection นะคะเส้น selection มีไว้ใช้สำหรับอะไรมีไว้ใช้สำหรับ selection วัตถุถ้าสมมติตอนนี้เส้นกำลัง selection ตัวครูไหมอยู่นะคะเราต้องการที่จะเอาตัวครูไหมไปใช้หรือว่าเราต้องการลบ background นะคะในกรณีที่เราต้องการลบ background ตอนนี้สิ่งที่ selection อยู่คลุมอยู่ก็คือตัวของครูไหมนะคะถ้าเราลบตอนนี้ครูไหมกด delete ที่คีย์บอร์ดนะคะเพื่อเป็นการลบสิ่งที่กำลัง selection เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหลังจากลบตอนนี้สิ่งที่ครูไหมลบก็คือตัวครูไหมเองนะคะดังนั้นสมมุติลบเสร็จแล้วอยากกลับเอากลับเข้ามาเนี่ยให้กด Ctrl Z นะคะสมมุติว่าเราต้องการลบ backgroundที่ไม่ใช่ตัววัตถุที่เราได้คัดนะคะให้กด Ctrl Shift I ที่คีย์บอร์ดเหมือนกันนะคะ Ctrl Shift I แล้วลองกด Delete ค่ะตอนนี้สิ่งที่เราเลือกก็คือสิ่งที่เป็นพื้นหลัง background นะคะจะมีความแตกต่างกันนะคะว่าตัวที่เราเลือกเมื่อกี้ selection กับตัวที่ครูหมายกด Ctrl Shift I ก็คือการ invert กับด้านไปลบในส่วนของ backgroundอันนี้คือการกรณีของการลบในส่วนของแบ็คกราวด์นะคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้ลบนะคะเราจะเป็นการเคลื่อนย้ายเนื่องจากเราจะทำปกพอร์ตโฟลิโอสร้างกระดาษแผ่นใหม่1แผ่นนะคะสร้างกระดาษให้ทุกคนไปที่ไฟล์กด New นะคะในส่วนของกระดาษถ้าสมมติว่าใช้ในการปริ้นนะคะให้ไปเลือกที่ปริ้นเลยค่ะแล้วเลือกไซส์ A4 เลือกไซส์ตามที่เราต้องการเลยค่ะแต่ถ้าต้องการความชัวร์เราต้องการที่จะเอางานไปเผยแพร่ด้วยเอางานไว้สำหรับการพิมพ์เอาในเครื่องพิมพ์ด้วยสามารถทำไซส์ A4 ไว้ได้เลยค่ะตอนนี้ครูไหมเลือกไซส์ A4 นะคะขวามือจะเป็นขนาดของไซส์ A4 ก็คือ210x217หน่วยเป็นมิลนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นทิศทางของการวางกระดาษแนวตั้งแนวนอนค่า resolution ให้ตั้งไว้ที่300นะคะค่า resolution คือค่าความละเอียดของงานส่วน color mode ตอนนี้เรายังไม่ได้ print out นะคะให้ทุกคนไป color mode ที่ RGB ค่ะตรงนี้นะคะหลังจากนั้นกด create ค่ะเราจะได้กระดาษ A4 แนวตั้งในลักษณะแบบนี้นะคะโหมดสีตรงนี้นะคะโหมดสียังคงเป็น RGB เพราะเราจะใช้พอร์ตโฟลิโอในการเผยแพร่นะคะหลังจากนั้นดึงตัวนี้เลยค่ะดึงออกมาเลยนะคะ

หลังจากนั้นดึงลากเข้าไปในกระดาษ A4 เลยค่ะดึงตัวคู่ไหมที่ selection อยู่นะคะเข้าไปในกระดาษ A4 เลยค่ะตอนที่ทุกคนดึง selection นะคะ

ดึงนะคะดึงวัตถุเข้าไปในกระดาษ A4 หลังจากนั้นตัวนี้ปิดเก็บได้เลยค่ะเรามาดูสิ่งที่เราได้คัดเมื่อกี้นะคะนี่คือสิ่งที่ครูหมายบอกนะคะถ้าสมมุติเราได้คัดไม่เข้ามาในเนื้อนิดนึงเราอาจจะเห็นขอบดำส่วนฝั่งนี้ขอบดำจะน้อยเห็นไหมคะเนื่องจากเราได้คัดให้มันเก็บพื้นที่ในขอบเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เราจะเห็นว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งนะคะที่เราไม่ได้ได้คัดก็คือส่วนเอวค่ะเราสามารถที่จะมาเก็บงานได้ใช้วิธีการเหมือนเดิมเลยค่ะซูมอินเข้าไปในส่วนที่เราต้องการที่จะเก็บงานนะคะหลังจากนั้นไปเลือกเพนเหมือนเดิมนะคะกดค้างเลือกเพนตัวแรกค่ะได้คัดในส่วนที่เราไม่ได้ทำเมื่อกี้นะคะก็คือส่วนเอวกดออตติเนตเหมือนเดิมค่ะเครื่องมือใช้ตัวเดิมเลยนะคะกดออตติเนตตัดขาได้คัดต่อไปเรื่อยๆจนถึงจุดจบสิ้นสุดนะคะหลังจากนั้นกดคอนโทรล Enter ที่คีย์บอร์ดนะคะกด Delete ค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราจะได้ภาพของตัวเองนะคะเราจะใช้ภาพนี้ในการทำปกพอร์ตโฟลิโอหลังจากที่เราได้รูปที่เราได้คัด1รูปแล้วนะคะสิ่งต่อไปที่ต้องมีในพอร์ตโฟลิโอก็คือแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์ใช้วิธีการหาเซิร์ชรูปจากอินเทอร์เน็ตนะคะได้เลยวันนี้ครูหมายเซิร์ชไว้นะคะเป็นรูปปกสีน้ำเงินลักษณะแบบนี้ก็ได้สามารถที่จะไปดาวน์โหลดแบ็กกราวด์มาใช้ได้ลองมาใส่เลยนะคะลากมาใส่เหมือนเดิมอีกนะคะสาเหตุที่เลือกแบ็กกราวด์เป็นสีน้ำเงินนะคะเนื่องจากว่าเราต้องการปกที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความน่าเชื่อถือและที่สำคัญคือสีน้ำเงินนะคะมันจะไปแมทกับชุดของครูใหม่นิดนึงนะคะที่คอนะคะเครื่องประดับของครูใหม่นะคะก็เลยเลือกแบ็กกราวด์สีน้ำเงินเมื่อเราเลือกแบ็กกราวด์มาวางเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าแบ็กกราวด์จะทับรูปของครูใหม่อยู่นะคะวิธีการแก้ไขใน Photoshop นะคะเราจะทำงานเป็นเลเยอร์เลเยอร์ที่มาหลังจะอยู่ด้านบนนะคะเลเยอร์ที่มาก่อนจะอยู่ด้านล่างเราแค่สลับเลเยอร์ค่ะสลับเลเยอร์แบบนี้ได้เลยนะคะสลับเลเยอร์เลือกแบ็กกราวด์ไปไว้ด้านหลังหลังจากนั้นเราลองจัดนะคะว่าเราจะให้แบ็กกราวด์อยู่ประมาณไหนครูหมายจะขยายแบ็กกราวด์เลยนะคะแล้วกด Enter ค่ะตอนนี้เรากำลังขยายแบ็กกราวด์ให้ใหญ่เท่ากับตัวคนนะคะประมาณนี้นะคะลดไซส์อีกนิดนึงนะคะอยู่ที่การกะนะคะการกะของเราว่าอยากให้ตัวเราเนี่ยอยู่ประมาณไหนเช่นสมมติตัวใหญ่แบบนี้มันจะรู้สึกอึดอัดไปไหมสำหรับสายตาคนมองอะค่ะหรือว่าถ้าตัวเราเล็กแค่นี้มันจะพอดีกับไซส์กระดาษไหมเวลาที่เราทำปกพอร์ตโฟลิโออะค่ะให้เราคำนึงถึงว่าเราใส่วัตถุตัวของเราลงไปแล้วเนี่ยมีความพอดีไหมเหลือพื้นที่ในการพิมพ์รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของเราไหมหรือเราจะใส่ฝั่งไหนนะคะเช่นกรณีของครูหมายจะวางไว้ทางขวามือนะคะเพื่อทางด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะตรงส่วนที่เป็นสีขาวว่างๆเดี๋ยวเราจะใส่ข้อความเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากเป็นปกพอร์ตโฟลิโอของเราก็จำต้องมีชื่อมีนามสกุลมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับตัวเรานิดหน่อยนะคะเผื่อใครมาอ่านก็จะได้มองรู้เลยว่าอ่ะคนนี้ชื่ออะไรมีที่มาที่ไปยังไงสามารถติดต่อเขาได้ยังไงนะคะฉะนั้นครูหมายจะวางไว้ทางด้านขวามือประมาณนี้นะคะ

หลังจากนั้นเราจะใช้แบ็กกราวด์อันเดิมนะคะเพื่อที่จะซ้อนเลเยอร์แบ็กกราวด์เราใช้วิธีการ copy layer นะคะด้วยการกดคีย์ลัดคือ Ctrl J ทันไหมคะอีกรอบนึงนะคะเราจะกด copy layer ด้วยการกด Ctrl J ค่ะเรียบร้อยตอนนี้เรามี background layer อยู่2ชิ้นนะคะชิ้นบนชิ้นล่างนะคะครูหมายจะเอาชิ้นล่างวางซ้อนวางซ้อนในลักษณะนี้นะคะทำให้เรามี background 2ชิ้นแล้วเราลองขยับค่ะขยับตามความชอบของเรานะคะว่าวางแบบไหนมันถึงจะโอเคกับสิ่งที่เราจะทำนะคะกับงานที่เราจะทำนะคะกระปกที่เราจะพิมพ์สมมุติว่าเราโอเคลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราทำคือการพิมพ์ข้อความลงไปค่ะในการพิมพ์ข้อความนะคะความยากของการพิมพ์ข้อความคือการเลือกฟอนต์ที่เหมาะสมกับแบ็กกราวด์แล้วก็กับพอร์ตโฟลิโอที่เราจะใช้งานค่ะในกรณีนี้นะคะของครูหมายจะเป็นตัวอย่างของพอร์ตโฟลิโอที่เป็นทางการก็จะใช้ฟอนต์ที่มีความเรียบร้อยอ่านง่ายนิดนึงนะคะพิมพ์ชื่อเราลงไปเลยค่ะเปลี่ยนภาษานะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองลงไปค่ะของครูหมายก็จะพิมพ์เป็นชื่อตัวเองนะคะแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีค่ะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาเอาไปใช้งานนะคะสามารถพิมพ์ชื่อตัวเองสาขาวิชาแล้วก็แผนกของตัวเองที่เรียนได้เลยนะคะตรงนี้เราจะวางด้านล่างนะคะด้านบนเราจะเขียนว่าพอร์ตโฟลิโอนะคะหรือว่าแฟ้มสะสมผลงานนะคะใช้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่งานที่ไปใช้นะคะหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่ามีโลโก้ใส่โลโก้นิดนึงก็ได้ค่ะวันนี้ครูหมายเตรียมโลโก้นะคะเป็นโลโก้ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีค่ะในการนำโลโก้ไปใช้เช่นเดียวกันนะคะเราจะใช้แค่ส่วนของโลโก้ที่เป็นวงกลมนะคะเราก็ใช้ตัวเมจิกนี่ค่ะเป็นการเดคัทอย่างง่ายนะคะใช้ตัวเมจิกในการจิ้มแบ็คกราวด์ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นกด Ctrl Shift I เพื่อกลับด้านมา selection ตัวโลโก้หลังจากนั้นลากไปวางในแผ่นกระดาษของเราเลยนะคะเมื่อเรามีโลโก้แล้วนะคะเมื่อเรามีโลโก้แล้วสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือการวางตัวอักษรวางตัวอักษรให้พอดีกับโลโก้นะคะเมื่อกี้เราพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วว่าแฟ้มสะสมผลงานหลังจากที่มีโลโก้มาวางเราก็จะมาปรับขนาดไซส์ตัวอักษรนะคะให้พอดีกับขนาดของโลโก้ที่เราวางโลโก้สามารถที่จะขยายให้เล็กให้ใหญ่ได้นะคะแต่ของผู้ใหม่กรณีนี้คือรู้สึกว่าพอดีแล้วนะคะก็เลยไม่ได้มีการขยายเพิ่มปรับเพิ่มเฉพาะฟอนต์ตัวอักษรนะคะฟอนต์จะอยู่ด้านซ้ายมือด้านขวามือนะคะตอนนี้อยู่ที่24 point ทุกคนสามารถที่จะพิมพ์ลงไปนะคะปรับไซส์หรือว่าจับดึงด้านใดด้านหนึ่งได้เลยค่ะจับดึงหลังจากนั้นกด enter นะคะถ้าสมมุติว่ามันบางไปนะคะเราสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนฟอนต์ได้ตามนี้เลยนะคะแล้วแต่ฟอนต์ที่เราเลือกสมมติว่าครูหมายเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นมาดูที่ชื่อของตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะเราต้องการที่จะจัดกลางของฟอนต์ตัวอักษรทั้งหมดนะคะเราต้องการที่จะจัดกลางวิธีการคือการคลุมฟอนต์ตัวอักษรทั้งหมดหลังจากนั้นมาเลือกพารากราฟสไตล์ที่จัดกลางนะคะ

วางประมาณนี้นะคะในการเลือกฟอนต์ชื่อโรงเรียนและสาขาวิชาเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะลดตรงวิทยาลัยแล้วก็สาขาวิชาให้เล็กกว่าชื่อได้ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราใช้แบ็กกราวด์ตัวเดิมเนี่ยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามีแบ็กกราวด์หลายๆชิ้นสามารถที่จะมาประกอบรวมได้นะคะแต่ของครูไหมใช้แบ็กกราวด์ตัวเดียวแล้วก็สลับซ้ายขวาเอาค่ะก็จะเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานได้เหมือนกันหลังจากนั้นเราเพิ่มรายละเอียดตรงล่างแบ็กกราวด์นิดนึงนะคะด้วยการใส่รูปนะคะเช่นโซเชียลมีเดียค่ะสมมุติว่าเราจะใส่พวกโซเชียลมีเดียสถานที่ในการติดต่อกลับของครูไหมเลือกเป็นตัวนี้นะคะเป็น Facebook นะคะ LINE นะคะได้หมดเลยนะคะแล้วแต่จะเลือกอะไรสมมุติว่าเราเลือกเป็น Facebookเช่นเดิมนะคะเราSelectionไว้นะคะเราSelectแล้วก็ลากลงไปเลยค่ะเราSelectในส่วนโลโก้ที่เราจะใช้นะคะหลังจากนั้นเราลากไปใส่ในชิ้นงานได้เลยค่ะ

ในส่วนของคอนแทคนะคะเราจะใส่ไว้ด้านล่างมี LINE มี Facebook นะคะมี LINE มี Facebook สามารถที่จะติดต่อเราได้ยังไงนะคะอาจจะทำเป็น QR Code ในการสแกน LINE หรือว่า Facebook นะคะแบบนี้ได้ผู้ใหม่ได้เตรียม QR Code ไว้นะคะเป็นตัวอย่างสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อที่จะดูในส่วนของ Facebook ของเจ้าของพอร์ตโฟลิโอหรือว่าสแกน LINE เป็น LINE ของเจ้าของพอร์ตโฟลิโอนะคะเราก็ต้องหาตำแหน่งนะคะในการจัดวางเพื่อที่จะดูแล้วสวยงามนะคะในกรณีนี้เราอาจจะจัดบนจัดล่างได้ตรงนี้จะมีประโยชน์อะไรจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเกิดใครต้องการดูผลงานของเรานะคะเขาสามารถที่จะสแกน QR Code เข้า Facebook เพื่อดูผลงานหรือว่าสแกน LINE เข้า QR Code เพื่อที่จะติดต่อกับเราได้ค่ะนี่สามารถที่จะใส่ไว้เล็กๆด้านล่างแทนที่จะใส่เป็นเบอร์โทรหรือว่าอย่างอื่นอาจจะใส่เป็น LINE เป็น QR Code หรือว่าเป็น Instagram ได้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราซูมเอาดูงานที่เราทำนะคะเราสามารถที่จะขยับ Background อีกได้เพื่อที่จะให้พอดีกับในสิ่งที่เราทำไปนะคะตอนนี้เราพิมพ์ข้อความครบแล้วนะคะเราจะพิมพ์ข้อความแค่นี้คือจะใส่แค่ชื่อแฟ้มสะสมผลงานใส่โลโก้แล้วก็ใส่สถานที่ติดต่อกับ LINE Facebook นะคะหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งเพิ่มเติมนิดนึงตรงส่วนตัวของเจ้าของพอร์ตโฟลิโอนะคะวิธีการคือเราจะใส่เงาให้นิดนึงนะคะเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวพอร์ตตัวของผู้ใหม่นะคะที่เราได้คัดมาเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นไปที่ Drop Shadow ไปที่เอฟเฟคนะคะแล้วก็เลือก Drop Shadow ในเอฟเฟคจะมีเอฟเฟคเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้เราเลือกสมมุติว่าเราเลือกเป็น Outer Glow Outer Glow ก็คือการเรืองแสงออกมาข้างนอกค่ะสามารถที่จะปรับได้นะคะOpacity ด้านบนคือความเข้มอ่อนของแสงที่เรืองแสงออกมาจากตัวเรานะคะเข้มอ่อนของ Outer Glow ประมาณนี้นะคะถ้าเราเลือกไปที่ 100% แสงที่ออกมา Outer Glow ที่ออกมา

็จะมีความเข้มเราสามารถปรับได้นะคะดูที่ความเหมาะสมว่าเราทำแล้วรู้สึกว่าประมาณไหนที่พอดีกับการทำปกของเรานะคะลงมานิดนึงได้แนะนำว่าไม่ต้องใส่เยอะนะคะเนื่องจากว่าปกเราจะพิมพ์ในไซส์ขนาด A4 นะคะหรือไม่เราเอาไปเผยแพร่พวกเงาพวกอัลเตอร์โกลพวกนี้ค่ะไม่ต้องที่จะเด่นชัดมากเอาพอแบบว่าเบาๆนะคะให้รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรนิดนึงแค่นั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะไปที่แบ็คกราวด์ด้านล่างใส่ดอปชาโดว์ค่ะเพื่อที่จะทำให้แบ็คกราวด์มีลักษณะนูนๆ นิดนึงนะคะเหมือนเดิมนะคะโอพาซิตี้คือความเข้มความอ่อนแล้วก็ดูนะคะตอนนี้สิ่งที่ครูใหม่กำลังปรับคือตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะไม่ต้องเยอะเหมือนเดิมนะคะเอาน้อยๆเพื่อให้รู้สึกว่ามีเงาดำๆขึ้นมานิดเดียวค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะตอนนี้เงาดำๆที่ครูใหม่ทำคือประมาณนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะใช้ทำเงาดำอีกนิดนึงนะคะเราก็แค่ copy เราก็แค่ copy ไปนะคะไปคลิกตรงเลเยอร์ที่เราทำเงาไว้หลังจากนั้นคลิกขวาค่ะแล้วก็ copy layer style นะคะตรงนี้นะคะ copy layer style แล้วไปกดวางที่ background ที่เราเลือกนะคะ part layer style ค่ะโอเคหลังจากนั้นถ้าจะปรับเพิ่มก็ได้ถ้าไม่ปรับเพิ่มก็คือใช้เลเยอร์สไตล์เดียวกันแต่ของครูใหม่ขอปรับเพิ่มนิดนึงนะคะปรับเป็นลดนิดนึงเนื่องจากว่าพอไป copy ด้านบนจะเห็นสีดำชัดมากอันนี้เราไม่ใช้แล้วสามารถปิดได้เลยนะคะไม่ต้องเซฟนะคะหลังจากนั้นมาเช็คความเรียบร้อยของปกเรานะคะปกแบบง่ายๆทำแฟ้มสะสมผลงานถ้าเราต้องการที่จะขยับโลโก้แล้วก็ข้อความคำว่าแฟ้มสะสมผลงานนะคะใช้วิธีการคลิกโลโก้คลิกข้อความนะคะแล้วกดด้านบนค่ะจัดโปรแกรมก็จะจัดให้เราอยู่ในระดับพอดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มสะสมผลงานหลังจากที่เราทำเสร็จให้ทุกคนนะคะกด Save As ค่ะเซฟค่ะโอเคการเซฟจะอยู่ส่วนนี้นะคะตอนนี้ไปที่ 99% นะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับแฟ้มสะสมผลงานแบบง่ายๆนะคะหวังว่าทุกท่านจะนำวิธีการใช้งานแล้วก็รูปแบบง่ายๆที่ครูใหม่สอนไปใช้นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L น้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง

0: ได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบไก่เกี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยนะมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยโดยที่ว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
2: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
4: ใช่ครับผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไก่เกี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไก่เกี่ยมีคุณสมบัติในการไก่เกี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่เกี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
3: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
4: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของที่กยศที่คุณเรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศเราก็จะมีการมาพูดคุยกับกยศว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้คุยยืนเรียนกับกยศเพราะเขาจะได้ไก่เกี่ยเรื่องการตกลงใครคืนเงินยังไงดี
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไก่เกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ได้ครับผมผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไก่เกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
3: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐค่ะก็จะไม่เกิน5,000,000 บาท
4: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วย ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายของคู่ครับผมเราเนี่ยอยากมีจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องไงเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการในคดีนี้มีผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลนะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
5: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ
3: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
2: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกล่เกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
4: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
2: ้ค่ะ
3: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
2: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
4: ใช่ครับฟรีตลอดทั้งงาน
2: ฟรีตลอด
3: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ส่วนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
4: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
2: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
4: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อด้วย77ครับหรือที่เว็บไซต์ immigration.irpd.go.th ครับ
5: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
8: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครอง

องสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีหนึ่งนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้รัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถเอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันอาจารย์สุภาวดีโกยดุลนะคะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวันนี้จะมาแชร์ในเรื่องของบทบาทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้นทุนต่ำและก็ระบบมาตรฐาน GAP นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าความสำคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมีอะไรได้บ้างนะคะจริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับแล้วนะคะว่าปลาเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนนะคะที่สำคัญนะคะเป็นอาหารและก็มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมากนอกจากนี้เรายังพบว่าตัวปลาเนี่ยนะว่าสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงเนี่ยนะคะเป็นโปรตีนที่มีราคาต่ำมากเมื่อเทียบกับแหล่งโปรตีนจากแหล่งน้ำอื่นๆนะคะจากแหล่งอื่นๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยนะคะว่านอกจากนี้นะคะเรายังพบได้เลยนะคะว่าสัตว์น้ำหรือว่าปลาเนี่ยเป็นแหล่งของตัวโอเมก้า3นะคะซึ่งปัจจุบันยอมรับแล้วนะคะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยนะคะเป็นตัวที่จะป้องกันเกิดโรคหัวใจนะคะนอกจากนี้เนื้อสัตว์น้ำหรือว่าเนื้อปลาเนี่ยนะคะเป็นอาหารที่มีไขมันต่ำนะคะแล้วก็กรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยมากนะคะมีวิตามินแล้วก็แคลเซียมนะคะราคาในการผลิตนะคะต่อกิโลเนี่ยก็ถูกกว่าโปรตีนจากสัตว์ชนิดอื่นนะคะไม่ว่ากรณีของไก่กรณีของหมูแล้วก็กรณีของเนื้อนะคะทีนี้การเพาะเลี้ยงในระบบต้นทุนต่ำเนี่ยนะคะในกรณีนี้ต้นทุนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยนะคะหมายความว่าเราต้องการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบที่เราต้องการจะลดต้นทุนการผลิตกินนี้ต้นทุนการผลิตเนี่ยนะคะเราก็จะมาดูกันเลยว่าต้นทุนการผลิตของการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมาจากไหนได้บ้างนะคะตัวอย่างเช่นมาจากอาหารมาจากส่วนของลูกพันธุ์สัตว์น้ำนะคะหรือมาจากส่วนของค่าใช้จ่ายเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะกินนี้ถ้าเรามาดูนะคะเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยจริงๆเราก็ต้องจ่ายอยู่แล้วแล้วก็แนวโน้มราคาก็จะสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือว่าต้นทุนในเรื่องของลูกพันธุ์สัตว์น้ำถ้าเกิดเราอยากจะไปลดต้นทุนตรงนั้นเราจะพบว่าต้นทุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยจริงๆจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญของตัวเกษตรกรเนี่ยนะคะในการไปเพาะพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมามุ่งประเด็นว่าในกรณีวันนี้นะคะในหน่วยเรียนเนี้ยเราก็จะมุ่งประเด็นว่าเราจะลดต้นทุนทางด้านอาหารซึ่งกรณีของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยนะคะโดยปกติเนี่ยนะคะอาหารที่เราใช้เลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นอาหารเม็ดเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะราคาก็จะประมาณ22จนถึง35บาทต่อกิโลขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนในอาหารชนิดนั้นนะคะทีนี้เรามามองกันว่าถ้าสมมติว่าเราใช้อาหารสัตว์น้ำเนี่ยจากแหล่งอื่นๆที่ต้นทุนต่ำกว่ามาทดแทนนะคะเหมือนอย่างดังในภาพเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะเราใช้ในส่วนของเนื้อไก่บดเนี่ยฮะมาทดแทนราคาก็จะตกประมาณ6บาทถึง8บาทต่อกิโลทีนี้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยนับว่าเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวมากที่สุดนะคะถึง 33% ถ้าไปเทียบกับกรณีของการเลี้ยงไก่ในกรณีของการเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรนะคะต้นทุนหลักของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเราจะพบว่าต้นทุนอาหารเนี่ยเป็นต้นทุนที่มีมูลค่าสูงสุดถึง 60-80% นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะลดต้นทุนโดยการลดค่าใช้จ่ายทางด้านอาหารที่เราใช้เลี้ยงสัตว์น้ำนะคะเราก็เลยจะใช้วัตถุดิบที่เหลือใช้ที่นำมาผลิตอาหารสัตว์น้ำนะคะวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนนะคะเนื่องมาจากว่าเหตุผลที่เราเอาวัตถุดิบเหลือใช้เนี่ยนำมาผลิตอาหารสัตว์น้ำเนื่องมาจากว่าพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะนะคะมีหลายประเภทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ลดปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้นในแหล่งน้ำในแหล่งธรรมชาติทีนี้วัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยจะมีอยู่2ประเภทนะคะนั่นก็คืออุตสาหกรรมอาหารกับอีกอันหนึ่งก็คือเกษตรกรรมนะคะส่วนของอุตสาหกรรมอาหารที่เราใช้ยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของตัวเศษเนื้อโครงไก่นะคะหรือว่าพวกอวัยวะภายในของไก่ใช้ในส่วนของตัวกระเพาะอาหารไก่นะคะหรือว่าในส่วนของขนมปังนะคะในส่วนของเศษขอบขนมปังหรือว่าเศษอาหารต่างนะคะก็สามารถที่จะมาใช้ได้ส่วนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เราใช้กันอยู่นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นปลายข้าวหรือว่าใช้มูลนกกระทาตากแห้งพวกมูลสัตว์เนี่ยสามารถจะใช้ได้นะคะแต่ต้องตากให้แห้งก่อนนะคะ
ในกรณีของตัวมูลนกทานอกจากว่าตัวมันเองมีคุณสมบัติในการกระตุ้นนะคะก่อให้เกิดอาหารธรรมชาติขึ้นมาในบ่อแล้วนะคะตัวนกทาตรงนี้ก็ยังมีเศษของอาหารที่ทาเนี่ยนะคะกินเหลืออยู่เนี่ยก็สามารถที่จะปลาสามารถจะกินแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะทีนี้เราจัดถ้าเรามาจัดกลุ่มเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าอาหารที่เราออกมาลดต้นทุนเนี่ยมันจะมีอยู่2กลุ่มนะคะกลุ่มที่มีโปรตีนสูงนะคะซึ่งตรงนี้เราจะเน้นไปที่ปลากินเนื้อนะคะยกตัวอย่างปลากินเนื้อยกตัวอย่างอย่างเช่นปลาดุกกลุ่มของปลาดุกนะคะหรือว่ากลุ่มของปลาสวายนะคะนะสายนี้นอกจากนี้เราก็สามารถจะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นโปรตีนต่ำนะคะเหมือนอย่างในภาพเนี่ยก็จะเป็นส่วนของปลายข้าวนะคะเราก็จะมาเลี้ยงกลุ่มของปลากินพืชอย่างเช่นพวกปลายี่สกเทศปลาตะเพียนนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีวัตถุดิบแล้วนะคะที่เราเหลือมาจากส่วนของตัวอุตสาหกรรมนะคะเราก็เอามาใช้นะคะก็จะส่วนใหญ่ก็จะมักมีบดนะคะบดผสมอาหารกันนะคะอย่างดังภาพเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะนั่นก็คือส่วนของเศษเนื้อไก่บวกกับโครงกระดูกไก่นะคะก็มาบดก็ใช้เครื่องบดอาหารมากับเครื่องบดหมูในตามตลาดปกติทั่วๆไปนะคะก็สามารถที่จะผสมรวมกันแล้วมันก็ย่อยออกมานะคะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปให้ไปใช้เลี้ยงสัตว์นะคะหรือว่าเลี้ยงปลาได้นะคะเหมือนอย่างดังในภาพเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าก็จะเป็นอาหารสดที่ใช้นะคะก็คือเป็นเศษเนื้อไก่เนี่ยนะคะก็เอาไปใช้เลี้ยงกลุ่มของปลาดุกนะคะแล้วก็ปลาสวายนะคะจะเห็นได้เลยว่าก็จะแบบปลาก็ยอมรับได้ดีนะคะนอกจากนี้ถ้าสมมติว่าเรากลัวว่าอาหารสดที่เราใส่ลงไปมันอาจจะเหลือปลาไม่กินนะคะมีปัญหาต่างๆบางทีก็มีกระบวนการนะคะการป้องกันการเหลือของอาหารนะคะมันจะไม่เหมือนกับกรณีอาหารเม็ดอาหารเม็ดเราหว่านลงไปในบ่อนะคะมันก็จะส่วนที่เหลืออยู่ก็จะลอยมองเห็นอยู่นะคะแต่ถ้าพอเป็นอาหารสดอย่างเงี้ยมีคุณสมบัติก็คือจมน้ำนะคะพอจมน้ำปุ๊บเนี่ยถ้ามันเหลืออยู่เยอะเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดของเสียขึ้นมาในน้ำได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งก็คือการใช้ตัววัสดุนะคะไม่ว่าในกรณีของตัวกระบะให้ใส่อาหารสดนะคะเพื่อที่เวลาเราใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยในกระบะตรงนี้นะคะถ้าปลากินไม่หมดเราก็จะมองเห็นเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะง่ายๆนะคะก็คือใช้ในส่วนของตัวกะละมังแล้วก็จะมีการผ่าเป็นช่องๆนะคะตรงนี้เพื่อจะให้ปลาลอดเข้ามากินอาหารได้นะคะก็จะเป็นลักษณะแล้วก็กะละมังตัวนี้สามารถที่จะลอยได้โดยใช้นะคะเหมือนอย่างกรณีของบางเกษตรกรบางท่านก็ใช้ง่ายๆขวดน้ำที่เหลือเนี่ยนะคะก็ปิดฝาให้เรียบร้อยมากก็จะช่วยในเรื่องของการลอยน้ำได้นะคะพยุงให้กระบะตัวนี้ไม่จมน้ำทีนี้ชนิดปลาเรามาดูว่าชนิดของพันธุ์ปลาที่เราจะเลี้ยงในระบบต้นทุนต่ำนะคะทีนี้เวลาเราเลี้ยงเนี่ยครับมันก็จะมี2กลุ่มประเภทที่เราต้องยอมรับกันอยู่นะคะนั่นก็คือปลาที่เลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่นสูงนะคะปลาชนิดที่สามารถจะเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่นสูงนะคะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นดังภาพเนี่ยจะเป็นกลุ่มของปลาดุกลูกผสมหรือปลาที่เราเรียกว่าปลาดุกบิ๊กอุยนะคะหรือว่ากลุ่มปลาดุกยักษ์เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้นะคะปลาดุกลูกผสมหรือว่าดุกบิ๊กอุยเนี่ยเป็นปลาชนิดเดียวกันนะคะเป็นลูกผสมกันระหว่างส่วนของปลาดุกอุยกับปลาดุกยักษ์นะคะนอกจากนี้ก็สามารถที่จะใช้ปลาชนิดอื่นๆได้นะคะที่เลี้ยงในอัตราความหนาแน่นสูงนะคะยกตัวอย่างดังภาพนี่ก็จะเป็นปลาสวายนะคะหรือว่าภาพทางด้านบนก็จะเป็นกลุ่มของปลาแรดพวกนี้จริงๆเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงได้แน่นได้นะคะเนื่องมาจากว่าตัวมันเองเนี่ยนะคะมีระบบอวัยวะช่วยหายใจนะคะถ้าเมื่อไหร่มันอยู่ในน้ำที่มันขาดออกซิเจนนะคะตัวมันเองมันสามารถที่จะพัฒนานะคะตัวเองสามารถที่จะรับอากาศมาจากในอากาศรับออกซิเจนจากอากาศโดยตรงได้นะคะนอกจากนี้มันจะมีชนิดปลาที่เรานิยมเลี้ยงในอัตราความแน่นต่ำนะคะพวกก็เป็นปลาที่ถ้าในทางภาษาทั่วไปก็เรียกว่าเป็นกลุ่มของปลาหัวเบานะคะนั่นก็คือกลุ่มของปลาตะเพียนหรือว่ากลุ่มของปลานิลหรือว่าถ้าเป็นรูปที่เราเห็นอยู่นะคะทางด้านนี้ที่เป็นสีแดงๆก็คือเป็นกลุ่มของปลาทับทิมนะคะที่ใช้เลี้ยงทีนี้เราจะมาพบนะคะตัวอย่างเกษตรกรในภาคกลางที่เราเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบต้นทุนต่ำนะคะรายแรกที่
ที่เรายกตัวอย่างให้ดูนะคะนี่ก็เป็นฟาร์มของคุณพรปวีนะคะอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะคุณพรปวีเนี่ยนะคะก็เป็นปราชญ์ปราณินของจังหวัดอ่างทองนะคะอาหารที่ใช้เลี้ยงเนี่ยนะคะก็จะใช้กลุ่มของพวกขี้นกกระทาตากแห้งส่วนของปลายข้าวส่วนของลำละเอียดนะคะอาหารที่ใช้เลี้ยงเนี่ยก็จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับวัตถุดิบของอาหารนะคะว่าถ้าวัตถุดิบของอาหารเนี่ยนะคะมี

0: นั่นก็คือปล่อยส่วนของปลานิลตะเพียนยี่สกเทศส่วนของปลาจีนนะคะถ้าเวลาดูภาพด้านหลังแบ็คกราวด์ด้านหลังเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าเป็นบ่อที่เป็นขนาดใหญ่มีขนาดบ่อประมาณ50ไร่นะคะแล้วก็พื้นที่ตรงกลางบ่อเนี่ยนะคะที่ทำวงสีแดงไว้ให้เห็นเนี่ยนะคะจะเป็นพื้นที่ที่ใช้ปลูกข้าวนะคะก็จะบ่อจะมีลักษณะเป็นเนินอยู่ตรงกลางนะคะด้านล่างก็จะด้านข้างๆก็จะลึกกว่านะคะพื้นที่ปลูกข้าวตรงนี้นะคะก็จะใช้ปลูกข้าวแล้วก็ปลูกข้าวแล้วไม่เก็บเกี่ยวนะคะก็คือปล่อยให้ข้าวเนี่ยนะคะก็ยืดสูงไปจนกระทั่งออกรวงออกอะไรทั้งหลายนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันตายลงมาแล้วก็เป็นอาหารของสัตว์น้ำอาหารของปลานะคะก็เป็นการลดต้นทุนอาหารอย่างหนึ่งนอกจากนี้ตัวข้าวตัวนี้นะคะก็จะมีการดึงส่วนของแร่ธาตุต่างๆเข้าไปนะคะก็จะทำให้คุณภาพน้ำเนี่ยนะคะมีค่าที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ระหว่างช่วงเล็กๆเนี่ยลูกปลาวัยอ่อนที่ปล่อยลงไปก็สามารถที่จะไปหลบนะคะศัตรูหนีศัตรูตามต้นข้าวได้นะคะเป็นระบบหนึ่งที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างที่จะสูงนะคะโดยที่ชนิดปลาที่คุณพรประวีปล่อยนี่นะคะก็มีอัตราส่วนนะคะก็คือปล่อยปลานิลดำอยู่นะคะประมาณ 2,500 ตัวต่อไร่ส่วนของตะเพียนขาวประมาณ500ตัวนะคะส่วนของยี่สกเทศแล้วก็นวลจันทร์เนี่ยนะคะ200ถึง 2,250 ตัวนะคะส่วนของปลาจีน100ตัวแล้วก็ส่วนของปลาใน50ถึง100ตัวนะคะการที่คุณพรประวีตัดสินใจเลือกปล่อยปลาต่างชนิดกันเนี่ยนะคะเนื่องมาจากว่าต้องการให้ปลาเนี่ยมีการหากินในระดับน้ำเนี่ยนะคะต่างกันนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มของปลาจีนเนี่ยนะคะก็จะกินที่ผิวน้ำกลางน้ำส่วนของปลาในเนี่ยก็ให้ไปกินที่พื้นท้องน้ำนะคะก็เป็นการใช้พื้นที่น้ำเนี่ยให้เกิดประโยชน์ให้มากขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นสภาพของบ่อนะคะที่เห็นแล้วก็ผลผลิตนะคะก็ใช้เวลาเลี้ยงประมาณสัก8เดือนถึง9เดือนนะคะพบว่าก็ได้ผลผลิตค่อนขนาดปลาเนี่ยตัวโตดีมากนะคะทีนี้มาดูรายที่2นะคะตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือฟาร์มของคุณไพศาลนะคะส่วนของคุณไพศาลอุทัยศรีสมนะคะสถานที่เลี้ยงก็จะเป็นจังหวัดปทุมธานีนะคะชนิดปลาที่เลี้ยงก็เป็นกลุ่มของตัวปลาสวายนะคะชนิดปลาที่เลี้ยงอย่างที่เราเห็นนะคะแล้วก็ใช้อาหารที่ใช้เลี้ยงนะคะนี่ก็เป็นผลผลิตที่เก็บเกี่ยวนะคะเพราะว่าจับเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารที่ใช้เลี้ยงก็จะเป็นเศษอาหารที่เหลือมาจากเรือนจำนะคะก็ใส่ในเรือแล้วก็สาดเหมือนอย่างดังในภาพนะคะพบว่าปลาก็ได้ผลผลิตดีนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างแต่ว่าเหมือนอย่างกรณีอาหารสดอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่เกษตรกรเวลารับมาก็จะต้องมีการใส่ตะกร้านะคะแช่เขาเรียกตะกร้าแล้วก็ไปเขย่าล้างน้ำนะคะเพื่อที่จะให้คราบไขมันต่างๆเนี่ยออกไปนะจะลดการเน่าเสียหรือว่าการเน่าเสียของตัวคุณภาพน้ำนะคะมาดูในส่วนของคุณมงคลนะคะหรือว่ามงคลฟาร์มสถานที่เลี้ยงก็คืออำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชนิดปลาที่เลี้ยงก็คือกลุ่มของปลาดุกแล้วก็ปลาสวายนี่ก็จะเป็นสภาพของบ่อนะคะที่เราที่ใช้เลี้ยงอาหารที่ใช้เลี้ยงกรณีของปลาดุกนะคะคุณมงคลก็ใช้ลักษส่วนของไก่บดกับกระดูกไก่เนี่ยบดผสมกันนะคะแล้วก็ใช้เลี้ยงเหมือนอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าส่วนของปลาที่ปลาดุกเนี่ยนะคะเป็นปลาที่ต้องการโปรตีนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงได้แน่นนะคะในลักษณะของนี้เพราะฉะนั้นก็ใช้ในส่วนของส่วนประกอบของไก่ซึ่งมีโปรตีนค่อนข้างจะเยอะนะคะส่วนของปลาสวายเนี่ยก็จะใช้เศษขนมปังนะคะจะเห็นได้เลยก็คือใช้ขอบของขนมปังนะคะที่เป็นของเหลือใช้นะคะเอามาเลี้ยงในกลุ่มของตัวปลาสวายนะคะก็จะเป็นตัวที่เห็นได้เลยนอกจากนี้ในของมงคลฟาร์มเนี่ยก็มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะคะจำหน่ายนะคะทำค่อนข้างจะครบวงจรนะคะก็คือทำกลุ่มของตัวปลาดุกเด็ดเดียวเกิดขึ้นนะคะก็มีการจำหน่ายเป็นกลุ่มของปลาดุกเด็ดเดียวนอกจากนี้ก็มีส่วนของปลาดุกสวรรค์นะคะเราจะเห็นได้ดังภาพนะคะตอนนี้เมื่อเช้านี้นะคะส่วนของตรงนี้อาจารย์เจษดาก็ได้ไปสัมภาษณ์คุณมงคลนะคะเพราะฉะนั้นเชิญรับฟังบทสัมภาษณ์ของคุณมงคลค่ะ
1: ครับต่อไปครับเราจะพา ทุกท่านเนี่ยได้ทำความรู้จักกับเกษตรกรตัวอย่างนะที่ได้ประยุกต์ใช้วิธีการผลิตอาหารต้นทุนต่ำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งวันนี้เราได้เรียนเชิญนะเกษตรกรท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยวิธีนี้ค่อนข้างมากนะท่านอยู่ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะ

0: เรามาทำความรู้จักนะครับสวัสดีครับพี่มงคล
1: สวัสดีครับอาจารย
0: ์ผมอยากจะให้พี่มงคลเนี่ยแนะนำตัวเองนะว่าพร้อมทั้งสถานที่อยู่ของพี่ว่าฟาร์มพี่อยู่ที่ไหนนะช่วยแนะนำให้ท่านผู้ชมเขาได้รู้จักสักนิดหนึ่ง
1: ครับผมนายมงคลพันดีนะครับอยู่บ้านเลขที่90หมู่13ตำบลลำตาเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงปลาทั้งหมดนะครับผม
0: คือในการเลี้ยงปลาของพี่เนี่ยพี่ได้เลี้ยงปลาชนิดไหนบ้างครับ
1: ก็เราเลี้ยงปลา2ประเภทนะครับ1ปลาดุกก็แยกเป็นปลาดุก2สายพันธุ์คือทั้งรัสเซียทั้งบิ๊กอุยและ2ปลาสวายกับพวกปลานิลนะครับผม
0: จำนวนบ่อที่พี่ใช้ในการเลี้ยงเนี่ยพี่ใช้จำนวนเท่าไหร่ครับ
1: ทั้งหมดเราเลี้ยง2ที่นะครับทั้งหมดจำนวน8ใบนะครับผมหรือ8บ่อนะครับผม
0: 8บ่อในการเลี้ยงปลาแต่ละชนิดระยะเวลาการเลี้ยงต่างกันไหม
1: ปลาดุกก็ต่างกันแล้วก็ปลาสวายก็ต่างกันครับผม
0: แล้วอาหารที่พี่ใช้เลี้ยงนี่มันต่างกันไหม
1: ต่างกันครับผม
0: พี่ลองเล่าให้ฟังว่าพี่ใช้อาหารอะไรในการเลี้ยง
1: เป็นปลาดุกทั้งหมดเนี่ยเราจะเลี้ยงสำหรับเป็นพวกไก่นะครับที่ของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานไก่นะครับพวกไส้ไก่หัวไก่โครงไก่นะครับผมแล้วก็พวกปลาสวายนี่เราเลี้ยงพวกเศษข้าวที่เหลือจากโรงงานตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะครับผม
0: อยากทราบว่าพี่มีเหตุผลอะไรถึงตัดสินใจได้เลือกอาหารประเภทนี้มาใช้ในการเลี้ยง
1: 1ต้นทุนเงินนะครับผมเราเคยเลี้ยงพวกอาหารเม็ดนะครับอาหารกระสอบนะครับผมที่เรียกอาหารกระสอบเนี่ยเราเกิดภาวะขาดทุนแล้วเราลองเอาตัววัตถุดิบตามที่เขาเหลือใช้เนี่ยมาเลี้ยงนะครับเราก็ค่อนข้างที่จะได้ผลแล้วก็ตลาดยอมรับนะครับผม
0: แล้วโดยเฉลี่ยอาหารที่พี่ผลิตขึ้นมาเองมันตกอยู่ที่กิโลละกี่บาทครับ
1: ก็ถ้าเป็นปลาดุกนะครับโลละโดยเฉลี่ย5บาทนะครับผมแล้วก็อัตราการแลกเนื้อก็ประมาณ 3.5 ต่อเนื้อปลา1โลซึ่งอาหารเป็นกระสอบนะครับผมก็โลตกประมาณ23บาทแล้วก็อัตราแลกเนื้อก็ประมาณ 1.5 ซึ่งถ้าราคาเราต่ำกว่า30บาทเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้ตรงนี้คือต้นทุนการผลิตจริงๆนะครับผม
0: คือต้นหมายความว่า30บาทนี่คือราคาปลาใช่ไหมที
1: ่ขายใช่ครับผม
0: ครับผมแสดงว่าไอ้รูปแบบของการเลี้ยงพี่มีความคิดว่าแนวทางที่พี่เลือกเป็นวิธีการที่ดีใช่ไหม
1: ผมว่าเป็นแนวทางที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็ที่เราเลี้ยงมาทั้งหมดประสบการณ์10กว่าปีเนี่ยเราได้กำไรทุกปีนะครับผม
0: พี่แล้วผมอยากจะทราบว่าไอ้ตลาดเนี่ยเขายอมรับสินค้าพี่ไหม
1: ตัวนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับผมเพราะว่าเราผลิตเท่าไหร่ตลาดเราต้องการทั้งหมด
0: ในการเลี้ยงโดยระบบการใช้อาหารต้นทุนต่ำเนี่ยผมอยากทราบว่าปัญหาเรื่องโรคที่สาเหตุเกิดจากเรื่องของอาหารโดยตรงเนี่ยมันมีไหม
1: อาหารโดยตรงก็มันขึ้นอยู่การขุ่นและคุณภาพน้ำเท่านั้นเองครับ
0: คืออาหารไม่ได้ทำให้เป็นโรค
1: ไม่ได้เป็นโรค
0: แต่ว่าอาหารทำให้คุณภาพน้ำอาจจะแย่ถ้าเทคนิคการให้ผิดพลาดใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: แสดงว่าพี่ก็ต้องมีเทคนิควิธีการให้อาหารที่ถูกด้วย
1: ใช่ครับผม
0: คราวนี้ว่าคุณภาพเนื้อของปลาม
1: ันไม่ใช่ปัญหานะครับผมเพราะตลาดเขาต้องการได้แน่นอนครับผม
0: คือจากที่เราได้ฟังพี่มงคลให้ข้อมูลกับเราเนี่ยมันพอจะเป็นข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตใช่ไหมและวิธีการหนึ่งคือใช้อาหารต้นทุนต่ำเนี่ยสามารถจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงๆนะคือมีรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆในตอนหลังเนี่ยอาจจะมาขอติดต่อมีที่อยู่ต่างๆติดต่อนะมาเรียนรู้กับพี่มงคลได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับยินดีเสมอครับผม
0: ครับผมนะผมก็ขอรบกวนพี่มงคลแค่นี้แหละครับผมขอบคุณมากครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
2: นะคะต่อไปก็มาดูเกษตรกรอีกรายหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะมีระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกันไปนั่นก็คือของคุณนพดลลัดดาแย้มนะคะฟาร์มเป็นปิ่นฟ้าฟาร์มนะคะชนิดปลาที่เลี้ยงเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มของปลาสวยงามนะคะก็มีปลาเนื้อบ้างนะคะปลาสวยงามก็คือกลุ่มของปลาคาร์ฟนะคะกลุ่มของปลาสวายเผือกกลุ่มของปลาทับทิมตะเพียนทองนะคะหรือว่ากลุ่มของปลาที่มีราคาแพงอย่างเช่นเรดเทลนะคะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นกรณีของคุณนพดลเนี่ยฮะ จะมาเน้นทางด้านกลุ่มของปลาสวยงามมากขึ้นเนื่องมาจากว่าตัวคุณนพดลหรือว่าปิ่นฟ้าฟาร์มจริงๆเนี่ยก็มีร้านจำหน่ายปลาสวยงามอยู่เป็นของตนเองเพราะฉะนั้นก็เอาปลาที่เลี้ยงของตัวเองเนี่ยนะคะมาขายในร้านปลาสวยงามของตัวเองนะคะก็จะเป็นชนิดปลาที่เลี้ยงอย่างที่เราเห็นนะคะไม่ว่ากลุ่มของปลาทับทิมหรือว่ากลุ่มของปลาคาร์ฟนะคะนี่ก็ปล่อยในบ่อดินขนาดใหญ่ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เก็บเกี่ยวผลผลิตเอามาใส่ในกระชังเตรียมไว้จำหน่ายนะคะอันนี้ก็กลุ่มของปลาช่อนอเมซอนนะคะซึ่งมีการใส่ลงไปในบ่อนะคะเพื่อที่จะควบคุมประชากรปลาไม่ว่ากรณีของลูกปลานิลที่ปล่อยออกมานะคะในลักษณะตรงนี้นะคะแล้วก็กลุ่มของปลา Red Tail Catfish นะคะนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นกลุ่มของปลาสวยงามที่มีราคานะคะอาหารที่ใช้เลี้ยงในกรณีของคุณนพดลจะเห็นได้เลยนะคะก็ลดต้นทุนนะคะใช้ฟางข้าวนะคะเนื่องมาจากว่าตัวทางบ้านของคุณนพดลเองเนี่ยก็มีการทำนานะคะก็เอาฟางเนี่ยนะคะมาเก็บไว้แล้วก็หมักไว้มุมใดมุมหนึ่งของบ่อเนี่ยค่ะก็ใช้ตัวฟางข้าวเนี่ยมาหมักกระตุ้นให้เกิดอาหารธรรมชาติเกิดขึ้นมาในบ่อนะคะตรงนี้ก็ใช้พอมันยุบลงไปนะครับพอฟางตรงนี้มันยุบลงไปนะคะก็จะเติมเอาท่อนฟางเนี่ยใส่ลงไปใหม่นะคะก็จะเติมเข้าไปเรื่อยๆนอกจากนี้นะคะของกรณีของคุณปิ่นฟ้าฟาร์มเนี่ยนะคะก็ยังมีกระบวนการให้อาหารเสริมเข้าไปนะคะเนื่องมาจากว่าในฟาร์มเนี่ยนะคะทำเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะมีร้านค้าก๋วยเตี๋ยวอยู่นะคะก็ใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับมาต้มผสมกับปลายข้าวนะคะแล้วก็เทให้อาหารปลาที่เลี้ยงในบ่อนะคะเป็นตัวที่เราให้เราเห็นได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสภาพกระชังในบ่อนะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวร้านค้านะคะตัวนี้ก็เป็นกระชังในบ่อเห็นไหมคะว่าก็จะเป็นสภาพของบ่อดินแล้วก็มีกระชังไว้พักลูกพักปลาที่ต้องการที่จะจำหน่ายเพื่อจะให้สะดวกในการจำหน่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพของตัวท่อนฟางอาหารเป็นธรรมชาตินะคะเป็นกระตุ้นให้ก่อให้เกิดห่วงโซ่อาหารที่เกิดขึ้นในบ่อไม่ว่ากลุ่มของแพลงก์ตอนสัตว์นะคะหรือว่าแพลงก์ตอนซึ่งที่เกิดขึ้นในบ่อนะคะเราได้สัมภาษณ์คุณนพดลแล้วนะคะก็เชิญไปรับฟังบทสัมภาษณ์ของคุณนพดล
0: ครับต่อไปนะก็จะเป็นการนะสัมภาษณ์เกษตรกรอีกรายหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการผลิตอาหารต้นทุนต่ำในการเลี้ยงปลานะวันนี้เราได้เชิญคุณตุ้ยนะคุณตุ้ยเนี่ยเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเรานะแต่บังเอิญว่าออกไปทำงานนะทำอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานะทำธุรกิจการขายปลาเลยเห็นช่องทางนะหลายๆอย่างในการที่จะทำธุรกิจเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตต่างๆวันนี้เราจะให้คุณตุ้ยเนี่ยมาช่วยให้ความรู้นะนิดนึงว่าแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตเนี่ยโดยเฉพาะการใช้อาหารต้นทุนต่ำเนี่ยนะว่าเรามีแนวทางยังไงคือก่อนอื่นผมขอให้คุณตุ้ยแนะนำเป็นทางการให้กับน้องๆเขาได้รู้จักนิดนึงว่าคุณตุ้ยเนี่ยชื่อจริงคืออะไรฟาร์มอยู่ที่ไหนยังไงนะเชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกับผมนพดลรัตดาแย้มนะครับหรือว่าตุ้ยนะครับเจ้าของปิ่นฟ้าฟาร์มนะครับซึ่งมีอยู่2สาขาก็คืออยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานีนะครับที่ตัวฟาร์มเราตั้งอยู่ที่หมู่3ตำบลคูขวางอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับที่ร้านเราที่ฟาร์มเรามีตลาดรองรับของเราเองก็คือเป็นเราเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเราขายปลาสวยงามเป็นหลักนะครับเราก็เลยมีแนวความคิดว่าถ้าเราไปผลิตปลาสวยงามหรือว่าปลาเนื้อร่วมกับปลาสวยงามน่าจะเป็นผลดีที่สุดผมก็เลยไปขุดบ่อจำนวนทั้งหมด3ไร่นะครับไอ้3บ่อนะครับทั้งหมด10ไร่ได้ขุดบ่อแล้วเลี้ยงปลาตะเพียนปลานิลปลาคาร์ฟแล้วก็กลุ่มปลากินเนื้อนะครับผสมผสานกันนะครับทั้งหมดจำนวน3บ่อนะครับมีบ่อละ1ไร่อยู่2บ่อแล้วก็บ่อ5ไร่1บ่อนะครับที่เหลือจะเป็นพื้นที่ดินอีกประมาณ2ไร่นะครับในการทำโรงเรือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอื่นๆนะครับ
0: แสดงว่าไอ้เจตนาจริงๆของคุณตุ้ยเนี่ยคือต้องการผลิตปลาที่มีความหลากหลายคือทั้งปลาสวยงามที่มีราคาแพง
3: ครับ
0: รวมทั้งปลาเนื้อใช่ไหมแต่คราวนี้ว่าอย่างปลาตะเพียนหรือปลานิลเนี่ย ที่เจตนาปล่อยเนี่ยส่วนหนึ่งคือเจตนาเพื่อให้เป็นปลาเหยื่อใช่ไหม
3: ครับครับผมคือผมจะปล่อยเป็นสามสเต็ปตรงนี้ครับอาจารย์ขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราจะปล่อยปลากินพืชผมยกตัวอย่าง

0: บ่อที่ผมทำอยู่ณตอนนี้นะครับคือบ่อ5ไร่บ่อ5ไร่เนี่ยเราจะเลี้ยงปลาลักษณะการเลี้ยงปลาในนาข้าวเพราะเราต้องการเลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนการเลี้ยงปลาในข้าวเนี่ยพื้นที่น้ำจะไม่สูงแต่เราจะมีจุดที่น้ำสูงคือเราจะขุดไว้สำหรับเวลาวิทย์บ่อเพื่อที่ว่าให้ปลาเนี่ยลงไปอยู่ในบ่อที่ลึกกว่าส่วนพื้นที่นาเนี่ยจะทอดข้างตื้นเราจะขุดคันล้อมรอบบ่อนะครับให้สูงประมาณ1เมตรแล้วปล่อยน้ำท่วมนาข้าวประมาณ50เซนเราก็จะปล่อยปลากลุ่มปลากินพืชลงไปก่อนเพราะว่าซึ่งการขุดการเลี้ยงปลาในนาข้าวเนี่ยนะครับเราจะมีวัตถุดิบของที่เหลือจากการปลูกข้าวแล้วก็คือฟางข้าวซึ่งเป็นอาหารปลาชั้นยอดนะครับอาจารย์เพราะว่าเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะเผาทิ้งโดยที่ไม่เห็นคุณค่าของฟางข้าวเลยผมก็เลยมีแนวความคิดว่าถ้าเราขุดบ่อรอบนาข้าวแล้วปล่อยให้น้ำท่วมนาแล้วก็เลี้ยงปลาน่าจะได้ผลดีก็เลยปล่อยปลาจำนวนทั้งหมดประมาณ4ชนิดนะครับก็คือปลาตะเพียนปลานิลนะครับแล้วก็ปลาคาร์ปปลาช่อนอเมซอนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ให้ปลากลุ่มคือพื้นที่บ่อมันมีขนาดใหญ่นะครับอาจารย์ก็เลยผมก็เลยปล่อยปลาตะเพียนลงไปก่อนจำนวน 20,000 ตัวนะครับแล้วก็ปล่อยปลาปลาคาร์ปจำนวน 1,000 ตัวแล้วก็ปลาช่อนอเมซอนจำนวน10ตัวนะครับปล่อยตามกันไป
1: คือในการเลี้ยงเนี่ยคือเป้าหมายของฟางข้าวก็คือเพื่อที่จะให้เป็นอาหารกับพวกปลาเล็กๆใช่ไหม
0: ครับ
1: คือเป็นพวกอาหารธรรมชาติ
0: ครับผม
1: ใช่ไหมพอปลามันโตขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกปลาคาร์ปหรือว่าเป็นพวกปลาช่อนอเมซอนเนี่ย
0: ครับ
1: คืออาหารที่ตุ้ยใช้ในการเลี้ยงคือกลายเป็นอาหารเลย
0: อาหารปลาเนี่ยนะครับคือที่ฟาร์มเราเนี่ยเรามีฟางข้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเราก็จะใช้หลักปักนะครับหลักปักเป็นจุดเป็นคอกนะครับลักษณะเป็นคอกเป็นรูปตัว U นะครับที่มุมบ่อห่างกันต่อ1หลักเนี่ย1ฝ่ามือนะครับทำเป็นคอกแล้วเราก็เอาฟางไปหมักไว้มุมบ่อตามมุมบ่อประมาณ 3-4 จุดนะครับแล้วก็เราก็ใส่ฟางข้าวหมักลงไปเป็นชั้นสลับด้วยมูลสัตว์อะไรก็ได้ครับอย่างเช่นไก่หมูหรือว่านกกระทานะครับสลับเพื่อที่ว่าให้ฟางข้าวเนี่ยย่อยได้เร็วขึ้นเพราะในฟางข้าวเนี่ยถ้าเปิดให้ปลากินทันทีเนี่ยปลาไม่สามารถกินได้ครับเพราะว่ามันจะเหนียวแล้วมันจะย่อยไม่ได้เราก็เลยต้องทำการหมักให้หมักก่อนเพื่อที่ว่าให้ฟางข้าวเปื่อยในฟางข้าวเนี่ยปลาสามารถกินได้แต่ต้องทำให้เปื่อยก่อนเพราะว่าในฟางข้าวมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ 3% นะครับอาจารย์ที่เราให
1: ้พอปลามันโตได้อีกระยะนึงใช่ไหม
0: ครับผม
1: ก็คือมันจะกินพวกฟางไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: พอคราวนี้แหละอาหารสเต็ปต่อไปเนี่ยลองตุ้ยลองเล่าให้ฟังว่าอาหารสเต็ปต่อไปคืออาหารอะไรฮะ
0: สเต็ปต่อไปนะครับอาหารที่เราให้เนี่ยก็จะเป็นปลายข้าวต้มกับเศษอาหารที่เหลือใครที่ในละแวกบ้านหรือในครัวเรือนเราเนี่ยมีของใช้ที่เหลือจากครัวเรือนอย่างเช่นอย่างของผมเองยกตัวอย่างของผมเองเนี่ยผมขายก๋วยเตี๋ยวก็จะมีก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเหลือวันละ1ถังนะครับอาจารย์วันละ1ถังเนี่ยผมก็นำไปต้มใส่กระทะใบบัวนะครับแล้วก็ต้มกับปลายข้าวพอเวลาเราใช้น้ำก๋วยเตี๋ยว1ถังเราจะใส่ปลายข้าวประมาณ2กิโลครับอาจารย์ใส่ไปต้มกับน้ำก๋วยเตี๋ยวเสร็จปั๊บเมื่อน้ำก๋วยเตี๋ยวเดือดเราใส่ปลายข้าวลงไปปลายข้าวเขาก็จะไปดูดน้ำก๋วยเตี๋ยวเข้ามาที่ข้าวทำให้น้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคลุกอยู่กับข้าวแล้วก็ปลาก็จะสามารถกินได้ถ้าเราเอาน้ำก๋วยเตี๋ยวหรือเศษอาหารเนี่ยทิ้งลงไปในบ่อโดยตรงมันก็จะละลายไปกับน้ำไม่สามารถที่จะปลาไม่สามารถจะทานได้ครับอาจารย์ก็เลยจะต้องจำเป็นจะต้องต้มเพื่อที่ว่าให้เศษอาหารสุกด้วยแล้วก็การใช้ประโยชน์จากอาหารนั้นคุ้มค่าที่สุดครับ
1: คือผมถามนิดนึงว่าทำไมถึงเกิดแนวความคิดที่จะใช้อาหารพวกนี้มาใช้ในการเลี้ยงทั้งที่ก่อนหน้านี้กลุ่มพวกปลาสวยงามเนี่ยมักจะนิยมใช้อาหารสำเร็จรูป
0: ครับผม
1: เพราะว่าเร่งสีบ้างอะไรบ้างสารพัดเลยแต่นี่ผมได้ยินจากคุณตุ้ยเนี่ยตุ้ยบอกว่าผมใช้อาหารต้นทุนต่ำ
0: ครับผมฟางข้าวเนี่ยครับอาจารย์มันจะเป็นการที่อาหารที่เราให้ที่ฟาร์มเนี่ยจะให้เป็น3ชนิด1ก็คือฟางข้าว2ก็คือน้ำก๋วยเตี๋ยวต้มกับปลายข้าว3ก็คืออาหารเม็ดนะครับ ฟางข้าวเนี่ยเมื่อเราหมักเนี่ยปลากินได้โดยตรง1แล้วปลาฟางข้าวก็ยังย่อยสลายเป็นอาหารทางอ้อมให้กับปลาได้อีกทางนึงคือเมื่อเราหมักฟางไปแล้วเนี่ยในบ่อก็จะเกิดไรแดงจะเกิดอาหารธรรมชาติขึ้นครับมันก็จะเป็นอาหารทางอ้อมให้กับปลาแล้วปลายข้าวเนี่ยปลายข้าวต้มเนี่ย1กระทะนะครับเศษอาหารเราไม่ได้ซื้อเราใช้ปลายข้าว2กิโล2กิโลต้นทุนตก20บาทครับอาจารย์2กิโลตก20หรือ20 24บาทโดยประมาณเมื่อต้มแล้วจะได้ข้าวถึง24กิโลเป็นน้ำหนักอาหารสดนะครับ24กิโลเท่ากับว่า1กิโลเรามีต้นทุนกิโลละ1บาทเท่านั้นเองครับ
1: กิโลประมาณ1บาท
0: ครับผมส่วนฟางข้าวเนี่ยเราจ้างเขาอัดแต่ถ้าเราไปเก็บเองไปโกยมาเองเนี่ยเราจะไม่มีต้นทุนค่าเก็บแต่อย่างของผมเนี่ยผมจะมีค่าอัดครับอาจารย์ก้อนนึง14บาท14บาทเราก็อัดเก็บไว้เลยว่าเราเลี้ยงปลาเนี่ยตลอด1ปีเนี่ยเราเตรียมไว้200ก้อนต้นทุนก็ตกแค่2,000 กว่าบาทโดยประมาณต่อฟาง200ก้อนนะครับ
1: ก็คือสรุปว่าการใช้อาหารที่เราผลิตขึ้นมาเองเนี่ยต้นทุนจะถูกกว่าต้นทุนอาหารเม็ดที่ซื้อจากตลาดเยอะมากประมาณกี่เท่า
0: ถูกกว่าประมาณของถ้าใช้อาหารปลาดุกนะครับโลละ25บาทหรือว่าอาหารปลากินพืชอาหารปลากินพืชตกโลละ17ถึง18บาทถ้าเราผลิตอาหารเองเนี่ยอาหารเราตกกิโลละ1บาทซึ่งอาหารปลากินพืชจะตกกิโลละ17ถึง18บาทคือ18เท่าเลยครับอาจารย์ตก18เท่าเลยครับผมแต่ก็คือมีข้อเสียนิดนึงก็คือว่าต้องใช้เวลาเลี้ยงนานถ้าเป็นอาหารเม็ดจะใช้เวลาเลี้ยงน้อยครับ
1: คือไอ้เลี้ยงนานเลี้ยงน้อยเนี่ยผมถามนิดนึงว่าปลาชนิดไหนที่ต้องใช้เลี้ยงเวลานานปลาตุ้ยเนี่ยเลี้ยงปลาหลายชนิดในบ่อใช่ไหม
0: ครับผม
1: ผมไล่ทีละตัวก่อน
0: ครับผม
1: ว่าอย่างกรณีปลาช่อนอเมซอนเนี่ยใช้เวลานานผิดปกติไหม
0: คือผมอธิบายนิดนึงว่าการที่ผมปล่อยปลาคือตลาดคือใครจะเลี้ยงปลาอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะผมขอแนะนำให้ศึกษาตลาดก่อนว่าตลาดแถวบ้านนั้นต้องการอะไรอย่างของผมเนี่ยตลาดผมแบ่งเป็น3ส่วนก็คือปลาเนื้อปลาเศรษฐกิจอย่างเช่นปลาตะเพียนปลานิล2ปลาคาร์ฟซึ่งหน้าร้านเราเป็นร้านปลาสวยงามปลาคาร์ฟมีราคาต่อ1ตัวราคาสูงแล้วก็ตลาดในปลาสวยงามเป็นปลาที่ขายดีครับอาจารย์แล้ว3คือปลาช่อนอเมซอนปลาช่อนอเมซอนหรือกลุ่มปลาอเมซอนเนี่ยต้นทุนลูกพันปลาสูงก็จริงตัวนึงตก 1,500 บาทแต่เมื่อเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งเขาจะโตประมาณ1เมตรเราจะขายได้เมตรละ 10,000 บาทครับอาจารย
1: ์
0: ปลาช่อนเป็นปลาช่อนอเมซอนไม่สามารถกินฟางข้าวหรือกินปลายข้าวต้มได้ครับอาจารย์เราจะปล่อยปลาตะเพียนไปก่อนเพื่อที่ว่าให้ปลาตะเพียนเนี่ยเลี้ยงเป็นปลาเป็นรายได้เสริมเป็นรายได้เสริมเพราะด้วยความที่พื้นที่บ่อเราใหญ่เราจะปล่อยปลาตะเพียนไปประมาณ 20,000 ตัวปลานิลประมาณ 5,000 ตัวแล้วก็ปล่อยปลาคาร์ฟ 1,000 ตัวปล่อยปลาช่อนอเมซอน10ตัวเมื่อปล่อยปลาตะเพียนได้ผมจะปล่อยเป็น3ระยะระยะที่1คือปล่อยปลาตะเพียนไปแล้ว1-2เดือนปลาตะเพียนจะเริ่มยาวประมาณ 1-2 นิ้วครับแล้วก็ปล่อยปลานิลตามไปปลานิลเราจะปล่อยไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ก็คือปลานิลเราจะปล่อยลูกปลานิลที่โตประมาณสัก2นิ้วแล้วครับเราจะทำการอนุบาลไว้จนได้2นิ้วแล้วก็ปล่อยลงไปพอเริ่มได้2นิ้วปล่อยไปประมาณสัก3เดือนเขาจะเริ่มออกลูกแล้วครับอาจารย์ลูกปลานิลนี่แหละครับคือไปเป็นอาหารของปลาช่อนอเมซอนครับผมมันก็เลยสร้างเป็นวัฏจักรภายในบ่อนั้นเกิดขึ้นมา
1: ก็คือว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นปลาเหยื่อ
0: ครับผม
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ส่วนหนึ่งก็คือจะรอดสามารถจะเป็นปลาเนื้อให้กับเราได้
0: ใช่ครับตัวพ่อแม่เขาจะเป็นปลาเนื้อให้เราได้แต่ตัวลูกก็จะไปเป็นอาหารให้กับปลาช่อนอเมซอนอีกทีนึงครับอาจารย์
1: คราวนี้ผมถามอีกคำถามหนึ่งว่ากรณีของตลาดการรองรับของตลาดสมมติว่าเป็นปลาช่อนอเมซอนปลาสวยงามเวลาจับมาวางลงในอ่างเพื่อขายกับเกษตรกรกับผู้ซื้อเนี่ย
0: ครับ
1: ผู้ซื้อสามารถที่จะแยกออกไหมว่าอาหารนี้คืออาหารที่เราเลี้ยงด้วยอาหารทำขึ้นมาเองแล้วอันนี้เป็นอาหารตลาด
0: ครับแยกไม่ออกครับอาจารย์ปลาที่เลี้ยงด้วยต้นทุนต่ำกับต้นทุนสูงเนี่ยผู้ซื้อจะไม่แยกไม่ออกเลยครับนอกจากว่าจะเป็นปลานิลที่เลี้ยงจากกระชังกับปลานิลที่เลี้ยงจากบ่อผู้ค้าจะแยกออกเพราะว่าจะมีลักษณะของครีบเนี่ยที่ก่อนถ้าเป็นปลาที่เลี้ยงจากกระชังคือครีบท้องเขาจะก่อนแต่ถ้าเป็นปลาที่เลี้ยงจากบ่อดินครีบจะยาวปกติครับอาจารย์ครับครับผม
1: นะแต่คราวนี้ผมถามอีกคำถามหนึ่งคือปัญหาเรื่องของโรคคือหลังจากที่เราใช้อาหารที่เราทำขึ้นมาเองเนี่ยต้นทุนต่ำเนี่ยปัญหาเรื่องของอาหารเนี่ยส่งผลทำให้เป เป็นการเป็นโรคความอ่อนแอของปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยมากกว่าอาหารสำเร็จรูปไหม
0: คือการที่จะเป็นโรคปลาเป็นโรคหรือไม่นะครับอยู่ที่1การเลือกซื้อพันธุ์ปลาถ้าเราเลือกซื้อพันธุ์ปลาที่จากฟาร์มที่มีคุณภาพนะครับเลือกพันธุ์ปลาที่มีคุณภาพปลามีสุขภาพแข็งแรงแล้วเราปล่อยในปริมาณที่ไม่สูงมากนะครับไม่หนาแน่นมากให้อาหารไม่เยอะมากโรคจะไม่ค่อยเกิดครับอาจารย์ครับ
1: ก็คือเราสามารถควบคุมคุณภาพน้ำได้ใช่ไหม
0: ได้ครับควบคุมคุณภาพน้ำได
1: ้คราวนี้ว่าคำถามสุดท้ายนะก็คือว่าเรื่องของคุณภาพเนื้อคือกรณีของปลาช่อนอเมซอนมันเป็นปลาสวยงามไม่กินเนื้ออยู่แล้ว
0: ใช่
1: ไห
0: ม
1: แต่คราวนี้ว่ากรณีที่เป็นปลานิลหรือปลาตะเพียนเนี่ย
0: ค
1: ุณภาพเนื้อเนี่ยผู้บริโภคเรารับยังไงบ้าง
0: คุณภาพเนื้อของปลาที่เลี้ยงแบบต้นทุนต่ำกับต้นทุนสูงไม่มีความแตกต่างครับอาจารย์แต่จะมีความแตกต่างในระยะเวลาการเลี้ยงเท่านั้นเองครับต้นทุนต่ำเราใช้ต้นทุนต่ำเราเพราะว่าเราใช้อาหารธรรมชาติหรือเศษที่เหลือจากครัวเรือนเนี่ยครับมันจะใช้เวลาค่อนข้างสูงเพราะเป็นอาหารต้นทุนต่ำโปรตีนมักจะต่ำตามต้นทุนไปด้วยครับก็ใช้เวลาการเลี้ยงอย่างน้อยเนี่ย8 เดือนถึง1 ปีนะครับแต่ถ้าเป็นอาหารเม็ดเนี่ยผู้เลี้ยงมักจะเลี้ยงระยะเวลาสั้นๆอย่างเช่น4 เดือนถึง 6 เดือนเขาจะจับได้แล้วครับจะต้นทุนเขาจะสูงมากกว่าหลายเท่าตัวเลยครับอาจารย์กำไรที่ได้ก็เลยจะน้อยกว่าตรงนั้น
1: ครับนี่เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งของเกษตรกรที่ผลิตอาหารต้นทุนต่ำมาใช้ในการเลี้ยงปลาและประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าแนวทางในอนาคตเนี่ยการพยายามใช้วัตถุดิบต้นทุนต่ำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์น้ำเป็นแนวทางอย่างดีนะที่จะลดต้นทุนการผลิตนะเพราะฉะนั้นเราก็ขอขอบคุณคุณตุ้ยนะที่ได้มาให้ข้อมูลนะเป็นการยืนยันที่แน่ชัดชัดเจนว่าการใช้ต้นทุนต่ำวัตถุดิบต้นทุนต่ำนั้นสามารถที่จะทำให้เกษตรกรอยู่รอดได้กับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันขอบคุณครับตุ้ยสวัสดีครับ
2: นั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของคุณนพดล นะคะจากปิ่นฟ้าฟาร์มนะคะทีนี้เราไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณปีชาสารบันนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมประมงนะคะที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการประเมินฟาร์ม GAP นะคะจะได้มาให้ความรู้นะคะว่าจริงๆเนี่ยเหมือนอย่างฟาร์มพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบต้นทุนต่ำเนี่ยสามารถที่จะผ่านมาตรฐานฟาร์ม GAP ได้ไหมวันนี้เราได้เชิญเจ้าหน้าที่มาจากของกรมประมงนะคะเพื่อที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบมาตรฐาน GAP ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งในครั้งนี้ในหน่วยเรียนที่เรากำลังจะทำการศึกษาอยู่ก็คือเรื่องของการตรวจสอบมาตรฐาน GAP การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยสำหรับกรณีฟาร์มที่เป็นการเลี้ยงระบบการลดต้นทุนนะคะในลักษณะของตรงนี้ทีนี้ขอเชิญคุณปีชาแนะนำตัวเองหน้าที่การทำงานแล้วก็ตำแหน่งที่ทำงานอยู่ในงาน
3: ครับก็ขอแนะนำตัวเองนะครับผมนายปีชาสารบันครับเป็นนักวิชาการประมงจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดราชบุรีนะครับงานที่ทำก็อยู่งานตรวจสอบคุณภาพและรับรองสินค้าประมงครับก็จะเป็นหลักๆก็พวก GEP นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาสวยงามหรือปลาที่เราบริโภคครับผม
2: ทีนี้อยากจะถามว่ากรณีธรรมดามาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เราใช้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราใช้มาตรฐานอะไรบ้างคะ
3: ก็ตอนนี้นะครับก็มี GP ทั่วๆไปก็จะมี GP สัตว์เลี้ยงน้ำจืดนะครับที่จะเป็นพวกปลากินพืชหรือปลาดุกปลาสวายเป็นต้นหรืออีกอย่างหนึ่งก็จะมีกุ้งกลามๆนะครับอาจจะมีจระเข้มีตภาพน้ำมาด้วยนะครับผม
2: ทีนี้มาตรฐาน GAP ที่เราใช้อยู่เนี่ยธรรมดาเนี่ยนะคะที่เราใช้กันอยู่เนี่ยโดยปกติจริงๆเกษตรกรทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องทำมาตรฐานตัว GAP ตรงนี้ไหมคะ
3: ก็ในการพอเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับทุกวันนี้ถามว่า GAP มีความสำคัญไหมเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นนะครับอย่างเช่นยุโรปเขาก็จะมี Global Gap หรือ Global GAP นะครับญี่ปุ่นก็จะมี JGAP ของเวียดนามเองก็มีเวียด GAP เหมือนกันนะครับเพื่อสิ่งที่ทำมาก็คือ1ข้อเดียวก็คือลดต้นทุนนะครับในการบริหารจัดการฟาร์มสิ่งที่เกษตรกรจะได้รับหรือผู้บริโภคจะได้รับก็คือมีการลดใช้สารเคมีนะครับที่จะเข้าสู่ร่างกาย นะครับก็เป็นข้อดี

0: อย่างหนึ่งแล้วถ้าเราได้ทำตรงนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่ตลาดทางยุโรปหรือทางญี่ปุ่นที่จะนำสินค้าเรามากขึ้นเพราะว่าในกลุ่มอาเซียนด้วยกันนะครับก็จะเริ่มมีการทำ GP แล้วนะครับทุกวันนี้ครับผม
1: ทีนี้ในฐานะในส่วนของตรงนี้อยากจะถามว่าถ้าสมมติว่าเหมือนอย่างตัวเกษตรกรเนี่ยเลี้ยงเป็นการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบลดต้นทุนนะคะโดยอย่างเช่นผลิตอาหารสดใช้เองหรือว่าอาจจะใช้พวกลักษณะของตัวฟางมาหมักเพื่อเป็นอาหารธรรมชาติเนี่ยไม่ทราบว่าสามารถจะยื่นขอตัว GAP ได้ไหม
0: อ
1: ๋
0: อได้ครับผมเพราะว่า GAP หลักๆนะครับก็จะมีการตรวจประเมินจริงๆก็คือเรื่องสุขอนามัยฟาร์มแล้วก็ยาและสารเคมีที่ใช้นะครับถ้าเป็นการลดต้นทุนก็สามารถขอยื่นจดขอ GP ได้ครับผม
1: ก็คือสามารถที่จะขอยื่นในส่วนของการยื่นจด GP ก็สามารถจะยื่นได
0: ้
1: ทีนี้ไม่ทราบว่าตัวเกษตรกรเนี่ยจะต้องมีหลักฐานหรือว่ามีเอกสารอะไรบ้างคะที่จะมาขอในการที่จะขอยื่นตัว GAP
0: ในการยื่นขอใบรับรองใบ GAP เนี่ยนะครับเอกสารที่จะต้องประกอบนะครับในการยื่นขอก็คืออันดับแรกก็คือ1สำเนาที่บ้านนะครับ2สำเนาบัตรประชาชนนะครับ3ก็คือทะเบียนเกษตรกรนะครับต้องแนบแล้วก็แผนที่แผนผังนะครับที่ประกอบประมาณนี้นะครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมเช่นข้อมูลการเลี้ยงในปัจจุบันประมาณนั้นนะครับผมก็หลักๆก็จะมี4อย่าง
1: ทีนี้อยากจะถามว่าโดยปกติณปัจจุบันนี้ค่ะมีเกษตรกรที่มาขอยื่น JP แล้วยื่นไม่ผ่านบ้างไหมคะ
0: จริงๆแล้วในการตรวจประเมิน JP นะครับก็จะมีการตรวจประเมินอยู่ทั้งหมด36ข้อนะครับแล้วก็จะมีข้อปฏิบัติข้อควรที่ต้องปฏิบัติเนี่ย9ข้อนะครับมีข้อควรปฏิบัติ20ข้อแล้วก็ควรแนะนำเนี่ย20ข้อเกษตรกรที่ขอถ้าจะไม่ผ่านจริงๆก็คือหมายความว่าข้อต้องปฏิบัติของคุณ9ข้อนี้คุณทำแล้วไม่ผ่านนะครับก็จะมีนะครับแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับใน9ข้อนี้ก็อย่างเช่นนะครับถ้าคุณยื่นขอครั้งแรกเลยคุณไม่มีทะเบียนฟาร์มนะครับทางผู้ตรวจประเมินเองก็ไม่สามารถที่จะออกไปรับรองให้ได้นะครับ2ก็มีการใช้เช่นเรื่องอาหารเนี่ยมีการใช้มูลสัตว์สดนะครับก็คือพวกมูลไก่มูลหมูมูลเป็ดที่ให้สดๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ผ่านนะครับหรือพวกผลการตรวจเนื้อของสัตว์น้ำนะครับก็จะไม่ผ่านเหมือนกันครับผม
1: ผลการตรวจเนื้อของสัตว์น้ำนี่หมายความว่าก็คือมาตรฐานไม่ผ่านมาตรฐานยาอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยยาที่ต้องห้ามเช่นไนโตรโฟลานนะครับคอแลมฟินิคอนหรือมาลาไคกรีนนะครับถ้าเมื่อไปตรวจแล้วมีผลเกินเราก็ไม่สามารถออกไปรับรองให้ได้ต้องให้เกษตรกรมาแก้ไขนะครับในการที่จะแก้ไขได้ก็ต้องมีเวลาถึง180วันในการที่จะยื่นขอใหม่นะครับ
1: ในส่วนของแสดงว่าถ้าสมมติว่าตัวเกษตรกรใช้กรณีของตัวมูลสัตว์แห้งเนี่ยก็สามารถที่จะขอยื่นขอ GAP ได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ครับก็ต้องทำนะฮะอย่างมูลสัตว์สดเนี่ยเราไม่สามารถให้ใช้ได้แต่ถ้าทำให้แห้งนะครับตากแดดให้แห้งหรือว่าหมักนะฮะอย่างน้อยๆเป็นเวลาถึง30วันเนี่ยเราก็สามารถอนุญาตให้ใช้ได้แล้วก็สามารถขอจดทะเบียนได้ครับ
1: แล้วทีนี้ไม่ทราบว่าขั้นตอนการตรวจ GAP เนี่ยเขาทำยังไงบ้างคะ
0: ในขั้นตอนการตรวจขอ GAP เนี่ยนะครับก็คืออันดับแรกเกษตรกรก็ต้องไปยื่นความจำนงนะฮะอย่างเช่นอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็สามารถไปขอยื่นความจำนงขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรใบ GAP ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดนะครับสถาบันวิจัยสัตว์น้ำจืดนะฮะหรือว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็หลังจากนั้นทางสำนักงานประมงจังหวัดหรือว่าสถาบันหรือศูนย์ก็จะทำเรื่องหาผู้ตรวจประเมินผู้ตรวจประเมินก็คืออาจจะเป็นที่ศูนย์หรือที่สถาบันนะครับก็ทำการตรวจรับรองตรวจประเมินฟาร์มพอตรวจประเมินฟาร์มเสร็จก็จะต้องส่งตัวอย่าง นะครับส่งตัวอย่างไปตรวจเนื้อสัตว์น้ำตัวอย่างเนื้อสัตว์น้ำเนี่ยก็คือเช่นเนื้อปลาดุกเนื้อปลาตะเพียนเป็นต้นนะครับที่จะไปส่งก็คือที่ถ้าที่พระนครศรีอยุธยาก็คือที่สถาบันนะครับผมก็หลังจากนั้นก็จะส่งผลกลับมาที่ศูนย์ก็จะเป็นผู้ออกไปรับรองได้นะครับ
1: ก็คือหมายถึงว่าตัวเกษตรกรก็ไปยื่นที่สำนักงานประมงจังหวัดโดยใช้เอกสารเหมือนอย่างที่คุณพิชาได้พูดมาแล้วน
0: ั่
1: น
0: ก็คือ
1: บัตรประจำตัวบัตรประชาชนพวกบัตรสำเนาว่าเป็นอาชีพเป็นเกษตรกร
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็เรื่องของแผนที่ที่ใช้ไปประกอบ
0: ครับก็คือที่สำคัญก็คือว่ามันมีปัญหาอยู่ว่าเกษตรกรบอกว่าผมเป็นคนสระบุรีแต่มาเลี้ยงที่อยุธยาผมไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ที่จริงไม่ใช่นะครับก็สามารถขึ้นทะเบียนได้ณจุดที่เราเลี้ยงนะครับเป็นคนที่ไหนก็ตามก็อยู่ที่จังหวัดไหนก็ขอยื่นความจำนงที่จังหวัดนั้นได้ครับผม
1: ทีนี้อยากจะสอบถามหน่อยว่าถ้าเป็นกรณีอย่างเช่นเขาไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินเองเป็นที่ดินเช่าเป็นที่ดินของญาติกันหรืออะไรเงี้ยสามารถจะไปยื่นขอได้ไหมคะ
0: ต้องเท้าความถึงการขึ้นทะเบียนฟาร์มก่อนนะฮะก็คือถ้าการขึ้นทะเบียนฟาร์มนี้ก็จะมีเป็นเจ้าของฟาร์มเองนะครับเจ้าของฟาร์มเองสองก็คือพื้นที่เช่า
1: พื้นที่เช่า
0: ถ้าพื้นที่เช่าเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเอกสารในการเช่าซื้ออ
1: ๋อมีต้องมีเอกสารของการเช่าซื้อ
0: ครับผมก็แนบได้แต่ถ้าไม่มีก็ให้ผู้ใหญ่บ้าน
1: อ๋อรับรอง
0: ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป็นผู้รับรองว่านายกนายขอเลี้ยงในพื้นที่นี้จริงเช่นนั้นครับได้ครับ
1: อ๋อใช่ชนะเช่นนั้นได้ทีนี้ไม่ทราบว่าระยะเวลาในการยื่นขอเนี่ยนานมากน้อยแค่ไหนฮะ
0: โดยกระบวนการของกรมประมงจะอยู่ที่ประมาณ60วันนะครับ60วันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่ในหลายๆอย่างว่าจำนวนเกษตรกรในแต่ละปีที่ขอรับการรับรองเนี่ยมากน้อยแค่ไหน
1: มากน้อยแค่ไหน
0: ถ้าเกินในจำนวนที่อาจจะต้องเลื่อนเวลาไป
1: อาจจะเลื่อนระยะเวลา
0: แต่โดยประมาณคร่าวๆก็จากกระบวนการตั้งแต่ยื่นนะครับตั้งแต่ยื่นจนถึงออกไปรับรองเนี่ยจะอยู่ประมาณ60วัน
1: เพราะฉะนั้นขั้นตอนจริงๆก็คือเราเตรียมเอกสารไปยื่นที่สำนักงานประมงจังหวัด
0: ใช่ครับ
1: หลังจากนั้นปุ๊บสำนักงานประมงจังหวัดก็จะพัฒนาการต่อไปในส่วนของตรงนี้เราก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่างที่ฟาร์ม
0: ใช่
1: ไหม
0: ค
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: เก็บตัวอย่างน้ำตัวอย่างดิน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็คือใช้ระยะเวลาอยู่60วัน
0: 60วันครับ
1: เพราะฉะนั้นในระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบนี้นะคะนอกจากเราจะลดต้นทุนแล้วจริงๆเราสามารถจะพัฒนาคุณภาพของฟาร์มเข้าไปสู่ระบบมาตรฐาน GAP ได้นะคะก็เป็นเครื่องหนึ่งที่จะยืนยันเกษตรกรให้เห็นได้นะคะว่าเราสามารถจะผลิตสัตว์น้ำในระบบตรงนี้ได้นะคะได้มาตรฐานได้นะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทางworldwideweb.rchannel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีนักเรียนและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับครูจันเพ็ญโชคธนานุกูลนะคะในการบรรยายรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นนะคะซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดสมรรถนะวิชาชีพกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2562รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยนะคะค่ะจุดประสงค์รายวิชานะคะจุดประสงค์รายวิชาก็คือหลังจากที่นักเรียนได้ฟังคำบรรยายแล้วเนี่ยนะคะนักเรียนสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะก็คือหลักสูตรเนี้ยนะคะหรือว่ารายวิชานี้เขาต้องการให้นักเรียนทราบอะไรบ้างนะคะข้อหนึ่งค่ะก็คือมีความเข้าใจในหลักการวิธีการและก็ขั้นตอนในการจัดทำบัญชีนะคะสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวธุรกิจประเภทบริการนะคะข้อที่2ค่ะมีทักษะปฏิบัติงานนะครับมีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามมาตรฐานนะคะตามมาตรฐานที่หรือตามหลักการที่รับรองทั่วไปนะคะสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะแล้วก็เป็นประเภทธุรกิจบริการนะคะและข้อ3ค่ะนอกจากจะมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้แล้วเนี่ยนะคะนักเรียนนะคะนักเรียนที่เรียนบัญชีเนี่ยนะคะต้องมีคุณสมบัติอันนี้ค่ะก็คือมีกิจนิสัยที่มีระเบียบนะคะมีความละเอียดรอบคอบนะคะมีความซื่อสัตย์มีวินัยตรงต่อเวลานะคะและก็สุดท้ายค่ะก็คือมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชีนะคะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์รายวิชานะคะต่อมาเรามาดูสมรรถนะรายวิชาค่ะก็คือหลังจากที่นักเรียนนะคะเรียนจบในรายวิชานี้แล้วเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะ1ค่ะสามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวิธีการและขั้นตอนการจัดทำบัญชีนะคะสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการอันนี้ก็คือนักเรียนบอกได้นะคะบอกได้ว่าหลักการวิธีการเนี่ยในการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจบริการเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ข้อ2ค่ะนอกจากแสดงความรู้แล้วยังต้องสามารถปฏิบัติงานบัญชีนะปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะแล้วก็ประเภทธุรกิจบริการเนี่ยตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปนะอันนี้ก็เป็นความสามารถหรือเป็นสมรรถนะนะในรายวิชาที่ต้องการให้นักเรียนเนี่ยนะคะสามารถที่จะกระทำได้หลังจากที่เรียนจบในรายวิชานี้แล้วนะคะต่อมามาดูเนื้อหาหรือคำอธิบายรายวิชานะคะในวิชาบัญชีเบื้องต้นเนี่ยนะคะจะเป็นการศึกษาและปฏิบัตินั่นหมายความว่าในรายวิชานี้เป็นทั้งวิชาทฤษฎีนะคะเป็นทั้งวิชาทฤษฎีแล้ววิชาปฏิบัตินะคะเพราะนะคะในคำอธิบายรายวิชาบอกว่าให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัตินะคะการบันทึกรายการค้านะคะตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปนะคะของธุรกิจบริการนะคะแล้วก็เป็นประเภทเจ้าของคนเดียวนะคะนอกจากนั้นทำอะไรอีกนะคะก็มีการศึกษาเรื่องสมุดเงินสด2ช่องนะคะการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทนะคะงบทดลองนะคะกระดาษทำการชนิด6ช่องนะคะรวมไปถึงงบการเงินนะคะแล้วก็รายการปรับปรุงรายการปิดบัญชีและการสรุปวงจรบัญชีนะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับในตัววิชาบัญชีเบื้องต้นนะคะวันนี้นะคะในวันนี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยที่1 นะคะซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีนะคะเนื้อหาการเรียนรู้นะคะก็แบ่งออกเป็นอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะเรื่องแรกเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงประวัติการบัญชีนะคะพูดถึงความหมายพูดถึงวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็พูดถึงประโยชน์ของข้อมูลการบัญชีนะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นข้อสมมุตินะคะข้อสมมุติตามแม่บทการบัญชีนะคะรูปแบบของธุรกิจประเภทต่างๆนะคะและสุดท้ายนะคะสำหรับในตอนที่1 นะคะก็คือข้อแนะนำในการเรียนวิชาบัญชีอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในการเรียนรู้นะคะหลังจากที่ได้รับฟังคำบรรยายนักเรียนสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะข้อ1ค่ะนักเรียนสามารถที่จะบอกประวัติการบัญชีได้นะคะข้อ2ค่ะนักเรียนสามารถที่จะอธิบายนะคะความหมายของการบัญชีนะคะ
ข้อ3ค่ะนักเรียนสามารถที่จะบอกวัตถุประสงค์ของการบัญชีได้นะคะ4ค่ะนักเรียนสามารถที่จะบอกประโยชน์นะคะบอกประโยชน์ของข้อมูลการบัญชีได้นะคะ5ค่ะสามารถที่จะอธิบายข้อสมมุติตามแม่บทการบัญชีได้นะคะ6ค่ะบอกรูปแบบของธุรกิจประเภทต่างๆได้นะคะและข้อ7ค่ะสามารถปฏิบัติตามข้อแนะนำในการเรียนวิชาชีพบัญชีได้อันนี้ก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับในตอนที่1นะคะมาเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเนื้อหานะคะก่อนที่เราจะเข้าไปในรายละเอียดนะคะรายละเอียดว่าบัญชีเนี่ยนะคะเขาเรียนกันอย่างไรนะคะมีหลักการและมีวิธีการมีขั้นตอนอย่างไรเนี่ยนะคะเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัตินะคะซึ่งนะคะอันนี้เป็นประวัติสากลของบัญชีนะคะถ้าเราบอกว่าประวัติของบัญชีเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะแบ่งออกเป็น3ยุคนะคะก็คือยุคแรกนะคะในยุคแรกๆนะคะก็ยุคก่อนยุคบัญชีคู่นะคะโอ้ก็นานมากเลยนะคะตั้งแต่ก่อนคริสตศักราชนะคะประมาณ 3,000 ปีจนกระทั่งถึงปลายศตวรรษที่13นะคะอันนั้นก็จะเป็นยุคแรกนะคะตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักแลกเปลี่ยนนะคะระบบแลกเปลี่ยนหรือ barter system นะคะก็คือเอาของแลกของนะคะจนกระทั่งวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะคะมาเป็น เรื่องของการแลกเปลี่ยนหรือการซื้อขายนะคะโดยมีเงินตรานะคะอาจจะเป็นเงินพดด้วงหรือว่าอาจจะเป็นเบี้ยเป็นทองคำหรือเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนั้นมีสื่อกลางการแลกเปลี่ยนก็เป็นบัญชีในยุคแรกๆนะคะต่อมาค่ะในปลายคริสตศตวรรษที่13นะคะก็มาถึงยุคสมัยยุคบัญชีคู่อะไรคือยุคบัญชีคู่นะคะก็มีนักในปีพ.ศ. 2ในปีค.ศ.นะคะขอโทษนะคะในปีค.ศ. 1900 1494นะคะนักคณิตศาสตร์นะคะนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีค่ะเขานะคะอันนี้เขาเป็นนักคณิตศาสตร์นะคะชื่อลูก้าปาซิโอลีนะคะเขาก็ได้เขียนหนังสือขึ้นมานะคะเขียนหนังสือขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของคณิตศาสตร์นะคะโดยในหนังสือเล่มนั้นที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็มีนะมันก็มีหลักการทางบัญชีที่เรียกว่าหลักการบัญชีคู่นะคะลูก้าปาซิโอลีเนี่ยนะคะก็เป็นบุคคลแรกนะคะที่บัญญัติศัพท์นะแต่

ในทางบัญชีนะคะนั่นก็คือคำว่าเดบิโตนะคะเดบิโตที่แปลว่าเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็เครดิโตนะคะเครดิโตที่แปลว่าเชื่อถือนะคะซึ่งนะคะคำสองคำนี้นะคะเดบิโตแล้วก็เครดิโตนะคะมันก็กลายมาเป็นพื้นฐานนะพื้นฐานคำศัพท์บัญชีสองคำที่นักเรียนบัญชีจะต้องรู้นั่นก็คือคำว่าเดบิตและเครดิตนั่นเองนะคะแล้วก็ลูก้าปาซิโอลีเนี่ยนะคะก็ได้รับยกย่องนะคะได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการบัญชีนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนที่คิดค้นนะคะหรือบัญญัตินะคะเรื่องของบัญชีคู่ตั้งแต่นะคะปลายศตวรรษที่13เป็นต้นมานะคะจนมาถึงยุคสุดท้ายค่ะยุคปัจจุบันนะคะก็คือในขณะที่ในขณะที่การบัญชีเนี่ยนะคะมันก็เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะคะจากเดิมที่ผู้บริหารนะคะผู้บริหารเนี่ยจะใช้ข้อมูลในทางบัญชีนะคะก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมาเป็นผู้ใช้บุคคลภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากรนะคะหรือว่าเจ้าหนี้ต่างๆนะคะก็จะใช้ข้อมูลในทางบัญชีมากขึ้นเพราะฉะนั้นรูปแบบนะคะรูปแบบในทางบัญชีก็เปลี่ยนไปนะคะอันนี้ก็เป็นประวัติบัญชีสากลนะคะต่อมาค่ะสำหรับประวัตินะคะประวัติบัญชีในประเทศไทยจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยนะคะการบัญชีเนี่ยเริ่มต้นมานะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์นะคะสมัยก่อนนู้นที่เรามีการค้าขายกับต่างประเทศนะคะแต่ว่าประวัติบัญชีนะประวัติของการบัญชีที่มีหลักฐานแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะก็คือในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะซึ่งในยุคสมัยนั้นน่ะนะคะมีหลวงพิบูลสงครามหรือจอมพลป.พิบูลสงครามที่เรารู้จักท่านน่ะนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศพันธ์นะคะก็เป็นผู้เป็นที่ปรึกษานะคะเขาเรียกเป็นที่ปรึกษาสำนักนายกนะคะแล้วก็อีก2ท่านนะคะอีก2ท่านทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นพระยาชัยยศสมบัติแล้วก็หลวงดำริอิสรานุวัฒน์นะคะซึ่ง2ท่านนี้นะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดานะคะเป็นบิดาของบิดาแห่งการบัญชีของไทยท่านทำอะไรนะคะท่านสองท่านเนี่ยนะคะหลวงดำริอิสรานุวัฒน์เนี่ยนะคะท่านก็เป็นผู้ที่ได้ไปศึกษานะคะบัญชีจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยนะคะแล้วก็สองท่านเนี่ยนะคะก็ช่วยกันนะคะสร้างโรงเรียนพาณิชย์นะคะขึ้นมาสองแห่งนะคะและหลังจากนั้นนะคะในปีพ.ศ. 2481และ82นะคะก็ได้มีการเผยแพร่นะคะการสอนการเรียนการสอนวิชาบัญชีเนี่ยให้แพร่หลายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนะคะซึ่งในปี2481ก็เป็นคณะพาณิชย์และการบัญชีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ในปีถัดมาค่ะ2482นะคะก็จะเป็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะหลังจากที่มีการก่อตั้งนะคะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนะคะในมหาวิทยาลัยทั้งสองเนี่ยก็ผลิตนะคะก็ได้ผลิตนักบัญชีขึ้นมามากมายนะคะท่านเนี่ยทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทำการจัดตั้งสภาวิชาชีพบัญชีนะคะขึ้นมาควบคุมนะแล้วก็ดูแลนะคะทั้งนักบัญชีแล้วก็ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะคะให้เช็คเช่นเดียวกับสภาวิชาชีพอื่นๆนะคะเช่นสภาวิชาชีพเนติบัณฑิตยสภาหรือแพทยสภาเป็นต้นนะคะเป็นการยกระดับวิชาชีพบัญชีนะคะให้ทัดเทียมกับวิชาชีพอื่นๆนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นประวัตินะคะโดยคร่าวๆนะคะของการบัญชีในประเทศไทย

นะคะและหลังจากนั้นนะคะก็มีพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ. 2543นะคะออกมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2482เนี่ยนะคะก็จะมีพระราชบัญญัติตัวหนึ่งนะคะก็อันนี้เป็นประมวลรัษฎากรนะคะประมวลรัษฎากรเนี่ยออกมาก็เพื่อนะคะจัดเก็บภาษีเงินได้นะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะคะซึ่งนะคะในทางบัญชีเนี่ยเราก็ถือว่าประมวลรัษฎากรเนี่ยเป็นธรรมนูญนะเป็นธรรมนูญของการบัญชีเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้ก็ปัดโดยคร่าวๆนะคะมาดูหัวข้อต่อไปเลยค่ะนะคะเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องของความหมายนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนวิธีการอะไรเราก็ต้องมาดูซิว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคำว่าการบัญชีเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะก็มีหลายๆท่านนะคะมีหลายๆท่านนะคะหลายๆสถาบันได้ให้ความหมายของคำว่าการบัญชีไว้นะคะความหมายแรกนะคะความหมายแรกอันนี้ที่แสดงให้ดูเนี่ยนะคะเป็นการนิยามนะคะเป็นการนิยามโดยนะคะ AICPA หรือในภาษาไทยเราบอกว่าเขาคือสมาคมนะคะสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกานะคะเขาได้นิยามความหมายของการบัญชีว่าอะไรบ้างนะคะบัญชีหมายถึงศิลปะของการจดบันทึกเห็นไหมคะขึ้นต้นเขาบอกบัญชีเป็นศิลปะนะเพราะฉะนั้นบัญชีเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะศิลปะของการอะไรบ้างการจดบันทึกค่ะการจำแนกให้เป็นหมวดหมู่นะการสรุปสิ่งที่สำคัญนะการสรุปผลสิ่งที่สำคัญเป็นตัวเงินนะคะรายการเหตุการณ์ต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินนะคะอันนี้บัญชีจะทำนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นการแปลความหมายนะคะแปลความหมายของผลการปฏิบัติงานดังกล่าวอันนี้เป็นการให้คำนิยามโดยสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกาต่อมามาดูของไทยบ้างนะคะสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยนะคะได้นิยามนะได้นิยามความหมายของบัญชีว่าเป็นศิลปะของการเก็บรวบรวมการบันทึกนะคะการจำแนกและการสรุปผลข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับรายการนะคะและก็เหตุการณ์ต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในรูปของตัวเงินนะคะผลงานขั้นสุดท้ายของบัญชีนะก็คือหมายความว่าพอผ่านกระบวนการมาแล้วเนี่ยนะคะบัญชีจะให้อะไรบัญชีจะให้ข้อมูลทางการเงินค่ะข้อมูลทางการเงินซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจนั่นก็หมายความว่าข้อมูลที่บัญชีให้เนี่ยนะคะต้องเป็นข้อมูลที่มีลักษณะที่เชื่อถือได้นะคะไม่ใช่ว่าทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ว่าทำเพื่อผู้ใช้หลายๆคนนะคะได้หยิบข้อมูลของบัญชีไปใช้เพราะฉะนั้นข้อมูลบัญชีต้องเป็นกลางนะถูกต้องตรงกับความเป็นจริงนะคะไม่เอื้อประโยชน์ต่อใครคนใดคนหนึ่งนะคะก็อันนี้ก็เป็นลักษณะที่ดีของข้อมูลในทางบัญชีนะคะอันนี้ก็เป็นนิยามเห็นไหมคะถึงแม้ว่าจะเป็นสภาวิชาชีพบัญชีเองเนี่ยนะคะก็นิยามว่าบัญชีเนี่ยคือศิลปะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราเรียนเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่านอกจากเป็นศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะบัญชียังเป็นศิลปะอีกด้วยนะคะสองสถาบันนะสองสถาบันของอเมริกานะกับของไทยนะก็ได้ให้ความหมายของบัญชีเรามาสรุปนะคะสรุปว่าจริงๆแล้วบัญชีมีความหมายอย่างไรนะก็บัญชีก็ให้นะคะให้ความหมายนะที่มีความสำคัญ2ประการนะความหมายแรกค่ะก็คือบัญชีหมายถึงการทำบัญชีนะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า bookkeeping นะก็คือผู้ทำบัญชีเนี่ยนะหรือเราเรียกว่า bookkeeper เนี่ยนะก็จะเป็นคนจัดทำนะบันทึกนะแล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆนะบันทึกในรายวันนะผ่านรายการไปแยกประเภทนะคนที่จัดทำทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าผู้จัดทำบัญชีนะคะอันนี้ความหมายในความหมายแรกนะคะว่าบัญชีหมายถึงอะไรบัญชีหมายถึงเรื่องของการทำบัญชีนั่นเองนะคะ
แล้วก็ในความ

หมายที่สองค่ะบัญชีคือการให้ข้อมูลทางการเงินนะอันนี้นะก็ให้สำหรับคนที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นผู้ใช้ภายในนะอาจจะเป็นผู้บริหารนะคะผู้บริหารหรือว่าเจ้าของกิจการนะแล้วก็ผู้ใช้ภายนอกนะ

ือการจดบันทึกอะไรทั้งหลายแหล่การบันทึกในสมุดรายวันการผ่านรายการนะคะจนกระทั่งไปถึงเรื่องของการออกงบการเงินนะฮะเราพูดถึงบัญชีในเรื่องในความหมายแรกก็คือความหมายของคำว่าการทำบัญชีกับในความหมายที่สองค่ะก็คือการให้ข้อมูลทางการเงินนะคะก็คือหลังจากที่เราเอาข้อมูลนะที่เป็นรายการและเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเข้าสู่กระบวนการทางบัญชีแล้วเนี่ยผลลัพธ์ก็คืองบการเงินนะคะตัวนี้ก็จะไปเป็นข้อมูลให้กับบุคคลหลายๆฝ่ายได้นำไปใช้นั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของการทำบัญชีเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะที่เราดูมาแล้วตั้งแต่ต้นนะที่บอกว่าเป็นศิลปะค่ะศิลปะของอะไรบ้าง1การรวบรวมค่ะนะการรวบรวมในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า collecting นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการบันทึกรวบรวมเสร็จแล้วเราก็บันทึกนะคะบันทึกก็คือ recording นะคะแล้วก็การจำแนกค่ะการจำแนกในทางบัญชีเนี่ยเราก็คือการผ่านรายการไปแยกประเภทหรือที่เราเรียกว่า classifying นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นการสรุปข้อมูลนะคะ summarizing นะคะสรุปข้อมูลเป็นอะไรบ้างก็เป็นงบต่างๆนะคะซึ่งผู้ใช้ประโยชน์นะคะก็จะได้นำข้อมูลเนี่ยไปใช้นั่นเองนะคะอันนี้สรุปเป็นแผนภาพนะคะความหมายของบัญชีนะคะต่อมาค่ะนะคะในการจัดทำบัญชีเนี่ยนะคะเขามีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างเรามาดูกันค่ะนะคะอันที่หนึ่งค่ะก็คือเพื่อช่วยนะช่วยใครคะช่วยเจ้าของกิจการนะคะในการควบคุมรักษาสินทรัพย์เอาไว้นะคะสองค่ะช่วยให้ทราบผลการดำเนินงานนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยนะคะเราทำกิจการนะคะเราก็อยากทราบว่าเอ๊กิจการที่เราทำอยู่เนี่ยมันผลตอบแทนเป็นอย่างไรมันดีไหมนะคะอันเนี้ยบัญชีก็จะช่วยได้นะคะอันที่3ค่ะเพื่อช่วยให้ทราบนะคะฐานะทางการเงินนะคะของกิจการณวันใดวันหนึ่งนะอันนี้เป็นข้อมูลบัญชีจะช่วยบอกนะคะต่อมาค่ะวัตถุประสงค์ข้อที่4ค่ะให้ข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานนะคะและควบคุมกิจการให้ประสบความสำเร็จนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยของบัญชีนะคะ5ค่ะเพื่อบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นตามลำดับก่อนหลังและจำแนกประเภทของรายการค้าไว้นะคะ6ค่ะเพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำบัญชีของกิจการนะคะก็คือในฐานะของนิติบุคคลเนี่ยนะคะกฎหมายบอกว่าเมื่อคุณเป็นนิติบุคคลเนี่ยนะคะคุณมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีนะเพราะฉะนั้นการทำบัญชีเนี่ยก็ทำให้เราทำตามกฎหมายนั่นเองนะคะหลังจากที่เราทำบัญชีเนี่ยนะคะมันมีจะได้ข้อมูลขึ้นมาชุดหนึ่งนะข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะข้อมูลในทางบัญชีเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างเรามาดูกันนะคะข้อหนึ่งค่ะเพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจนะคะจะบอกได้ว่าธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะตัวที่บอกก็คือผลนะคะผลประกอบการนั่นเองนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยก็สรุปอยู่ในรูปของตัวเงินอันนี้ก็เป็นประโยชน์ข้อแรกเลยของบัญชีนะคะอันที่สองค่ะประโยชน์ข้อที่สองค่ะเพื่อช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจของธุรกิจนะคะเราจะก้าวไปข้างหน้านะคะผู้บริหารหรือว่าเจ้าของกิจการเนี่ยนะคะจะดูทิศทางของธุรกิจเนี่ยนะคะก็ต้องดูผลประกอบการที่ผ่านมาว่า เป็นอย่างไรนะคะดูจากไหนล่ะก็ดูจากข้อมูลทางบัญชีนั่นเองนะคะก็คือสรุปในรูปของงบกำไรขาดทุนหรืองบแสดงฐานะการเงินนะคะ3ค่ะประโยชน์ข้อที่3ค่ะเพื่อช่วยในการวางแผนกำไรและควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการนะคะอันนี้ก็มีความสำคัญนะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารภายในนะคะเราจะจัดการกับค่าใช้จ่ายหรือว่าการวางแผนที่จะทำให้มีเงินเข้ามาในระบบมากๆเนี่ยอย่างไรนะคะบัญชีก็จะเป็น เครื่องมือที่บอกเรานะคะ4ค่ะเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยหาแหล่งเงินทุนนะในกรณีที่ว่ากิจการเงินไม่พอเนี่ยนะคะถ้าเราจะไปหาแหล่งเงินทุนเนี่ยนะคะเราจะเอาอะไรไปแสดงเขาเราก็ต้องเอาผลประกอบการนะคะในที่ผ่านมาของเราไปแสดงนะคะอันนี้ก็ถ้าผลประกอบ

การเราดีนะเรามีการสรุปผลประกอบการที่ผ่านมาด้วยข้อมูลทางบัญชีเนี่ยนะคะก็จะทำให้คนที่เป็นจะเป็นเจ้าหนี้เราในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะเห็นนะคะแล้วก็อาจจะให้เงินทุนมานะสำหรับที่จะมาใช้ในกิจการนะคะต่อมาค่ะเพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีและเป็นสัญญาณเตือนภัยของกิจการนะคะอันเนี้ยนะคะบัญชีเนี่ยประโยชน์ของบัญชีก็คือในเรื่องของการควบคุมนะการควบคุมมันมีสัญญาณอะไรบอกเนี่ยนะคะในเรื่องของการทุจริตนะหรือว่าสัญญาณบางตัวเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าธุรกิจกำลังจะมีปัญหาแล้วหรือเปล่านะคะก็ดูจากบัญชีนั่นเองนะคะ6ค่ะเพื่อประโยชน์ในการวางแผนเพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัดนะคะเราไม่ได้บอกว่าเราโกงภาษีนะคะแต่ว่าข้อมูลทางบัญชีเนี่ยก็จะทำให้เราวางแผนนะวางแผน เรื่องของรายได้ค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะเพื่อให้เราเสียภาษีถามว่าเราเสียภาษีไหมเสียค่ะถูกต้องค่ะแต่อย่างประหยัดนะคะต่อมาค่ะนะคะเราบอกว่าเราจัดทำบัญชีแล้วเนี่ยนะคะผลของการนะกระบวนการจัดทำบัญชีก็คืองบการเงินใครเอาไปใช้บ้างนะคะเราก็สามารถที่จะแบ่งนะแบ่งผู้ที่ใช้ข้อมูลเนี่ยนะผู้ที่ใช้ข้อมูลทางบัญชีเนี่ยนะคะออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มผู้ใช้ภายนอกและกลุ่มผู้ใช้ภายในนะคะอันนี้ก็หมายความว่าภายนอกกิจการกับภายในกิจการนะกลุ่มภายนอกก็คือกลุ่มบุคคลภายนอกที่จะหยิบเราไปใช้นะที่หยิบข้อมูลของกิจการไปใช้นะอันดับแรกเลยก็คือคนที่หรือหน่วยงานนะคะหน่วยงานของรัฐนะคะที่จะเก็บภาษีเนี่ยนะคะเขาก็จะหยิบตัวนี้ไปใช้นะคะก็ได้แก่กรมสรรพากรนะคะเจ้าหนี้นะคะผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็ผู้ตรวจสอบทั้งหลายแหล่แล้วก็เอาไปถึงผู้ที่สนใจจะลงทุนในกิจการนะคะอันนี้ก็คือในภาพรวมนะคะในภาพรวมอาจจะหมายรวมไปถึงกิจการที่เป็นนิติบุคคลด้วยนะคะกับกลุ่มที่2อ่ะนะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ใช้ภายในคําว่าภายในก็คือภายในกิจการนั่นเองนะมีใครบ้างนะอันดับแรกเลยนะคนที่จะใช้ข้อมูลทางบัญชีก็คือเจ้าของกิจการนะเจ้าของกิจการนั่นเองนะแล้วก็ถ้ากิจการมีขนาดใหญ่หน่อยเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของผู้จัดการนะฝ่ายงบประมาณพนักงานขายพนักงานหรือแม้กระทั่งผู้ตรวจสอบภายในนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของการใช้ข้อมูลเนี่ยเพื่อการวางแผนแล้วก็การบริหารนะคะว่ากิจการจะมีทิศทางนะมีทิศทางอย่างไรนะคะส่วนผู้ใช้ภายนอกเนี่ยนะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนนะการมองทิศทางนะคะการใช้ประโยชน์นะคะหรือว่าการที่เขาจะให้เงินแหล่งเงินทุนกับเราหรือเปล่านะคะหรือรวมไปถึงเรื่องของการเก็บภาษีนะอันนี้ก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของข้อมูลนะผู้ที่ใช้ข้อมูลในทางบัญชีหัวข้อต่อมาค่ะนะคะในทางบัญชีเนี่ยเราต้องมีการสมมุติค่ะแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนะคะเราสมมุตินะคะมีข้อสมมุติค่ะเราเรียกว่าแม่บทการบัญชีแม่บทการบัญชีคืออะไรก็คือกรอบหรือโครงสร้างนะคะในการที่เราจัดทำบัญชีเนี่ยนะคะนอกจากมีมาตรฐานการบัญชีที่ควบคุมดูแลนะคะลักษณะของการดำเนินงานแล้วเนี่ยนะคะในบางหัวข้อหรือในบางอย่างเนี่ยที่มาตรฐานการบัญชีเนี่ยไม่ครอบคลุมนะเราก็จะมีแม่บทการบัญชีเขียนบอกเอาไว้นะคะถึงแม้ว่ามาตรฐานการบัญชีกล่าวไปไม่ถึงเนี่ยนะคะท้ายที่สุดนะคะเราก็จะต้องมีหลักอยู่ดีหลักสุดท้ายนะคะหรือเป็นหลักพื้นฐานเลยก็คือแม่บทบัญชีนั่นเองนะคะข้อในการที่เราจะดำเนินการตามแม่บทการบัญชีเนี่ยนะคะมันก็มีข้อสมมุตินะคะก็คือข้อสมมุติตามแม่บทการบัญชีเนี่ยนะมันจะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือในส่วนแรกก็คือเรื่องของการดำเนินงานต่อเนื่องอะไรคือการดำเนินงานต่อเนื่องนะคะเขาหมายอย่างนี้ค่ะก็คือในการดำเนินธุรกิจเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอันดับแรกเลยค่ะนะคะก็คือเรื่องของ

การดำเนินงานต่อเนื่องนะหมายความว่ากิจการเนี่ยนะที่เราเปิดกิจการขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือกิจการเนี่ยจะต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดำรงอยู่ต่อไปในอนาคตนะคะหรือเราอาจจะบอกได้ว่าจุดมุ่งหมายของกิจการเนี่ยนะคะไม่มีเจตนานะคะไม่มีเจตนาหรือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเลิกกิจการหรือลดขนาดของการดำเนินงานอย่างมีสาระสำคัญนั่นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เราตั้งใจที่จะทำธุรกิจเนี่ยนะคะหรือเราประกอบการเนี่ยนะคะเราก็ต้องหวังว่านะหวังว่ากิจการของเราเนี่ยมันจะดำเนินต่อไปแล้วก็ขยายตัวนะคะขยายตัวใหญ่ขึ้นไม่ใช่เปิดวันนี้เปิดตัวเพื่อที่จะไปปิดตัวในอนาคต3ปี5ปีไม่ใช่ค่ะนะคะข้อสมมุติเราต้องบอกว่าบนพื้นฐานของที่ว่าการที่เราทำกิจการเนี่ยนะคะก็เพื่อความเจริญเติบโตความมั่นคงนะของกิจการในภายภาคหน้านะคะก็คือมันจะต้องดำรงอยู่ต่อไปนะคะอันนี้เป็นข้อสมมุติข้อแรกเรื่องของการดำเนินงานต่อเนื่องต่อมาค่ะเรื่องของคงค้างนะเล่นเรื่องของเกณฑ์คงค้างบอกว่าอย่างไรบ้างเขาบอกว่ารายการและเหตุการณ์ทางบัญชีนะเราจะรับรู้เมื่อมันเกิดขึ้นค่ะเมื่อมิใช่เมื่อรับหรือจ่ายเงินสดเท่านั้นในทางบัญชีมันกว้างกว่านั้นนะคะแล้วก็รายการต่างๆนะคะจะบันทึกและแสดงในงบการเงินตามงวดที่เกี่ยวข้องนะคะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ารายการนะคะในทางบัญชีเนี่ยเราจะรับรู้รายการเมื่อมันเกิดขึ้นค่ะเมื่อไรที่มันเกิดขึ้นนะคะเราจะรับรู้เป็นรายการทางบัญชีค่ะแม้ว่ารายการนั้นๆ นะจะยังไม่ได้รับเงินหรือจะยังไม่ได้จ่ายเงินก็ตามนะเหล่านี้เราเรียกว่าเกณฑ์คงค้างนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อสำคัญอีกข้อนึงเกี่ยวกับเกณฑ์คงค้างค่ะก็คือรายการต่างๆนะรายการต่างๆมันจะต้องนะเป็นรายการที่แสดงนะคะตามงวดที่เกี่ยวข้องหมายความว่าถ้ารายการดังกล่าวเกิดในช่วงบัญชีนี้นะคะรอบระยะบัญชีนี้เราก็ต้องแสดงนะคะแสดงในรอบบัญชีนี้แม้ว่ารายการนั้นๆน่ะเราจะยังไม่ได้จ่ายเงินหรือเราจะยังไม่ได้รับเงินก็ตามนะอันนี้เป็นความหมายของเกณฑ์คงค้างนะคะทีนี้ในการจัดทำบัญชีนะคะเราต้องมีข้อสมมุติ2ข้อนี้เอาไว้นะคะเพื่อให้การจัดทำบัญชีเนี่ยนะคะมันมีสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสมมุตินะคะเพราะฉะนั้นข้อสมมุติในทางบัญชีนะคะประกอบด้วย2เหตุการณ์ค่ะ1ก็คือการดำเนินงานต่อเนื่องนะคะกับอันที่2ค่ะก็คือเกณฑ์คงค้างนั่นเองนะคะต่อมาค่ะนะเรามาพูดถึงรูปแบบของธุรกิจค่ะนะในรูปแบบของธุรกิจนะคะในโลกของธุรกิจเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะแบ่งธุรกิจเนี่ยออกเป็น3ประเภทนะคะ3ประเภทประเภทแรกนะคะก็คือที่เรากำลังจะเรียนอยู่นะคะในบัญชีเบื้องต้นนะคะซึ่งนะคะเป็นเรื่องของเจ้าของคนเดียวค่ะธุรกิจเจ้าของคนเดียวนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า sole proprietorship นะคะก็คือทำไมถึงเป็นเจ้าของคนเดียวก็คือลงทุนคนเดียวนะเจ้าของลงทุนคนเดียวเวลากำไรก็กำไรไปเองคนเดียวนะคะแล้วก็เวลาขาดทุนก็ขาดทุนคนเดียวแต่ถามว่าในการดำเนินการเนี่ยจำเป็นจะต้องทำคนเดียวไหมนะคะก็ไม่จำเป็นค่ะในกิจการสามารถที่จะไปว่าจ้างนะไปว่าจ้างคนงานหรือว่าผู้บริหารหรือว่าพนักงานออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่มาดำเนินการได้นะคะแต่อันนั้นอ่ะนะก็สามารถทำได้นะคะหรือว่าจะทำด้วยตัวเองก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะคนที่ได้รับผลนะได้รับผลหรือว่าคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจก็คือเจ้าของนั่นเองเราเรียกว่ากิจการเจ้าของคนเดียวต่อมาประเภทที่2ค่ะนะประเภทที่2ก็คือนอกจากจะมีคนเดียวแล้วเนี่ยนะก็จะมีประเภทที่2ก็คือห้างหุ้นส่วนอะไรคือห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนเขาบอกว่าเป็นธุรกิจประเภทที่บุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปค่ะหมายความว่าอาจจะเป็น2 3 4 5 6แล้วแต่นะคะ2คนตั้งแต่2คนขึ้นไปเนี่ยนะคะมา

รวมทุนกันนะเธอมีเงินนะฉันมีความรู้ความสามารถแล้วก็ฉันก็จะมีอุปกรณ์บางอย่างนะเพราะฉะนั้นเรามาร่วมมือกันนะจัดตั้งอยู่ในรูปของห้างหุ้นส่วนนะแล้วก็ดำเนินกิจการอันนี้ก็เป็นประเภทที่2นะรูปที่2ก็คือรูปแบบของกิจการห้างหุ้นส่วนต่อมาค่ะนะต่อมานะเป็นรูปแบบของบริษัทจำกัดนะคะบริษัทจำกัดค่ะก็ในปัจจุบันนะเราบอกว่าเราจะตั้งบริษัทได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมีผู้ร่วมก่อตั้ง3คนขึ้นไปค่ะนะมารวมกันนะรวมกันแล้วก็จัดทำธุรกิจนะแบ่งเงินทุนออกเป็นหน่วยละเท่าๆกันนะคะแล้วก็ลงทุนนะตามที่ตกลงกันนะคะแล้วก็ดำเนินธุรกิจต่อไปนะคะก็คือนะคะเป็นรูปแบบที่3นะรูปแบบของบริษัทจำกัดถามว่าคนที่ก่อตั้งใช่เจ้าของบริษัทไหมนะคะก็ถ้าเป็นผู้ถือหุ้นด้วยแล้วก็บอกว่าเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะที่ธุรกิจในที่ที่มีทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะต้องอยู่ใน3รูปแบบนี้นะคะก็คือเจ้าของคนเดียวนะคะกิจการห้างหุ้นส่วนนะคะแล้วก็บริษัทจำกัดนะคะต่อมาค่ะมาดูประเภทของธุรกิจบ้างนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเป็นรูปแบบนะคะในการจัดตั้งองค์กรขึ้นมานะคะแต่ว่าอันนี้เป็นลักษณะของการดำเนินงานนะคะลักษณะของการดำเนินงานประเภทแรกค่ะก็คือธุรกิจบริการอะไรคือธุรกิจบริการธุรกิจบริการก็คือการที่เราใช้แรงงานใช้ความสามารถนะคะในการที่จะก่อให้เกิดรายได้นะคะเราเรียกว่าธุรกิจบริการนะคะซึ่งในธุรกิจแบบนี้เนี่ยนะคะยกตัวอย่างนะคะที่เราเห็นโดยทั่วไปนะคะอาจจะเป็นโรงแรมนะคะโรงแรมร้านตัดผมนะร้านถ่ายเอกสารนะคะเช่นนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งสำนักงานบัญชีเองเราก็ถือว่าเป็นธุรกิจบริการนะคะอันที่สองค่ะลักษณะของการดำเนินงานเป็นแบบธุรกิจพาณิชยกรรมเป็นยังไงก็คือเราไม่ได้ผลิตสินค้าเองค่ะแต่เราซื้อมาแล้วเราก็เอามาจำหน่ายอีกทีหนึ่งนะคะเราเรียกว่าธุรกิจพาณิชยกรรมนะประเภทที่3ค่ะเป็นประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นยังไงนะคะธุรกิจอุตสาหกรรมก็คือนะเราจะต้องมีโรงงานมีกระบวนการมีขั้นตอนการผลิตนะคะอันนี้นะเราเรียกว่าธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะแต่ว่าในบัญชีเบื้องต้นเนี่ยนะคะในบัญชีเบื้องต้นเราจะเน้นไปที่ธุรกิจบริการนะคะก็คือเราจะไม่พูดถึงเรื่องของสินค้ามาเกี่ยวข้องเราพูดถึงกรณีแค่ใช้แรงงานใช้ความสามารถนะคะในการที่จะนำไปแลกนะคะก่อให้เกิดรายได้นะคะใช้ความสามารถแล้วก็ใช้แรงงานนะคะมาดูหัวข้อหนึ่งค่ะนะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะคะสำหรับตอนนี้นั่นก็คือเรื่องของข้อแนะนำในการเรียนวิชาบัญชีนะคะเนื่องจากรายวิชานี้เป็นรายวิชาแรกนะคะที่นักเรียนจะได้รู้จักเกี่ยวกับบัญชีนะเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยมีข้อแนะนำมาฝากนะว่าในการที่นักเรียนจะเรียนบัญชีเนี่ยนะเรียนให้ได้ดีเนี่ยนะคะต้องมีข้อแรกเลยค่ะนะคะนักเรียนต้องอ่านหนังสือมาก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่นะเป็นเรื่องใหม่ที่เป็นเรื่องที่นักเรียนยังไม่จริงๆแล้วเราสัมผัสนะคะแต่เราอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าอันเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับเรานะจริงๆแล้วบัญชีเป็นเรื่องใกล้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนเนี่ยนะคะเราต้องอ่านหนังสือมาก่อนนะคะอ่านอย่างละเอียดเลยนะคะเขาแนะนำว่าอย่างน้อยต้อง2รอบนะคะหรือว่าก็ต้องมีการอ่านมาก่อนเพื่อให้เราได้ทำความเข้าใจนะคะเพื่อเราทำความเข้าใจมาก่อนเนี่ยนะคะเวลาที่ครูพูดเราก็จะได้อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะประมาณนั้นนะคะ2ค่ะข้อที่2ค่ะแล้วเราก็ต้องทำอะไรคะเราก็ต้องทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองค่ะนะแล้วก็ไม่พอนะคะทำด้วย

องไม่พอค่ะเราต้องทำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ด้วยความรวดเร็วและถูกต้องนะคะอันนี้นะคะก็คือฝึกให้เราพึ่งตนเองนั่นเองนะคะเวลาที่เราทำเองเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่ามันผิดมันถูกอย่างไรนะคะแล้วก็ทำบ่อยๆนะเนื่องจากวิชาบัญชีเนี่ยนะคะเป็นวิชาที่เขาบอกว่ามันเป็นทักษะนะอะไรก็แล้วแต่ที่เมื่อไหร่เราพูดถึงวิชาที่เป็นทักษะเนี่ยก็คือเราต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญบัญชีก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นวิชาทักษะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องฝึกฝนเรื่อยๆนะคะทำด้วยความสม่ำเสมอค่ะเขาบอกว่าพรสวรรค์กับพรแสวงนะคะมาพร้อมกันถ้าเรารู้ว่าพรสวรรค์เราไม่ค่อยมีเราก็ต้องพรแสวงค่ะทำเรื่อยๆทำบ่อยๆแล้วเราก็จะเก่งขึ้นมาเองค่ะข้อที่3ค่ะเนื่องจากการเรียนวิชาบัญชีเนี่ยนะคะมันไปเกี่ยวข้องกับตัวเลขนะเพราะฉะนั้นนะคนที่ทำงานนะคะหรือเรียนอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเนี่ยเราต้องเน้นนะคะเน้นในการเขียนตัวเลขให้อ่านเข้าใจง่ายนะคะชัดเจนมีความสะอาดเรียบร้อยนะคะถ้าเราเขียนไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะอย่างเลข1กับเลข7เนี่ยนะคะถ้าเขียนไม่ดีเนี่ยนะคะถ้าเราเขียนผิดไปเนี่ยนะคะยิ่งเป็นเรื่องของการเงินแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ความหมายเนี่ยมันต่างออกไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะเรียนบัญชีนะคะเราก็ต้องเขียนตัวเลขเขียนด้วยความตั้งใจนะคะไม่ใช่ตวัดนะคะแล้วก็ เกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็จะยุ่งนะคะในทางบัญชีทีนี้มาดูนะคะข้อนี้ เป็นหลักเลยแล้วก็ถือว่าสำคัญนะคะในเรื่องของการเขียนตัวเลขนะคะเราบอกว่าในการเขียนตัวเลขนั้นเนี่ยนะคะควรจะต้องให้ตรงหลักนะคำว่าตรงหลักเนี่ย เราก็อาจจะพอรู้คร่าวๆแล้วว่านะคะในทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะตัวที่เป็นหลักคือจุดทศนิยมค่ะนักเรียนจุดทศนิยมอย่างเช่นตัวเลขที่ครูยกตัวอย่างมาเนี่ยนะคะ 1,234.75 เนี่ยเวลาเราอ่านเนี่ยเราอ่านว่าอะไรคะนักเรียนลองช่วยครูอ่านสิคะก็1อะไรคะ 1,234.75 ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเขียนเนี่ยแล้วก็3ตัวนะ3หลักเนี่ยเราก็ต้องมีเครื่องหมายลูกน้ำนะคะลูกน้ำขั้นนะคะเพื่อทำให้ตัวเลขนั้นนะอ่านง่ายขึ้นนะคะถ้าเรามีจำนวนอีกจำนวนหนึ่งมานะคะเราจะเขียนยังไงนะสมมติครูมีเองตัวเลขหนึ่งนะคะตรงนี้อ่านว่าอะไรคะ52,050 บาทถ้วนนะคะถ้าเราอ่านนะคะถ้าเมื่อไหร่มันไม่มีเศษตังค์เราก็ต้องบอกว่าถ้วนนะคะ52,050 บาทถ้วนเวลาเราเขียนค่ะในทางบัญชีหรือในทางคณิตศาสตร์นะคะตัวที่ตรงกันก็คือจุดทศนิยมตรงกันนะคะมันจะทำให้หลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นตรงกันนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนทางขวาของจุดทศนิยมนะก็จะเป็นตัวเลขเศษต่างนะคะนักเรียนดูความแตกต่างนะคะดูความแตกต่างจุด75นะคะจุด75อันเนี้ยเป็นจุดเป็นเศษสตางค์ใช่มั้ยคะส่วนไอ้ข้อเนี้ยเป็นจำนวนบาทถ้วนเวลาเราเขียนบาทถ้วนเนี่ยนะคะเราก็ใส่จุดแล้วเราก็ใส่ขีดตัวนี้นะคะก็คือแทนว่ามันไม่มีเศษสตางค์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการในการเขียนนะคะซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากทางคณิตศาสตร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเขียนก็เน้นให้จุดทศนิยมตรงกันนั่นเองนะคะข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่ในทางบัญชีเนี่ยนะคะเนื่องจากข้อมูลทางบัญชีเนี่ยนะมันมีความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้ liquid paper หรือว่าน้ำยาลบคำผิดอะไรก็แล้วแต่หรือว่ายางลบนะคะมาลบนะคะแต่ตัวเลขเนี่ยเราจะต้องถ้าเมื่อไรเราเขียนผิดนะเราจะต้องขีดค่านะเราต้องขีดค่าแล้วเราก็เซ็นชื่อกำกับค่ะนะแล้วก็เขียนตัวเลขที่ถูกต้องเอาไว้ด้านบนนะเช่นนะครูยกตัวอย่าง

ครูเขียนน่ะครูต้องการเขียนตัวเลขตัวอื่นแหละแต่ปรากฏว่าครูเขียนเป็น 4,100 แต่ครูไม่ต้องการตัวเลขตัวเนี้ยนะสิ่งที่ครูจะทำได้ก็คือครูต้องนะอันดับแรกเลยค่ะครูต้องขีดค่านะขีดค่าแล้วครูก็เซ็นชื่อกำกับค่ะแล้วครูก็ทำไมคะเขียนตัวเลขที่ถูกต้องไว้ด้านบนนะอันนี้ก็นะเป็นหลักแล้วนักเรียนต้องจำไว้ว่าทุกครั้งนะเวลาเราทำบัญชีถึงแม้ว่าจะเป็นแบบฝึกหัดก็ตามนะคะเมื่อมันเกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ต้องทำคือขีดค่านะขีดค่าตัวที่ผิดค่ะเซ็นชื่อกำกับนะคะแล้วก็เขียนตัวเลขที่ถูกต้องนะคะไว้ด้านบนนะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำในการเรียนบัญชีค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะก็เป็นบทสรุปนะคะบทสรุปนะบัญชีหมายถึงอะไรนะบัญชีก็หมายถึงศิลปะของการเก็บรวบรวมนะคะการบันทึกนะการจำแนกและการสรุปผลนะคะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการและเหตุการณ์ต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจให้อยู่ในรูปของตัวเงินนั่นเองนะคะแล้วก็ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีก็คือการให้ข้อมูลทางการเงินนะคะและนะคะข้อมูลเนี้ยนะข้อมูลทางการเงินเนี้ยนะคะก็จะเป็นประโยชน์นะคะแก่บุคคลหลายฝ่ายนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจนะในกิจการนะในกิจกรรมของกิจการไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ใช้ภายนอกนะคะอันนี้ก็เป็นการสรุปคร่าวๆนะคะต่อมาค่ะเป็นศัพท์บัญชีนะศัพท์บัญชีนะคะในการเรียนเนี่ยนะคะเราก็ต้องเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทนะคะมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องรู้ค่ะว่าภาษาไทยเรียกอะไรแล้วภาษาอังกฤษเรียกอะไรนะคะการบัญชีในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าaccount จริงค่ะแล้วการทำบัญชีล่ะคะเหมือนกันไหมนะไม่เหมือนกันนะการทำบัญชีเรียก bookkeeping ค่ะแม่บทการบัญชีนะแม่บทการบัญชีภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคะ accounting framework นะคะเกณฑ์คงค้างค่ะนะ accrual basis นะแล้วก็การดำเนินงานต่อเนื่องค่ะก็คือ going concern นะคะอันนี้ก็เป็นศัพท์บัญชีนะสำหรับนักเรียนนะหรือท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะติดต่อกับครูนะคะก็สามารถติดต่อกับครูได้ตามช่องทางต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE นะคะหรือว่าอีเมลนะตามที่ปรากฏหน้าจอนะคะค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะครูนะก็ต้องขอจบการบรรยายนะคะเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ

0: ทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
1: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมแล้วก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
2: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
0: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
1: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
0: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนๆ นึงเหมือนประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
0: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเส

0: าพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ

evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับและก็สวัสดีถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่รับชมรายการเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลทุกช่องทางนะครับผมครูดมครับหิรัญพันธ์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับมาพร้อมด้วยครูพัชรินทร์กรุณาครูสาขาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนครับสำหรับในปีการศึกษานี้หรือภาคเรียนนี้นะครับเราครูทั้งสองคนนะครับทั้งสองท่านมีรายวิชาดีๆมานำเสนอนักเรียนซึ่งเป็นรายวิชาที่ใช้ในมากในอุตสาหกรรมและก็ในครัวเรือนแม้กระทั่งอุตสาหกรรมหนักนั่นก็คือรายวิชางานเนมิติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นรายวิชาที่ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือระดับปวช.พุทธศักราช2562ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างยนต์ครับวิชางานเนมิติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นรหัส20101-2010ซึ่งรายวิชานี้มีจุดประสงค์ดังนี้ครับ
1: ค่ะสำหรับจุดประสงค์รายวิชาของงานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นนะคะรหัสวิชา20101-2010ค่ะจุดประสงค์รายวิชาของเราก็คือ 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นนะคะเป็นจุดประสงค์เชิงทฤษฎีค่ะต่อไปนะคะ 2. จุดประสงค์ข้อที่2ก็คือสามารถอ่านและเขียนวงจรการทำงานระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นค่ะเป็นจุดประสงค์เชิงทักษะค่ะและ 3. สามารถต่อวงจรการทำงานระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นได้ซึ่งนักเรียนจะต้องสามารถต่อวงจรระบบนิวเมติกในแบบต่างๆได้ค่ะและ 4. นักเรียนจะต้องมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบปลอดภัยเป็นระเบียบสะอาดตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบและรักษาสภาพแวดล้อมค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสมรรถนะรายวิชาในรายวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกก็คือ 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกตามคู่มือได้ค่ะนักเรียนจะต้องสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกตามคู่มือได้นะคะ 2. นักเรียนสามารถต่อวงจรการทำงานของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกได้ซึ่งนักเรียนจะต้องสามารถต่อวงจรในแบบต่างๆได้ค่ะ 3. นอกจากรู้และเข้าใจต่อวงจรเป็นแล้วนักเรียนยังจะต้องบำรุงรักษาระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกได้เช่นกันค่ะต่อไปนะคะคำอธิบายรายวิชาซึ่งในงานวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นนี้นักเรียนจะศึกษาเกี่ยวกับอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นชนิดสัญลักษณ์โครงสร้างการทำงานของอุปกรณ์การอ่านการเขียนวงจรค่ะนอกจากนั้นยังจะต้องต่อวงจรควบคุมทิศทางวงจรปรับความเร็ววงจรเรียงลำดับวงจรหน่วงเวลาวงจรควบคุมด้วยมือวงจรควบคุมโดยอัตโนมัติและการบำรุงรักษาระบบนิว

0: เอติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นค่ะ
1: ต่อไปนักเรียนครับใน1ภาคเรียนนี้เราจะมีหน่วยการเรียนรู้อะไรบ้างจากสมรรถนะจุดประสงค์และคำอธิบายรายวิชาเมื่อสักครู่นี้เราได้แตกหน่วยการเรียนรู้ออกมาเป็นประจำสัปดาห์ดังนี้นะครับโดยการเรียนรู้ที่1นะครับก็คือนักเรียนจะมีความรู้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานงานนิวเมติกนะครับในหน่วยนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าในระบบนิวเมติกเนี่ยมีความรู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับระบบบ้างหน่วยที่2ก็คือทฤษฎีลมอัดนะครับแน่นอนนะครับเมื่อเริ่มเข้าสู่ระบบนิวเมติกนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าระบบนิวเมติกใช้อะไรมาเป็นตัวที่ทำให้เกิดงานเราจะได้เรียนทฤษฎีตรงนั้นก็คือในเรื่องของทฤษฎีลมอัดนะครับแสดงว่าลมเนี่ยเป็นตัวกลางแน่นอนที่ทำให้เกิดงานในระบบนิวเมติกดังนั้นเราจะเรียนทฤษฎีของมันว่าลมมีทฤษฎีอะไรบ้างหลังจากนั้นนักเรียนได้พบกับหน่วยการเรียนที่3ก็คือการผลิตลมอัดแน่นอนเมื่อรู้แล้วว่าต้องใช้ลมเป็นตัวที่ทำให้เกิดงานดังนั้นลมเราจะผลิตอย่างไรมีวิธีการสร้างกำลังหรือแรงดันลมอย่างไรเราได้เรียนรู้หน่วยที่3ครับหลังจากนั้นเราได้เรียนรู้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพลมอัดแน่นอนลมเมื่อผลิตมาแล้วเราจะมีการทำยังไงให้ลมที่ผลิตออกมามีสภาพที่มีความพร้อมต่อการใช้งานมีความสะอาดนะครับมีความสะอาดแล้วก็สามารถใช้งานโดยที่ไม่ทำให้ระบบเกิดความเสียหายได้หน่วยการเรียนที่5นะครับก็คืออุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกในระบบนิวเมติกมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่สามารถทำให้เกิดงานสามารถช่วยเราทำงานนะครับสามารถที่จะทำแทนแรงงานคนได้มีตัวอะไรบ้างมีกี่ประเภทกี่ชนิดก็เราได้เรียนรู้ในหน่วยที่5นะครับส่วนหน่วยการเรียนที่6นะครับเรามาเรียนรู้ในเรื่องของวาล์วควบคุมทิศทางนะครับเป็นชนิด2ทางนะครับชนิด2ทางก่อนเริ่มต้นจากชนิดอย่างง่ายๆก็คือ2ทางในหน่วยที่7นะครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมวาล์วนะครับชนิด3ทางก็จะเริ่มเพิ่มนะครับเพิ่มขีดประสิทธิภาพหรือเพิ่มจำนวนทิศทางของวาล์วมากขึ้นนะครับต่อไปในหน่วยที่8นะครับนักเรียนนะครับจะเรียนรู้เกี่ยวกับวาล์วควบคุมทิศทางแบบ4ทางนะครับแบบ4ทางนะครับก็จะต่อเนื่องจะ7นะครับก็จะมีจำนวนของทิศทางมากเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปในหน่วยที่9นะครับในหน่วยที่9นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวาล์วควบคุมทิศทางแบบ5ทางซึ่งเป็นวาล์วควบคุมทิศทางที่ใช้กันมากในปัจจุบันนะครับสำหรับหน่วยที่10นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้วาล์วควบคุมทิศทางหรือวาล์วช่วยควบคุมทิศทางนะครับซึ่งวาล์วช่วยควบคุมทิศทางนะครับมีอะไรบ้างแบ่งออกเป็นกี่ประเภทกี่ชนิดนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่11นะครับก็คือนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับมีอุปกรณ์ตัวไหนบ้างที่จะควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของวาล์วนะครับของอุปกรณ์ทำงานต่อไปนะครับมีอุปกรณ์ใดบ้างที่ควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ทำงานบ้างนักเรียนได้เรียนรู้ในหน่วยที่11สำหรับหน่วยที่12วงจรเรียงลำดับนักเรียนก็ได้เข้าสู่วงจรนะครับจะได้รู้จักการเขียนการต่อวงจรเรียงลำดับนะครับแบบต่างๆหน่วยที่การเรียนที่13นะครับก็คือวงจรควบคุมอัตโนมัตินักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมวงจรนิวเมติกหรือระบบนิวเมติกเนี่ยนะครับเป็นวงจรอัตโนมัติสำหรับหน่วยที่14เป็นการดูแลรักษาระบบนิวเมติกแน่นอนเมื่อนักเรียนเรียนระบบนิวเมติกมาแล้วถึง13หน่วยด้วยกันนะครับในหน่วยที่14นักเรียนจะต้องดูแลระบบเนี่ยให้มันสามารถที่จะให้งานได้ไปนานๆเราจะดูแลระบบอย่างไรนะครับให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาและใช้งานไปได้ระยะเวลานานๆ นะครับสำหรับหน่วยที่15นะครับเป็นเรื่องของระบบไฮดรอลิกซึ่งเป็นระบบที่มีความรู้พื้นฐานใกล้เคียงกับระบบนิวเมติกนะครับนักเรียนได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานของระบบไฮดรอลิกนะครับสำหรับหน่วยที่16นะครับนักเรียนได้ต่อวงจรนะครับหรือเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฮดรอลิกว่าวง

0: แล้วลิกมีการทำงานอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีลักษณะการต่อวงจรอย่างไรนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้
1: ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าในรายวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นเนี่ยเราจะเรียนในหน่วยอะไรบ้างก่อนอื่นเลยนักเรียนนะคะใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนค่ะเราจะมาทำแบบทดสอบก่อนเรียนในรายวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นกันก่อนเราก็จะใช้สมาร์ทโฟนของเรานะคะสมาร์ทโฟนของเรานักเรียนใช้แอปพลิเคชันที่จะสแกน QR code นะคะนักเรียนก็เปิดแอปพลิเคชันของนักเรียนนะคะสแกนไปที่ QR code ของเราได้เลยค่ะเราจะได้เริ่มทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะค่ะแอปพลิเคชันค่ะค่ะนี่นะคะนักเรียนก็สแกน QR code ได้เลยนะคะแล้ว QR code นี้จะนำนักเรียนเข้าสู่แบบทดสอบก่อนเรียนนะคะค่ะหน้าตาของแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะเรามาดูกันเลยค่ะค่ะซึ่งในแบบทดสอบก่อนเรียนวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นนะคะนักเรียนจะต้องกรอกชื่อกรอกชั้นกรอกว่านักเรียนอยู่ระดับใดนะคะและนักเรียนก็เริ่มไปทำแบบทดสอบกันได้เลยค่ะลองดูนะคะ
0: ครับนักเรียนครับเมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็จะนำนักเรียนและท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่หน่วยการเรียนที่1นะครับคือเป็นหน่วยการเรียนความรู้พื้นฐานงานนิวเมติกนะครับซึ่งวันนี้ครูเองครูโดมิรันพันธ์และก็ครูพัชรินทร์กรุณานะครับเป็นครูสาขาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลมาให้ความรู้กับนักเรียนนักเรียนค่อยๆทำการเรียนรู้นะครับซึ่งระบบนี้ถ้านักเรียนไม่ได้สังเกตอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักเรียนแต่ถ้านักเรียนสังเกตในชีวิตประจำวันเนี่ยนักเรียนจะพบว่าระบบนี้มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันมากมายและนักเรียนอาจจะเจอกับระบบนี้มาบ้างแล้วนะครับสำหรับหน่วยที่1ความรู้พื้นฐานงานนิวเมติกนะครับมีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมดังนี้ครับ
1: ค่ะสำหรับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของหน่วยที่1นะคะลำดับแรกเลยเนี่ยนักเรียนจะต้องรู้ความหมายก็คือนักเรียนสามารถที่จะบอกความหมายของระบบนิวเมติกได้ถูกต้องค่ะนอกจากรู้ความหมายแล้วเราจะมาดูวิวัฒนาการของระบบนิวเมติกนะคะนักเรียนก็จะต้องสามารถอธิบายวิวัฒนาการของระบบนิวเมติกได้ค่ะ 3. อธิบายเหตุผลของการนำระบบนิวเมติกมาใช้ในงานเครื่องจักรกลได้ค่ะทำไมถึงจะต้องนำระบบนิวเมติกมาใช้ในงานเครื่องจักรกลใช่ไหมคะจะเป็นจุดประสงค์ในหน่วยที่1นะคะค่ะถัดไปนะคะนักเรียนสามารถที่จะบอกข้อดีของระบบนิวเมติกได้ถูกต้องนอกจากบอกข้อดีแล้วระบบนิวเมติกมีข้อเสียอย่างไรนักเรียนก็ต้องสามารถที่จะบอกข้อเสียของระบบนิวเมติกได้ถูกต้องเช่นกันค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการยกตัวอย่างงานในระบบนิวเมติกนะคะค่ะเราเข้าสู่หน่วยที่1ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเรียนเราจะมาทดสอบความรู้กันก่อนค่ะนักเรียนมีความรู้ในหน่วยที่1มากน้อยเพียงใดเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนนะคะนำสมาร์ทโฟนของนักเรียนเปิดแอปพลิเคชันที่จะสามารถสแกน QR code ได้นะคะสแกนไปที่ QR code และนักเรียนจะเข้าสู่แบบฝึกหัดหน่วยที่1นะคะความรู้พื้นฐานในงานนิวเมติกนักเรียนสามารถที่จะสแกนได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยที่1เรื่องความรู้พื้นฐานในงานนิวเมติกค่ะนักเรียนจะต้องกรอกคำนำหน้าชื่อใส่ชื่อใส่รหัสนักเรียนคนใดมีรหัสก็ใส่รหัสนะคะใส่ระดับชั้นนะคะแล้วก็เข้าไปทำแบบทดสอบได้เลยค่ะ
0: เป็นไงบ้างครับการทดสอบก่อนเรียนนักเรียนอย่าไปเครียดกับมันนะครับให้นักเรียนใช้ความรู้ที่นักเรียนมีเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนักเรียนไม่ควรที่จะดูคนข้างๆหรือลอก หรือค้นคว้า

ะเพิ่มเติมในก่อนเรียนนะครับหลังจากนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วนักเรียนก็มาสู่เข้าเนื้อหาหน่วยที่1ซึ่งสาระการเรียนรู้วันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบนิวเมติกว่าระบบนิวเมติกเนี่ยมีวิวัฒนาการมาได้อย่างไรหลังจากนั้นนักเรียนก็จะได้รู้ว่าไอ้คำว่าระบบนิวเมติกหรือคำว่านิวเมติกเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงความสำคัญระบบนี้ทำไมต้องเรียนมันสำคัญอย่างไรมันเอาไปใช้ตรงไหนบ้างก็จะเรียนรู้ในเรื่องของความสำคัญของระบบนิวเมติกรวมถึงข้อดีนะครับแน่นอนสิ่งทุกอย่างเมื่อมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียหรือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวมันเองนักเรียนจะได้เรียนรู้ข้อดีของระบบนิวเมติกนะครับว่าระบบนิวเมติกเนี่ยมีอย่างไรบ้างแล้วก็มีข้อเสียอย่างไรบ้างนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างงานเป็นการยกตัวอย่างงานว่าในระบบนิวเมติกเนี่ยมีงานอะไรบ้างนักเรียนดูภาพแล้วอาจจะนึกได้ว่าวันนี้ระบบนิวเมติกอยู่ใกล้ตัวเรามากครับต่อไปมาดูระบบนิวเมติกก่อนระบบนิวเมติกทำไมเรียกว่านิวเมติกหรือระบบนิวเมติกซิสเต็มเป็นระบบส่งกำลังและควบคุมการทำงานโดยการใช้ลมอัดครับลมอัดแสดงว่าเป็นลมที่มีแรงดันหรือเราเรียกว่าแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับเป็นตัวกลางในการส่งถ่ายกำลังหรือใช้ในการขับเคลื่อนอุปกรณ์ทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆนะครับดังนั้นต่อไปนี้ถ้าครูพูดถึงระบบนิวเมติกนักเรียนต้องรู้เลยนะครับว่าเป็นระบบที่ใช้ลมอัดนะครับเป็นตัวกลางในการส่งกำลังหรือขับเคลื่อนอุปกรณ์ในงานเครื่องจักรกลนะครับต่างๆนะครับนี่คือระบบนิวเมติกนะครับต่อไปวิวัฒนาการของระบบนิวเมติกเอแล้วเจ้าระบบนิวเมติกเนี่ยมันมานานหรือยังนะครับจากเอกสารต่างๆบอกว่าระบบนิวเมติกนะครับมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณกรีกโบราณนี่แสดงว่านานมากใช่ไหมครับนักเรียนนะครับคำว่านิวมานิวมาเนี่ยหมายถึงก๊าซที่มองไม่เห็นนะครับก๊าซที่มองไม่เห็นหรือว่าลมแต่ในสมัยก่อนเนี่ยคำว่านิวมาเนี่ยอาจจะหมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นจิตวิญญาณอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่เนี่ยความเชื่อเรื่องวิญญาณอะไรต่างๆเนี่ยมันจะลดลงดังนั้นคำว่านิวมาหมายถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือก๊าซที่มองไม่เห็นนั่นก็คือหมายถึงลมหรือลมหายใจนะครับของเรานั่นเองนะครับต่อไปมาดูวิวัฒนาการของระบบนิวเมติกว่าระบบนิวเมติกเนี่ยมีวิวัฒนาการอย่างไรบ้างในสมัยอดีตนะครับจากรูปคงอดีตเยอะเลยนะครับนักเรียนนะครับในสมัยอดีตเนี่ยมนุษย์เนี่ยรู้จักนำระบบนิวเมติกเนี่ยมาใช้ในเพียงในชีวิตประจำวันครับนักเรียนนะครับก็คือนำมาเช่นการนำมาก่อกองไฟในการก่อกองไฟเพื่อให้ไฟลุกไหม้นะครับได้ดีก็ต้องใช้ลมนักเรียนคงทราบดีอยู่แล้วว่ากองไฟหรือการติดไฟจะเกิดได้ดีก็ต้องมีเชื้อเพลิงมีความร้อนนะครับแล้วก็มีออกซิเจนหรือมีอากาศนะครับมีอากาศการก่อกองไฟได้ติดได้ดีเนี่ยต้องมีระบบหรือมีระบบลมหรือมีระบบนิวเมติกเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในสมัยอดีตระบบนิวเมติกเป็นเพียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับนักเรียนนะครับสังเกตการก่อกองไฟก็ใช้ลมธรรมชาติวันไหนลมพัดแรงกองไฟก็ติดลุกไหม้ได้ดีหรือถ้าอยากจะเอาเป็นระบบลมที่ไม่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทำอย่างไรครับนักเรียนก็คือการจะต้องใช้ปากเป่าลมให้แรงขึ้นนั่นก็คือการสร้างแรงดันโดยวิธีธรรมชาติของคนสมัยในอดีตนะครับลมที่ปากเป่าออกมาเป็นลมที่มนุษย์ผลิตขึ้นเองอย่างง่ายๆก็คือใช้อวัยวะของร่างกายเราก็คือใช้ปอดนะครับเป่าลมเพื่อทำให้กองไฟเนี่ยสามารถลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็วอีกหนึ่งงานครับก็คือนักเรียนจะเห็นว่ามีรูปการล่าสัตว์นะครับการล่าสัตว์นะครับการล่าสัตว์ก็คือการใช้ไม้สางลูกดอกในการล่าสัตว์มนุษย์ก็พัฒนาการโดยใช้กำลังลมอัดจากร่างกายเช่นเดียวกันนะครับในการเป่าลูกดอกเพื่อให้ไปโดนตัวสัตว์และสามารถนำสัตว์มาใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจำวันนะครับนี่คือในอดีตนะครับต่อไปความเจริญได้พัฒนาเข้ามามนุษย์เริ่มมีการติดต่อสื่อสารกันนะครับย่อมเกิดการค้าขายเกิดขึ้นหรืองานต่างๆเกิดขึ้น
มนุษย์ในสมัยอดีตก็จะนำระบบลมหรือนำลมมาใช้ในการประกอบอาชีพเช่นตามในสไลด์ก็คือนำลมนะครับไปเป็นตัวในการขับเคลื่อนเรือสำเภาให้เคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆได้ภายในเรือสำเภาก็จะมีสินค้าต่างๆที่จะนำที่ติดต่อค้าขายกันนะครับนี่คือการใช้ระบบลมในสมัยอดีตสังเกตว่าในการใช้

ขึ้นจากธรรมชาติไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นเองได้โดยมนุษย์โดยฝีมือของมนุษย์นะครับอีกภาพนึงนักเรียนจะเจอกังหันลมซึ่งกังหันลมนักเรียนต้องรู้ว่ากังหันลมเนี่ยมีประโยชน์มากปัจจุบันนี้ก็ยังมีใช้กันอยู่นะครับกังหันลมมีประโยชน์อย่างไรบ้างก็มนุษย์สามารถใช้กังหันลมนะครับใช้ในเป็นตัวขับเคลื่อนรหัสวิทย์น้ำนะครับสูบน้ำจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงหรือส่งถ่ายน้ำไปยังที่ต่างๆได้นะครับและมนุษย์ก็สามารถใช้ลมเนี่ยครับขับเคลื่อนกังหันลมนะครับเพื่อทำการให้เพื่อเป็นต้นกำลังในการทำงานต่างๆเช่นการใช้เป็นต้นกำลังในการสีข้าวนะครับต่อไปมาดูปัจจุบันบ้างในสมัยปัจจุบันระบบลมหรือระบบนิวเมติกเนี่ยมีใช้กันอย่างแพร่หลายแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันของนักเรียนนักเรียนดูภาพนะครับนักเรียนจะเห็นหัวเป่าลมนะครับหัวเป่าลมหัวเป่าลมตัวนี้ก็มีประโยชน์นะครับตามบ้านเรือนต่างๆตอนนี้ก็เริ่มมีระบบลมมีหัวเป่าลมเพื่อทำการเป่าทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆภายในบ้านเราภายในครัวเรือนเราหรือในอุตสาหกรรมต่างๆก็จะมีหัวเป่าลมใช้นะครับและที่ใกล้ชิดกับตัวนักเรียนมากก็คือการเติมลมยางครับนักเรียนนะครับการเติมลมยางการเติมลมยางไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์หรือยางรถจักรยานยนต์นะครับมนุษย์หรือพวกเราก็สามารถจะนำระบบลมเนี่ยนะครับมาใช้เกิดประโยชน์นะครับในการเติมลมต่างๆได้ต่อไปมาถึงอุตสาหกรรมบ้างอุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับในอุตสาหกรรมขนาดย่อมเช่นในอุตสาหกรรมกิจการพ่นเคาะพ่นสีตัวถังรถยนต์นะครับมนุษย์ก็รู้จักเอาระบบลมหรือระบบนิวเมติกเนี่ยนะครับมาใช้ในการประกอบการพ่นสีรถยนต์นะครับเพื่อให้รถยนต์เกิดความสวยงามนะครับนี่คือเป็นอุตสาหกรรมนะครับขนาดย่อมอีกอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับต่อไปในอู่ซ่อมรถครับระบบลมก็ถูกพัฒนามาใช้ในงานต่างๆเช่นงานยกรถยนต์เพื่อให้รถยนต์เนี่ยสูงขึ้นเพื่อช่างที่จะเข้ามาซ่อมภายใต้รถยนต์ได้ก็คือนำระบบลมไปประกอบเป็นแม่แรงในการยกรถครับนะครับและยังมีงานต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับนักเรียนลองนึกดีๆว่าในรอบตัวนักเรียนเนี่ยนะครับนักเรียนไปพบระบบนิวเมติกหรือระบบลมเนี่ยเป็นตัวกลางในทำงานอะไรบ้างลองนึกนะครับเดี๋ยวท้ายคำถามท้ายรายการจะมีคำถามนักเรียนนะครับต่อไปหันมาดูในวิวัฒนาการของระบบนิวเมติกในวงการอุตสาหกรรมบ้างมันเริ่มมีมาจากปีค.ศ.1950ครับซึ่งสมัยนั้นระบบนิวเมติกเนี่ยถูกนำมาใช้กับอุตสาหกรรมหนักเช่นอุตสาหกรรมเหมืองแร่อุตสาหกรรมถลุงเหล็กเป็นต้นนะครับแล้วก็เริ่มเข้ามาสู่ในวงการอุตสาหกรรมโรงงานนะครับระบบโรงงานต่างๆจนถึงปัจจุบันอุปกรณ์ต่างๆเทคโนโลยีต่างๆก็ปรับเปลี่ยนครับนักเรียนครับเปลี่ยนมาจากแบบง่ายๆนะครับหลังจากนั้นปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบไฟฟ้าควบคุมปัจจุบันเนี่ยระบบนิวเมติกเนี่ยที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมเนี่ยควบคุมโดยอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะปัจจุบันเนี่ยมี AI ควบคุมด้วยซ้ำไปนะครับก่อนจะมาเรียนรู้ว่าระบบนิวเมติกเนี่ยมันดีอย่างไรนะครับเรามารู้จักระบบเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมก่อนว่าระบบเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับเอาอย่างคร่าวๆนะครับเพื่อนักเรียนจะได้เปรียบเทียบกันได้ระบบเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมนะครับระบบแรกคือระบบเครื่องกลระบบเครื่องกลเป็นอย่างไรระบบเครื่องกลก็คือระบบกลไกลิงก์ก้านต่อครับนักเรียนก็คือระบบที่ใช้การต่อกลไกโซ่สายพานเป็นตัวส่งกำลังนี่คือระบบเครื่องกลนะครับระบบเครื่องกลซึ่งนักเรียนน่าจะมีประสบการณ์บ้างแล้วเพราะว่านักเรียนน่าจะรู้จักรถจักรยานยนต์รถยนต์ต่างๆนักเรียนก็จะเห็นว่ารถจักรยานยนต์มีโซ่การถ่ายทอดกำลังของรถจักรยานยนต์ก็ใช้เป็นระบบเครื่องกลครับนักเรียนต่อไประบบไฟฟ้าครับระบบเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นอย่างไร

0: ก็คือเป็นระบบที่ใช้ไฟฟ้าควบคุมครับนะครับแล้วไฟฟ้าส่วนใหญ่จะไปควบคุมอะไรบ้างระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นหัวใจหลักในปัจจุบันก็คือเป็นระบบที่ควบคุมอุปกรณ์ต้นกำลังหรือก็คือมอเตอร์นั่นเองนะครับควบคุมมอเตอร์ซึ่งระบบไฟฟ้าเนี่ยเมื่อมีมอเตอร์ใช้ไฟฟ้านะครับดังนั้นระบบไฟฟ้าที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือระบบที่ใช้มอเตอร์ควบคุมนั่นเองนะครับต่อไประบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการควบคุมหรือเรียกว่าคอนโทรลอุปกรณ์ต่างๆให้มีความให้ทำงานที่ถูกต้องมีความนะครับมีความเที่ยงตรงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีใช้กันมากเลยในวงการอุตสาหกรรมและอาจจะเป็นระบบควบคุมหลักด้วยซ้ำไปนะครับต่อไประบบนิวเมติกครับซึ่งเป็นระบบที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือระบบนิวเมติกนะครับระบบนิวเมติกอย่างที่เรียนรู้กันแล้วก็คือเป็นระบบที่นักที่ใช้ลมเป็นตัวกลางในทำงานนะครับนักเรียนทราบแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อระบบที่ใช้ลมเป็นตัวกลางในการทำงานหรือที่เรียกว่าระบบนิวเมติกมีบทบาทเข้ามาช่วยเสริมในวงการอุตสาหกรรมหรือระบบเครื่องกลในงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากต่อไปครับเป็นระบบไฮดรอลิกครับระบบสุดท้ายนะครับระบบไฮดรอลิกก็คือเป็นระบบที่ใช้น้ำมันนะครับใช้น้ำมันเป็นตัวกลางในการทำงานซึ่งส่วนใหญ่แล้วระบบไฮดรอลิกเป็นระบบที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนักนะครับเป็นระบบที่ต้องใช้กำลังมากๆนะครับเมื่อเรียนรู้ระบบเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมแล้วต่อไปเรามาดูเหตุผลนะครับว่าทำไมเราต้องนำระบบนิวเมติกเนี่ยมาใช้ในงานเครื่องจักรกลบ้างนะครับเหตุผลข้อแรกระบบนิวเมติกง่ายนะครับต่อการออกแบบดังนั้นระบบนิวเมติกเนี่ยอาจจะถูกแบ่งเป็นหลายประเภทครับนักเรียนครับประเภทง่ายที่สุดเลยที่เราใช้ในครัวเรือนนะครับหรือประเภทที่ประเภทที่เพิ่มความยากขึ้นมาก็คือในระบบในอุตสาหกรรมทั่วไปและยากมากที่สุดก็คืออุตสาหกรรมหนักแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆหรือระบบอื่นๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับระบบอื่นเราจะพบว่าระบบนิวเมติกเนี่ยมันง่ายครับในการออกแบบระบบหรือออกแบบวงจรต่อไปครับระบบนิวเมติกเนี่ยติดตั้งครับติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยสะดวกแล้วก็รวดเร็วครับหมายความว่าไงหมายความว่าระบบนิวเมติกเนี่ยเป็นระบบลมครับดังนั้นชิ้นส่วนต่างๆอ่ะนะครับจึงมีน้ำหนักน้อยนะครับเมื่อมีน้ำหนักน้อยการเคลื่อนย้ายการติดตั้งค่อนข้างจะสะดวกนะครับค่อนข้างสะดวกมากเลยไม่ต้องใช้แรงงานคนมากในการติดตั้งและการติดตั้งก็จะรวดเร็วสามารถตอบสนองงานได้อย่างรวดเร็วครับสามารถที่จะทำงานหรือทำให้เกิดงานนะครับได้ทันท่วงทีตามที่เราออกแบบไว้ครับต่อไประบบนิวเมติกเนี่ยครับควบคุมการทำงานได้ง่ายนะครับเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อนนะครับเป็นระบบที่เราสามารถตรวจสอบการทำงานได้นะครับการควบคุมของมันนะครับมีเพียงวาล์วควบคุมทิศทางนะครับซึ่งมีหลายชนิดด้วยกันอย่างที่เราจะเรียนในกันในหน่วยต่อไปเป็นตัวควบคุมแล้วก็สามารถควบคุมมันได้อย่างง่ายครับต่อไปการควบคุมแรงที่ใช้กับความเร็วนะครับสามารถเป็นอิสระแก่กันโดยปกติแล้วแรงกับเร็วมันจะต้องเป็นของที่มาด้วยกันนะครับเมื่อมีความแรงมันก็ต้องมีความเร็วแต่ระบบนิวเมติกเนี่ยสามารถที่จะทำให้มันขัดกันได้ก็คือเป็นอิสระนะครับต้องการแรงอย่างเดียวหรือต้องการเร็วอย่างเดียวก็สามารถจะทำได้โดยเป็นอิสระแก่กันต่อไประบบนิวเมติกนะครับเป็นระบบที่ประหยัดค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่ายยังไงอย่างง่ายๆก็คือระบบนิวเมติกเนี่ยนักเรียนทราบแล้วว่าเป็นระบบที่ใช้ลมมาเป็นตัวกลางในการทำงานดังนั้นลมมาจากไหนลมก็มาจากบรรยากาศที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับเมื่อใช้งานเสร็จทำยังไงก็ปล่อยออกสู่บรรยากาศภายนอกได้เลยนะครับโดยไม่มีมลพิษโดยไม่มีของเสียออกมาจากระบบแต่ถ้าเป็นระบบอื่นนะครับเช่นระบบไฮดรอลิกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นระบบที่มีความคล้ายคลึงกันเนี่ยนะครับระบบไฮดรอลิกใช้น้ำมันครับนักเรียนเมื่อใช้งานเสร็จแล้วน้ำมันต้องกลับเข้ามาสู่ถังเก็บโด ดังนั้นจะทำให้ระบบไฮดรอลิกเนี่ยค่อนข้างจะมีการออกแบบหรือการทำงานที่ซับซ้อนกว่าแต่ระบบนิวเมติกเนี่ยนะครับระบายลมทิ้งออกสู่บรรยากาศได้เลยดังนั้นการออกแบบนะครับหรือการเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับต่อไปเรามาดูข้อดีนะครับข้อดีของระบบนิวเมติกหรือระบบที่ใช้ลมเนี่ยมีอะไรบ้างข้อดีข้อแรกครับลมอัดไม่ติดไฟครับนักเรียนแน่นักเรียนเมื่อกี้นักเรียนอาจจะพูดว่าอาจารย์บอกว่าเวลาจะก่อไฟต้องมีความร้อนมีเชื้อเพลิงมีออกซิเจนหรือลมแล้วทำไมลมอัดไม่ติดไฟโดยองค์ประกอบหลักลมอัดเนี่ยไม่สามารถติดไฟด้วยตัวของมันเองได้ครับนักเรียนแต่ลมอัดมันจะเป็นส่วนสนับสนุนช่วยในการติดไฟดังนั้นถ้ามีลมอัดเพียงอย่างเดียวมันจะไม่สามารถติดไฟได้ดังนั้นเมื่อลมอัดไม่ติดไฟมันจึงมีความปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆเช่นระบบไฮดรอลิกมีน้ำมันครับนักเรียนน้ำมันแน่นอนน้ำมันนักเรียนรู้อยู่แล้วว่ามันติดไฟได้นะครับดังนั้นเมื่อเกิดการรั่วไหลเกิดการติดไฟมันจะช่วยเพิ่มการลุกไหม้ได้มากขึ้นต่อไปลมอัดหรือระบบนิวเมติกนะครับมีความรวดเร็วในการทำงานสูงรวดเร็วยังไงในระบบนิวเมติกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยนะครับผู้ออกแบบจะออกแบบท่อทางของลมนะครับจะออกแบบท่อทางของลมให้ลมเคลื่อนที่ไปในท่อทางนะครับดังนั้นลมอัดเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปในท่อทางด้วยความเร็วสูงเมื่อลมอัดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมันก็จะทำให้เกิดงานหรือเกิดการทำงานที่รวดเร็วด้วยนะครับต่อไปครับการส่งถ่ายลมอัดนะครับอย่างที่กล่าวไปการส่งถ่ายลมอัดเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อกี้บอกแล้วว่าการส่งถ่ายลมอัดเนี่ยมันมีท่อทางที่แน่นอนนะครับข้อดีของการส่งถ่ายลมอัดที่มีท่อทางแน่นอนเป็นอย่างไรครับก็คือท่อทางสามารถที่จะลัดเลาะไปตามซอกตามมุมต่างๆนะครับรถหรือไปตามจุดต่างๆจุดอับจุดมืดต่างๆสามารถจะนำลมอัดไปได้ณจุดต่างๆได้ตามที่เราต้องการซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับระบบอื่นเช่นระบบเครื่องกลหรือระบบลิงก์กลไกก้านต่อจะต้องมีพื้นที่ให้มันค่อนข้างมากนะครับในการส่งถ่ายกำลังหรือระบบโซ่จักรยานยนต์ที่นักเรียนมีอยู่นักเรียนว่าเขาจะต้องเปิดพื้นที่ให้โซ่เนี่ยขับเคลื่อนไปได้แต่ถ้าเป็นระบบลมอัดมีเพียงท่อทางเส้นเดียวมันก็สามารถจะเคลื่อนที่ไปได้ดังนั้นการส่งกำลังหรือส่งถ่ายลมอัดเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับต่อไปครับการควบคุมความเร็วและแรงดันของลูกสูบเนี่ยได้ง่ายลูกสูบเป็นยังไงมันคืออะไรลูกสูบก็คือเป็นอุปกรณ์ทำงานตัวหนึ่งของระบบนิวเมติกนะครับความจริงอุปกรณ์ทำงานมีหลายตัวมากอาจจะมีมอเตอร์ลมมีแคลมป์ยึดจับต่างๆมีสุญญากาศต่างๆแต่ทีนี้เขาบอกว่านะครับการควบคุมความเร็วและแรงดันของลูกสูบหมายความว่าเราจะต้องการให้ลูกสูบเนี่ยเคลื่อนที่เนี่ยนะครับเราสามารถคุมความเร็วและแรงดันของมันได้ง่ายกว่าระบบอื่นนะครับต่อไปครับเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่นๆนะครับเขายกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำงานหรือใช้งานระบบนี้เกินกำลังคำว่าเกินกำลังก็คือโอเวอร์โหลดหรือทำงานเกินที่ภาระมันจะรับได้นะครับระบบนิวเมติกก็จะไม่เสียหายแล้วมันจะเป็นยังไงไม่เสียหายก็คือมันจะหยุดการทำงานเพียงอย่างเดียวครับมันจะหยุดการทำงานนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่นเช่นระบบเครื่องกลหรือระบบกลไกก้านต่อหรือโซ่รถจักรยานยนต์ถ้ายกตัวอย่างใกล้ตัวนะครับเมื่อเราใช้งานเกินกำลังก็จะทำให้ลิงก์กลไกก้านต่อระบบขับเคลื่อนที่เป็นเครื่องกลนะครับเกิดการแตกหักชำรุดเสียหายนะครับแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับระบบไฮดรอลิกหรือระบบที่ใช้น้ำมันเป็นตัวกลางในการทำงานเราจะพบว่าระบบไฮดรอลิกถ้าใช้น้ำมันถ้าใช้กำลังเกินนะครับก็จะเกิดการชำรุดท่อทางแตกซีนรั่วต่างๆอุปกรณ์จุดเล็กๆอาจจะเกิดการชำรุดเสียหายนะครับก็เริ่มต้นจากเสียหายจากจุดเล็กๆจนถึงจุดใหญ่ๆได้นี่คือเป็นระบบอื่นแต่ถ้าเป็นระบบนิวเมติกปลอดภัยสูงครับต่อไปครับระบบนิวเมติกเป็นระบบที่ มีความสะอาดนะครับมีความสะอาดแน่นอนระบบเดโมคราติกเป็นระบบที่ใช้ลมครับนักเรียนดังนั้นลมมาจากรอบตัวเราอย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อปล่อยออกสู่บรรยากาศนะครับสามารถปล่อยได้เลยโดยไม่มีมลพิษดังนั้นระบบนี้ค่อนข้างที่จะสะอาดเมื่อเกิดการรั่วซึมหรือรั่วไหลก็จะไม่ก่อให้เกิดสิ่งสกปรกในระบบนะครับต่อไปครับระบบเนมิติกเนี่ยมีถังเก็บลมอัดนะครับหรือเรียกได้ว่ามีถังเก็บลมเป็นถังสำรองดังนั้นเมื่อระบบมีถังเก็บลมอัดหรือถังเก็บลมครับการทำงานของระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องครับก็คือลมอัดที่เก็บในถังเนี่ยสามารถปล่อยออกสู่ระบบและทำให้ระบบเนี่ยทำงานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปครับระบบข้อดีข้อต่อไปครับง่ายต่อการเก็บและบำรุงรักษาระบบเนมิติกนะครับเวลาจะทำการดูแลรักษาบำรุงรักษานะครับหรือเคลื่อนย้ายติดตั้งต่างๆก็สามารถกระทำได้ง่ายนะครับก็สามารถกระทำได้ง่ายการดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากนะครับเนื่องจากขนาดอุปกรณ์มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนที่มีการทำงานไม่สลับซับซ้อนนะครับแน่นอนครับเมื่อระบบเรามีข้อดีเยอะแยะมันก็จะมีข้อเสียอยู่บ้างแต่ข้อเสียตัวนี้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้เรียนรู้เพื่อหลีกเลี่ยงครับเพื่อหลีกเลี่ยงที่ไม่ใช้ที่ไม่ควรจะนำมาประกอบวงจรหรือนำมาใช้นะครับหรือเพื่อแก้ไขปัญหาครับเช่นข้อเสียข้อแรกลมอัดมีเสียงดังแน่นอนนะครับเพียงเราผิวปากมันก็มีเสียงดังลมจากยางรถยนต์หรือจากยางรถจักรยานยนต์นักเรียนเมื่อเรานักเรียนปล่อยนักเรียนอาจจะพบว่ามันมีเสียงดังแม้กระทั่งลมยางเรารั่วมันก็มีเสียงดังครับนักเรียนดังนั้นเสียงดังซึ่งอุปกรณ์เนมิติกเนี่ย1ตัวอาจจะดังเพียงเล็กน้อยแต่ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในระบบอุตสาหกรรมมีจำนวนอุปกรณ์เนี่ยมากมายมากนะครับมากมายนะครับ100ตัว500ตัว 1,000 ตัวหรือมากกว่านั้นดังนั้นเสียงดังแต่ละตัวค่อยๆสะสมเสียงนะครับจากดัง1ตัวดัง100ตัวดัง500ตัวดังนั้นความดังของมันจะเพิ่มขึ้นถึงแม้กระทั่งตอนนี้นะครับได้มีผู้พัฒนานะครับออกแบบตัวเก็บเสียงแต่ก็ยังมีเสียงดังอยู่นะครับในระบบเนมิติกนะครับดังนั้นเวลาติดตั้งระบบนักเรียนต้องคำนึงตรงนี้ด้วยนะครับต่อไปข้อเสียต่อไปครับลมอัดมีความชื้นครับความชื้นมาจากไหนนะครับในหน่วยต่อไปนักเรียนรู้ละเอียดแน่นอนแต่ในหน่วยนี้เราจะบอกว่าลมอัดเนี่ยคืออากาศที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับนะครับแล้วเจอระบบนะครับอัดอากาศหรือดูดอากาศมาเก็บในถังลมนะครับเวลาดูดอากาศมาเก็บในถังลมก็จะเอาความชื้นเข้ามาด้วยครับเพราะในอากาศรอบๆตัวเรามีความชื้นนะครับความชื้นที่อยู่ในถังลมจะกันตัวเป็นหยดน้ำนะครับก็จะทำให้อุปกรณ์เนมิติกเราเกิดความเสียหายได้ดังนั้นเวลานักเรียนจะนำระบบเนมิติกมาใช้เนี่ยนักเรียนต้องมีการกำจัดความชื้นออกไปก่อนนะครับนี่คือเป็นข้อเสียอีกหนึ่งข้อต่อไปครับข้อเสียข้อต่อไปครับลมอัดยุบตัวและขยายตัวได้นะครับแน่นอนลมอัดมีสถานะเป็นก๊าซใช่ไหมครับนักเรียนมีสถานะเป็นก๊าซคุณสมบัติของก๊าซยุบตัวได้เมื่อเจอแรงดันอัดตัวและขยายตัวได้นะครับและขยายตัวได้เมื่อเจออุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับดังนั้นลมอัดยุบตัวและขยายตัวได้เมื่อนำลมอัดไปใช้ในอุปกรณ์ทำงานที่มีความเที่ยงตรงหรือต้องอาศัยความแม่นยำสูงมากเนี่ยนะครับระบบเนมิติกไม่สามารถจะรองรับอุปกรณ์ทำงานเหล่านั้นได้นะครับหรือแม้กระทั่งนำระบบเนมิติกไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้กำลังมากก็จะเกิดการยุบตัวของลมอัดทำให้ระบบนั้นนะทำงานไม่สม่ำเสมอครับต่อไปความดันลมอัดเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิครับนักเรียนนะครับอย่างที่กล่าวแล้วก็คือเมื่ออุณหภูมิสูงความดันของลมอัดจะสูงขึ้นด้วยเมื่ออุณหภูมิต่ำความดันของลมอัดก็จะต่ำด้วยดังนั้นจึงมีข้อควรระวังนะครับในที่ที่คุณครู เขาสอนไว้ตอนสมัยมัธยมหรือตอนสมัยอื่นๆนะครับในวิชาก่อนๆหน้านี้ก็คือว่าทำไมห้ามนำถังเก็บลมหรือถังเก็บออกซิเจนหรือถังแก๊สหรือกระป๋องสีสเปรย์อะไรต่างๆไปไว้ที่มีอุณหภูมิสูงห้ามตากแดดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเมื่อนำไปตากแดดหรือวางไว้ในจุดที่มีอุณหภูมิสูงก๊าซที่อยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นแก๊สก็ตามหรือออกซิเจนก็ตามจะเกิดการขยายตัวแล้วก็จะเกิดอันตรายได้นะครับต่อไปครับข้อเสียต่อไปคือถ้าต้องการกำลังมากหมายความว่าถ้าเราจะใช้ระบบไนติกเนี่ยนะครับยกอุปกรณ์หรือต้องการกำลังในการผลักอะไรสักอย่างหนึ่งมากมากเราต้องออกแบบกระบอกสูบเนี่ยให้มีขนาดโตขึ้นนะครับซึ่งการออกแบบกระบอกสูบให้มีขนาดโตขึ้นมันก็จะเกี่ยวข้องกับพื้นที่กันนักเรียนถ้ามีพื้นที่เล็กนะครับกระบอกสูบใหญ่ก็คงไม่มีพื้นที่สำหรับในการติดตั้งดังนั้นถือเป็นข้อจำกัดของระบบนิวเมติกเช่นเดียวกันครับต่อไปมาดูตัวอย่างงานในระบบนิวเมติกครับงานแรกที่สามารถนำระบบนิวเมติกมาติดตั้งแล้วก็เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกของผู้ปฏิบัติงานก็คืองานจับยึดนะครับงานจับยึดงานบนเครื่องจับก็คือสว่านตั้งแท่นของเรานี่เองนะครับเราสามารถนำระบบนิวเมติกมาติดตั้งและจับยึดชิ้นงานเพื่อเตรียมทำการเจาะชิ้นงานนะครับปัจจุบันนี้ในการจับยึดเราจะใช้ปากกาจับชิ้นงานครับนักเรียนแต่เราสามารถจะนำระบบนิวเมติกมาจับยึดชิ้นงานแทนปากกาจับชิ้นงานได้และก็เพื่อความสะดวกของผู้ปฏิบัติงานครับต่อไปในงานป้อนนะครับงานป้อนบนเครื่องกลึงหรือป้อนมีดบนเครื่องกลึงนั่นเองนะครับเราก็สามารถนำระบบนิวเมติกมาติดตั้งแล้วก็ทำการป้อนมีดบนเครื่องกลึงได้นะครับเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานกับเครื่องกลึงนะครับต่อไปมาดูในครัวเรือนนะครับในบ้านเรือนนะครับเราก็สามารถนำระบบนิวเมติกนะครับมาทำการปิดเปิดหน้าต่างนะครับปิดเปิดหน้าต่างกรณีที่หน้าต่างเนี่ยอยู่ในจุดอับคับแคบนะครับหรืออยู่ในตำแหน่งที่สูงไม่สามารถเปิดด้วยวิธีธรรมดาได้ก็สามารถพัฒนาระบบนิวเมติกมาทำการเปิดปิดหน้าต่างได้แม้กระทั่งเปิดปิดประตูครับนะครับจากภาพนี้ถ้านักเรียนเดินทางมาโรงเรียนนะครับนักเรียนก็จะเจอรถโดยสารประจำทางหรือรถเมย์ที่เราเรียกกันทั่วไปไม่ว่าจะเป็นอยู่กรุงเทพมหานครหรืออยู่ต่างจังหวัดเราก็จะเจอรถเมย์สำหรับโดยสารมาเรียนหนังสือนะครับที่ประตูรถเมย์นักเรียนสังเกตได้ว่าเวลาคนขับนะครับต้องการเปิดประตูนักเรียนจะได้ยินมีเสียงดังก็แสดงว่าเสียงดังของลมนะครับก็แสดงว่าประตูรถเมล์หรือรถโดยสารประจำทางนั้นใช้ระบบนิวเมติกเป็นตัวเปิดปิดนะครับก็จะเป็นหนึ่งงานที่สามารถที่จะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับต่อไปครับระบบนิวเมติกสามารถจะนำมาใช้ในงานบรรจุภัณฑ์นะครับสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะรูปทรงบรรจุภัณฑ์รูปแบบไหนจะเป็นเหมือนแคปเป็นวงกลมเหมือนในรูปนี้ก็ได้หรือจะทรงสี่เหลี่ยมต่างๆก็ยังสามารถจะเอาระบบนิวเมติกออกแบบนะครับมาเป็นงานบรรจุภัณฑ์ได้ต่อไปงานหนักไปนิดนึงครับก็คือสามารถเอาระบบนิวเมติกนะครับออกแบบมาใช้ในงานดัดท่อนะครับท่อโลหะท่อสแตนเลสท่อขออภัยครับท่อทองแดงต่างๆซึ่งท่อเหล่านั้นต้องเป็นท่อที่มีความแข็งค่อนข้างจะน้อยกว่าปกตินะครับก็สามารถจะนำมาใช้ในการดัดท่อตามรูปร่างต่างๆและเอาไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไปครับระบบนิวเมติกถูกนำมาแทนมือมนุษย์ครับนะครับก็คือมีออกแบบเป็นแขนจับชิ้นงานสามารถจับชิ้นงานจากอีกที่หนึ่งไปวางอีกที่หนึ่งตามที่เราต้องการได้ต่อไปงานนิวเมติกสามารถที่จะออกแบบมานับจำนวนชิ้นงานนะครับที่ไหลผ่านสายผ่านการผลิตก็สามารถที่จะนับแทนแรงงานคนได้โดยที่ไม่ผิดเพี้ยนนะครับถ้านักเรียนนับเองอาจจะลืมได้นับไปเยอะๆอาจจะลืมจำนวนได้นะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่าง งานในระบบนิวเมติกนะครับว่าตอนนี้มาถึงไหนแล้วในวงการอุตสาหกรรมเอาแบบย่อๆนะครับขอขอบคุณบริษัท SMC นะครับที่อนุเคราะห์นะครับในคลิปเป็นการเอาระบบนิวเมติกมาใช้งานนะครับนักเรียนว่าระบบนิวเมติกเนี่ยถูกนำมาใช้ในการจับยึดชิ้นงานขนส่งชิ้นงานไปในที่ต่างๆได้นะครับไม่ว่าชิ้นงานจะเป็นรูปทรงใดๆก็ตามนะครับก็สามารถจะออกแบบนะให้เกิดงานหรือเกิดการทำงานได้นะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนครับเรามาสรุปกันดีกว่านะครับหลังจากที่เรียนไปครบตามจุดประสงค์แล้วระบบนิวเมติกนะครับมาจากภาษากรีกครับหรือนิวมาเนี่ยแปลว่าลมนะครับซึ่งระบบนิวเมติกเป็นระบบที่ใช้ลมเป็นตัวกลางในการทำงานครับนักเรียนการพัฒนาเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับสู่การดำรงจากชีวิตประจำวันสู่อุตสาหกรรมนะครับปัจจุบันนี้ในวงการอุตสาหกรรมไม่ว่าอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับเหตุผลนะครับของระบบนิวเมติกที่เอามาใช้เนี่ยง่ายครับประหยัดสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็ระบบนิวเมติกเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับก็ให้นักเรียนลองสรุปแล้วก็ดูที่ว่าเราจะเอาข้อดีข้อไหนมาใช้งานได้และจะกำจัดข้อเสียข้อไหนหรือหลีกเลี่ยงข้อเสียข้อไหนได้บ้างแล้วก็วันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ตัวอย่างงานนะครับของระบบนิวเมติกเป็นไงบ้างครับนักเรียนพอจะนึกภาพออกไหมว่าระบบนิวเมติกเนี่ยถูกนำมาใช้อะไรบ้างรอบๆตัวเราครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนสำหรับการเรียนในวันนี้นักเรียนได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะนักเรียนจะต้องมาทำแบบทดสอบหลังเรียนค่ะหลังจากที่นักเรียนได้รับความรู้แล้วความรู้นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะใช้เหมือนเดิมค่ะสมาร์ทโฟนของนักเรียนนะคะนำสมาร์ทโฟนของนักเรียนขึ้นมาค่ะเปิดแอปพลิเคชันที่สามารถสแกน QR code ได้นะคะนักเรียนก็เปิดแอปพลิเคชันไปนักเรียนสแกน QR code นะคะจะนำนักเรียนเข้าไปสู่สอบหลังเรียนที่1ค่ะในหน่วยของความรู้พื้นฐานงานนิวเมติกนะคะลองดูกันได้เลยค่ะพอนักเรียนเข้าไปแบบทดสอบหลังเรียนนะคะนักเรียนกรอกเหมือนเดิมเลยค่ะคำนำหน้าชื่อรหัสระดับชั้นนะคะและนักเรียนก็เริ่มทำแบบทดสอบได้เลยค่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้กับการเรียนรู้ในหน่วยที่1ความรู้พื้นฐานงานนิวเมติกสำหรับนักเรียนคนใดต้องการจะติดต่อครูผู้สอนเพิ่มเติมครูพัชรินทร์กรุณานะคะสามารถติดต่อผ่านทางช่องทางได้3ช่องทางค่ะจะเป็น Facebook LINE และอีเมลค่ะ
0: สำหรับนักเรียนที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับครูดมฮิรัญพันธ์นะครับครูแผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวนนะครับก็จะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารเนี่ย3ช่องทางเช่นเดียวกันก็คือ Facebook ครับ LINE แล้วก็อีเมลนะครับนักเรียนครับเป็นไงสำหรับหน่วยการเรียนที่1ความรู้พื้นฐานงานนิวเมติกนะครับในสัปดาห์หน้าเรามาพบกับในหน่วยที่2นะครับก็คือในเรื่องของทฤษฎีลมอัดเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีของลมนะครับว่าทฤษฎีของลมมีอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้ครูดมและก็ครูพัชรินทร์ต้องขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบ.ทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี่ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำว่ารับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้โหรู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอันเนี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
2: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการเอิญความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนเค้าให้เค้ากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่มั้ยคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
2: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
3: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
4: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
3: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
4: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
3: โอ้ทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111กด77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
2: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุก

0: สวัสดีค่ะวันนี้เป็นคาบแรกที่เราเจอกันนะคะครูชื่อเจมณีธาริยะค่ะสอนวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็ยินดีที่พวกเรานักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยวระดับชั้นปวช.1นะคะได้ตัดสินใจเลือกเรียนในสาขานี้ก็อยากจะทราบเหมือนกันเนาะว่าเอ๊ะทำไมหน้าตาสดใสน่ารักขนาดนี้เนี่ยถึงได้ตัดสินใจที่จะเลือกเรียนในสาขาการท่องเที่ยวนะขอตัวแทนสัก2คนได้ไหมคะขอตัวแทนตอบคำถามให้ครูสัก2คนว่าทำไมถึงเลือกเรียนสาขานี้ค่ะเชิญค่ะ
1: ก็สวัสดีครับผมชื่อนายสุทธิรักษ์ทองหมุนในที่ผมเลือกมาเรียนสายการท่องเที่ยวนะครับก็เพราะว่าผมอยากเป็นไกด์นำพานักท่องเที่ยวไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆในโลกนี้ครับ
0: ในโลกใบนี้เลยนะคะมีความมุ่งมั่นมากขอบคุณค่ะคนที่สองจ้ามาค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกิติยาบุญธรรมนะคะที่อยากมาเรียนสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะก็อยากจะเป็นมัคคุเทศก์หรือไกด์เช่นกับคุณสุธิรักษ์ค่ะก็แบบอยากพานักท่องเที่ยวชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ธรรมชาติของในแต่ละจังหวัดค่ะแบบไกด์ท่องเที่ยว
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็เชื่อว่าอีกหลายๆคนก็ต้องมีความฝันว่าจะต้องเป็นไกด์หรือว่าที่เราเรียกว่ามัคคุเทศก์ถูกไหมคะแต่ทีนี้กว่าที่เราจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยเราจะต้องสะสมความรู้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ที่สำคัญก็คือทักษะและก็ประสบการณ์ที่จะต้องมีเพื่อที่จะไปสู้กับโลกภายนอกได้เพราะว่าโลกใบนี้กว้างมากนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันก่อนนะคะในคาบแรกเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะวิชานี้รหัสวิชา2702-2114ชื่อรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจัดในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ของแผนกวิชาการท่องเที่ยวประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะหลักสูตรรายวิชาจุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสมรรถนะรายวิชาแสดงความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวค่ะส่วนคำอธิบายรายวิชาศึกษาเกี่ยวกับความหมายความสำคัญองค์ประกอบรูปแบบเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส่วนโครงการสอนนะคะก็จะมีแบ่งรายวิชาได้เป็น9หน่วยด้วยกันนะคะเริ่มต้นหน่วยที่1ไล่มานะคะความรู้เบื้องต้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส่วนลำดับคะแนนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นพุทธพิสัยทักษะพิสัยและจิตพิสัยนะคะบทที่2ความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะบทที่3องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบทที่4ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบทที่5รูปแบบและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบทที่6แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบทที่7การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบทที่8หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบทที่9นะคะเราก็จะมีการทัศนศึกษา

0: ซึ่งหัวข้อในการจัดทัศนศึกษานี้ก็จะต้องตรงกับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยนะคะส่วนคะแนนรวมแล้วเนี่ยทั้งหมด100คะแนนแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันเป็นส่วนของทฤษฎีนะคือได้มาจากความจำความรู้ความเข้าใจของพวกเราแล้วก็ทักษะคือเกิดความชำนาญนะคะการพูดจาฉะฉานอย่างนี้ก็ถือว่านับด้วยนะคะเป็นทักษะความชำนาญของเรานะคะส่วนจิตพิสัยเนี่ยก็คือคะแนนคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเราตั้งเอาไว้เลย20คะแนนดูจากอะไรบ้างดูตั้งแต่เรื่องของการเข้าห้องเรียนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนะคะรวมแล้วทั้งหมด100คะแนนในรายวิชานี้ค่ะเราจะพบกันสัปดาห์ละ2ชั่วโมงทั้งหมด18สัปดาห์รวมแล้วทั้งหมด36ชั่วโมงค่ะส่วนกิจกรรมนะคะแผนการฝึกนะก็ต้องมาพิจารณาจากมาตรฐานรายวิชานะคะแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวกิจกรรมกลุ่มนำเสนอท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยก็จะแบ่งเป็นกลุ่มนะคะให้นักเรียนจับกลุ่มกันแล้วก็แบ่งเป็นภาคนะคะภาคใหญ่ๆคือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้แล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในต่างประเทศก็จะมีเรื่องของทวีปเอเชียทวีปแอฟริกาทวีปอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปออสเตรเลียนะคะนี่คือกิจกรรมกลุ่มที่พวกเราจะต้องได้ร่วมกันทำส่วนกิจกรรมรายบุคคลก็จะให้พวกเราเนี่ยได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในชุมชนของตนเองนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะคะแล้วก็เอาข้อมูลมาพิจารณามาวิเคราะห์ว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาในหน่วยที่1เลยนะคะชื่อหน่วยก็คือความรู้เบื้องต้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสาระการเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจุดประสงค์ทั่วไปผู้เรียนเนี่ยมีความรู้เบื้องต้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมผู้เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยบอกแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้บอกแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ส่วนสมรรถนะการเรียนรู้หลังจากเรียนจบในหน่วยที่1แล้วนะคะต้องสามารถเชื่อมโยงความรู้สู่แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ค่ะเข้าสู่ความรู้ทางด้านเรื่องที่1ก่อนนะคะแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก่อนนะคะก็ต้องเริ่มจากความหมายก่อนของการท่องเที่ยวก่อนที่จะไปในหน้าในสไลด์ถัดไปเนี่ยอยากจะถามความเข้าใจของพวกเราสัก2คนขอเป็นตัวแทนเนาะว่ามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนกับคำว่าการท่องเที่ยวใครดีหนูมีความเข้าใจว่ายังไงคะการท่องเที่ยวความหมายของเขา
1: การท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวก็คือการไปพักผ่อนค่ะคือย้ายจากแหล่งอาศัยที่ตนอยู่ไปยังอีกแหล่งนึงค่ะไปเพื่อไม่ใช่การค้าขายหรือการทำอาชีพค่ะแต่ไปเพื่อทำความสุขให้แก่ตนเอง
0: เพื่อนบอกว่าเป็นการไปพักผ่อนนะคะเน้นๆเลยนะไม่ได้ไปค้าขายหรือประกอบอาชีพคนที่สองจ้าคนที่สอง
2: ความสนุกหรือไม่ก็เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนหรือพบสิ่งใหม่
0: ๆโอเคค่ะก็ทั้งสองคนก็มีความเห็นคล้ายๆกันถูกไหมคะว่าจริงๆแล้วการท่องเที่ยวก็คือการไปพักผ่อนนะที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขที่สุดถูกไหมคะนั้นมาดูต่อนะคะ ความหมายของการท่องเที่ยวโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านของการท่องเที่ยวนะคะก็ได้มีการนิยามความหมายเป็นหลายลักษณะดังนี้นะคะตั้งแต่องค์การท่องเที่ยวโลกเลยนะคะการเดินทางที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้คือการเดินทางจากสถานที่อยู่อาศัย ไปยังสถานที่อื่นๆด้วยความสมัครใจคือการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือว่าหารายได้นะคะก็จะมี4ลักษณะสำคัญ4ประการดังนี้ค่ะ1ก็คือการเคลื่อนที่เกิดจากการที่เคลื่อนที่ของมนุษย์สู่ที่หมายต่างๆรวมทั้งการหยุดพักณที่เหล่านั้นนะ2องค์ประกอบของการท่องเที่ยวจะมี2ส่วนคือการเดินทางสู่จุดหมายและการหยุดพักประกอบกิจกรรมณจุดหมายนั้น 3. การเดินทางและการหยุดพักเกิดขึ้นนอกภูมิลำเนาและที่ทำงานดังนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวจึงเป็นปัจจัยให้เกิดกิจกรรมซึ่งแตกต่างจากกิจวัตรของท้องถิ่นตัวเองนะคะที่นักท่องเที่ยวทางผ่านและก็แวะพักนะ 4. การเดินทางสู่จุดหมายนั้นเป็นการเดินทางชั่วคราวซึ่งระยะสั้นๆโดยมีความตั้งใจว่าจะกลับภายใน 2-3 วัน 2-3 สัปดาห์หรือว่า 2-3 เดือนนะคะความตั้งใจในการเยือนจุดหมายปลายทางก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อหลักแหล่งหรือว่าประกอบอาชีพนะคะการท่องเที่ยวจึงเป็นการเดินทางตามเงื่อนไขสากล3ประการคือเป็นการเดินทางชั่วคราวเป็นการเดินทางโดยสมัครใจแล้วก็ไม่เป็นการเดินทางเพื่อประกอบอาชีพนะคะส่วนสหพันธ์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศนะคะก็ให้ความหมายว่าจะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มีเงื่อนไขตามหลักสากลดังต่อไปนี้นะต้องเป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราวนะต้องเป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจต้องเป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆก็ตามที่ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ในการเดินทางนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ให้ความหมายเช่นกันนะคะบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วความหมายก็ค่อนข้างจะกว้างนะคะการเดินทางก็เพื่อพักผ่อนหย่อนใจเพื่อความสนุกสนานบันเทิงเริงรมย์เพื่อการประชุมสัมมนาเพื่อศึกษาหาความรู้เพื่อการกีฬาเพื่อการติดต่อธุรกิจการเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องฉะนั้นเนี่ยปรากฏการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในปัจจุบันจึงเป็นกิจกรรมรายใหญ่นะคะที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามลำดับจนกระทั่งมีผู้กล่าวว่าธุรกิจการท่องเที่ยวในทุกวันนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดนะคะหากเทียบกับธุรกิจตัวอื่นด้วยกันนะสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะก็ให้ความหมายไว้ว่าเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันทั้งเป็นการเดินทางเพื่อพักผ่อนประกอบกิจกรรมตามความสนใจหรือเพื่อประกอบธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานแต่ไม่ได้เป็นการเดินทางเพื่อไปทำงานหรือว่าประกอบอาชีพเป็นหลักนะคะและก็นักวิชาการท่านอื่นก็ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของการเดินทางถ้าไม่มีการเดินทางก็ไม่มีการท่องเที่ยวและในเรื่องของการท่องเที่ยวผู้ดำเนินงานการท่องเที่ยวมักจะใช้คำว่าการท่องเที่ยวหรือจะใช้คำว่าการเดินทางปนกันนะคะจากพจนานุกรมก็ให้ความหมายแยกเอาไว้ระหว่างทัวริซึมกับทัวริสต์นะคะทัวริซึมหมายถึงการท่องเที่ยวการเดินทางเพื่อความสราญใจการบริหารธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวส่วนทัวริสต์นั้นหมายถึงนักท่องเที่ยวผู้ที่เดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะคะเพื่อใฝ่หาสุขารมณ์หรือว่าเพื่อความรู้กับวัฒนธรรมแล้วก็กลับมาณจุดเริ่มต้นและคำสุดท้ายใช้คำว่าท่องเที่ยวเลยนะคะซึ่งเป็นคำกริยาที่แสดงออกชัดเจนแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีและสร้างสรรค์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อเกิดความสนุกสนานพักผ่อนหย่อนใจนั่นเองนะคะอีกท่านหนึ่งก็ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นกิจกรรมการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนะคะซึ่งก็นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางที่จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัย3ประการนะคะคือการเดินทางการค้างแรมและการกินอาหารนอกบ้านนะฮะมาถึงข้อสรุปกันนะคะนักเรียนช่วยครูสรุปได้ไหมคะช่วยครูสรุปได้ไหมคะสรุปแล้วการท่องเที่ยวหมายถึงอะไร
3: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเสียงดังฟังชัดทุกคนเลยนะคะก็สรุปแล้วว่าตามที่เพื่อนตัวแทนเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ได้ตอบได้ให้แสดงความคิดเห็นมาใช่ไหมคะว่ามันเน้นอะไรความสุขความสบายใจใช่ไหมคะแล้วก็สบายกายด้วยนะคะทีนี้มาดูหัวข้อต่อไปวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวนะก็การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นความต้องการอย่างหนึ่งนะคะทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจซึ่งมีวัตถุประสงค์ต่างๆที่แตกต่างกันดังนี้นะคะเริ่มจากข้อหนึ่งเลยคือเรื่องของความอยากรู้อยากเห็นในด้านต่างๆเป็นการท่องเที่ยวเพื่อได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่ด้านวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันออกไปอย่างเราอยู่ภาคอีสานใช่ไหมคะเราอาจจะไม่มีประเพณีบางอย่างอย่างเช่นรับหรือแม้กระทั่งประเพณีที่มันเหมือนกันเนาะอย่างเช่นสงกรานต์เนี่ยแต่การเล่นหรือว่าการแสดงออกอย่างเงี้ยอาจจะมีความแตกต่างหรือแม้กระทั่งการแต่งกายอย่างนี้ก็ได้เราจึงอยากจะไปเห็นในสถานที่ของคนอื่นนะคะสองการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากภารกิจประจำวันอย่างเช่นพวกการเล่นกีฬาการเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งบริการทางประวัติศาสตร์ต่างๆค่ะ 3. ความสนใจทางด้านศาสนาและประวัติศาสตร์ได้แก่การนมัสการศาสนสถานการท่องเที่ยวไปตามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะ 4. ค่ะอาชีพและธุรกิจได้แก่การเดินทางเพื่อสำรวจค้นคว้าการประชุมการสัมมนาการศึกษาก็เปรียบเสมือนการทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเองนั่นแหละค่ะและวัตถุประสงค์อื่นๆนะคะก็จะมีในเรื่องของการเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงซึ่งการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์เนี้ยมักจะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดหรือว่าในช่วงวันเทศกาลต่างๆนั่นเองนะคะสรุปได้ว่าวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวก็คือความต้องการที่แตกต่างกันนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อการเดินทางเพื่อพักผ่อนท่องเที่ยวพบสิ่งแปลกใหม่ศึกษาหาความรู้และเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องนั่นเองค่ะหัวข้อต่อไปนะคะรูปแบบการท่องเที่ยวนะก็แบ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวได้เป็น3รูปแบบหลักๆได้แก่อะไรบ้างคะ1รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติซึ่งจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ1หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นแล้วก็แหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศโดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนะคะของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อมุ่งให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืนไว้นะคะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลนะหมายถึงการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศทางทะเลโดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อมุ่งให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืนเช่นกันค่ะการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาหมายถึงอะไรคะ
3: การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่การปีนเขาลานห
0: ิน
3: ทราย
0: ลานหินสัตว์ถ้ำน้ำลอดทั้งนี้เพื่อดูความสวยงามของภูมิทัศน์ใช่ไหมคะที่มีความแปลกของการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่โลกศึกษาธรรมชาติของหินดินแร่ต่างๆหรือกระทั่งฟอสซิลเองนะคะก็จะได้ความรู้ได้มีประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวด้วยนะคะอย่างรับผิดชอบมีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมโดยประชาชนในท้องถิ่นก็มีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวนั้นด้วยนะคะการท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรมสวนเกษตรวรรณเกษตรสวนสมุนไพรฟาร์มปศุสัตว์และก็การเลี้ยงสัตว์เพื่อชื่นชมความสวยงามความสำเร็จและความเพลิดเพลินในสวนเกษตรนะคะได้มีความรู้มีประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานความรับผิดชอบมีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมสถานที่นั้นๆด้วยค่ะเห็นภาพและอยากไปไหมคะบ้านเรามีไหมบ้านเรามีไหม สระบัวดอกบัวใบบัวมีหมดแล้วมีเรือด้วยใช่ไหมคะการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์บ้างนะคะตัวนี้หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวาระอย่างเช่นอะไรบ้างสุริยุปราคาอะไรที่ดังๆที่สุดฝนดาวตกใช่ไหมคะฝนดาวตกแล้วก็จันทรุปราคาแล้วก็การดูดวงจากราศีที่ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละเดือนด้วยนะคะก็เพื่อเป็นการเรียน

0: รับผิดชอบเช่นกันนะมีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นก็มีส่วนร่วมต่อการจัดการร่วมกันอย่างยั่งยืนอีกเช่นกันค่ะรูปแบบที่2รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรมใช่ไหมคะมีอะไรบ้างการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะหมายถึงมีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์โบราณคดีพื้นฐานและความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการรักษาความรู้ทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อมมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องหนูจะสังเกตเห็นว่าในข้อความท้ายๆจะเป็นเรื่องของชุมชนใช่ไหมคะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการนะแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบด้วยนะการท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและก็ประเพณีนะคะหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชมงานอะไรคะงานประเพณีต่างๆนะที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆจัดขึ้นได้รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียศิลป์เพื่อศึกษาความเชื่อการยอมรับนับถือการเคารพแล้วก็พิธีกรรมต่างๆนะคะได้รับความรู้ความเข้าใจต่อสภาพสังคมวัฒนธรรมมีประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบแล้วก็มีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรมโดยที่ประชาคมในท้องถิ่นเนี่ยมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวอีกเช่นกันค่ะการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบทค่ะหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ไหนคะหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิตแล้วก็มีผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษใช่ไหมคะมีความโดดเด่นเพื่อความเพลิดเพลินได้ความรู้ดูผลงานสร้างสรรค์แล้วก็มีภูมิปัญญาพื้นบ้านมีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นบนพื้นฐานความรับผิดชอบแล้วก็มีจิตสำนึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อมโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวอีกเช่นกันค่ะรูปแบบที่3ค่ะรูปแบบที่3รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษนะก็ประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้นะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันนี้เข้ากับชื่อวิชาเราหรือยังคะเข้าแล้วไหนมาดูความหมายสิคะความหมายคร่าวๆนะก็หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมเพื่อการพักผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจได้รับความเพลิดเพลินและสุนทรียภาพมีความรู้ต่อการรักษาคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีมีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะคะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี้ก็บางแห่งอาจจะจัดรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงามควบคู่กันไปนะคะการท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนาหมายถึงการเดินทางเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนาหาความรู้สัจธรรมแห่งชีวิตมีการฝึกทำสมาธิเพื่อมีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมีคุณค่าและก็คุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นมีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวบางกลุ่มก็มุ่งการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยอย่างเช่นอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างเอ่ยภูมิปัญญาไทย1
1: ทำอาหารไท
0: ยนวดแผนไทยค่ะ
1: รำไทย
0: มวยไทย
1: สร้าง
0: รวมถึงเป็นควานช้างเป็นควานช้างต้องไปอยู่ตรงไหนต้องไปนั่งตรงไหนคะไปนั่งอยู่บนหลังช้างและคอช้างนะคะหรือนั่งในนั่งอย่างเดียวได้ไหมหรือว่ายืนได้ถ้ามีความสามารถพิเศษผ่านการฝึกฝนมาก็สามารถยืนได้ใช่ไหมคะโดยเฉพาะเวลาพาช้างลงไปขี่นั่งช้างลงน้ำอะค่ะข้ามแม่น้ำไปอย่างเงี้ย

ต่อไปการท่องเที่ยวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าวัฒนธรรมกลุ่มน้อยหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของชาวบ้านวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่าต่างๆอย่างเช่นหมู่บ้านชาวไทยโซ่งหมู่บ้านผู้ไทยหมู่บ้านชาวกุยนะคะหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านชาวจีนฮ่อนะเมื่อมีประสบการณ์เพื่อมีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นมีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นมีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอีกเช่นเคยค่ะการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเล่นกีฬาตามความถนัดและสนใจในประเภทกีฬาอย่างเช่นมีกอล์ฟใช่ไหมคะดำน้ำตกปลาสนุกเกอร์กระดานโต้คลื่นสกีน้ำนะก็ให้ได้รับความเพลิดเพลินความสนุกสนานตื่นเต้นได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะมีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะต่อไปค่ะการท่องเที่ยวแบบผจญภัยหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษไปอีกนะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเที่ยวแล้วได้รับความสนุกสนานตื่นเต้นนะมีความหวาดเสียวได้รู้สึกว่าตัวเองได้ผจญภัยใช่ไหมคะมีความทรงจำที่ดีๆแต่ว่ายังต้องมีความปลอดภัยมาด้วยนะคะมาควบคู่กันด้วยแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะต่อไปค่ะการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์หรือฟาร์มสเตย์นะคะหมายถึงการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ต้องการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับครอบครัวในท้องถิ่นที่ไปเยือนนะคะเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะได้รับประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มขึ้นโดยมีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นที่ยั่งยืนค่ะการท่องเที่ยวแบบให้รางวัลบ้างนะคะอันนี้จะหมายถึงการจัดนำเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าบริษัทหรือว่าพนักงานในบริษัทที่ประสบความสำเร็จอาจจะได้รับผลมาจากการค้าขายแล้วมีกำไรเกิดขึ้นนะคะตามเป้าหมายหรือว่าเกินเป้าหมายนั่นเองนะคะทีนี้อย่างเช่นกลุ่มผู้แทนบริษัทจำหน่ายรถยนต์ผู้แทนบริษัทจำหน่ายเครื่องไฟฟ้าผู้แทนบริษัทจำหน่ายเครื่องสำอางจากภูมิภาคหรือว่าจากจังหวัดที่สามารถขายสินค้าประเภทนั้นๆได้มากนะคะตามที่บริษัทเนี่ยได้กำหนดเอาไว้นะคะก็เลยมีการจัดให้รางวัลโดยการจัดนำเที่ยวเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปไปนะคะลักษณะของการจัดรายการก็จะเป็นลักษณะที่พักตั้งแต่2ถึง7วันนะคะเป็นรายการนำเที่ยวชมสถานที่ต่างๆอาจจะมีรายการนำเที่ยวแบบผสมผสานเข้าไปหรือว่ารายการนำเที่ยวในรูปแบบใบรูปแบบหนึ่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่สมาชิกเสนอความต้องการมาเบื้องต้นนะคะการท่องเที่ยวเพื่อการประชุมค่ะหรือเรารู้จักกันในนามของ MICE นะคะเป็นการจัดนำเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าของผู้ที่จัดประชุมนะมีรายการจัดนำเที่ยวก่อนการประชุมและก็การจัดรายการนำเที่ยวหลังการประชุมจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าจะ2 อย่างก็ได้คือเที่ยวก่อนและเที่ยวหลังหรืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2นะคะโดยการจัดรายการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็ไปทั่วประเทศเลยเพื่อบริการให้กับผู้เข้ารับประชุมโดยตรงหรือว่าสำหรับผู้ที่ร่วมเดินทางกับผู้ประชุมอาจจะมีผู้ติดตามอย่างเช่นคนในครอบครัวใช่ไหมคะมีสามีหรือว่าภรรยาหรือว่าบุตรหรือญาติพ่อแม่อะไรก็แล้วแต่นะคะที่ติดตามไปเพื่อเป็นการเพิ่มความสุขให้หรือว่าเป็นการฆ่าเวลานั่นเองนะคะอาจจะเป็นรายการท่องเที่ยววันเดียวหรือว่ารายการเที่ยวพักค้างแรมช่วงระยะเวลาอยู่ที่2ถึง4วันนะคะโดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารแล้วก็บริการท่องเที่ยวนะคะต่อไปนะคะการท่องเที่ยวแบบผสมผสานก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงที่ผู้จัดการท่องเที่ยวเนี่ยคัดสรรนะคะรูปแบบของการท่องเที่ยวที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนำมาจัดรายการนำเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับความแตกต่างระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

0: มีระยะเวลาตั้งแต่2ถึง7วันหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้อย่างเช่นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตรนะคะการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็คนที่เขาเสนอรายการนำเที่ยวเนี่ยเขาก็จะดูบริบทของแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆว่าใช้เวลาใช้เส้นทางแล้วก็ความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะสรุปได้ว่ารูปแบบการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นค่อนข้างมีความหลากหลายใช่ไหมคะก็ด้วยทรัพยากรของการท่องเที่ยวของเรานี่แหละนะมีจำนวนมากเหลือเกินนะถ้าเกิดว่าเราเรียนวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี่เราก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าจะได้รู้รายละเอียดของทรัพยากรท่องเที่ยวของแต่ละภูมิภาคมากยิ่งขึ้นลึกขึ้นนะคะทีนี้ก็มาสรุปกันนะคะว่ารูปแบบของการท่องเที่ยวในประเทศไทยหลักๆแล้วสรุปได้กี่แบบคะ
1: 3
0: แบบแบบที่1คือสองค่ะ
1: รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม
0: สามค่ะ
1: รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ
0: โอเคค่ะสามรูปแบบใหญ่ๆส่วนรูปแบบย่อยเมื่อกี้เราได้ศึกษาแล้วเบื้องต้นนะคะต่อไปมาดูองค์ประกอบของการท่องเที่ยวบ้างนะองค์ประกอบนี้ก็จะมีตั้งแต่นักท่องเลยนะคะถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวเป็นยังไงการท่องเที่ยวเกิดขึ้นไหมคะก็ไม่มีเพราะว่าต่อให้สร้างสถานที่เลิศหรูขนาดไหนร้อยล้านพันล้านก็เถอะใช่ไหมคะแต่ไม่มีใครเข้าไปเลยไม่มีคำว่านักท่องเที่ยวเข้าไปอะไรอย่างอื่นก็ไม่ตามมาอย่างเช่นการใช้จ่ายเงินทองเงินตราทั้งหลายใช่ไหมคะกิจกรรมอื่นๆที่วางไว้คิดไว้ก็ไม่เกิดเช่นกันเพราะฉะนั้นถามว่านักท่องเที่ยวมีความสำคัญไหมคะสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเป็นปัจจัยที่อันดับหนึ่งเลยที่ว่าจะทำให้เกิดการท่องเที่ยวหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าธุรกิจอื่นๆที่มันเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้นได้อีกนะคะนี่ถือว่าเป็นโอกาสมากนะคะสองค่ะเป็นเรื่องของการเดินทางมีนักท่องเที่ยวแต่ไม่ได้เดินทางการท่องเที่ยวเกิดขึ้นไหมก็ไม่เกิดอีกเพราะอะไรนักท่องเที่ยวก็อยู่อีกที่หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอยู่อีกที่หนึ่งไม่รู้จะไปยังไงจะไปเจอกันตรงไหนดูผ่านแต่ออนไลน์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเรื่องของการเดินทางเข้าไปนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางทางบกหรือทางน้ำและทางอากาศมีใครหายตัวไปไหมไม่มีนะคะยังเรายังไม่ได้ถึงขั้นนั้นอ่ะสามทางด้วยกันถามว่าทั้งสามทางนี้เกิดขึ้นหรือยังในบ้านเราเกิดแล้วนะคะมีการแข่งขันกันสูงมากด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการเดินทางเนี่ยก็จะต้องเน้นแล้วก็ตระหนักถึงความปลอดภัยมากที่สุดนะคะ3ค่ะแรงจูงใจในการท่องเที่ยวหมายถึงอะไรคะสิ่งที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางท่องเที่ยวนั่นแหละใช่ไหมคะก็เพื่อสนองความต้องการของตนเองการท่องเที่ยวก็จะเกิดขึ้นได้นั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวจะต้องมีสิ่งบันดาลใจก่อนอย่างเช่นอยากจะไปชมกีฬาการแข่งขันในต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วก็พิจารณาการท่องเที่ยวอย่างอื่นประกอบไปด้วยถ้าไปตรงนี้ไปดูแข่งกีฬาเสร็จแล้วจะมีสถานที่ท่องเที่ยวไหนอย่างเขาก็เลือกอย่างเช่นไปดูการโบราณสถานโบราณวัตถุหรือว่าศึกษาชีวิตความเป็นอยู่และภาษาของคนในท้องถิ่นนั้นๆแม้กระทั่งการไปชิมอาหารท้องถิ่นก็มีความสำคัญมีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะคะตัวที่4นะคะทรัพยากรการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการนึงเหมือนกันที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวได้นะคะโดยเฉพาะทรัพยากรที่มีลักษณะแตกต่างกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่อยู่ของตนเองเนี่ยจะเป็นสิ่งดึงดูดใจอันดับสำคัญทีเดียวนะคะที่ว่าให้เขาตัดสินใจในการที่จะมาเที่ยวหรือว่ามาเยือนได้นะคะ สรุปได้ว่าการท่องเที่ยวคือ

มีการเดินทางแล้วก็แรงจูงใจในการท่องเที่ยวนะคะคำว่าแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในที่นี้อย่างเช่นแรงกระตุ้นทางด้านกายภาพใช่ไหมคะแรงกระตุ้นทางด้านวัฒนธรรมกระตุ้นทางส่วนตัวแล้วก็กระตุ้นด้านสถานภาพและชื่อเสียงคำว่าชื่อเสียงในที่นี้บางครั้งเนี่ยถ้าเราเป็นบุคคลที่ขึ้นชื่อว่านักท่องเที่ยวแล้วเราได้ไปในที่ที่เขาคนอื่นเขาไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปถึงและเรามีโอกาสไปความภูมิใจก็จะตามมาเช่นกันนะคะเราคือหนึ่งในคนที่เคยไปเหยียบตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นมาเช็คอินถ่ายรูปบันทึกภาพมาเก็บไว้เป็นหลักฐานเป็นในความทรงจำดีๆสิ่งนี้เนี่ยคือแรงกระตุ้นทั้งหมดบางคนเห็นแค่รูปภาพใช่ไหมคะเห็นแค่รูปภาพอุ้ยอยากไปจังเลยเกิดขึ้นแล้วทีละนิดทีละนิดทีละนิดพอมีคนที่เรารู้จักให้ข้อมูลมาอีกเราได้ไปแล้วนะนู่นนั่นนี่ความอยากก็เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นตามเนาะนี่คือเรื่องของแรงกระตุ้นนะคะต่อไปมาดูหัวข้อเรื่องที่2กันนะคะหัวข้อใหญ่ที่2นะแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าสู่เนื้อหาวิชาของเราแล้วก็ต้องมาทำความรู้จักทำความเข้าใจกับความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก่อนใช่ไหมคะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นการท่องเที่ยวเพื่อให้ตนเองนั้นมีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจเนี่ยในเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบผสมผสานในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะคะโดยมีกิจกรรมเพื่อการรักษาสุขภาพเป็นกิจกรรมสำคัญในการท่องเที่ยวนั้นหรืออาจจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและหรือการบำบัดรักษาฟื้นฟูด้วยนั่นเองนะคะประเด็นสำคัญต่างจากการท่องเที่ยวธรรมดาก็คือต้องมีการแบ่งเวลาเพื่อที่จะฟื้นฟูรักษาสุขภาพนะคะก็มีการยกตัวอย่างเล็กน้อยอย่างเช่นไปแล้วไปเที่ยวแล้วเนี่ยไปขอการมีการรับคำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพหรือในเรื่องของการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีการนวดการอบการประคบด้วยสมุนไพรการฝึกปฏิบัติสมาธิตลอดจนการตรวจร่างกายหรือการรักษาพยาบาลอื่นๆนะคะทั้งนี้เนี่ยการท่องเที่ยวก็เป็นการท่องเที่ยวที่มีจิตสำนึกต่อการส่งเสริมและก็รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะโดยกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่เป็นที่นิยมเนี่ยมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างมีสปาอาบน้ำแร่แช่น้ำนมคำนี้เราจะได้ยินกันบ่อยมากใช่ไหมคะใครอยากสวยต้องไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมนะทำไงต่อคะต้องไปนวดนวดเพื่อสุขภาพแล้วอะไรต่อธรรมชาติบำบัดอาโรมาเทอราฟีอบสมุนไพรทำดีท็อกใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารชีวจิตอาหารมังสวิรัตอาหารบำรุงธาตุฝึกสมาธิออกกำลังกายด้วยอะไรคะทำโยคะรำไทยเก๊กหรือว่าการบริหารฤาษีดัดตนสุคนธบำบัดหรืออะไรเอ่ยแอโรบิกในน้ำแอโรบิกในน้ำเราทำได้ไหมเราสามารถไหมคะยังไม่เคยเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาแหล่งท่องเที่ยวสถานที่นั้นๆหรือบ้านใครมีแม่น้ำลำคลองตื้นๆลองก่อนเบื้องต้นนะคะไปดูท่าแอโรบิกมาก่อนเงี้ยนะแล้วก็ปรับแล้วสุดท้ายก็คือจบด้วยต้องมีการพักผ่อนใช่ป่ะท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อมอันสดชื่นนะทีนี้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมักจะมีกำหนดเวลานะช่วงหนึ่งเพื่อเริ่มร่วมกิจกรรมให้เกิดผลซึ่งก็ขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมของแต่ละประเภทด้วยนะคะมาดูประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะก็ถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

กตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็แบ่งเป็น2ประเภทนะได้แก่การท่องเที่ยวเชิงการส่งเสริมสุขภาพนะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจโดยแบ่งเวลานะแบ่งเวลาอีกแล้วนะคะโดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเนี่ยมาทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในที่พักแรมหรือนอกที่พักแรมอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการและมีคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริงด้วยนะคะก็สามารถแยกประเภทตามกิจกรรมวัตถุประสงค์ได้อย่างเช่นฟิตเนสใช่ไหมคะสโมสรกีฬาสปานวดเพื่อสุขภาพคลินิกสุขภาพเสริมความงามผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหารชีวจิตอาหารมังสวิรัติการฝึกจิตสมาธิกรรมฐานการฝึกลมปราณนะคะไทจีชิกงหรือว่าโยคะนั่นเองนะคะแบบที่2นะคะการท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาสุขภาพนะก็เป็นการเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจนะคะก็ต้องแบ่งเวลาอีกแล้วนะคะโดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งจากการท่องเที่ยวไปรับบริการบำบัดรักษาสุขภาพนะแล้วก็น่าจะมาทำการบำบัดรักษาเป็นหลักด้วยนะคะการท่องเที่ยวตัวนี้เนี่ยและเรื่องของการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสุขภาพในโรงพยาบาลหรือว่าในสถานพยาบาลนะที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริงอย่างเช่นเริ่มต้นจากการมาตรวจร่างกายก่อนนะคะแล้วก็มีการรักษาโรคต่างๆการทำฟันการรักษาสุขภาพฟันการผ่าตัดเสริมความงามการผ่าตัดแปลงเพศหรืออื่นๆนะคะตามความต้องการของนักท่องเที่ยวที่แจ้งความประสงค์ไว้นะคะส่วนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะถ้าแบ่งตามลักษณะสุขภาพของการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็แบ่งได้เป็น3ระดับนะคะระดับที่1คือการท่องเที่ยวเพื่อรักษาสุขภาพนะคะของนักท่องเที่ยวเองที่ดีอยู่แล้วเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะการท่องเที่ยวในลักษณะนี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงทั่วโลกเลยนะคะเนื่องจากการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เริ่มให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพของตนเองภายใต้สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในปัจจุบันนะคะโดยการออกกำลังกายแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีอย่างเช่นการนั่งสมาธิการฝึกโยคะการฝึกไทเก๊กการอาบน้ำแร่หรือสปาการนวดแผนโบราณการรับประทานสมุนไพรการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและการพักผ่อนในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นนะซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่ที่ให้บริการการท่องเที่ยวเพื่อรักษาสุขภาพหลายประเภทนะคะอย่างเช่นการนวดโบราณนวดแผนโบราณที่วัดโพการนั่งสมาธิในวัดสำคัญทางพุทธศาสนานะคะระดับที่2นะคะการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพของนักท่องเที่ยวหรือว่าอยู่ในระยะพักฟื้นนั่นเองนะคะการท่องเที่ยวลักษณะนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวต้องการอากาศที่บริสุทธิ์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็เป็นธรรมชาติรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายอย่างเบาๆเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้บริการลักษณะนี้อย่างเช่นที่ชีวสมหรือว่าสถานพักตากอากาศชายทะเลนะคะซึ่งจะต้องมีความเป็นสมมากๆนะแต่ในขณะเดียวกันราคาก็ต้องสูงตามด้วยถึงจะได้ของดีใช่ไหมคะระดับที่3ค่ะการท่องเที่ยวเพื่อรักษาโรคของนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในลักษณะนี้เนี่ยก็กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะคะเนื่องจากค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยถูกกว่าต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีฝีมือหลายท่านหลายด้านด้วยนะคะอย่างเช่นการทำทันตกรรมการเปลี่ยนสะโพกการเปลี่ยนข้อเข่าการผ่าตัดเพื่อเสริมความงามนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพถ้าแบ่งตามจุดมุ่งหมายหรือว่าตามวัตถุประสงค์แล้วนะคะก็สามารถแบ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพนะคะก็หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วยการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและก็วัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ

0: โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมาทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้งในหรือนอกที่พักแรมอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการและมีคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริงอย่างเช่นอะไรคะ
1: แช
0: ่
1: น
0: ้ำร้อนอาบน้ำพุร้อนก็มาถึงช่วงที่เราต้องสรุปบทที่1แล้วนะคะบทที่1ชื่อเรื่องว่าอะไรคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
1: การท่องเที่ยว
0: มีหัวข้อใหญ่ด้วยกัน3หัวข้อก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราต้องรู้ความหมายก่อนถูกไหมคะความหมายของการท่องเที่ยวคืออะไรเดินทางอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อพักผ่อนหย่อนใจทีนี้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหมายถึงอะไรคะอะไรคะการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจแต่ว่าจะต้องสละเวลาส่วนหนึ่งที่ต้องไปทำกิจกรรมเพื่ออะไรคะเพื่อให้สุขภาพตัวเองดีขึ้นคนที่ไปไม่จำเป็นจะต้องรักษาโรคโดยอย่างเดียวอาจจะยังไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ว่าป้องกันตัวเองไว้ก่อนใช่ไหมคะอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูบำบัดรักษามีตาม3ระดับเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างอยู่ตรงไหนเอ่ยระหว่างคำว่าการท่องเที่ยวความหมายของการท่องเที่ยวเฉยๆกับความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้องมีเวลาใช่ไหมคะดูแลตัวเองเพื่อให้ตัวเองนั้นได้มีสุขภาพที่ดีว่างั้นสำหรับวันนี้ก็จะจบเพียงแค่นี้แล้วครั้งต่อไปนะคะเราจะมาขึ้นในบทที่2ค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตนำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะ
ระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่หรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: รู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ย

0: ึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
0: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อนายชาญชัยพรหมโสภาสอนอยู่ที่วิทยาลัยสรรพช่างนครปฐมนะครับประจำอยู่สาขางานการแปรรูปอาหารสาขาวิชาอาหารและโภชนาการอยู่ในกลุ่มประเภทวิชาคณะกรรมครับสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นนะครับในส่วนรายละเอียดของรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับก็จะศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารการเลือกการเตรียมการใช้วัตถุดิบการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทผักผลไม้ธัญพืชและเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆนะครับส่วนจุดประสงค์รายวิชาที่ใช้ในการฝึกอบรมนะครับเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเพื่อให้นักเรียนเลือกใช้วัตถุดิบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารได้อย่างถูกต้องเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการถนอมอาหารจนสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้และเพื่อให้นักเรียนมีกิจนิสัยที่ดีในการถนอมอาหารปฏิบัติงานได้อย่างประณีตประหยัดนะครับในส่วนของการเรียนรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเมื่อนักเรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเน้นในภาคของการปฏิบัติครูเองนะครับก็จะตั้งสมรรถนะอาชีพเมื่อนักเรียนเรียนวิชานี้แล้วนักเรียนจะต้องผ่านสมรรถนะอาชีพที่ได้ตั้งไว้แล้วได้แก่แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทชนิดต่างๆได้ตามกระบวนการสามารถเลือกเตรียมใช้วัสดุอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทต่างๆตามกระบวนการนักเรียนมีทักษะการแปรรูปถนอมอาหารประเภทอาหารชนิดต่างๆตามกระบวนการและมีพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในการเรียนรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับถึงแม้นะครับจะเป็นในรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแต่นะครับนักเรียนจะต้องผ่านการวัดผลและประเมินผลนะครับซึ่งวิธีการวัดผลและประเมินผลนะครับครูก็จะใช้ในรูปแบบของการอิงเกณฑ์นะครับก็เหมือนกับการตัดเกรดในระดับปวช.ปวส.นะครับซึ่งมีคะแนนเกรดนะครับ8ช่วงระดับด้วยกันนะครับซึ่งถ้านักเรียนสามารถทำคะแนนรวมใน100คะแนนนะครับก็จะ

มีเกณฑ์ช่วงการวัดคะแนนต่างๆดังนี้นะครับถ้านักเรียนเรียนรายวิชานี้เมื่อคะแนนรวมนะครับเมื่อคะแนนรวมสิ้นสุดแล้วนะครับเมื่อคะแนนรวมต่ำกว่า50คะแนนนะครับผลการประเมินนักเรียนก็จะได้เกรด0นะครับถ้าคะแนนรวม50คะแนนถึง54คะแนนก็จะเป็นเกรด1นะครับคะแนนรวมระหว่าง55คะแนนถึง59คะแนนเกรด 1.5 คะแนนรวม60ถึง64คะแนนเกรด2คะแนนรวม65ถึง69คะแนนเกรด 2.5 คะแนนรวม70ถึง74คะแนนเกรด3คะแนนรวม75ถึง79คะแนนเกรด 3.5 และคะแนน80ถึง100คะแนนนะครับเกรดก็จะเป็นเกรด4นะครับซึ่งนะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจนะครับเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลนะครับซึ่งในรายวิชานี้นะครับก็จะทำการเก็บคะแนนที่100คะแนนซึ่งจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆของคะแนนเก็บดังนี้นะครับคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน50คะแนนนะครับคะแนนจิตพิสัย20คะแนนนะครับคะแนนตรวจสมุด10คะแนนซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องจดใบงานแล้วมาให้ครูตรวจทุกครั้งนะครับคะแนนตรวจเล็บ10คะแนนตรงนี้สำคัญนะครับนักเรียนทุกคนเมื่อเรียนวิชานี้นะครับนักเรียนจะต้องไว้เล็บสั้นเล็บมือจะต้องสะอาดแล้วครูจะทำการตรวจทุกครั้งเมื่อมีการปฏิบัติเพราะนั้นก็จะมีผลต่อคะแนนเก็บของนักเรียนนะครับและสุดท้ายก็เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียนนะครับ10คะแนนรวมนะครับเป็น100คะแนนครับสำหรับในเนื้อหารายละเอียดนะครับในใบงานต่างๆก่อนที่นักเรียนจะลงมือปฏิบัตินะครับในคราวต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็จะทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารนะครับแล้วก็โดยเฉพาะหลักการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารต่างๆเพื่อที่ให้นักเรียนใช้อุปกรณ์นะครับได้อย่างถูกต้องถูกวิธีและใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับอุปกรณ์แรกนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะครับก็คือถ้วยตวงของเหลวนะครับถ้วยตวงที่ใช้ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารจะมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือถ้วยตวงของเหลวและถ้วยตวงของแห้งนะครับเรามาดูถ้วยตวงของเหลวก่อนนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับจะมีลักษณะระบุนะครับเป็นปริมาณที่ชัดเจนนะครับนักเรียนก็ดูตามอัตราส่วนตามสูตรส่วนผสมนะครับแล้วทำการเทส่วนผสมลงไปให้ได้ตามปริมาณที่นักเรียนต้องการนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับจะใช้ได้เฉพาะวัตถุดิบที่เป็นของเหลวเท่านั้นห้ามเป็นวัตถุดิบที่เป็นของแห้งเป็นเม็ดเป็นแป้งไม่สามารถนำมาใช้อุปกรณ์ตรงนี้ในการตวงวัตถุดิบได้นะครับและที่สำคัญนะครับในการตวงนะครับนักเรียนจะต้องวางภาชนะนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับวางที่โต๊ะแล้วทำการเทวัตถุดิบส่วนผสมลงไปตามอัตราส่วนปริมาตรที่เราต้องการนะครับถ้วยตวงของนี้ถ้วยตวงของเหลวนะครับก็จะระบุนะครับปริมาณหน่วยเป็นถ้วยตวงนะครับเป็นถ้วยตวงนะครับต่อมาถ้วยตวงของแห้งนะครับก็จะมีอยู่4ขนาดด้วยกันนะครับขนาดแรกนะครับก็คือขนาด1ถ้วยตวงนะครับขนาด
1ส่วน2ถ้วยตวงนะครับขนาด1ส่วน3ถ้วยตวงขนาด1ส่วน4ถ้วยตวงนะครับในการใช้ถ้วยตวงของแห้งนะครับเราจะใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบโดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นผงเป็นของแห้งนะครับที่มีลักษณะเนื้อละเอียดหน่อยนะครับเพื่อสะดวกในการตวงนะครับห้ามใช้ของเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นซอสปรุงรสไม่ว่าจะเป็นน้ำนะครับเข้ามาใช้ในการตวงนะครับมันก็จะทำให้อัตราส่วนของเราคลาดเคลื่อนไปเพราะนั้นต้องเหมาะกับของแห้งเท่านั้นนะครับในอัตราส่วนก็เลือกใช้นะครับให้ถูกต้องตามสูตรส่วนผสมนะครับการใช้อีกอย่างนะครับการใช้คือถ้วยตวงของแห้งนะครับทุกขนาดนะครับเมื่อนักเรียนนะครับใส่เทตักส่วนผสมลงไปในถ้วยนะครับให้ส่วนผสมนะครับมีปริมาณที่พอกับตามอัตราส่วนของขนาดถ้วยตวงแต่ถ้าหากส่วนผสมวัตถุดิบของเรามันล้นพูนเกินอัตราส่วนของถ้วยตวงส่วนผสมนะครับให้นักเรียนใช้ที่ปาดนะครับปาดให้เรียบนะครับก็จะได้อัตราส่วนส่วนผสมที่มาตรฐานนะครับต่อมานะครับช้อนตวงนะครับก็จะมีอยู่4ขนาดด้วยกันนะครับนักเรียนนะครับ4ขนาดด้วยกันนะครับขนาดแรกนะครับเป็นขนาด1ช้อนโต๊ะนะครับเป็นขนาดใหญ่สุดนะครับขนาดที่2คือขนาด1ช้อนชานะครับขนาดที่3คือขนาด1ส่วน2ช้อนชาและขนาดที่4นะครับคือขนาด1ส่วน4ช้อนชานะครับการใช้เกี่ยวกับช้อนตวงนะครับนักเรียนจะต้องนะครับตวงนะครับให้ได้มีขนาดปริมาณตามอัตราส่วนส่วนผสมที่เราต้องการและเลือกใช้ให้ถูกต้องตามหน่วยช้อนตวงนะครับถ้วยช้อนนะครับช้อนตวงนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับทั้งของเหลวและของแห้งนะครับอันนี้นะครับใน3อุปกรณ์ตรงนี้นะครับก็เป็น1ส่วนนะครับที่นักเรียนจะต้องได้ฝึกในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับและต้องเตรียมใช้ให้ถูกต้องตามวิธีที่ครูได้อธิบายไปนะครับต่อมานะครับอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการตวงอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้านักเรียนไม่มีถ้วยตวงของเหลวถ้วยตวงของแห้งช้อนตวงถ้าสูตรของเรานะครับเป็นกลัมเราก็ต้องมีเครื่องมือนะครับเข้ามาช่วยอีกหนึ่งเครื่องมือก็คือเครื่องชั่งนะครับเครื่องชั่งนะครับก็มีอยู่หลายแบบหลายชนิดมีทั้งเครื่องชั่งที่เป็นแบบเป็นเข็มนะครับเป็นตาชั่งนะครับหรือแม้แต่วันนี้นะครับก็จะแนะนำเป็นเครื่องชั่งแบบดิจิตอลนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมใช้ในการชั่งส่วนผสมนะครับซึ่งจะมีความเป็นมาตรฐานในการชั่งน้ำหนักได้ดีกว่าเครื่องชั่งสมัยก่อนนะครับในหลักการใช้งานนะครับก็มีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับนะครับแล้วนักเรียนก็ดูตามตัวเลขที่ปรากฏหน้าจอนะครับเมื่อนักเรียนวางภาชนะลงนะครับเป็นภาชนะรองสำหรับใส่วัตถุดิบนะครับเมื่อนักเรียนวางภาชนะลงนักเรียนจะต้องกดเครื่องให้เป็น0นะครับภาชนะก็จะมีค่าเท่ากับ0แล้วนักเรียนก็ใส่ส่วนผสมลงไปตามสูตรที่เราต้องการนะครับก็จะได้
ส่วนผสมที่น้ำหนักตรงกันกับสูตรนะครับซึ่งเครื่องชั่งตัวนี้ก็จะบอกตัวเลขได้อย่างชัดเจนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับและนอกจากนี้นะครับในการเรียนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับก็ยังมีเครื่องมืออุปกรณ์

เครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องบดเนื้อนะครับสามารถที่จะบดเนื้อชนิดต่างๆนะครับให้มีความละเอียดให้มีความหยาบละเอียดตามที่เราต้องการในการเตรียมในการทำผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆนะครับต่อมานะครับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสไลด์อาหารนะครับเหมาะสำหรับต้องการให้อาหารมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับสามารถปรับระดับความต้องการหนาบางได้นะครับก็จะใช้ส่วนมากก็จะใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับต่อมานะครับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสับและบดละเอียดนะครับเป็นเครื่องสับและบดละเอียดนะครับก็จะใช้สำหรับในการทำผลิตภัณฑ์อย่างเช่นผลิตภัณฑ์หมูยอนะครับที่ทำมาจากเนื้อหมูนะครับเนื้อไก่เนื้อปลานะครับทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ยอนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเครื่องนี้ยังสามารถที่จะใช้ทำลูกชิ้นนะครับประเภทเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆได้นะครับและนะครับนอกจากนี้เครื่องนี้นะครับยังสามารถทำพริกแกงได้ด้วยนะครับและยังมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เข้ามาใช้ในการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิธีการซึ่งในรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานนะครับครูก็จะอธิบายเป็นเครื่องๆไปเพื่อให้นักเรียนได้ใช้งานได้ถูกต้องครับเรามาดูการใช้งานเครื่องบดเนื้อนะครับซึ่งเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่ค่อนข้างที่จะเซฟตี้นะครับพอสมควรเพราะนั้นแต่การใช้งานนะครับต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักการของการทำงานของเครื่องนะครับมันก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานนะครับได้อย่างไม่ต้องเกิดอันตรายนะครับเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบนะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับว่าใช้งานและมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่อยู่ภายในเครื่องบดเนื้อครับในการตรวจสอบสภาพความพร้อมการใช้งานของเครื่องบดเนื้อแต่เดี๋ยวก่อนนะครับนักเรียนก่อนที่จะใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตรงนี้นักเรียนจะต้องสำรวจนะครับว่าในนิ้วในแขนของเรานะครับมีอุปกรณ์แหวนไหมนะครับมีอุปกรณ์กำไลในนาฬิกาไหมนะครับนักเรียนจะต้องถอดออกเลยนะครับเอามาใช้เกี่ยวกับเครื่องไม่ได้นะครับนักเรียนต้องถอดออกเลยนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนนะครับมีความพร้อมในการทำเพื่อลดอันตรายต่างๆนะครับเดี๋ยวจะถอดอุปกรณ์นะครับว่าชิ้นส่วนของเครื่องบดเนื้อมีอะไรบ้างและนักเรียนจะต้องใส่เข้าไปนะครับในการทำงานทุกครั้งนักเรียนจะต้องถอดประกอบได้อย่างถูกต้องนะครับก่อนการใช้งานนะครับนะครับอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวจะข้างในนะครับจะเป็นแกนนะครับแล้วก็มีใบมีดนะครับหลักการทำงานของเครื่องนะครับจะไม่ซับซ้อนนะครับและมีอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นเองนะครับซึ่งสามารถบดเนื้อออกมาให้ได้ละเอียดตามที่เราต้องการนะครับเริ่มตั้งแต่ข้างในเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแกนนะครับแกนหมุนเหวี่ยงเนื้อนะครับให้ออกมานะครับเป็นแกนนะครับมีแค่แกนนะครับเราใส่แกนเข้าไปนะครับตามด้วยใบมีดนะครับตามด้วยใบมีดนะครับก็ใส่ให้ถูกให้ถูกต้องนะครับตามด้านของเขานะครับและตัวนี้นะครับนี่แหละครับจะเป็นตัวที่เราต้องการว่าอยากจะได้ขนาดละเอียดของชิ้นเนื้อที่บดแล้วนะครับขนาดเล็กละเอียดชิ้นใหญ่ขนาดหยาบนี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็น

รังผึ้งเป็นตะแกรงนะครับที่เนื้อจะผ่านตามขนาดนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนขนาดได้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วทำการ

0: นะครับและส่วนอุปกรณ์ข้างบนนะครับก็จะเป็นถาดนะครับรองรับเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆและห้ามเลยนะครับในการบดนะครับในการบดเนื้อชนิดต่างๆห้ามเลยนะครับห้ามใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นช้อนเป็นทัพพีนะครับหรือมือเราเองนะครับห้ามหย่อนลงไปนะครับของเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่ใช้ที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นแกนนะครับที่ใช้ในการดันนะครับในเนื้อสัตว์นะครับให้ออกมานะครับทีนี้หลักการทำงานของเครื่องนะครับเมื่อนักเรียนรู้ชิ้นส่วนต่างๆแล้วนะครับตรวจสอบสภาพของเครื่องให้พร้อมสำหรับการทำงานนะครับและตัวเรานะครับก็ต้องพร้อมสำหรับในการปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะนะครับลำดับแรกนะครับของการใช้นะครับเมื่อเราตรวจสภาพเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานก็จะทำการเสียบปลั๊กไฟนะครับเครื่องบดเนื้อชนิดนี้นะครับเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อเสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับเมื่อเสียบไฟแล้วนะครับเครื่องจะยังไม่ทำงานจะทำงานก็ต่อเมื่อนะครับเราเปิดสวิตช์ครับสวิตช์นะครับมีแค่นะครับสวิตช์เปิดกับปิดนั่นเองนะครับเมื่อจะใช้งานก็กดเปิดนะครับและเมื่อหยุดใช้งานทุกครั้งนะครับจะต้องกดปิดแล้วทำการถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับย้ำเลยนะครับหลังการใช้เครื่องบดนะครับจะต้องปิดสวิตช์ให้เครื่องปิดหยุดทำงานนะครับและทำการถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับสำหรับกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วเมื่อนะครับปิดสวิตช์เครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องหยุดการทำงานนะครับก็จะได้วัตถุดิบเนื้อสัตว์ที่เราบดตามขนาดที่เราต้องการจากนั้นก็ถอดอุปกรณ์นะครับเอาไปล้างทำความสะอาดนะครับมาตากแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วเมื่อที่เราจะใช้งานในครั้งต่อไปก็ต้องมาใส่นะครับอุปกรณ์นะครับให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องต่อไปนะครับการใช้งานนะครับของเครื่องสไลด์เนื้อนะครับเครื่องนี้นะครับหลักการทำงานของเขานะครับก็จะเป็นแบบอัตโนมัติโดยใช้สายพานนะครับเป็นตัวหมุนเวียงนะครับอุปกรณ์นะครับแต่ก่อนที่จะใช้เหมือนเดิมครับในการใช้เครื่องสไลด์เนื้อนะครับนักเรียนจะต้องตรวจสอบนะครับสภาพความพร้อมนะครับของเครื่องนะครับให้พร้อมกับการใช้งานทุกครั้งนะครับโดยเครื่องสไลด์เนื้อนะครับก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักและใช้ให้เป็นนะครับเรามาดูนะครับนะครับเรามาดูส่วนประกอบนะครับจุดแรกนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะครับจุดแรกนะครับจะเป็นจุดเปิดปิดนะครับจะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับนักเรียนจะต้องสังเกตนะครับสัญลักษณ์สีนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับสีแดงนะครับเป็นปุ่มปิดนะครับสีเขียวเป็นปุ่มเปิดมีแค่2ปุ่มเท่านั้นนะครับการใช้งานสะดวกมากนะครับแค่เปิดกับปิดนั่นเองนะครับในช่วงระหว่างการใช้งานก็กดเปิดแต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องกดเปิดทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเครื่องนี้ค่อนข้างที่จะถึงแม้จะมีความเป็นเซฟตี้แต่ก็อันตรายเสี่ยงสำหรับคนใช้งานพอสมควรถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวังนะครับต่อมานะครับจุดหนึ่งนะครับจะเป็นปุ่มสำหรับปรับขนาดนะครับนักเรียนต้องมาหมุนนะครับ หมุนแกนนะครับก็จะมีตัวเลขบอกนะครับบอกระดับความหนาบางที่เราต้องการแล้วนักเรียนก็สังเกตดูว่าเมื่อนักเรียนหมุนปรับแล้วความหนาบางได้ตามชิ้นขนาดที่เราต้องการไหมครูจะสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองหมุนนะครับปรับลดขนาดลงมานะครับที่ 1.5 นะครับ2 2.5 3 3.5 นะครับนะครับขนาดหนาบางได้หมดเลยนะครับนักเรียนก็สังเกตตรงช่วงของใบมีดนะครับกับตัวแกนกับบังลมไว้นะครับตรงนี้นะครับนะครับก็นะครับเราปรับขนาดได้นะครับเราปรับขนาดได้นะครับอีกอย่างนึงนะครับนอกจากเราจะใช้เครื่องนี้เมื่อเราปรับขนาดให้ได้ตามชิ้นแผ่นที่เราต้องการเมื่อทําการล้างครับนักเรียนครับจะต้องปรับใบมีดนะครับสมมุติว่าใบมีดเราใช้งานนะครับในระยะขนาดเท่านี้นะครับเมื่อเราจะทําการทําความสะอาดเครื่องเนี่ยนะครับจะต้องปรับใบมีดให้มาอยู่ในตําแหน่งเดิมนะครับเพื่อที่อุปกรณ์ของเราจะสามารถได้ล้างทําความสะอาดได้สะดวกแล้วก็ต้องระมัดระวังมือเราเองนะครับต่อมาอุปกรณ์ต่อมานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นใบมีดนะครับเมื่อเปิดเครื่องนะครับใบมีดจะทํางานอัตโนมัตินะครับจะมีลักษณะหมุนเป็นวงกลมนะครับจะมีลักษณะหมุนเป็นวงกลมไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆแล้วฐานตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใส่นะครับก้อนเนื้อลงไปนะครับใส่ก้อนเนื้อลงไปนะครับมีแกนบังคับนะครับมีแกนบังคับชิ้นก้อนเนื้อนะครับแล้วทําการใช้มือของเรานะครับโยกเลื่อนนะครับนะครับก็ต้องโยกนะครับซ้ายขวานะครับสลับกันนะครับในขณะเดียวกันใบมีดก็จะหมุนอยู่ตลอดเวลาชิ้นเนื้อเมื่อเราสไลด์นะครับก็จะไหลนะครับลงมาอยู่ในฐานด้านหลังของเครื่องนะครับที่สำคัญนะครับวัตถุดิบเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆที่เราจะมาทำให้มีลักษณะเป็นแผ่นโดยใช้เครื่องสไลด์นะครับก้อนเนื้อนะครับเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆจะต้องทำการแช่แข็งมาก่อนนะครับต้องแช่ให้เป็นก้อนแข็งมาก่อนนะครับถ้าหากว่าเป็นก้อนเนื้อสดๆนะครับแล้วมาทำการสไลด์ให้เป็นแผ่นก็จะไม่ได้ชิ้นที่ไม่สวยงามนะครับเนื่องจากว่าเนื้อสัตว์นะครับมันจะมีลักษณะนิ่มแล้วการใสนะครับมันก็จะไม่เป็นแผ่นตามที่เราต้องการเพราะนั้นเราจะต้องแช่แข็งก่อนนะครับแล้วมาทำการสไลด์เนื้อนะครับก็จะได้แผ่นตามที่เราต้องการและสวยงามนะครับส่วนนะครับเมื่อเราใช้แล้วนะครับข้อควรระวังนะครับห้ามใช้มือเรามาอยู่ในบริเวณที่ใบมีดกำลังทำงานห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าใบมีดมีความคมมากนะครับแค่เสี้ยววินาทีที่นักเรียนเผลอนะครับเอานิ้วเรามาอยู่ในบริเวณใบมีดทำงานนะครับอาจจะนะครับโดนนิ้วเราเป็นแผลหรือขาดได้นะครับนิ้วเราอาจจะขาดได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังตรงนี้นะครับครับเรามาดูการใช้งานของเครื่องต่อไปนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องสับและบดเนื้อนะครับเครื่องนี้นะครับหลักการทํางานเมื่อทํางานแล้วนะครับประสิทธิภาพในการสับและบดเนื้อก็จะดีกว่าเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับจะเหมาะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเป็นขนาดชิ้นเนื้อสัมผัสละเอียดนะครับมาดูหลักการใช้งานนะครับก็เครื่องนี้ก็ควบคุมด้วยระบบมอเตอร์เช่นเดียวกันกับเครื่องมือชนิดที่ผ่านมานะครับควบคุมด้วยระบบมอเตอร์นะครับมีปุ่มทํางานนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปิดแค่นั้นเองน ะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปิดแค่นั้นเองเพราะนั้นทุกครั้งก่อนการใช้เครื่องนะครับอย่าลืมนะครับตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องให้พร้อมสำหรับการใช้งานต้องตรวจเช็คก่อนนะครับว่าอุปกรณ์นะครับข้างในมีความพร้อมใบมีดนะครับพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่นะครับต้องตรวจสอบสภาพนะครับให้มีความพร้อมก่อนนะครับการใช้งานนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับเราก็เสียบไฟไว้นะครับแต่ยังไม่เปิดเครื่องทำงานนะครับเมื่อเราพร้อมที่จะใช้งานนะครับก็ใส่ส่วนผสมลงไปนะครับใส่ส่วนผสมลงไปในภาชนะรองรับนะครับภาชนะใบนี้นะครับรองรับอย่างเดียวไม่พอนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานนะครับนะครับภาชนะใบนี้นะครับก็จะหมุนนะครับก็จะหมุนเหมือนลักษณะหมุนเป็นวงกลมนะครับเรื่อยๆนะครับจะหยุดก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มปิดเครื่องนะครับถาดก็จะหมุนนะครับแล้วใบมีดก็จะทำการหมุนด้วยนะครับอุปกรณ์ทั้ง2ชนิดก็จะหมุนแตกต่างกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับชิ้นเนื้อที่อยู่ข้างในนะครับก็จะถูกสับละเอียดไปเรื่อยนะครับโดยมีโดยจะต้องมีอุปกรณ์นะครับมาช่วยอย่างเช่นไม้พายหรือเป็นโดยจะต้องมีอุปกรณ์เสริมช่วยนะครับในการทำงานจะต้องมีไม้พายพลาสติกนะครับเป็นพายพลาสติกนะครับเข้ามาช่วยในการทำให้ส่วนผสมมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อที่จะสับบดได้ทุกชิ้นนะครับให้ละเอียดมีความเข้ากันได้ดีนะครับการใช้งานนะครับเราก็นะครับมาที่ปุ่มนะครับเปิดปิดนะครับออฟนะครับปิดออนเปิดนะครับนักเรียนก็ต้องสังเกตไฟด้วยนะครับถ้ากดนะครับไฟนะครับจะขึ้นสีเขียวเมื่อเราเปิดนะครับสังเกตไฟตรงนี้ถ้าไม่มีไฟสีเขียวแสดงว่าเครื่องยังไม่ทำงานนะครับตรงนี้ก็ช่วยเป็นสัญลักษณ์นะครับให้เราได้ทำงานได้อย่างปลอดภัยนะครับตัวนี้จะเป็นฝาครอบนะครับฝาครอบนะครับเมื่อเราปิดฝาครอบนะครับเราจะทำการหมุนปุ่มเปิดเลยนะครับเนี่ยหมุนยังไงก็หมุนไม่ลงนะครับเพราะนั้นต้องกดฝาครอบลงให้สุดแกนนะครับแล้วจะมีแกนเหล็กยื่นออกมานะครับถ้าเรากดเปิดนะครับหมุนมาที่ปุ่มเปิดนะครับแกนก็จะมาล็อกฝาครอบไม่ให้ออกนะครับไม่ให้ออกนะครับเครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับการใช้งานก็ตามระยะเวลาในการทำส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆนะครับหลังจากที่ได้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันตามที่เราต้องการก็นะครับหมุนกลับมาที่ปุ่มปิดนะครับนะครับเครื่องก็จะหยุดการทำงานทันทีนะครับใบมีดทุกอย่างก็จะหยุดการทำงานนะครับเราก็เปิดฝาครอบออกนะครับแล้วก็ตักนะครับส่วนผสมนะครับไปในกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็ทำการถอดปลั๊กไฟทุกครั้งก่อนที่จะทำความสะอาดเครื่องนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับความสะอาดเครื่องให้พร้อมกับในการใช้งานในครั้งต่อไปครับครับเรามาดูการใช้งานของเครื่องอัดนะครับเครื่องชนิดนี้เขาเรียกว่าเครื่องอัดอาหารนะครับให้มีลักษณะเป็นแท่งเป็นหลอดนะครับตามขนาดที่เราต้องการนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือใช้สำหรับในการอัดไส้กรอกชนิดต่างๆนะครับใช้สำหรับในการอัดนะครับแหนมหรือกุนเชียงนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเรามาดูนะครับเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องอัดนะครับว่าใช้งานไปนะครับให้ถูกต้องนะครับก่อนอื่นนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราจะต้องตรวจสอบสภาพนะครับให้พร้อมสำหรับการใช้งานนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวแท่นนะครับ แท่นบรรจุนะครับก็จะมีแกนนะครับโดยลักษณะการทำงานของเขาไม่ใช่แบบระบบอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไฟนะครับจะเป็นระบบแมนนวลนะครับใช้มือคนในการหมุนแกนขึ้นลงนะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้ามหมุนนั่นเองนะครับด้ามหมุนนะครับหมุนขึ้นลงได้นะครับหมุนขึ้นลงได้นะครับสำหรับแกนในการหมุนนะครับจะมีอยู่2ระดับนะครับมีอยู่2ระดับนะครับสามารถเลือกใช้ได้นะครับนะครับลักษณะของแกนของเขา2ระดับตรงนี้นะครับก็จะหมุนช้าหมุนเร็วแค่นั้นเองนะครับต่อมานะครับตัวนี้คือตัวถังบรรจุครับตัวถังบรรจุนะครับเมื่อส่วนผสมนะครับพร้อมที่จะบรรจุนะครับก็จะนำส่วนผสมนะครับมาอัดลงนะครับที่ถังบรรจุให้เต็มถังนะครับตัวนี้ก็น้ำหนักรับน้ำหนักได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณส่วนผสม5กิโลกรัมนะครับต่อ1ครั้งนะครับเราก็จะใส่ส่วนผสมลงไปนะครับแล้วนะครับทำการใส่หลอดนะครับแท่งบรรจุนะครับหลอดแท่งบรรจุนะครับมีอยู่หลายขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการขนาดของผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองนะครับเราก็จะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีแกนนะครับที่ช่วยนะครับล็อกนะครับไม่ให้หลอดนะครับมันเคลื่อนที่ได้นะครับดูนะครับนะครับดูนะครับหมุนนะครับนะครับโอเคเราเตรียมถังนะครับสำหรับที่จะเอาไปใส่ในเครื่องบรรจุนะครับเตรียมถังไว้ก่อนนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นแผ่นสำหรับกดนะครับกดเนื้อนะครับกดส่วนผสมในขณะที่เราหมุนนะครับตัวแผ่นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกดนะครับส่วนผสมนะครับไม่ให้ออกจากตัวถังนะครับอันนั้นต้องทำการหมุนนะครับหมุนให้ล็อกอยู่กับตัวแกนนะครับให้แน่นนะครับให้แน่นโอเคนะครับเครื่องพร้อมแล้วนะครับเราก็จะใส่เครื่องนะครับเราก็จะใส่เครื่องนะครับใส่เครื่องเข้าไปนะครับนะครับหมุนขึ้นนิดนึงนะครับใส่เครื่องเข้าไปนะครับให้อยู่ในแกนล็อกนะครับนะครับการวางเครื่องนะครับเมื่อเอาถังนะครับมาใส่ในตัวเครื่องบรรจุนะครับก็ทำการนะครับกดเครื่องนะครับให้อยู่ในล็อกในแนวนะครับเราถึงจะหมุนลงได้นะครับในช่วงตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาส่วนผสมนะครับมาตักใส่นะครับอัดใส่ในถังบรรจุตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับก็ให้เครื่องนะครับพร้อมที่จะใช้งานนะครับหลังจากครับเมื่อที่เราพร้อมจะทำการอัดนะครับต้องมี2คนนะครับช่วยกันในการใช้เครื่องนะครับอีก1คนนะครับก็จะมาช่วยจับเครื่องนะครับอีก1คนก็จะหมุนนะครับแกนลงไปนะครับนะครับนะครับเมื่อเราหมุนนะครับชิ้นเนื้อนะครับส่วนผสมต่างๆนะครับก็จะออกมาตามหลอดบรรจุนะครับตามที่เราต้องการนะครับก็ทำลักษณะอย่างนี้นะครับอัดไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมของเราจะหมดนะครับก็เป็นอันว่าการใช้งานของเครื่องนะครับก็จะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับและการใช้งานของเครื่องก็จะไม่เป็นอันตรายนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นระบบที่ความคมของมีคมหรือแม้แต่ระบบกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับเมื่อเลิกใช้เราก็หมุนขึ้นนะครับก็หมุนออกนะครับก็หมุนออกนะครับหมุนออกนะครับถอดนะครับตัวหมุนนะครับนะครับ เมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะถอดตัวถังออกเพื่อที่จะเอาไปล้างทำความสะอาดนะครับเราต้องหมุนหลอดออกก่อนนะครับก็คลายตัวล็อกนะครับคลายตัวล็อกนะครับนะครับคลายตัวล็อกนะครับก็จะมีส่วนผสมที่เหลือนะครับก็ใช้เป็นไม้นะครับเป็นแท่งหลอดแท่งนะครับอัดดันออกให้หมดนะครับก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับส่วนตัวถังนะครับเราก็ล็อกออกมาจากเครื่องตรงนี้นะครับก็ยกออกมาได้เลยนะครับก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเมื่อเราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาทำการเช็ดเครื่องอุปกรณ์ให้แห้งสนิทแล้วก็เตรียมสำหรับในการใช้งานในครั้งต่อไปครับครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารอีกหนึ่งอย่างด้วยกันนะครับเครื่องที่นักเรียนเห็นนะครับในรูปนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องตู้อบลมร้อนนะครับตู้อบลมร้อนนะครับตู้นี้นะครับหลักการทำงานของเขานะครับใช้การควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับใช้การควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับในการควบคุมปริมาณอุณหภูมินะครับที่เราต้องการนะครับซึ่งนะครับตู้อบลมร้อนตัวนี้นะครับจะมีอุปกรณ์นะครับในการคอนโทรลนะครับในการคอนโทรลนะครับปุ่มแรกนะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับสำหรับวัดอุณหภูมิและตัดอุณหภูมิจากเตาแก๊สนะครับจากเตาแก๊สนะครับที่ปล่อยพลังงานความร้อนออกมาตามที่เราตั้งนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวปรับอุณหภูมิตามที่เราต้องการนะครับเป็นองศาเซลเซียสนะครับปรับได้ตามความต้องการนะครับว่าในการอบชิ้นผลิตภัณฑ์นะครับเราอยากจะได้ความร้อนที่เท่าไหร่นะครับเราก็ตั้งนะครับนะครับตั้งไว้นะครับโดยตัวนี้นะครับจะไม่สามารถตั้งเวลาได้จะไม่จำกัดเวลาได้แต่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิของพลังงานเชื้อเพลิงได้นะครับก็นะครับอีกหนึ่งปุ่มนะครับเมื่อเปิดใช้นะครับเพื่อที่จะให้ความร้อนมันหมุนวนได้อย่างสม่ำเสมอนะครับจะมีพัดลมที่อยู่ข้างในนะครับเป็นตัวหมุนความร้อนนะครับให้กระจายนะครับให้กระจายทั่วตู้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงแก๊สด้วยนะครับก็มีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับตัวนี้สามารถที่จะเปิดก็ได้ไม่เปิดใช้งานก็ได้นะครับทีนี้มาดูสภาพของตัวเครื่องนะครับก็ทำจากสแตนเลสนะครับตู้อบลมร้อนตัวนี้นะครับมีทั้งหมด12ชั้น12ถาดด้วยกันนะครับก็จะในการอบก็สามารถที่จะใช้วัตถุดิบนะครับได้ตั้งได้ในปริมาณที่เยอะเลยนะครับในตัวข้างในนะครับจะเป็นชั้นนะครับสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับถอดออกถอดเข้าได้โดยมีล้อนะครับที่จะใส่ถาดนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้นะครับหลักการใช้งานนะครับเราก็สำรวจเตรียมความพร้อมนะครับให้อุปกรณ์มันสะอาดนะครับให้อุปกรณ์สะอาดแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานครับข้อควรระวังนะครับในการใช้ตู้อบลมร้อนนะครับหลังการใช้งานนะครับเราจะต้องปิดวาล์วถังแก๊สให้สนิทนะครับทำการถอดปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เช็คอุปกรณ์นะครับทำความสะอาด นะครับให้สะอาดให้เรียบร้อยและที่สำคัญนะครับควรเช็คดูระบบไฟฟ้านะครับและระบบถังแก๊สนะครับว่าระบบไฟฟ้าปิดสนิทปิดสวิตช์ถอดปลั๊กไฟนะครับให้แน่นอนนะครับให้ปลอดภัยนะครับและถังแก๊สจะต้องปิดวาล์วให้สนิทเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะครับในการใช้งานได้นะครับถ้าเราทำตามกระบวนการที่ถูกวิธีแล้วนะครับก็จะลดนะครับอัตราเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับกับตัวเราได้ครับครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องความรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนก็จะได้รู้จักนะครับเกี่ยวกับการเตรียมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องนะครับครูเองนะครับก็อยากจะให้นักเรียนนะครับได้มีทักษะอย่างน้อยนะครับในการทำในการผลิตภัณฑ์อาหารนะครับทุกผลิตภัณฑ์เลยนะครับนักเรียนจะต้องใช้อุปกรณ์นะครับให้ถูกต้องและเหมาะสมและที่สำคัญนะครับเครื่องมือนะครับหลายๆเครื่องมือนะครับที่เป็นเครื่องจักรนะครับที่เป็นเครื่องจักรนักเรียนจะต้องระมัดระวังในการใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับตัวเองแล้วก็ให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกต้องและสะดวกนะครับในส่วนของหลักการใช้เครื่องมือต่างๆหากนักเรียนนะครับต้องการศึกษาเพิ่มเติมนอกจากในคาบชั่วโมงตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตนะครับลองเสิร์ชเข้าไปดูศึกษาได้เพิ่มเติมและที่สำคัญจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักการและกระบวนการใช้ให้ถูกต้องตามผลิตภัณฑ์ที่เราจะต้องผลิตออกมาส่วนการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารจะเป็นอะไรนั้นให้นักเรียนติดตามได้ในตอนต่อไปครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้

0: ็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์ 3CA ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
1: ้
0: น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีนักเรียนทุกคนนักศึกษาทุกคนนะครับนะก็วันนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งนะครับที่ผมได้จะได้นำเสนอนะครับแล้วก็เราได้มาศึกษานะครับในเรื่องของเครื่องมือทางกายภาพนะครับเครื่องมือกายภาพเป็นเครื่องมือที่อยู่ในโรงพยาบาลนะแต่ว่าในโรงพยาบาลตรงนี้มันอาจจะต้องโรคเฉพาะหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องมือกายภาพมันจะมีเครื่องมือหลากหลายมากมายนะครับนะข้างในนะครับถ้าเราปวดเมื่อยเราเคล็ดขัดย่อนะครับหรือว่าเราฟกช้ำหรือว่าเรามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของปวดร่างกาย

ได้นะนะครับก็จะมีเครื่องมือทางกายภาพนะครับมาช่วยทําให้การรักษาหรือการบําบัดนะครับหายได้นะครับหรือว่าทุเลาลงนะครับนะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาถึงเครื่องมือกายภาพนะครับเรารู้เรื่องวิธีการนวดใช่ไหมนะครับเวลาปวดเวลาเมื่อคดเคล็ดขัดยอดนะครับเราก็ไปหาคนมานวดนะครับนะแล้วมันก็จะมีในเรื่องของถ้าเรารู้จักปัจจุบันนะนวดแผนโบราณรู้จักเนาะนะครับสปารู้จักไหมครับรู้จักนะคุ้นเคยอยู่นะครับสปาก็เป็นวิธีการนวดอย่างหนึ่งที่เราใช้เป็นทาราบำบัดรู้จักไหมครับทาราบำบัดก็ไปอยู่ในน้ํานะครับแล้วให้น้ําวนหรือว่าเอาปลาตอดเคยเข้าไปมั้ยนะมีปลาตอดด้วยนะปลาตัวก็เลยเราขาจุ่มเราขาแช่เข้าไปนะครับเราเป็นชาที่นิ้วเป็นตะคริวหรือว่าเป็นอะไรที่มันปวดง่ายๆนะครับเราก็ทาไปแช่นะครับน้ําจะออกอุดุนิดๆนะครับแล้วก็จะมีปลามาตัดต่อนะนะครับให้รู้สึกว่าเหมือนอะไรมากระตุ้นนะครับการรักษาที่มันปวดหรือว่ามันเป็นอะไรกับไอ้กล้ามเนื้อนะครับก็หาอะไรก็ได้นะครับมากระตุ้นมาสัมผัสนะมันจะได้ทุเลาลงนะก็เช่นเดียวกันนะครับเราเข้าแผนโบราณนะเราก็ให้เขานวดนะครับเขาก็จะนวดกล้ามเนื้อส่วนบริเวณที่ปวดนะครับนะฮะพอตอนหลังมานะครับวิวัฒนาการมันก็มากขึ้นนะครับนะคนนวดมันก็อาจจะมีน้อยลงนะครับหรือว่านวดแล้วมันไม่ถึงนะไม่ได้นะครับก็เขาก็เลยคิดค้นในเรื่องของเครื่องมือที่รักษาทางกายภาพขึ้นมานะครับแทนการนวดด้วยแรงนะครับไอ้วิธีการใช้เครื่องมือนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของมันสามารถที่จะเข้าไปถึงใกล้ๆกระดูกนะครับกล้ามเนื้อลึกๆนะครับที่ผู้นวดนั้นนวดไม่ถึงนะครับเพราะนั้นเขาก็คิดเครื่องมือพวกกายภาพขึ้นมานะก็จะมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นอาจจะบำบัดด้วยความร้อนนะครับถ้าบำบัดด้วยความร้อนเนี่ยเขาก็จะใช้ในเรื่องของฮอตแพครู้จักไหมครับฮอตแพคที่เขาเอาไปต้มนะในหม้อของเรานะครับนะแล้วก็เอามาโปะเรานะโปะแขนนะครับโปะหลังนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก10-15 นาทีนะครับนะก็ใช้เวลานานอยู่นะนะครับถ้าเราเข้าไปในโรงพยาบาลนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีผู้ป่วยเนี่ยนะครับเข้าไปรับการรักษาเยอะมากเลยนะครับนะเลยวันนี้เลยเราไม่เห็นเครื่องมือเลยเพราะว่าเครื่องมือในโรงพยาบาลเขาใช้กันหมดนะครับนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบำบัดด้วยน้ำเย็นแต่น้ำเย็นนี่น้อยไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่าน้ำเย็นเนี่ยมันมีอาการแทรกซ้อนของโรคได้ง่ายกว่านะครับนะเขาก็เลยไม่ใช้แล้วก็มันให้การรักษาไม่ดีเท่านะฮะต่อไปเราบำบัดด้วยวิธีการดึงนะครับอย่างเช่นปวดข้อโอ้โหปวดมากเลยปวดเอวนะครับนะปวดหลังนะครับเขาก็ใช้วิธีการเอาเชือกแล้วมีเครื่องมือนะครับแล้วก็ดึงคอนะครับนะแต่ดึงแรงไม่ได้นะเดี๋ยวคอหลุดนะครับก็จะมีการปรับแรงนะครับให้พอดีนะครับแล้วดึงเป็นแบบต่อเนื่องดึงเป็นแบบอินเทอร์มิตแทนก็คือเป็นจังหวะนะครับนะแล้วก็ดึงคอหรือว่าจะดึงเอวนะก็ใช้เครื่องเดียวกันนะแต่วิธีวางก็จะวางเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาวางวิธีการยังไงถ้าดึงคออีกแบบนึงนะครับดึงเอวอีกแบบนึงนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีการบำบัดด้วยไฟฟ้าตอนนี้นะครับพอมีการบำบัดด้วยไฟฟ้าเขาก็คิดเครื่องมืออีกแล้วนะครับพวกเครื่องมือที่ให้การรักษาด้วยขึ้นอันตราซาวด์เดี๋ยวเราก็จะเห็นกันนะครับว่าแล้วเป็นยังไงนะเครื่องอันตราซาวด์ที่จะใช้นะครับมันก็เหมือนกับส่งคลื่นนะเข้าไปในกล้ามเนื้อนะครับมันสามารถที่จะรักษานะครับกล้ามเนื้อที่มันอักเสบที่อยู่ลึกๆนะครับได้ดีกว่าการนวดนะครับนะเราจะไปดูในเรื่องของเครื่องช็อตเวฟนะครับช็อตเวฟก็เป็นเครื่องที่ส่งคลื่นความร้อนนะครับเป็นเครื่องที่เป็นไฮเฟอเรนซีนะครับนะส่งออกมาแล้วนะครับเอามาสัมผัสเอามาประกบกับตัวนะส่วนที่นวดนะส่วนที่เมื่อยส่วนที่เคล็ดนะครับมันก็สามารถที่จะรักษาได้นะครับนะเพราะว่ามันจะให้ความร้อนลึกนะครับเข้าไปลึกๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเครื่องสติมูเลเตอร์นะครับนะหรือว่ามีเครื่องกระตุ้นนะครับเส้นประสาทและกล้ามเนื้อก็โดยการส่งคลื่นไฟฟ้านะครับเล็กๆผ่านกล้ามเนื้อนะครับเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะกระตุ้นให้เซลล์นะครับของไอ้นะครับหรือว่าเส้นประสาทนะครับมีการรักษาเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเส้นประสาทมันจะบวมมันจะอักเสบนะเหมือนที่เรายกแขนซ้ายแขนขวาโอ้ตรงนี้ถ้าอย่าตรงๆไม่เป็นไรนะพอยกเอาปวดแล้วนะครับอันนี้มีอาการแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็อาจจะเกิดตรงนี้นะครับเราไม่รู้สมัยก่อนเราก็ไปนวดหน่อยนะเดี๋ยวมันก็หายพอยิ่งนวดยิ่งเจ็บแฮะมันเจ็บนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องนี้เขาก็จะคลึงนะถ้าเป็นอันตราซาวด์คลึงเส้นเอ็นนะครับมันจะทำให้เส้นเอ็นเนี้ยคลายอาการปวดหรืออักเสบได้นะครับนะแต่ว่าเวลาทำเนี้ยมันไม่ได้ทำครั้งเดียวหายนะพวกเนี้ยนะครับมันต้องใช้เวลานะครับอย่างเช่นถ้า

เราจะไปกระตุ้นนะก็ต้องติดการกระตุ้นนะใช้เวลานานนะครับแล้วก็10นาทีอย่างเงี้ยแล้วก็หมอก็จะนัดมาอาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งอาทิตย์มา2ครั้งเหมือนอย่างอัลตราซาวด์ที่เอ็นนะครับหรือไม่ก็เหมือนใช้ความร้อนใช้ฮอตแพคนะก็นัดมานะครับแล้วก็มาทำการอบด้วยผ้าร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับของกายภาพนะฮะนี้เรามาดูการรักษากายภาพนะครับจากในภาพนะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพราะว่ามันการเป็นการบำบัดนะครับในเรื่องของอาการปวดอาการเมื่อยนะครับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเห็นไหมเราใช้นิ้วกดกดนะครับถ้าเราไปลองนวดดูนะเขาจะใช้พยายามเนี่ยใช้นิ้วโป้งนะถ้าเห็นหมอนวดนะนิ้วโป้งจะโตใหญ่แข็งแรงนะแข็งแรงมากที่สุดเลยถ้าพูดถึงนะครับเขาจะใช้นิ้วเนี่ยกดลงไปนะครับอย่างที่เห็นนะกดให้มันเข้าไปลึกๆคือพยายามที่จะกดให้ลึกนะครับเหมือนกับถ้ายังลึกไม่พอนะเขาก็ใช้เป็นไอ้ลูกกลมๆเขาเรียกลูกอะไรผมก็นึกไม่ออกแล้วไอ้ประคบลูกประคบนะที่ว่าเขาใส่พวกตะไอ้สะไอ้ที่มันเป็นสมุนไพรแรงๆไอ้ที่มันมีอะไรนะร้อนๆอบแล้วก็มาประคบนะประคบแล้วก็นวดนะรู้สึกมันดีนะมันรู้สึกมันน่าจะหายนะแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยจะหายเท่าไหร่นะใช้นานแล้วก็ใช้เวลานะครับก็จะอย่างเงี้ยนะครับนะเขาก็จะใช้เป็นลักษณะเหมือนทางกายภาพทางใช้แรงเป็นหลักนะครับตอนนี้พอหลังจากที่เขาใช้กันมาเยอะๆก็มีในเรื่องของการที่จะทำให้ผลิตเกิดเครื่องมือมาได้นะครับจากสรีระของเรานะเราเห็นว่ามันมีทั้งกระดูกนะครับมันมีทั้งกล้ามเนื้อนะครับมันจะมีทั้งอวัยวะต่างๆนะครับอวัยวะพวกนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะชำรุดมีโอกาสที่จะล้ามีโอกาสที่จะเคล็ดขัดยอดนะครับนะฮะก็จะดูนะเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นหมอนวดนะครับเขาก็จะรู้ว่าเส้นอยู่ตรงไหนตรงไหนคือกระดูกตรงไหนคือส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อนะเขาจะรู้เลยเราไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นสรีระที่เขาจะต้องรู้นะครับรวมไปถึงทั้งด้านข้างหน้าแล้วข้างหลังจริงๆข้างๆหมดเลยนะรอบตัวเลยนะครับหัวถึงเท้านะครับแล้วก็พูดถึงวนไปทั้งตัวนะครับเนื่องจากว่าสรีระของเรานะครับเวลาที่ เราดีๆนะเราจะเป็นแบบรูปไหนครับเนี่ยอยากได้สรีระแบบเนี้ยซ้ายสุดใช่ไหมฮะตัวตรงขาตรงนะครับนะแต่ถ้าสรีระไม่ดีแล้วเห็นไหมครับทางด้านข้างเนี่ยก็จะไม่ตรงงอนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ว่ามันจะเกิดอาการของการใช้งานของร่างกายนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับบางคนก็เป็นตะเกิดก็มีนะครับไม่ใช่มาเป็นทีหลังบางคนก็เป็นอันเกิดนะฮะส่วนทางด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าร่างกายก็จะไม่เหมือนกันนะครับห้อยมังย้อยมังนะอกใหญ่เอียงซ้ายเอียงขวามังนะครับทำไปทำมานี่ก็ดูเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆว่าอะไรนะเป็นถ้าดูคนดูรูปร่างแล้วเขาว่าคนขี้โรคคนมีสุขภาพดีสามารถดูได้จากสรีระของผู้ป่วยได้นะครับหรือโงเฮงนะครับก็ดูได้เช่นเดียวกันนะโงเฮงออกโงเฮงดีนะไม่เป็นโรคบ่อยนะครับทำงานทำการดีนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจุดต่างๆนะครับที่อยู่บนตัวนะครับหมอนวดเนี่ยรู้นะครับนักกายภาพก็ต้องรู้ด้วยเพราะว่าเวลาที่จะกำหนดการรักษานะครับเขาจะต้องดูจุดแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับร่างกายนะครับนะอันนี้ก็จะทำให้การรักษานั้นมีผลมากนะครับและการอย่างที่บอกนะการทำกายภาพอย่างที่บอกว่าครั้งเดียวไม่อยู่นะครับบางที5ครั้งก็ยังไม่อยู่นะครับบางทีเป็นเดือนนะครับเดือนละ10ครั้งนะก็มีนะครับอย่างผมเคยไปผมรู้สึกคราวก่อนแขนปวดนะครับปวดมากนะครับเขาก็นัดไปทำนะครับนัดอย่างท่านนัดนวดก็คือสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับแล้วเท่าไหร่นะเดือนนึงคิดดูแล้วกันสัปดาห์2ก็เดือน10ครั้งแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วหมอเขาจะให้ผู้ป่วยนะครับทำต่อเนื่องแต่ว่ามีระยะห่างนะครับนะส่วนใหญ่แล้วแพลนก็คือ10ครั้งนะครับใน1ในประมาณ1เดือนนะครับนะเสร็จแล้วก็เขาก็จะให้หมอที่เป็นหมอกายภาพนะประเมินดูว่าจะทำต่อไหมนะครับหรือว่าจะรักษาแบบอื่นนะครับเพราะนั้นการรักษาทางกายภาพหรือว่าทางกล้ามเนื้อนะครับมันจะมีหลายแบบนะฮะในโรงพยาบาลเองก็จะมี2แบบแบบที่เป็นทางด้านคลินิคอลก็คือใช้เครื่องมืออีกแบบนึงก็คือส่งที่นวดโดยคนนะจะมี2แบบนะครับนะจริงๆแล้ว
เราจะเลือกเอาก็ได้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับแต่ว่าถ้าจะให้นวด

แล้วได้ผลเร็วก็ต้องนวดด้วยเครื่องนะครับแต่ว่าถ้าจะให้นวดแล้วมีอิริยาบถหลายๆอย่างที่เรามีกิจกรรมอะไรด้วยนะครับก็จะนวดด้วยมือนะครับนะนี่ก็มี2แบบนะถ้าแบบไหนที่มันเหมาะกับคนบางคนเขาเนี่ยไม่สู้แรงคนนะเขาก็ไปนวดด้วยเครื่องทั้งหมดนะครับนะอันนี้จะเห็นว่าท่าทางเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ปวดไม่เป็นไรนะแต่พอยกโอ้โหปวดยกซ้ายยกขวานะปวดแสดงว่าอาการนั้นเขาก็จะดูว่าปวดตรงไหนนะครับเขาจะรู้เลยว่าปวดตรงไหนเวลาที่ยกซ้ายยกขวานะครับนะทั้งลานทั้งบิดทั้งเอวนะเราเห็นได้ว่าเวลาที่เราไปออกกำลังกายนะครับก็จะให้บิดซ้ายบิดขวายกแขนยกขานะนั่นคือการทำให้ศีลาของเรานั้นได้รับการกระตุ้นแล้วก็อะไรที่มันมีการปวดมันจะรู้สึกเลยนะอุ้ยมันปวดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเราใช้งานเกินไปเราเรียนหนังสือมากเราดูคอมจนทั้งคืนทั้งวันไม่ยอมหยุดนะจะเป็นตรงไหนครับถ้าเราเล่นคอมเนี่ยนะครับตรงข้างหลังไหล่นะเราจะปวดมากเลยครับนะก็ต้องไปรักษาแบบนี้แหละครับนะแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอหมอนวดก็จะเอานิ้วกดนะตรงที่เราปวดนะคือถ้าบอกตรงไหนปวดปั๊บก็จะกดตรงนั้นนะครับนะก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการรักษาด้วยคนนะครับตอนนี้เรามาดูเครื่องมือพับแรกก่อนนะเดี๋ยวเราจะดูเราไปโรงพยาบาลปั๊บเราจะเจอตรงนี้นะปั๊บพอเราเข้าไปโรงพยาบาลปั๊บเราก็จะเจอเอ้ยถ้าเป็นห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับก็จะเป็นห้องแบบนี้นะครับเข้าไปห้องกายภาพห้องเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงลองดูนิดนึงเข้าไปนะครับนี่พอมองเห็นนะส่วนใหญ่จะเป็นจะตาเตียงนะเตียงเยอะมากเลยนะนะครับแล้วก็เตียงที่ก็จะมีคนที่เข้าไปรับการบำบัดนะครับนะก็จะมีถ้านอนแบบนี้เครื่องอะไรวะถ้านอนแบบนี้ก็จะใช้ในเรื่องของการใช้ฮอตแพดนะพอเอาไปโปะแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมอีกทีหนึ่งนะครับก็จะไม่เห็นนะฮะอันนี้บำบัดด้วยการเดินก็คืออาจจะเท้าไม่มีแรงนะครับเท้าไม่มีแรงนะครับเขาก็ใช้วิธีการเดินลาวนะครับเดินลาวจริงๆแล้วแบบนี้ทำที่บ้านก็ได้นะถ้าเราจะไปทำถ้ามีอาการทางด้านขานะครับที่ขาไม่มีแรงขาอ่อนแรงนะครับนะก็จะใช้วิธีแบบนี้นะครับอันนี้อันนึงก็เป็นเครื่องอย่างที่บอกนะครับที่เห็นในภาพนะฮะอันเนี้ยเครื่องอยู่ตรงนี้เขาจะแขวนอยู่นะครับอันนี้เป็นเครื่องดึงนะครับสามารถดึงคอสามารถดึงเอวสามารถดึงขาได้นะครับโดยที่เปลี่ยนตำแหน่งของไอ้ตัวเครื่องนะครับอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็เอาคนมานั่งแล้วก็ดึงขึ้นก็เรียกว่าดึงคอนะครับถ้าเอาเครื่องนี้มาติดตรงท้ายปลายเตียงนะครับเราก็เป็นดึงเอวนะครับถ้ามาติดทางด้านหัวนะครับนะก็จะเป็นการดึงคออีกท่าเนี้ยท่านอนนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือในแผนกกายภาพก็จะมีเยอะนะครับอันนี้เครื่องดึงนะครับอันนี้เดินลาวนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกที่ทำการกระตุ้นนะก็จะมีห้องของเขาอยู่นะครับถ้าไม่ใช่เครื่องมือไฟฟ้าเครื่องมือเหมือนธรรมชาตินะก็จะเป็นการจับลาวขึ้นกระไดนะอันนี้ฝึกขายกขานะครับนะถ้าท่านไปจะเห็นบรรยากาศแบบนี้แหละนะครับคนวุ่นวายนะในโรงพยาบาล นะครับนะคนนั้นก็จะรอคนนี้ก็จะทำคนนี้ก็รอทำแต่หรือยังนะครับเพราะว่าพวกที่มานั่งมานอนอย่างเงี้ยเป็นพวกที่ใช้เวลาทั้งนั้นเลยนะปะ10นาทีอัพนะครับนะก็เสร็จย่างพอเสร็จคนอื่นก็จะเข้ามาต่อนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะวุ่นวายนะครับไอ้ที่เห็นอันนี้เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องอันนี้ก็เรียกว่าเครื่องต้มฮอตแพดนะเขาจะมีผ้านะแล้วก็ใส่เข้าไปในเข้าเครื่องต้มตรงนี้แล้วก็จะต้มนะแล้วก็เอาไปโปะนะฮะไปเอาไปโปะคนป่วยนะครับอันนี้ไอ้เครื่องแบบนี้เราเรียกว่าเครื่องทักชันเราก็จะเรียนรู้กันไปนะอันนี้เรียกว่าเครื่องช็อตเวฟนะครับอันนี้เป็นเครื่องอันตราซาวด์นะครับอันนี้เป็นเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องอันตราซาวด์เหมือนกันนะใช้หัวนะครับอันนี้คร่าวๆนะเราพอจะมีแว็กกากันบ้างแล้วเนาะนะครับหรือไม่ก็เราเคยเข้าไปสัมผัสกันบ้างแล้วนะครับหรือถ้ามาวันนี้ก็อาจจะเริ่มรู้นะครับว่าเครื่องมือเราเป็นอย่างไรนะครับจากในเรื่องของการบำบัดนะครับเราเห็นได้ว่ามันจะมีการบำบัดด้วยความร้อนนะครับความร้อนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนะ

พราะนั้นทำงานกระแทกความร้อนนั้นไปยังจุดที่กล้ามเนื้อนะครับที่มีอาการนะครับนะก็เช่นเราใช้เครื่องฟูไฟฟ้าที่เป็นตัวอัลตราซาวด์นะมันจะส่งขึ้นความร้อนเข้าไปนะครับลึกๆนะเพราะพวกนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้น อันที่หนึ่งเป็นความร้อนที่อยู่อาจจะเป็นในเรื่องของการถ่ายทอดความร้อนนะครับก็คือว่าเอาความร้อนที่ได้จากผ้านะที่เราไปอบนะนะครับที่บอกนะนะครับเอาเราไปชุบไปโปะกับผู้ป่วยนะครับแล้วให้ความร้อนนั้นถ่ายเทลงผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่นำความร้อนส่วนการพาความร้อนก็คือการผ่านความร้อนที่ระหว่างตัวซอสที่ส่งความร้อนกับผู้ป่วยนะครับไม่ถึงกันนะก็ส่งเป็นคลื่นนะครับนะอย่างเช่นคลื่นไอของช็อตเวฟนะนะครับที่ส่งเป็นคลื่นความร้อนนะครับไปยังผู้ป่วยนะครับอันที่3การเปลี่ยนเป็นรูปแบบพลังงานนะครับก็หมายถึงว่าการเปลี่ยนจากพลังงานอื่นให้เป็นพลังงานความร้อนนะครับเช่นอัลตราซาวด์นะครับเสียงนะคลื่นอัลตราซาวด์คือคลื่นเสียงนะครับคลื่นอัลตราซาวด์ก็จะส่งผ่านไปยังกล้ามเนื้อทำให้เกิดความร้อนนะครับจริงๆแล้วเวลาคลื่นออกจากหัวนะเราไปบังมันไม่ร้อนนะแต่พอคลื่นนั้นไปกระทบกับอวัยวะหรือกล้ามเนื้อนะครับนะมันก็จะเกิดความร้อนนะครับนะมันถึงไม่ปวดก็ร้อนนะนะครับเพราะมันส่งเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไปความร้อนนั้นก็เป็นความร้อนลึกนะครับเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อก็จะทำให้เกิดความร้อนแล้วก็รักษาในส่วนได้นะครับอันนี้การแผ่รังสีก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเหมือนเอาไฟแล้วก็ส่องทำให้นะการระเหยก็อันเดียวกันก็คือเหมือนกับเราใส่ซาวน่านะนะครับแล้วก็มีพวกไอน้ำอะไรต่ออะไรก็ทำให้เกิดตัวนี้ได้นะครับนะผลของสรีระผลทางสรีระกับความร้อนนะครับนะความร้อนช่วยให้อะไรครับช่วยให้เกิดการไหลเวียนของโลหิตที่ดีนะครับช่วยให้ระบบประสาทกล้ามเนื้อนะครับนะลดการเกร็งลดการปวดนะครับนะได้นะครับนะแล้วก็ข้อและเยื่อที่เกี่ยวกับพวกนิ้วพวกข้อศอกข้ออะไรต่ออะไรนะครับจะทำให้ลดการบวมอาการนะที่จะอักเสบนะครับผลด้านอื่นๆนะครับความร้อนทำให้หลอดเลือดขยายตัวนะครับทำให้เกิดการไหลเวียนเลือดที่ดีนะนะครับอันนี้เป็นประโยชน์นะครับของความร้อนนะครับแต่ว่าการบำบัดแล้วอยากจะเอาความร้อนนั้นส่งให้ผู้ป่วยเนี่ยแบบไหนนะครับก็เป็นวิธีการของแต่ละเครื่องนะครับข้อบ่งชี้ของความร้อนนะครับก็ถ้าคุยกันเรื่องกายภาพก็บอกความร้อนลึกความร้อนตื้นนะครับความร้อนลึกก็ต้องใช้เครื่องเข้าไปนะครับส่องถ้าความร้อนตื้นก็คืออยู่บริเวณที่ผิวหนังนะครับแต่นี้เรามาดูอีกอันนึงเครื่องมือเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัดนะตอนนี้อย.นะเขาได้ตราในเรื่องวอร์ดิ้งตัวนี้ออกมานะกับคำว่ากายภาพคือยังไงนะกายภาพในความหมายนะครับของทางคืออย.ไม่ได้เป็นคนที่กำหนดนะแต่ว่าเป็นวิชาชีพนะครับของกายภาพนะก็กำหนดมานะครับแล้วก็อย.เองเขาก็เอาไอ้ตรงนี้นะครับมาเพื่อที่จะให้เหมือนกับรู้แล้วก็เหมือนกับว่าอย.นี้เป็นผู้ที่ทำการนำเข้านะของเครื่องมือแพทย์ต่างทุกอย่างเลยนะนะครับรวมทั้งเครื่องมือทางด้านกายภาพด้วยนะครับเขามาดูว่าไอ้กายภาพนี่เครื่องมือเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยแล้วเขาจะต้องดูเขาจะต้องตรวจแล้วเขาจะต้องขึ้นทะเบียนอะไรยังไงนะครับนะเขาก็เลยบอกว่าไอ้คำว่ากายภาพก็คือการที่การกระทำต่อมนุษย์นะครับเพื่อประเมินนะครับวินิจฉัยนะครับความบกพร่องนะครับอันเนื่องมาจากของการโรคที่ไม่การเคลื่อนไหวที่ไม่ปกตินะครับนะก็จะเป็นคำว่ากายภาพนะครับนะแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้นะครับที่ใช้ในเพื่อกายภาพนะครับก็เป็นเครื่องมือทางที่รัฐมนตรีประกาศนะครับอันนี้ไปทางโน้นแล้วนะครับประกาศว่าการประกอบด้วยโลกศิลปะนะครับหรือการหรืออุปกรณ์กายภาพที่ทำให้พลังงานทางฟิสิกส์นะให้ความหมายนะครับนะเพื่อที่จะให้ออกมีการออกกำลังกายนะครับก่อให้เกิดการบำบัดนะครับอันนี้อันหนึ่งส่วนนั้นเรื่องฟิสิกส์ก็ไปถึงวิทยาศาสตร์อันหนึ่งนะที่มาช่วยในการบำบัดหรือว่าการรักษาหรือว่าการถ่ายทอดอะไรก็แล้วที่ไม่ใช้คนนั่นคือในเรื่องของทางฟิสิกส์นะครับเพราะนั้นมันจะมีคำจำกัดความนะครับของที่เป็นส่วนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทางวิชาชีพตรงนี้นะครับเขาได้ตราขึ้นมานะครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้นะครับในการบำบัดนะครับถ้าแบ่งแล้วนะครับเขาจะแบ่งตามนี้นะอันที่หนึ่งเป็นเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทนะเริ่มเข้ามาชื่อเครื่องแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะได้
รู้กันในเรื่องของชื่อเครื่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะต่อจากนี้ไปนะครับอันที่สองก็เป็นเครื่องกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าความถี่สูงนะครับไอ้เครื่องกลุ่มไฟฟ้า

กลุ่มที่ให้ความร้อนและความเย็นก็พวกฮอตแพ็กนะครับพวกฟาซีนบาทนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาตรงกลุ่มนี้นะครับส่วนกลุ่มเครื่องมือที่ใช้พลังงานกลพวกเครื่องทรักชั่นพวกเครื่องที่กดพวกที่อะไรทำให้เกิดแรงไปสัมผัสกับผู้ที่จะให้การบำบัดรักษานะนะครับอันนี้คือการใช้เครื่องที่ออกแรงนะที่ทำให้ผลิตนะครับกระแสไฟฟ้านะครับเข้าผู้ป่วยนะนะครับอันนี้คร่าวๆก่อนนะเผินๆนะครับนะก็เราจะให้รู้ว่าเครื่องมือเนี่ยนะครับแต่ละอันนะครับทำ อะไรกันบ้างนะครับนะส่วนไอ้เครื่องมือตรงนี้นะครับก็เครื่องกระตุ้นและกล้ามเนื้อและเส้นประสาทนะครับตอนนี้ถ้าเราเรียกย่อๆนะมันจะมีชื่อของมันอยู่นะครับเช่นเครื่องเทนส์นะเทนส์ก็เป็นเครื่องที่กระตุ้นกล้ามเนื้อเดี๋ยวเวลาโฆษณานะเวลาที่เรารู้นะเขาจะไม่บอกว่าเครื่องกระตุ้นนะเขาจะบอกว่าเครื่องเทนส์เครื่อง ES เครื่อง US นะครับอันนี้ก็จะมาจากตรงนี้นะครับนะคลื่นที่ใช้ในการรักษาก็จะมีหลายแบบนะครับอาจจะเป็นแบบไฟสลับนะครับอาจจะเป็นอินเทอร์มิตแตนนะครับอาจจะเป็นพวกไดนามิกนะครับอาจจะเป็นพวกลัสเซ่นนะครับอันนี้เป็นคลื่นที่ใช้ให้การรักษานะครับอันนี้เป็นของที่ใช้กระตุ้นนะครับนะต่อไปนะครับอันกลุ่มที่2เป็นเครื่องที่ให้ความถี่สูงนะครับเครื่องที่ความถี่สูงก็คือเครื่องที่สร้างสัญญาณไฟฟ้านะครับมีความถี่ตั้งแต่5,000 เฮิรตซ์หรือว่า5 kHz ขึ้นไปนะครับนะเช่นเครื่องช็อตเวฟอย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็ส่งคลื่นเข้าไปนะครับนะก็ได้แก่เครื่องช็อตเวฟดาเทอร์มี่นะครับสำหรับกายภาพนะครับแล้วก็จะมีเครื่องไมโครเวฟดาเทอร์มี่เหมือนกันนะอันนี้ก็ความถี่ก็สูงขึ้นไปนะครับลักษณะคล้ายๆกันแต่ความถี่สูงขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเครื่องอันตราโซนิกสำหรับกายภาพนะครับเครื่องอันตราโซนิกเนี่ยใช้กันเยอะนะครับใช้กันเยอะเพราะว่าเป็นเครื่องที่บำบัดเฉพาะจุดนะแต่ถ้าไอ้เครื่องช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะระยะกว้างหน่อยนะครับเช่นลำตัวเอวนะครับแขนก็มีบ้างนะเพราะถ้าแขนนี้ก็ใช้อิเล็กโทรดเล็กหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเล็กกว่านั้นเนี่ยเขาจะใช้เป็นไอ้เครื่องอันตราโซนิกนะครับนะก็เป็นหัวเล็กๆนะแล้วก็เราก็จะใส่เข้าไปนะครับอันนี้นะอันนี้ก็เครื่อง US เราจะได้ยินคำว่า US แล้วนะ US ก็มาจากอุลตราซาวด์นะฮะตะกี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นว่า US ก็เป็นเครื่องอัลตราซาวด์นะครับนี่เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจรู้กันทั้งหมดนะอันนี้ผมยังไม่อธิบายเยอะนะครับก็มีกลุ่มที่ใช้อินฟราเรดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของมีเลเซอร์นะครับแล้วก็มีความร้อนก็พวกไอตัวผ้าความร้อนนะครับแพ็กนะครับนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดมี6กลุ่มนะครับเราก็คงต้องจำนะครับว่ากลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการบำบัดนะครับของกายภาพนะครับกลุ่มเครื่องมือนะครับมันจะมีด้วย6กลุ่มด้วยกันนะครับตั้งแต่ถ้าถอยหลังไปนะครับกลุ่มใช้พลังงานนะครับกลุ่มที่ใช้แสงนะแล้วก็กลุ่มที่ใช้การกระตุ้นด้วยความถี่สูงนะครับแล้วก็กลุ่มที่ใช้ความร้อนนะครับนะแล้วก็กลุ่มที่ใช้คลื่นอุลตราโซนิกนะมันก็จะมีอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับนะกลุ่มที่เราจะคุ้นเคยต่อไปนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้อันนี้เป็นเครื่องทรักชั่นนะคุณตาไม่เคยเห็นไหมครับเครื่องอย่างนี้นะครับนะก็จะมีลักษณะเป็นตัวปรับตั้งนะครับแล้วก็จะมีเชือกไอ้เชือกตัวนี้แหละที่เขาเอาไปดึงคอเอาไปดึงขาดึงเอวนะครับนะอันนี้เป็นเครื่องทรักชั่นนะครับการติดตั้งก็จะติดที่บางที่ก็ติดฝาผนังก็มีนะครับบางที่ก็ติดหัวเทียงท้ายเตียงนะครับเพื่อจะดึงขาหรือดึงคอนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเครื่องทรักชั่นเนี่ยนะครับมันจะมีประเด็นตรงว่าเวลาที่เราดึงคอเนี่ยดึงขาหมอจะไม่ได้ไปอยู่เฝ้าการดึงตลอดเวลานะครับเขาก็จะปล่อยให้เครื่องมันดึงไปเรื่อยๆตามน้ำหนักที่เขาตั้งแล้วเสร็จแล้วเขาจะมีตัวนี้เ

ป็นตัวเซฟตี้สวิตช์นะครับให้ผู้ป่วยถ้าเกิดมันดึงแรงไปรีบกดนะพอกดปุ๊บเครื่องก็จะตัดนะครับเพราะบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะทนแรงดึงนะบางคนพอดึงนานๆแล้วไม่ไหวแล้วกดเลยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเครื่องมันผิดปกตินะดึงแรงเกินไปรีบกดเลยนะครับนะเพราะนั้นเขาจะไว้อยู่ติดกับผู้ป่วยนะครับเป็นไปได้บางทีผู้ป่วยเขากำไว้เลยนะกำไว้เผื่อบางทีมันมีปัญหาปุ๊บกดโชะนะครับมันก็จะตัดออกไปนะครับนะครับอันนี้จะมีเชือกอันนี้เครื่องแทคชั่นดึงออกมานะครับนะอะไรมีสายอันนี้ก็เป็นสายสำหรับเซฟตี้นะครับมีหลายแบบนะครับอันนี้วิธีการตั้งนะฮะตั้งทั้งแรงนะครับตั้งทั้งเวลาในการดึงนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงอันนี้เป็นตัวน่าจะเป็นตัวสติมูเลเตอร์นะครับนะก็จะตั้งบนโต๊ะนะครับแล้วจะมีสายเข้าไปแล้วก็ปลายสายก็จะเป็นโปรบนะฮะแล้วก็สัมผัสกับผู้ป่วยแล้วก็ตั้งกระแสนะครับที่จะปรับให้กับผู้ป่วยนะครับอันนี้เป็น LS เป็นโลนะครับ Electrical Simulator นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้เป็นเหมือนอันนี้รุ่นบ้านเราทำเองได้นะแบบเนี้ยหน้าตาแบบนี้นะครับก็ตั้งกระแสแล้วก็ตั้งรูปคลื่นนะครับนะแล้วก็เอาไฟที่ไปให้ผู้ป่วยก็เป็นขั้วเป็นอะไรล่ะเป็นขั้ว DC นะครับแล้วก็ปล่อยกระแสเข้าผู้ป่วยนะครับนะก็จะมีลักษณะแบบนี้ข้างบนเห็นไหมเขาจะมีออปชันถ้าเป็นแบบเราทานอะไรนะทานอาหารทะเลพวกนี้ก็ระบบเครื่องเคียงอันนี้ก็บอกว่าอุปกรณ์ใช้ร่วมกันนะครับก็จะมีแอลกอฮอล์มีเจลนะครับนะเพื่ออะไรครับเพราะว่าถ้าจำได้เมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผมมาสอนนะครับในเรื่องของวิธีการ EKG อย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องใช้พวกเจลนะครับเป็นตัวสื่อนะครับนำกระแสนะครับให้ดีขึ้นนะครับนะเพราะถ้าไม่มีแล้วมันอาจจะเกิดการเบิร์นนะครับระหว่างอิเล็กโทรดกับผิวหนังนะทำให้เกิดการไหม้ก็จะมีนะครับมีผ้าด้วยนะจะบอกว่าในแผนกกายภาพเนี่ยเอาไอเราเข้าไปเห็นเนี่ยมันจะมีอะไรที่เยอะมากไอผ้าเนี่ยเยอะสุดเลยนะผ้าเนี่ยไว้ทำประโยชน์เยอะมากเลยเช็ดเจลนะครับห่มผ้านะครับแล้วก็ห่มแล้วก็หุ้มตัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เช็ดเนี่ยเขาจะไว้เป็นเยอะๆเลยไว้สำหรับเช็ดเจลเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอันตราซาวก็ต้องใช้เจลนะครับกระตุ้นก็ต้องใช้เจลนะเนี่ยใช้เจลหมดเลยเขาก็จะใช้เจลนะครับนะอันนี้เป็นหัวอันตราซาวนะครับเมื่อกี้เป็นหัวอันตราซาวนะครับหัวอันตราซาวตรงนี้เป็นหัวที่ส่งคลื่นนะครับอันตราซาวนะครับเพราะผู้ป่วยนะครับเวลาใช้เนี่ยเขาก็จะไปทำกับผู้ป่วยนะครับทำให้เห็นคลื่นทำให้รักษาผู้ป่วยได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเครื่องสติมูเลเตอร์เหมือนกันนะครับนะเป็นเครื่องกระตุ้นนะจะเห็นได้ว่าถ้าเครื่องที่ใหญ่ขึ้นก็มีออปชันเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้2เครื่องนี้เหมือนกันนะเพียงแต่มาตั้งซ้อนกันเฉยๆนะครับนะแล้วก็อาจจะเตียงอยู่คู่กันนะครับแล้วก็โยงไป2อันนะครับนี่เป็นเครื่องดึงอันนี้เครื่องแทคชั่นนะแต่ว่าอันนี้วางบนติดไว้บนผนังนะครับแล้วก็ดึงคอนะครับอันนี้เป็นเครื่องช็อตเวฟนี่ก็ช็อตเวฟนะอันนี้สำหรับที่จะทำที่แขนนะครับอันนี้สำหรับทำที่ตัวนะครับนะเป็นโปรบนะฮะทำที่ตัวแล้วก็ต่อสายมานะครับอันนี้เขาให้ดูว่าผลในการถ้าเกิดเราไม่ดูแลดีๆนะถ้าเกิดเครื่องมันเขาเรียกว่าสัมผัสไม่ดีไม่อะไรเรียกว่าสัมผัสไม่ดีแล้วก็ไม่ดูแลเวลาที่โปรบติดนะมันจะเบิร์นไปถึงที่นอนเลยนะครับคือไหม้นะครับไหม้นะฮะทะลุเลยอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสติมูเลเตอร์อีกตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเพลทเนี่ยนะอันนี้เป็นรูปเนี่ยเวลาเขาจะเวลาที่เขาใช้ดัสซาวนะในการโน้ตตะกี้เนี่ยเครื่องเดียวกันนะเนี่ยก็ใช้วิธีนี้แต่ดูนี่เห็นไหมฮะอันนี้มันจะวิธีการทำของเขามีอันนี้มีนิดเดียวคลิปนี้ก็วนไปแล้วก็ทำไปนะจนมันทุเลาลงแล้วก็อาจจะหายดูผิวของกล้ามเนื้อข้างในนะครับมันก็จะดีขึ้นนะเวลาที่เราทำเวลาส่งขึ้นเข้าไปครับในเบื้องต้นเราก็รู้ในเรื่องของเครื่องมือนะครับเราเริ่มรู้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องมือกายภาพนะครับมันก็มีทั้งเรียกว่าอะไรนะครับได้ประโยชน์นะครับเป็นอย่างดีแล้วถ้าเราใช้ไม่ดีเครื่องมือที่เรามาดูนะครับเรามาใช้อยู่นะครับเราก็จะเจอว่ามันมีอันตรายค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นเครื่องทรักชั่นที่เราดูตะกี้นะครับนะถ้าเราไม่รู้

ระบบนะอันที่หนึ่งก็คือเราซ่อมแล้วลำบากกับเรามากเลยเราจะปรับอะไรดีแล้วก็ถ้าอาการแบบนี้มันจะเสียที่ตรงไหนนะครับเราก็จะไม่รู้นะครับเพราะนั้นถ้าเรารู้ในเรื่องของแบล็คกราวด์ว่าอย่างเครื่องทรักชั่นนะครับประเด็นของมันก็คือว่ามันจะมีตัวเชือกสำหรับที่จะดึงนะครับแล้วก็มีตัวตั้งเวลานะครับมีตัวกำหนดแรงดึงนะครับนะแล้วก็มีตัวเซฟตี้สวิตช์นะครับที่จะอยู่นะครับนะมันก็ทำให้เราซ่อมได้ถูกจุดแล้วก็ตัวภายในอันไหนนะครับนะอีกประเด็นก็คือในเรื่องของการดูในเรื่องของเซฟตี้นะครับนอกจากว่ามันมีเซฟตี้ในเรื่องของแรงที่เกินแล้วนะครับมันก็ยังมีในเรื่องของไฟฟ้าที่รั่วนะครับโดยปกติแล้วถ้าจะให้การดูแลนะครับแล้วก็ทำให้สมบูรณ์นะครับมันจะมีทางด้านดูด้วยถ้าเราเข้าใจในเรื่องของวิธีการเช็คนะวิชวลเช็คอย่างเงี้ยนะดูด้วยสายตานะครับก็ดูภาพรวมนะครับต่อไปหลังจากวิชวลเช็คแล้วนะครับเราก็ดู quality check ดูคุณภาพนะครับดูคุณภาพว่ามันทำงานได้เป็นยังไงดีไหมนะครับไอตัวอุปกรณ์อะไรบางอย่างหรือว่าไอ้ตัวอันไหนที่มันยังทำงานได้ดีอยู่ดีไหมนะครับมีประการบกพร่องหรือเปล่านะครับนะต่อไปก็ดูในเรื่องของ accuracy นะครับความแม่นนะฮะของการวัดของการส่งคลื่นของการปล่อยมันดีอย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าทั้งในเรื่องของวิชวลดูยังไงนะครับ maintenance ดูยังไงนะครับนะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าการรักษาบำบัดกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีเครื่องมือหลายอย่างนะครับที่ใช้ในกายภาพนะครับมันก่อนที่เราจะลึกลงไปต่อนะครับเราก็ควรจะรู้ว่าไอ้เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับในการบำบัดนั้นนะครับมันมีอะไรบ้างล่ะที่มันเป็นที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับหรือว่าอาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับที่เวลาเราใช้งานแล้วมันก็จะเกิดอาการตรงนี้นะครับเราเห็นได้ว่าเครื่องมือของเรานะครับนะพอมองตัวหนังสือเห็นนะครับมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้อันตราซาวด์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับความร้อนนะครับนะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในเกี่ยวกับคลื่นความถี่นะล้วนแล้วแต่มันก็มีอันตรายกับการใช้งานที่ไม่ถูกวิธีทั้งสิ้นนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำให้มันรักษาอย่างถูกวิธีนะมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับอย่างมากมายนะครับนะเหมือนกับเราขับรถนะครับถ้าเราขับรถแล้วเราขับด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ถึงที่หมายนะครับได้ปกติแต่ถ้าเราไปขับรถที่มันเร็วชีวิตเฉยนะมันก็ทำให้เราได้รับความเสี่ยงหรือไม่อุบัติเหตุนะอันตรายได้นะครับก็เช่นเดียวกันนะอันไหนที่มันมีประโยชน์นะครับมันก็มีโทษเช่นเดียวกันนะครับนะ อย่างยกตัวอย่างถ้าบอกว่าอย่างช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะครับนะเราเห็นว่าเป็นเครื่องตู้ตั้งๆแล้วก็มีปลอบใหญ่ๆนะครับถามว่ามันมีอันตรายมีนะครับนะอย่างแรกๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาหลอดฟลูออเรสเซนต์นะหลอดเปล่าๆนะครับที่ไม่ได้ต่อสายนะหลอดยาวๆเอาไปวางขวางปั๊บมันติดเลยนะครับนั่นแสดงว่าคลื่นที่ออกจากไอ้อิเล็กโทรดนะครับหรือโปรบทั้งสองข้างนะครับที่มันส่งคลื่นความถี่ออกไปนะครับนะมันยังสามารถทำให้ไฟติดนะคิดดูแล้วกันนะครับถ้าเราเอาเหล็กไปผ่านเอาโลหะไปผ่านจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะช็อตทันทีนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับกับเครื่องมือนะครับอันนี้นะหรือว่าถ้าหัวถ้าซาวนะครับหัวเล็กๆอ่ะนะครับถ้าเราไปเอาโลหะขวางหรือว่าไปกับโลหะนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้คลื่นถ้าซาวก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยากับเหล็กนะมันอาจจะทำให้หัวถ้าซาวนั้นเสียก็ได้นะครับเพราะว่าเวลามันส่งไปแล้วส่งกลับนั้นนะครับมันมีการสะท้อนคลื่นที่ไม่ปกตินะฮะมันจะทำให้หัวถ้าซาวนั้นนะครับชำรุดได้นะครับเช่นเดียวว่ามันมีหลายอย่างนะครับเรามาดูแรกเลยนะครับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับเราใช้พลังงานไฟฟ้านะครับพลังงานไฟฟ้าปล่อยออกมาจากขั้วของเครื่องนะครับแล้วเข้าไปสัมผัสผู้ป่วยนะครับนะอันตรายจากไฟรั่วนะครับประเด็นแรกเลยก็คือเครื่องนี้มันต้องใช้ไฟนะครับ220หรือว่าไฟบ้านไฟโรงพยาบาล นะครับนะมันอันแรกเลยเรามาดูในเรื่องของอันตรายจากไฟรั่วนะครับว่าอันตรายจากไฟรั่วนะครับเราใช้ไฟ210โวลต์นะครับนะแต่ถ้ามากกว่านั้นนะครับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับก็จะไม่สามารถที่จะอาจจะทำงานได้อาจจะมีไฟที่ทำให้เครื่องนั้นชำรุดหรือว่ามีการปล่อยไฟออกมาไม่ปกตินะครับอาจจะมีผลนะครับผลอันแรกก็คือว่าอาจจะมีไฟฟ้าผ่านร่างกายทำให้เกิดความร้อนนะครับนะอันที่สองเกิดจากเนื้อเยื่อนะครับนะเพราะฉะนั้นสองอันนี้ก็จะ

0: ทำอันรายกับผู้ป่วยอันนี้นักกายภาพเขาจะเรียนแล้วก็จะรู้ว่านะครับเป็นอย่างไรนะครับนะเพราะปกติแล้วกระแสที่ผ่านไปผู้ป่วยนะครับถ้าเราคิดถึงในเรื่องเขาจะคุมกระแสคงที่เขาไม่ค่อยดูเรื่องวอลต์เท่าไหร่นะครับนะอย่างเช่นเราส่งเข้าไป5มิลลิโวลต์นะครับแต่แรงดันนั้นไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันจะเป็นออโต้เคอร์เรนต์นะครับเวลาที่เราให้เคอร์เรนต์5มันก็5นะครับอยู่ที่ความต้านทานของผู้ป่วยว่าถ้าความต้านทานผู้ป่วยมากแรงดันก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ว่าขออย่างเดียวก็คือกระแสที่กระตุ้นนะครับต้องเท่าเดิมนะครับเพราะบางคนอาจจะ100โวลต์นะครับแต่ว่า5มิลลิแอมเพราะว่ามีความต้านทานต่ำบางคนอาจจะแค่50โวลต์นะครับเพราะว่าความต้านทานก็ต่ำกว่ากระแสก็จะ5มิลลิแอมเหมือนเดิมนะครับนะอันนี้ก็จะทำให้ปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีแรงดันไฟฟ้ามันเกินความจำเป็นนะครับกับที่เครื่องรับได้นะครับมันก็อาจจะทำให้แต่คุมไม่ได้นะครับกระแสเพิ่มหรือว่าแรงดันที่เข้าผู้ป่วยนั้นมีอาการนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าแผ่นเพลทหรืออิเล็กโทรดที่ผู้ป่วยนั้นไม่ดีนะสนิทนะครับนะมีโอกาสที่จะเบิร์นได้นะครับเพราะว่าเวลาที่ไม่สนิทแรงดันมันจะสูงพอแรงดันสูงปั๊บมันก็อาจจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้านะครับโดดข้ามทำให้ผู้ป่วยนั้นได้รับอันตรายนะเพราะนั้นตรงนี้เขาก็เลยต้องเอาเจลทานะเจลทาเพื่อป้องกันเรียกว่า surface bad surface นะก็คือ surface ที่ไม่ดีนะครับนะทำให้เกิดการรั่วเกิดการเบิร์นของผิวหนังแล้วก็ระหว่างผิวหนังอิเล็กโตรดนะครับนะก็ทำให้เกิดอันตรายนะครับเห็นไหมเครื่องก็จะพบว่ามีการปล่อยกระแสเนี่ยต่ำๆก็500ไมโครแอมป์นะนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ปรับไปได้เป็น10เป็น100มิลลิแอมป์นะครับเพราะว่าเวลาที่เขารักษาผู้ป่วยกระตุ้นนะครับถ้าปวดมากเขาก็จะกระตุ้นเยอะนะครับเวลาเราสัมผัสนะแรงถ้าเกิดว่าเราไปจับไฟ DC เนี่ยเหมือนแบตเตอรี่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่รู้สึกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยเป็นคลื่นเป็นเพาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าไปจะรู้สึกตุ๊บตุ๊บตุ๊บใช่ไหมอันเนี้ยให้แรงดันมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็แสให้มันไหลปกติแล้วที่เราจับแบตเตอรี่ไม่เป็นไรเพราะว่ากระแสมันน้อยมากไม่ถึงมิลลิแอมมั้งเพราะว่าความต้านทานเราสูงนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องสเตเบลไลเตอร์ถ้าเกิดเขาเซตสัก10มิลลิแอมอย่างเงี้ยนะแรงดันอาจจะเป็น100โวลต์นะครับเพราะว่ากระแสที่ผ่านร่างกายว่าของเราร่างกายเรา 1K นะครับก็เอา1มิลลิแอมคูณเอ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าตัวเรา1กิโลโอห์มใช่ป่ะนะครับถ้าเราต้องการ10มิลลิแอมนะครับเราก็ดูแรงดันก็เอา10มิลลิแอมคูณด้วย 10K ก็คือเท่าไหร่10โวลต์หรือเปล่าเอาหน่วยตัดกันนะหน่วยมิลลิแอมตัดกันหน่วยกิโลโอห์มนะครับก็ได้ได้100โวลต์100โวลต์ไม่ใช่10โวลต์นะครับ100โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าถ้าเราตั้งเครื่องที่ประมาณ10มิลลิแอมนะโนโหลดนะยังไม่สัมผัสผู้ป่วยแรงดันประมาณอาจจะ100โวลต์กว่าๆนะครับพอสัมผัสผู้ป่วยปุ๊บก็จะเหลือแรงดันเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จึงบอกว่าเอ้ยระวังนะเวลาที่ใช้เครื่องสเตเบลไลเตอร์เห็นว่ามันกระตุ้นกระแสน้อยๆนะแต่แรงดันอาจจะเยอะนะครับเพราะนั้นต้องใช้ผู้ป่วยเช่นอย่าเอาโปรบติดผู้ป่วยตอนที่เปิดเครื่องอย่างเงี้ยเขาห้ามนะครับอย่าเอาโปรบติดผู้ป่วยโดยที่ไม่ได้ทาเจลห้ามเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนที่โนโหลดนะตอนที่เราถือโปรบไว้อย่างเงี้ยนะครับมีไฟอยู่เยอะนะครับถ้าเริ่มสัมผัสผู้ป่วยมันก็อาจจะเกิดการเบิร์นทันทีปั๊บแล้วผู้ป่วยก็สะดุ้งหยงเลยนะเหมือนไฟช็อตนะครับเพราะว่ามันเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาโปรบติดกับผู้ป่วยเรียบร้อยทาเจลรัดแน่นนะครับเวลาปล่อยกระแสเข้าไปปั๊บมันก็10มิลลิแอมนะแต่ว่าแรงดันอาจจะเหลือแค่10โวลต์อย่างเงี้ยนะครับนะมันก็ไม่ทำให้เกิดการเบิร์นนะของผิวนะครับอันนี้เป็นการดูว่าเหมือนเราจะไปซ่อมนะครับหรือว่าเราจะไปเทสเครื่องนะครับอันนี้ก็พึงระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าเป็นความปลอดภัยนะตอนนี้ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็คงผมอธิบายเท่านี้นะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปเจอในเรื่องของการฝึกงานนะเนี่ยเราจะได้ตรงนี้เยอะเลยนะครับนะฝึกงานแล้วมันได้อะไรนะครับได้ทักษะนะครับได้ความรู้นะครับได้เห็นเครื่องนะครับได้วิธีการที่เราแล้วได้ปัญหานะคืออีกอย่างคือได้ปัญหากับมาอีกนะครับเขาถามมาแบบนี้เครื่องเป็นแบบนี้บางทีเราวิเคราะห์ไม่ถูกวิเคราะห์ไม่นะมันก็นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเราใช้ความรู้ของเรานะครับในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ความรู้จากช่างนะครับที่เขาทำงานนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับนะเราก็อาจจะได้ตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของ ความแม่นยำหรือว่าความไรที่มันถูกต้องนะมันก็จะเป็นอันที่ทำให้เราปลอดภัยนะครับอย่างเช่นเวลาสมัยก่อนนะผมไปซ่อมเครื่องมือปั๊บไม่เคยใช้เลยนะไอ้เครื่องวัดกาวัดเล็กอะไรไม่เคยใช้นะครับต่อมาหลังๆเนี่ยนะครับเขาเห็นว่าความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะกับผู้ป่วยนะครับช่างก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับคนที่ทำงานด้านนี้ก็ต้องปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคือต้นทางก็คือต้นประเด็นก็คือว่าความปลอดภัยที่เป็นเรื่องของตัวที่จะเป็นตัวสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับเรานะต้องไปจัดการกับตัวนั้นนะครับนะเราไม่ไปจัดการที่ปลายเหตุนะนะครับเราก็เอาแต่ต้นเหตุก่อนนะครับว่ามันตรงนี้มันจุดที่เกิดมันอยู่ตรงนี้ต้องทำตรงนี้ให้มันดีนะครับนะแล้วเครื่องมือกายภาพเองมันไม่ใช่เครื่องมือที่ยากสำหรับเราเลยนะพูดง่ายๆนะเราเรียนรู้ในเรื่องเครื่องมือไอสาขาไอหน่วยอื่นมาแล้วนะหลายเรื่องนะจริงๆแล้วเครื่องมือกายภาพเป็นระดับกลางนะครับเป็นระดับกลางที่เราก็ต้องรู้เหมือนกันนะครับแต่ผมบอกเลยว่ากายภาพเนี่ยพอเราเข้าไปฝึกงานไปทำงานแล้วแต่ไม่ค่อยเจอนะแต่ถ้าถามเราต้องตอบได้นะครับต้องแก้ปัญหาได้ต้องประเมินสถานการณ์ได้นะครับนะส่วนที่ว่าเราจะไปเจอบ่อยที่สุดก็คืออยู่เครื่องยนต์อุตสาหกรรมนะเพราะมันมีอุปกรณ์อะไรที่มันหลากหลายเยอะกว่านี้นะครับนะผมว่าไอ้ตรงนี้เครื่องมือตัวนี้เราใช้หลักการใช้ความรู้วิชาชีพเรานะก็จะโอเคนะครับมีใครเพิ่มเติมไหมครับสงสัยถามได้เลยครับโอเคนะครับถ้าไม่มีก็คงจะจบขอบคุณครับในรอบต่อไปนะที่เราจะนำเสนอก็คือเป็นเรื่องของเครื่องดึงนะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้ครับขอบคุณครับ
1: มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหม
3: ใช่ครับตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานแล้วก็จากคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนคู่กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
2: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
3: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยต้องรีบพาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
2: ไปมอบตัว
3: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไป

0: มีฟอนโฮมเขาเองถึงกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจ
1: ของเราคือต้องบอกก่อนคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานจริงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
0: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดมันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
2: ทางโทรศัพท์นะคะ
1: 02-141-2958
2: แล้วก็สายตรงเลย
0: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
2: ้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
1: ใช่ครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
1: ได้ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: เติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ํานะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทําสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทําสุญญากาศแล้วเราก็จะนํามาใส่ที่ถังสารทําความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่2,000รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
3: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็
2: คครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกรดมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4 บานนะครับครับตอนนี้พอ

เราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราจะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

วัสดีครับผมอาจารย์รพีอุชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้ผมจะมาพูดถึงรายวิชา Aircraft Materials and Hardware ซึ่งเป็นวิชาเกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้ในอากาศยานที่สร้างอากาศยานออกมาเป็นลำครับผมขอเริ่มต้นด้วยภาพของเครื่องบินนี้จะเห็นได้ว่าจะมีสัดส่วนของการใช้วัสดุในอากาศยานหลายเปอร์เซ็นต์นะครับเราเริ่มต้นกันที่มากที่สุดเนี่ย 50% จะเป็น Advanced Composite กลุ่มนี้เป็นกลุ่มวัสดุใหม่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ในอากาศยานเพื่อลดน้ำหนักครับเนื่องด้วยเครื่องบินถ้าเกิดว่ายิ่งสามารถสร้างให้มีน้ำหนักเบามากเท่าไหร่ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการขนส่งแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากแต่ว่าวัสดุทางด้านอื่นจะเป็นกลุ่มของโลหะซึ่งจะเป็นกลุ่มของ ferrous material นะครับก็คือมี 10% ในภาพนี้จะเห็นว่าเป็น steel แล้วก็มี non ferrous material ครับจะเป็นกลุ่ม 20% ของอลูมิเนียมแล้วก็ 15% ของไทเทเนียมทีนี้อลูมิเนียมเองนั้นก็เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็ใช้มานานนะครับในวงการอุตสาหกรรมการบินก็ยังคงจำเป็นที่ต้องใช้อยู่ครับเนื่องด้วยวัสดุทางด้านคอมโพสิตยังไม่สามารถทดแทนได้ทั้งหมดครับส่วนสตีลก็ยังคงมีความแข็งแรงครับที่ใช้ในส่วนของแลนดิ้งเกียร์ส่วนของบริเวณที่ยังคงรับน้ำหนักที่มากครับก็ยังคงไม่สามารถจะทดแทนด้วยวัสดุอื่นได้ครับส่วนที่เหลืออีก 5% จะเป็นวัสดุอื่นๆอย่างเช่นพลาสติกผ้าใยต่างๆครับซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มของโลหะและคอมโพสิตแมทีเรียลในลำดับภาพถัดไปผมอยากให้เห็นถึงภาพรวมอีกภาพหนึ่งก่อนว่าลักษณะของวัสดุที่ใช้ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยครับเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือโลหะก็คือเมทัลแล้วก็อโลหะก็คือนอนเมทัลนอนเมทัลลิกครับผมก็จะขออธิบายเรื่องโลหะก่อนจะแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยก็คือ ferrous material กับ non ferrous material ส่วนนี้จะแบ่งจากการที่มีคาร์บอนครับคาร์บอนที่อยู่ในเหล็กหรือสตีลจะเป็นส่วนของ ferrous material ครับส่วน non ferrous material นี่ก็ยังเป็นโลหะแต่ก็ไม่มีส่วนประกอบของคาร์บอนหรือว่าสตีลมากพอที่จะเกิดการดึงดูดของแม่เหล็กได้นะครับส่วนของอโลหะนอนเมทัลลิกจะเป็นส่วนหลังที่เราจะอธิบายกันเพราะว่าเครื่องบินในสมัยก่อนจนกระทั่งสมัยนี้ยังคงใช้ไม้ครับเป็นวัสดุหลักในการสร้างอยู่ก็ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันนี้ครับแล้วก็โครงสร้างที่เป็นโลหะแบบทรัสแล้วก็ห่อหุ้มด้วยผ้าครับแล้วก็มีในเรื่องของคอมโพสิตแมทีเรียลนะจะเป็นส่วนของไฟเบอร์กลาสเองหรือว่าจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หรือเราเรียกว่ากราไฟต์ครับก็ยังคงเป็นวัสดุหลักของเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ทุกวันนี้ด้วยส่วนอื่นๆที่น้อยมากจะเป็นวัสดุหล่อลื่นวัสดุที่เป็นของเหลวอะไรต่างๆนั้นเราก็จะไม่พูดถึงนะครับในส่วน ferrous material ferrous ก็คือธาตุเหล็กนะครับก็คือไอออนตัวย่อของธาตุเหล็กก็คือ Fe ครับมาจากคำว่า ferrous วัสดุที่มีส่วนประกอบหลักเป็นเหล็กจะเป็น cast iron หรือว่าเหล็กหล่อหรือจะเป็นไอออนที่มีส่วนผสมของโลหะอื่นเราก็จะเรียกว่า steel alloy ครับก็จะเป็น2ส่วนที่เราจะคุยกันต่อไปซึ่งทั้ง2อย่าง cast iron กับ steel เนี่ยก็จะมีส่วนผสมของคาร์บอนอยู่เราจะจำแนกคาสไอออนกับสตีลอะลอยเนี่ยด้วยคาร์บอนส่วนประกอบคาร์บอนแล้วก็ส่วนเฟอรัสตามชื่อก็บอกนะครับว่ามันเป็นเหล็กดังนั้นเนี่ยความสามารถอันนึงในวัสดุนี้ก็คือมันสามารถเป็นแม่เหล็กได้จะด้วยตัวมันเองหรือเป็นการสร้างแล้วก็เป็นการลดทอนความสามารถการเป็นแม่เหล็กข
ของตัวมันเองได้ด้วยครับภาพนี้แสดงให้เห็นถึงเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนครับจะเป็นสตีลเองหรือว่าเป็นคาสต์ไอออนเองก็ตามเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนของสตีลอาจจะน้อยกว่าประมาณ2นะครับ 2% แต่คาสต์ไอออนเนี่ยจะมากกว่า 2% ตอนนี้เป็นคาสต์ไอออนครับเป็นเรื่องของเหล็กหล่อที่มีการถลุงแร่เหล็กขึ้นมาแล้วก็นำมาผ่านกระบวนการคือความร้อนแล้วเราพบว่าจะมีคาร์บอนเป็นปริมาณอยู่ประมาณ 2-4% ครับแล้วก็มีธาตุอื่นๆด้วยผสมเข้ามาเป็นซิลิคอนอาจจะถึง 3% มีแมงกานีสมีซัลเฟอร์มีฟอสฟอรัสแล้วก็มีธาตุหนักอื่นๆอย่างเช่นโครเมียมครับอาจจะมีถึง 1% อยู่แล้วในตัวมันทีนี้ถัดมาเนี่ยเราได้คาสต์ไอออนมาแล้วเราสามารถผ่านกระบวนการกรรมวิธีเพิ่มเติมก็คือเพิ่มเช่นธาตุโครเมียมเข้าไปก็เราก็จะพบว่ามันมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งต่อมาเราก็เรียกว่าสเตนเลสสตีลนั่นเองครับ

คาร์บอนไอออนจะมีคาร์บอนประมาณนะครับมากกว่า 2.0 หรือ 2.2% บางครั้งเราก็เรียกว่าคาร์สตีลแล้วก็มาเลเบิลไอออนเพราะว่ามันมีความแข็งแรงต่ำแล้วก็มันสามารถจะปรับเปลี่ยนแปรรูปได้สไลด์นี้เป็นเรื่องของสตีลครับหลังจากที่เราได้คาร์สไอออนมาแล้วเราก็จะเติมธาตุอื่นๆเข้าไปเพื่อเพิ่มความแข็งเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุที่ต่อมาเนี่ยเราจะต้องการความแข็งแรงที่มากขึ้นแต่คาร์บอนเองนั้นเราก็เติมไปไม่เกินประมาณ 2% ครับก็จะมีส่วนประกอบของแมงกานีสที่มีอยู่เราจะแบ่งจำแนกสตีลออกเป็น3ประเภทก็คือโลคาร์บอนสตีลมีเดียมคาร์บอนสตีลแล้วก็ไฮคาร์บอนสตีลครับโดยจะแบ่งตามคาร์บอนคอนเทนต์โลคาร์บอนสตีลจะมีอยู่ไม่เกิน 0.3% เราจะได้ tensile strength เนี่ยประมาณ 50,000 PSI หรือ345 MPa ซึ่งใช้ในงานทั่วๆไปครับก็มีความแข็งแรงมากเพียงพอแล้วแต่ในอากาศยานบางส่วนเราจะต้องการมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกก็เลยเติมคาร์บอนคอนเทนต์เข้าไปให้ถึง 0.6% พบว่าเราสามารถจะเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุได้อีกเท่าตัวจาก 50,000 เป็น 100,000 PSI หรือประมาณ700 MPa High Carbon Steel จะมีคาร์บอนคอนเทนต์ประมาณ 0.6 ถึง 1.5% ซึ่งโดยปกติแล้ว High Carbon Steel จำเป็นจะต้องผ่านการให้ความร้อนหรือว่า Co-workingเกิดอัลลอยแล้วก็มีฮีททรีทเมนต์ครับหลายครั้งก่อนจะได้มาเป็นไฮคาร์บอนสตีลซึ่งเราจะพบว่าความแข็งแรงจะสูงที่สุดสามารถมากไปถึง 160,000 PSI หรือประมาณ 1,000 MPa ไฮคาร์บอนสตีลจะพบมากในเครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้ในการผลิตหรือว่าขึ้นรูปหรือว่าการสร้างวัสดุอื่นๆซึ่งจำเป็นจะต้องมีความแข็งมากกว่าวัสดุอื่นครับทีนี้เรามาดูคุณลักษณะหรือ characteristic ของ material เราเริ่มต้นกันที่คุณสมบัติทางเคมีครับ chemical characteristic โดยปกติแล้วโลหะต่างๆจะมีความสามารถในการทนทานต่อการกัดกร่อนการผุกร่อนซึ่งโลหะทุกชนิดจะมีอัตราการผุกร่อนของตัวเองอยู่แล้วครับเราก็สามารถจะเพิ่มแล้วก็ทำให้มีความต้านทานการผุกร่อนได้ combustibility ในเรื่องของความสามารถในการติดไฟ toxicity คือสารเคมีครับเป็นพิษ reactivity ก็เรื่องกัมมันตภาพรังสี physical characteristic คุณลักษณะทางกายภาพครับสามารถจับต้องได้เริ่มที่ density ครับเป็นมาตรวัดเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ปริมาตรวัตถุก็สามารถวัดความหนาแน่นได้มี melting point ครับวัสดุก็สามารถละลายเนื่องจากการให้ความร้อนเข้าไปแต่ละวัสดุก็จะแตกต่างกันครับ magnetizabilityในเรื่องของความสามารถในการเหนี่ยวนำโลหะก็คือเป็นแม่เหล็กนั่นเองวัสดุบางชนิดก็ไม่สามารถจะเป็นแม่เหล็กได้ครับเนื่องจากไม่มีไอออนไม่มีธาตุเหล็กผสมรวมอยู่แล้วก็ไม่สามารถผสมรวมอยู่ได้ด้วย electrical conductivity และ thermal conductivity เป็นการเหนี่ยวนำความร้อนกับเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าครับสามารถจะมีกระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านได้ซึ่งก็เป็นโลหะนั่นเองครับถัดมาเป็นคุณสมบัติเชิงกลครับ mechanical characteristic เป็นเรื่องของความสามารถของวัสดุที่สามารถจะทนรับแรงหรือว่ามีความแข็งมีความสามารถในการทำงานด้วยตัวมันเองอันแรกอันที่หนึ่งก็คือ hardness ครับก็คือความแข็งวัตถุสามารถจะวัดความ

แข็งได้ครับโดยใช้วิธีการวัดความแข็งเราก็จะสามารถบอกได้เป็นเบื้องต้นว่าวัสดุนี้มีความทนทานต่อการแรงที่จะมากระทำได้ strength หรือ ductility นะ strength คือความแข็งแรงครับ ductility ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความนิ่มแต่ว่าโลหะก็ไม่ได้นิ่มแต่เมื่อเราเปรียบเทียบอลูมิเนียมกับเหล็กเราจะพบว่าอลูมิเนียมก็นิ่มกว่าเหล็กเยอะครับ brittleness เป็นเรื่องของความเปราะครับวัสดุสามารถจะมีความเปราะเช่นแก้วหรือว่าจะเป็นพลาสติกก็ไม่สามารถจะยืดหยุ่นได้เมื่อได้รับแรงมากระทบหรือว่า impact load ก็สามารถแตกได้ครับ toughness เป็นความเหนียวความเหนียวก็คือความทนทานต่อแรงที่กระทำแล้วไม่ขาดง่ายๆอย่างเช่นสเตนเลสสตีลครับจะมีคุณสมบัติก็คือมีความเหนียวมากตัวมันจะยากต่อการฉีกการดึงฮะอิลาสติซิตี้คือความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นของวัสดุที่สามารถจะยืดแล้วก็หดกลับมาในลักษณะเดิมเป็นรูปทรงเดิมโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางความแข็งแรงครับแล้วก็ไม่แตกหักและมี heat resistance ก็คือความทนทานต่อความร้อนครับถัดมาเป็น technological characteristic คุณสมบัตินี้เป็นเรื่องของความสามารถของวัสดุที่แปรรูปหรือกระบวนการการผลิตที่สามารถจะทำให้วัสดุนั้นมีความเป็นไปที่เราต้องการเช่นเริ่มต้นจาก castability ครับก็คือโลหะสามารถจะหลอมเหลวได้บางชนิดหลอมเหลวแล้วก็จะสูญเสียคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็คุณสมบัติเชิงกลไปด้วยดังนั้นแล้วเราก็ต้องมีความเข้าใจว่าวัสดุแต่ละชนิดมีความสามารถในแต่ละแบบนี่แตกต่างกันเรื่อง machinability วัสดุก็สามารถจะแปรรูปผลิตมีการตัดการเจาะแล้วก็การพับแล้วก็การเปลี่ยนรูปทรงโดยใช้อุปกรณ์ machining ต่างๆอย่างเช่นเครื่องกลึงครับก็หลายชนิดก็ใช้วิธีการที่แตกต่างกันไปด้วย malleability ก็คือความสามารถในการ forming หรือว่าดัดโค้งงอทำให้เกิดรูปทรงที่ต้องการตัวมันสามารถจะยืดได้หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงรูปทรงโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเชิงกลครับก็คือยังมีความแข็งแรงอยู่ Weldability ก็คือเรื่องของความสามารถในการเชื่อมก็คือการหลอมละลายแล้วก็มารวมกันโดยใช้วิธีการเชื่อมที่มีอยู่หลายแบบครับโลหะก็จะหลอมละลายมาแล้วก็สามารถจะรวมกันได้แล้วก็กลายมาเป็นวัสดุชิ้นใหม่ครับ forgeable ก็คือเป็นหนึ่งในวิธีการขึ้นรูปของอัลลอยในปัจจุบันนี้ก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าการหล่อการแคสครับถัดมาเป็น properties of material เริ่มที่ brittleness ครับ brittleness ก็คือความเปราะโลหะแม้ว่าจะแข็งก็ตามแต่ก็มีความเปราะในตัวมันสามารถจะแตกหักโดยภายใต้การกระทำของแรงแล้วก็อยู่ตรงกันข้ามกับพลาสติซิตี้ครับตามชื่อของเขาครับพลาสติกก็คือมันยืดได้นะฮะ retain deformation การยืดแล้วก็ไม่หดกลับครับมันก็จะมีคุณสมบัติที่ต้องการนะวัสดุบางชนิดเราต้องการที่จะให้ยืดไป conductivity จะมี thermal กับ electricalโลหะสามารถนำความร้อนแล้วก็สามารถนำไฟฟ้าได้ ductility ความนิ่มเกิดจากการยืดหรือว่าแรง tensile ที่ยืดดึงแล้วก็ทำให้โลหะมีลักษณะเปลี่ยนไปครับ elasticity ก็คือการที่โลหะ
ได้รับแรงแล้วก็สามารถจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ไม่ว่าจะเป็นเทนไซล์นะครับการดึงหรือว่าคอมเพรสชันหรือว่าการกดการบีบจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ก็สามารถกลับมาสู่สภาพเดิมได้ Hardness เป็นเรื่องของความแข็งครับความแข็งนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่โลหะต้องการต้านการเกิดการสึกหรอครับเพราะว่าในชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ต่างๆจะมีการสัมผัสของโลหะแต่ละชนิดกันดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ทราบว่าความแข็งนะครับของแต่ละชิ้นส่วนนั้นไม่เหมือนกันmalleability ในเรื่องของการขึ้นรูปหรือว่าการผลิตครับทำให้เกิดรูปทรงต่างๆการ forge roll แล้วก็ extrude ทำให้โลหะเนี่ยเป็นรูปทรงต่างๆที่เราต้องการแล้วก็มีความแข็งแรงครับส่วนเรื่อง toughness เนี่ยความเหนียวต้องเป็นการเติมหรือว่าการเพิ่มอัลลอยส่วนผสมของอัลลอยเข้าไป strength ที่มีอยู่จะเพิ่มขึ้นได้จากการทำ heat treatment ครับซึ่งจะกล่าวต่อไปจะมี tensile strength จะมี compression strength ซึ่งเป็น axial load นะครับ shear strength bearing strength ก็เป็นส่วนหนึ่งของ properties แต่ละชนิดของโลหะครับทีนี้เรามาดูการจัดรูปทรงของอะตอมในโลหะซึ่งสิ่งนี้เองจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าโลหะแต่ละชนิดมีความแข็งมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีสเตรนจ์มากน้อยแค่ไหนการจัดรูปแบบมีอยู่3แบบครับแบบแรกเนี่ยเรียกว่า face center cubic นะครับตัวย่อ FCC ตัว face center cubic ลักษณะก็เหมือนกับเรานึกภาพของกล่องใบหนึ่งที่มี6ด้านครับอะตอมเนี่ยก็จะมีอยู่ในแต่ละมุมแล้วก็ในแต่ละหน้าของกล่องนี้ใจกลางก็จะไม่มีดังนั้นแล้วตัวมันก็จะมีคุณสมบัติก็คือเรื่อง ductility เพราะตรงกลางเนี่ยจะว่างแล้วก็โล่งอยู่ความห่างของแต่ละอะตอมเนี่ยจะยังมีอยู่นี่คือข้อดีครับเช่นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมก็คือจะอยู่ในกลุ่มของ FCCแต่ก็ยังคงสามารถเพิ่มความแข็งแรงได้ในลำดับถัดไปในเรื่องของการผลิตครับคอปเปอร์แล้วก็ไอออนที่เหล็กที่มีอุณหภูมิที่สูงกว่าประมาณ900องศาเซลเซียสก็จะมีความอ่อนมีความนิ่มฮะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้ถัดมาเป็นบอดี้เซ็นเตอร์คิวบิกตัวย่อก็คือ BCC ครับ BCC นี้จะเป็นการจัดรูปแบบคล้ายกับ face center cubic แต่ว่าใจกลางครับใจกลางกล่องที่เมื่อกี้เรามีแต่เฉพาะด้านนอกของกล่องตรงใจกลางก็จะมีอยู่ด้วยจะมีอะตอมอยู่ดังนั้นแล้วมันก็จะแข็งกว่าการใกล้ของอะตอมแต่ละตัวแล้วก็ทำให้เกิดโมเลกุลที่แน่นขึ้นเช่นโครเมียมทังสเตนวานาเดียมหรือเหล็กที่มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า900องศาเซลเซียสแล้วก็จะมีความแข็งเพิ่มขึ้นครับเพราะเนื่องจากตรงกลางเนี่ยของคิวบิกมีความแน่นเพิ่มขึ้นของโมเลกุลต่อไปเป็น close pack hexagonal ครับเป็นลักษณะหกเหลี่ยมตัวย่อคือ CPH ในกลุ่มนี้จะมีความแข็งมากการเรียงตัวของโมเลกุลจะแน่นและก็ชิดกันมากที่สุดใน3กลุ่มเช่นแมกนีเซียมแล้วก็ไทเทเนียมดังนั้นแล้วกลุ่มนี้ก็จะไม่สามารถที่จะมีการยืดมีการเปลี่ยนรูปทรงได้มากเท่ากับ FCC แล้วก็ BCC ครับก็นี่คือข้อเสียก็คือ lack of plasticity จะมีความเปราะสูงนั่นเองก็คือจะแตกหักได้ทีนี้เรามาดู Iron and Steel Designation คือการเรียกขานหรือว่าการใช้ตัวเลขเป็นตัวบ่งบอกว่าเหล็กนั้นอยู่ในกลุ่มใดก็คือมี
อลลอยประเภทใดผสมอยู่

เป็นตัวแรกเลยนะครับก็คือคาร์บอนสตีลจะมีเลข1นำหน้าเป็นตัวแรกตัวที่2ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ครับของอะลอยอิเลเมนต์นั้นที่ใส่เข้าไปเช่นเลข2ครับจะเป็นนิกเกิลสตีลซึ่งถ้าเป็นเลข1ก็หมายความว่ามีนิกเกิลอยู่ 1% ส่วนตัว2ตัวหลังตัวสุดท้ายเนี่ย last two digit จะเป็นเรื่องของคาร์บอนคอนเทนต์ครับที่จะบ่งบอกในสัดส่วนเนี่ย1ในพันหรือว่าในส่วนไม่เกิน 1% เช่น4130ครับจะอยู่ในกลุ่มของโครเมียมโมลิบดีนัมอะลอยสตีลซึ่งจะมีโครเมียมและโมลิบดีนัมเนี่ยผสมอยู่ใน 1% แล้วก็จะมีคาร์บอนคอนเทนต์อยู่ 0.30% นั่นเองทีนี้เรามาดูอะลอยอิเลเมนต์ที่อยู่ในสตีลกันครับว่าสามารถจะผสมอะไรเข้าไปได้บ้างผมจะพูดเฉพาะอะลอยสตีลที่ใช้อยู่ในเครื่องบินเท่านั้นนะครับเริ่มต้นจากนิกเกิลที่ใช้มากตัวย่อ Ni ครับนิกเกิลเมื่อผสมเข้าไปในโลหะเหล็กแล้วจะมีความสามารถในการทนทานต่อการผุกร่อนได้ดีมากโครเมียมโครเมียมนี่เพิ่มความแข็งครับ hardness นิกเกิลโครเมียมก็คือรวมทั้ง2อย่างเพิ่มเติมเข้าไปเลยจะมีแบ่งเป็นประเภทออกเป็น2ประเภทครับก็คือ low กับ high nickel chromium alloy นิกเกิลมี 3% โครเมียมมี 1% นะก็จะมีความแข็งมากเพียงพอแล้วซึ่งก็จะเป็นชิ้นส่วนคือ crankshaft ครับก็คืออยู่ในเครื่องยนต์ลูกสูบนั่นเองจะเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดส่วนนิกเกิลโครเมียมอะลอยสตีลที่ผสมนิกเกิล 8% แล้วก็มีโครเมียมอยู่ 18% ก็จะพบว่านี่คือสเตนเลสสตีลที่เราเรียกกันอยู่ทุกวันนี้ครับเพราะว่ามีโครเมียมอยู่เป็นปริมาณที่สูงมากวานาเดียมเป็นตัวที่เพิ่มความเหนียวครับของโลหะส่วนโคบอลต์จะเป็นส่วนผสมอยู่ในแม่เหล็กถาวรครับในพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆครับเช่นมอเตอร์โมลิบดีนัมครับ MO โมลิบดีนัมอะลอยก็เราต้องการความต้านทานการสึกหรอครับจะเป็นพวกแบริ่งต่างๆแล้วก็จะเป็นส่วนผสมของเหล็กในเรื่องของโครเมียมโมลิบดีนัมอะลอยด้วยซึ่งโครเมียมโมลิบดีนัมอะลอยนี้จะใช้ทำเป็นลำตัวหรือฟิวสลาดของเครื่องบินครับแล้วก็จะเป็นเหล็กทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องบินส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครเมียมโมลิบดีนัมอะลอยทั้งสิ้นเพราะว่ามีคุณสมบัติที่เบาด้วยเมื่อเทียบกับเหล็กแล้วก็จะมีความแข็งแรงที่สูงมากทังสเตนครับทังสเตนผสมเข้าไปเนื่องจากต้องการให้วัสดุนั้นมีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงๆนี้เรามาดูตัวอย่างอะลอยสตีลกันครับ13ก็คือจริงๆแล้วก็คือคาร์บอนนะครับแล้วก็มีแมงกานีสผสมอยู่2อยู่ในกลุ่ม2ก็เป็นนิกเกิลกลุ่ม3ก็จะเป็นนิกเกิลโครเมียมครับแล้วแต่ว่าจะมีคอนเทนต์มากน้อยแค่ไหนก็ดูจากตัวเลขที่2 4กลุ่มเลข4ก็คือโครเมียมโมลิบดีนัมอะลอยที่ใช้มากที่สุดครับเป็นสตีลที่ใช้มากที่สุดในเครื่องบินเลยนะครับที่เหลือก็พอจะมีบ้างเช่นในกลุ่ม5ครับมีโครเมียมอยู่6วานาเดียม8เป็นนิกเกิลโครเมียมแล้วก็โมลิบดีนัมด้วยนะครับกลุ่มที่9เนี่ยจะมีส่วนผสมอื่นอีกเพิ่มขึ้นเช่นซิลิคอนแมงกานีสถัดมาเป็น corrosion resistant steel ครับมีตัวย่อ CRES หรือ stainless steel นั่นเองคุณสมบัติที่ดีเป็นข้อดีของ stainless steel ก็คือความสามารถในการทนทานการกัดกร่อนหรือไม่เป็นสนิมนั่นเองก็ตามชื่อนะครับว่า stainless จะไม่มีสนิมมีความแข็งแรงที่สูงมาก high strength
แล้วก็มี

ความเหนียวครับค่อนข้างจะเหนียวมากเมื่อเทียบกับโลหะอื่นๆแล้วก็ทนทานต่อความร้อนสูงด้วยเราแบ่งกลุ่มสเตนเลสสตีลเป็น3กลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่มแรกก็คือออสเตนิติกก็คือกลุ่มที่มีนิกเกิลและโครเมียมผสมอยู่และอาจจะมีแมงกานีสด้วยแต่ว่ามีคาร์บอนคอนเทนต์ที่น้อยครับ 0.05% เท่านั้นเนื่องจากมีโครเมียมที่น้อยด้วยก็เลยไม่มีความเป็นแม่เหล็กสักเท่าไหร่นะ slightly magnetic ก็คือแม่เหล็กเนี่ยดูดได้แต่ว่าดูดไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับแต่ยังคงอยู่ในกลุ่มของ ferrous material อยู่กลุ่มถัดมาเป็นเฟอริติกเฟอริติกจะมีโครเมียมเยอะแต่มีคาร์บอนคอนเทนต์แค่ 0.2% เท่านั้นซึ่งโครเมียมมากพอที่จะให้แม่เหล็กดูดได้ครับมาเทนซิติกอลอยนี้เป็นโครเมียมอลอยที่มีโครเมียมสูงที่สุดก็คือ 18% แล้วก็มีนิกเกิลอยู่ 8% นะมาเทนซิติกจะเป็นกลุ่มที่มีความแข็งแรงที่สุดใน3กลุ่มนี้และก็มีความสามารถในการดูดคือแม่เหล็กดูดได้เนี่ยสูงที่สุดครับถัดมาเป็นเรื่อง heat treatment คือการเพิ่มความแข็งแรงครับของสตีลโดยการใช้อุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิแล้วค่อยๆลดค่อยๆให้เกิดการเรียงตัวของโมเลกุลของโลหะหรือเรียกว่า recrystallization เราเลยเรียกกรรมวิธีนี้ว่า hardening ก็คือเพิ่มความแข็งนั่นเองทางซ้ายมือจะมี hardening จะมี annealing normalizing หรือว่า tempering กลุ่มนี้ครับจะเป็นกลุ่มที่ใช้อุณหภูมิทั้งสิ้นเป็นการเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปแต่ว่ายังไม่สามารถทำให้โลหะเนี่ยหลอมละลายได้ซึ่งขึ้นอยู่กับ content หรือว่าalloy ที่อยู่ในสตีลนั้นแล้วแต่ว่าต้องการความแข็งแรงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราเริ่มต้นกันที่ annealing ครับ anneal เนี่ยจะเป็นการอบโลหะที่ใช้อุณหภูมิต่ำที่สุดในกลุ่มนี้ครับเป็นการอบเพื่อจะลดจะว่าไปแล้วก็คือลดความแข็งแรงก็ไม่ผิดครับแต่เนื่องด้วยโลหะเวลาผลิตออกมาแล้วการขึ้นรูปการพับการตัดการทำให้เกิดรูปทรงที่ต้องการเนี่ยมันยากครับแล้วก็จะเกิดการแตกหักหรือว่า brittle นะครับก็เลยต้องทำให้อ่อนลงนิ่มลงมาก่อนก็คือการ anneal พอหลังจากกระบวนการ forming หรือการเจาะการตัดการดัดเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำไป harden ก็คือเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มขึ้นได้อีกNormalizing ก็จะใช้อุณหภูมิที่อาจจะใกล้เคียงกันกับ Annealing แต่ว่าอัตราการลดอุณหภูมิกลับมายังอุณหภูมิห้องเนี่ยจะเร็วกว่าครับ Anneal นี่ใช้เวลานานหลังจากนั้นถ้าเกิดต้องการความแข็งที่เพิ่มมากขึ้นเราใช้วิธีการ Tempering หรือว่า Quenching ก็คือการเพิ่มอุณหภูมิแล้วก็ลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วคือการอาจจะใช้ของเหลวครับแล้วก็ใช้โลหะนี้เพิ่มอุณหภูมิแล้วก็ลดอุณหภูมิรวดเร็วโดยการจุ่มแช่เข้าไปในของเหลวได้เลยเราเรียกว่า quenching ครับทางด้านขวามือจะเป็นเรื่องของ surface hardening หลายวัสดุเราต้องการความแข็งที่ผิวหน้าเท่านั้นครับหรือเราพบว่าวัสดุที่เราใช้มีการสึกหรอเกิดขึ้นแล้วก็มีความห่างอย่างเช่นฟันเฟืองต่างๆในห้องเกียร์หรือว่ามีการสัมผัสภายในเครื่องยนต์ครับเราก็สามารถนำวัสดุนั้นนำไปเพิ่มความแข็งหรือเคลือบผิวหน้าโดยใช้วิธีการคาร์บูไรซิ่งก็เป็นการใช้ความร้อนครับแล้วก็เติมด้วยคาร์บอนหรือไนตรายดิ้งเราก็นิยมทำในเครื่องยนต์ก็บอกสูบเวลาใช้งานไปแล้วเนี่ยผ่านการใช้งานจะมีการสึกหรอเกิดขึ้นครับผิวของโลหะด้านในเนี่ยก็จะบางขึ้น

เราก็จะเพิ่มเติมโดยการใช้ไนไตรดิ้งเพิ่มพื้นผิวของโลหะแล้วก็มีความแข็งเพิ่มขึ้นด้วยโดยใช้แอมโมเนียครับเป็นการเพิ่มไนโตรเจนเข้าไปเราก็จะสามารถใช้กระบอกสูบนั้นใช้งานได้อีกครับเทสติ้งครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าวัสดุที่มีการแปรรูปที่มีส่วนผสมอัลลอยผ่านกระบวนการผลิตมาแล้วเนี่ยมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้ในระดับที่ต้องการแล้วหรือยังหรือเราต้องการจะทราบว่าวัสดุแต่ละชนิดนี้ที่เรามีอยู่มีความแข็งมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องมีการทดสอบครับการทดสอบนี้ก็จะเป็นเรื่องของ hardness testing ครับเราก็จะมีวิธีการซึ่งสามารถจะบอกได้ว่าวัสดุนั้นมีความแข็งตามการทดสอบ Brinell Wicker หรือก็ Rock หรือ Rockwell test ได้การทดสอบด้านอื่นในเรื่องของ tensile strength ครับหรือ fatigue strength หรือ impact resistance ก็เป็นตัวบ่งบอกได้ว่าวัสดุชนิดนั้นมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนคือหลังจากที่เราผ่านกรรมวิธี heat treatment แล้วที่เพิ่งได้กล่าวมาครับว่าเราต้องการเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุหลังจากนั้นเราก็ต้องมาทดสอบครับว่ามีความแข็งแรงเพียงพอที่ต้องการแล้วหรือยังผมขอเริ่มที่ hardness testing ครับการทดสอบความแข็งครับก็จะมีตัวเลขที่เป็น index เราเริ่มต้นด้วยวิธีการ Brinell ครับการทดสอบ Brinell hardness testing จะใช้วิธีการกดคล้ายๆกับลูกบอลครับแต่ว่าเล็กมากใช้แรงกดลงไปที่พื้นผิวของโลหะแล้วเราจะวัดความกว้างหรือว่าไดมิเตอร์ของวัตถุกลมๆตรงนี้ว่ามีความกว้างแค่ไหนครับแล้วเราก็มาเทียบโดยใช้กล้องนะครับกล้องจุลทรรศน์แล้วก็เราก็จะสามารถบอกได้ว่ามีความแข็งแค่ไหนอีกวิธีหนึ่งก็คือ Wicker Hardness Testing นะครับแทนที่จะใช้ลูกบอลเนี่ยกดลงไปเขาเรียกว่าอินเดียนะครับเราก็เป็นลักษณะแหลมๆก็คือมีปลายแหลมเหมือนพีระมิดครับนะกดลงไปเราก็จะวัดความกว้างของร่องรอยที่เกิดขึ้นบนผิวโลหะแล้วเราก็นำมาเทียบครับว่าจะมีอินเด็กซ์มีความแข็งเป็นระดับไหนอีกแบบหนึ่งเรียกว่า Rockwell เอาไว้ใช้สำหรับวัสดุที่มีความแข็งมากๆครับก็เป็นการกดลงไปใช้แรงกดอินเดนเตอร์ปลายแหลมลงไปที่พื้นผิววัสดุเช่นเดียวกันแต่เราจะวัดความลึกครับว่าแรงกดที่กดลงไปเนี่ยทำให้เกิดร่องรอยความลึกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นเราก็นำมาหาอินเด็กซ์เป็นค่าเช่นอลูมิเนียมอัลลอยหลังจากที่ใช้วิธีการ Brinell Hardness Testing ไปแล้วเราจะพบว่าจะอยู่ประมาณ100ครับก็จะใกล้เคียงกับWicker เหมือนกันตัวเลขจะใกล้เคียงกันมากครับเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำแต่ Rockwell เนี่ยทดสอบมาแล้วเนี่ยจะได้อินเด็กซ์ที่ค่อนข้างน้อยเพราะว่า Rockwell มีความเหมาะสมกับโลหะที่แข็งมากMild Steel ครับก็คือเหล็กทั่วไปจะมีความแข็งอยู่ที่ประมาณ130ส่วน Cutting Tools เป็น High Carbon Steel ความแข็งจะอยู่ที่650ของ Brinell Hardness Index ซึ่งแข็งกว่าอลูมิเนียมอลลอยมากๆก็จะแตกต่างกับ Wicker Index ซึ่งอยู่ประมาณ697ครับ Rockwell ก็อยู่ที่60แต่ว่าเป็นตัว C ครับเราก็ต้องไปดูในตารางเปรียบเทียบว่ามีค่าเท่าไหร่ครับถัดมาเป็นเรื่อง tensile testing สิ่งนี้จะเป็นตัวเลขครับบ่งบอกถึงความแข็งแรงหรือ strength ของวัสดุนั้นๆเลยไม่ว่าจะเป็น ferrous หรือ non ferrous material ครับหรือจะเป็น non metallic ก็ตามทีเราสามารถทดสอบโดยใช้ tensile strength test ได้ครับโดยที่เราจะมีspecimen ครับก็คือวัสดุชิ้นนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นมาตรฐานเป็นขนาดที่

นำมาทดสอบจะเป็นลักษณะทรงกลมหรือว่าทรงแบนก็ได้แล้วก็จะมีอุปกรณ์นะครับในการดึงครับทดสอบแล้วก็จะมีการเก็บข้อมูลว่าการใช้แรงไปเท่าไหร่ทำให้การยืดตัวของโลหะนั้นมีค่าเท่าไหร่แล้วเราก็จะได้กราฟที่เราสามารถจะบอกได้ว่าโลหะชนิดนั้นมีความแข็งแรงหรือสเตรนท์เท่าไหร่นั่นเองภาพนี้เป็นภาพก่อนกับหลังจากการทดสอบครับเราจะเห็นว่าจะมีกราฟอยู่เริ่มต้นที่ศูนย์นะครับที่มุมซ้ายมือด้านล่างเนี่ยเมื่อเราค่อยๆเริ่มไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่ากราฟนี่จะค่อนข้างเป็นเส้นตรงซึ่งในส่วนนี้เองครับเป็นสิ่งที่เราต้องการทราบเราจะบอกได้ว่า strength หรือความแข็งแรงของโลหะเนี่ยมีค่าเท่าไหร่จนกระทั่งวัสดุนี้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็คือมันยืดออกไปนะครับแล้วก็จะพบว่ากราฟเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนแปลงจากเส้นตรงเริ่มมีความโค้งแล้วก็ลดลงก็แสดงว่าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นครับเราก็เลยจะบอกได้ว่าวัสดุที่นำมาทดสอบเนี่ยมีค่าความแข็งแรงเท่าไหร่ถัดมาเป็น fatigue testing ครับ fatigue เป็นเรื่องของความล้าครับความล้าเนื่องจากวัสดุชิ้นนั้นรับแรง stress ที่เกิดขึ้นภายในตัวมันบ่อยๆเรื่อยๆเป็น cyclic load ก็คือมันทำงานอยู่ตลอดแต่ว่าโหลดที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่สามารถทำให้วัสดุชิ้นนั้นเสียหายหรือว่าชำรุดได้ครับเพราะว่าโหลดยังไม่เกินความสามารถหรือความทนทานความแข็งแรงของตัวมันได้แต่เราพบว่าเมื่อเวลาเนิ่นนานไปครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการล้าของวัสดุนะเนื่องจากไซคลิกโหลดดิ้งความแข็งแรงของวัสดุก็จะลดลงตามเวลาแล้วก็ตามรอบที่มีการโหลดแล้วก็อันโหลดเกิดขึ้นอย่างเช่นเครื่องบินครับเครื่องบินก็จะมีอายุการใช้งานในส่วนของปีกอย่างที่ง่ายที่สุดเครื่องบินบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วในส่วนของปีกจะมีการขยับหรืองอเนี่ยเล็กน้อยครับสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นไซคลิกโหลดนะถัดมาก็จะเป็น fatigue strength ของปีกที่จะบ่งบอกถึงลิมิตหรืออายุการใช้งานของเครื่องบินนั่นเองทีนี้เราจะมีวิธีการทดสอบครับโดยใช้อุปกรณ์ Fatigue Strength Testing โดยนำวัสดุนั้นมาใส่เข้ากับเครื่องนี้วิธีการทำงานก็คือตัวมันก็จะหมุนครับแล้วก็วัสดุชิ้นนี้ก็จะถูกกระทำโดยแรงภายนอกทำให้มีการรับโหลดภายในตัวมันขึ้นทีนี้มอเตอร์ก็จะหมุนไปเรื่อยๆครับก็จะเกิดฟาทีกในตัวของมันเองทีนี้เราก็จะพอสามารถจะบอกได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่กับโหลดที่เกิดขึ้นนั้นเราก็จะบอกได้ว่าฟาทีกสเตรนท์หรือว่าวัสดุชิ้นนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานแค่ไหนกับการรับโหลดในระดับนี้ดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญครับของวัสดุที่จะต้องทราบถ้าการใช้งานมีเพิ่มมากขึ้นในเวลาที่เนิ่นนานขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ไม่สามารถทราบได้เลยว่าวัสดุชิ้นนี้จะรับแรงได้นานอีกต่อไปแค่ไหนเราก็ต้องมาดูที่ fatigue strength ตรงนี้ครับดังนั้นเรามาดูภาพตัวอย่างกันครับจาก strength ภาพแรกด้านบนซ้ายมือครับจะเป็นการทดสอบ tensile strengthเป็นการทำให้วัสดุตัวอย่างเนี่ยยืดออกแล้วเราก็สามารถวัดสเตรนท์ได้จะเป็นเรื่องของเทนไซถัดมาเป็นฮาร์ดเนสครับเป็นการทดสอบโดยการกดของวัสดุในภาพนี้จะเป็นบริเนลฮาร์ดเนสเทสก็คือใช้วัสดุทรงกลมครับกดลงไปยังพื้นผิวของโลหะที่ต้องการทดสอบแล้วก็จะมีร่องรอยบนพื้นผิวเราจะนำร่องรอยนี้ครับเข้ามาวัดโดยการใช้กล้องขยาย

ส่องดูแล้วเราก็จะนำขนาดไปเปรียบเทียบเราก็จะทราบว่าความแข็งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการการผลิตของโลหะชนิดนี้เป็นอย่างไรส่วนของ heat resistance ครับขวามือด้านบนสิ่งนี้จะเกิดจากการมีความร้อนสะสมในตัวมันสูงมันก็จะเกิดการเรียกว่าเปลี่ยนรูปทรงเนื่องจากตัวมันเนี่ยมี heat resistance ที่ต่ำไม่สามารถทนทานต่อภูมิสูงๆได้ตัวมันก็เลยเปลี่ยนรูปครับนะแต่ก็ไม่ถึงกับละลายหรือว่าหลอมไปถัดมาทางซ้ายมือด้านล่างครับเป็น elasticity ครับ elasticity ก็คือความสามารถในการยืดหยุ่นของวัสดุที่จะไม่สูญเสียความแข็งแรงครับแล้วก็ตัวมันเองนั้นก็จะกลับคืนสู่สภาวะเดิมรูปทรงแบบเดิมได้อย่างไม่มีผิดเพี้ยนจึงเรียกว่า elasticity ครับถัดมาเป็น ductility ductility คือความนิ่มความนิ่มของโลหะเวลามีการเปลี่ยนรูปทรงโดยแรงภายนอกมากระทำตัวมันจะไม่กลับคืนสู่สภาพเดิมครับถ้าเกิดมีการโก่งโค้งงอเกิดขึ้นจากแรงที่กระทำตัวมันก็จะเปลี่ยนรูปไปแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยถาวรครับสิ่งนี้เรียกว่า ductility ถัดมารูปด้านล่างขวามือเป็น brittleness ก็คือความเปราะไม่ว่าจะเป็นแก้วที่ว่าแตกได้ทันทีถ้าเกิดถูกแรงมากระแทกหรือว่าถูกวัสดุอื่นมาชนนะครับเรียกว่ามี impact เกิดขึ้นโลหะต่างๆก็มีความเปราะเช่นเดียวกันคือโลหะที่มีความแข็งสูงมากๆมี hardness สูงมากมักจะมีความเปราะเข้าไปอยู่ด้วยตัวมันแข็งก็จริงแต่ไม่สามารถโค้งงอยืดหยุ่นได้มากเท่าไหร่มีความเป็นพลาสติซิตี้เนี่ยต่ำแล้วก็มีบริทเทิลเนสสูงมากก็คือสามารถจะแตกได้หักได้นะฮะก็คือไม่งอครับวันนี้เราก็ได้พูดถึงในกลุ่มของเมทัลในเรื่องของเฟอรัสแมทเทอเรียลไปแล้วจะเป็นส่วนของสตีลหรือคาสไอออนแมทเทอเรียลที่มีส่วนผสมของคาร์บอนที่แตกต่างกันแล้วก็การทดสอบแล้วก็คุณสมบัติต่างๆที่มีอยู่ครับครั้งต่อไปครับเราจะไปพูดถึงเรื่อง non ferrous material ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กันเนื่องจากในกลุ่มของ non ferrous material เป็นกลุ่มที่ไม่มีความสามารถในการเหนี่ยวนำหรือว่าเป็นแม่เหล็กได้ดังนั้นจะมีประโยชน์ต่อการสร้างหรืออุปกรณ์ของเครื่องบินในส่วนของห้องนักบินหลายๆส่วนเพราะว่าการรบกวนก็จะน้อยมากที่สุดของคลื่นต่างๆครับวันนี้ผมจึงขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ

กระบวนการเชื่อมอาร์ตมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ50-90 โวลต์

0: ื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อม ที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับรถเชื่อมหัวจับรถเชื่อมใช้จับรถเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของยางเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบี ก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: มีความจงรักภักดีคุณธรรมทุกพื้นที่ความดีทางวิทยาลัยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียมอยู่ในขณะนี้นะคะสวัสดีนักเรียนและคุณครูปลายทางแล้วก็รวมทั้งสวัสดีนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะเป็นไงคะเปิดเทอมใหม่สบายดีกันไหมคะ
1: สบายดีค่ะ
2: ดีมากค่ะจำคุณครูได้ไหมคะคุณครูคือคุณครู
1: สุวรรณาบุญเมือง
2: ค่ะแนะนำตัวอีกครั้งนะคะครูชื่อครูสุวรรณาบุญเมืองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนในรายวิชาใหม่ของภาคเรียนใหม่กันนะคะชื่อวิชาอะไรทราบไหมคะ
1: วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
2: ถูกต้องแสดงว่าทำการบ้านมาดีนะคะไปดูหนังสือมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ค
2: ่ะนะคะวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการนะคะรหัสวิชาก็คือ20001303นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ในเบื้องต้นเราก็คุยเกี่ยวกับการเรียนการสอนแล้วก็การเก็บคะแนนไปแล้วเนาะวันนี้นะคะ

0: ไงเราก็จะมาเรียนในตอนแรกกันนะคะทราบไหมคะว่าวันนี้ตอนแรกของเราชื่อตอนอะไรทราบไหมทราบหรือยังคะมีคนทราบแล้วบางคนยังไม่ทราบใครที่เปิดหนังสือดูแล้วตอนแรกชื่อตอนอะไรนะคะพันธุกรรมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนในส่วนของพันธุกรรมนะคะก็คือในส่วนของตอนที่1ก็คือเรื่องของพันธุกรรมนะคะครูมีคำถามถามว่าเราเนี่ยหน้าตาเหมือนใครคะ
1: ใช
0: ่ไหมอ่ะเหมือนคนข้างบ้านหรือเปล่า
1: ไม่
0: ใช่ไม่ใช่เหมือนใครนะคะเหมือนพ่อหรือแม่เหมือนใครได้อีกทำไมเราถึงไปเหมือนคนเหล่านั้นทำไมถึงไปเหมือนพ่อแม่ทำไมไปเหมือนปู่ย่าตายายทราบไหมคะมันเป็นเพราะอะไรพันธุกรรมก็คือเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้เพราะนั้นเกี่ยวข้องกับลักษณะหน้าตารูปร่างของเราเป็นแค่มนุษย์หรือเปล่าที่มีพันธุกรรม
1: ไม
0: ่ใช่อะไรมีพันธุกรรมได้บ้าง
1: ส
0: ัตว์อะไรได้อีกคะพืชพืชได้เพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตจะต้องมีพันธุกรรมก็คือถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่ไปสู่อะไรคะ
1: ล
0: ูกนะงั้นเรามาเรียนพันธุกรรมกันนะคะอันนี้นะคะในเนื้อหาของการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะเราก็จะมีเกี่ยวกับส่วนแรกก็คือความหมายของลักษณะทางพันธุกรรมนะคะแล้วก็2ก็คือความแปรผันทางพันธุกรรม3คำศัพท์ที่ใช้ทางด้านพันธุกรรมหรือพันธุศาสตร์นะคะแล้วก็4ก็คือกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งเราจะเรียนในส่วนของกฎของเมนเดลก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าเกเกอร์โยฮันเมนเดลนะคะทีนี้พอเราได้เนื้อหาแล้วเราก็จะมีจุดประสงค์การเรียนรู้ใช่ไหมคะเราเรียนเนื้อหาเหล่านี้เราก็ต้องทำอะไรได้บ้าง1บอกความหมายของลักษณะทางพันธุกรรมได้เรียนแล้วต้องบอกได้นะคะ2ก็คืออธิบายลักษณะความแปรผันทางพันธุกรรมได้นะคะมีกี่แบบแต่ละแบบมีลักษณะยังไงนะคะบอกความหมายของคำศัพท์ทางด้านพันธุกรรมหรือพันธุศาสตร์ที่ระบุให้ได้นะคะแล้วก็4ก็คืออธิบายกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้นะคะตามกฎของเมนเดลว่าถ่ายทอดจากคนที่1พ่อแม่ไปสู่ลูกจะออกมาเป็นอย่างไรถ้าลูกไปสู่หลานจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะมาดูอันนี้ก็เป็นรูปที่บ่งบอกว่ามีการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่ไปสู่ใครคะไปสู่ลูกนะคะเหมือนที่นักเรียนบอกไม่จำเป็นต้องเป็นแต่มนุษย์เท่านั้นที่มีพันธุกรรมใช่ไหมคะคนสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหรือสู่หลานก็ได้นะคะวันนี้ก็คือสัตว์ต่างๆใช่ไหมยังมองเห็นว่าสุนัขหนึ่งตัวมีลวดลายของลูกเป็นไงคะคล้ายกับตัวแม่ใช่ไหมแสดงว่าได้รับการส่งต่อกันนะคะอันนี้เป็นรูปที่แสดงถึงสายพันธุกรรมที่มีความแตกต่างกันระหว่างฝ่ายเจ้าบ่าวกับฝ่ายเจ้าสาวสังเกตเห็นอะไรในรูปนี
1: ้ความส
0: ู
1: ง
0: หนึ่งความสูงแน่นอนชัดเจนเลยนะคะที่เห็นอยู่นะนอกจากความสูงเห็นอย่างอื่นอีกไหมคะรูปทรงรูปร่างก็แตกต่างกันนะแต่ว่าลักษณะตัวอื่นๆสีผมมีไหมจะมีบางส่วนที่จะคล้ายคลึงกันอยู่แสดงว่าข้อแตกต่างที่ชัดเจนคืออะไรความสูงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอฝ่ายหนึ่งสูงฝ่ายหนึ่งเตี้ยมาเจอกันถ่ายทอดไปสู่ลูกเอ๊ะจะเป็นยังไงนะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ทดลองว่าทดลองเขียนแผนภาพว่าถ้าฝ่ายหนึ่งสูงฝ่ายหนึ่งเตี้ยลูกจะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูนะมาในหัวข้อแรกค่ะก็คือความหมายของพันธุกรรมนะคะเพราะฉะนั้นจากที่รูปเมื่อกี้นะแล้วก็ทั้งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์และพืชนะคะเราสรุปความหมายพันธุกรรมกันนิดหนึ่งเราจะได้ว่าพันธุกรรมหมายถึงการถ่ายทอดลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นพ่อแม่ต่อมายังรุ่นลูกแล้วก็ถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปได้นะคะแล้วก็ลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยจะมีหน่วยที่ควบคุมอยู่นะคะหน่วยตัวนั้นชื่อว่าอะไรคะ
1: ย
0: ีนนะยีนจะเป็นหน่วยควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราจะต้องเรียนรู้คำว่ายีนด้วยนะคะ มาดูต่อค่ะมันในลักษณะพันธุกรรมนะคะเมื่อกี้เป็นพันธุกรรมแต่นี่เป็นลักษณะใช่ไหมถ้าเป็นพันธุกรรมคือสิ่งที่พ่อแม่ถ่ายต่อไปถึงลูกใช่ไหมถ้าเป็นลักษณะทางพันธุกรรมก็คือลักษณะที่มันบ่งบอกออกมาอะไรบ้างที่เป็นลักษณะที่บ่งบอกออกมาเมื่อกี้ครอบครัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรคะความสูงถือว่าเป็นลักษณะที่บ่งบอกออกมาลักษณะตัวนี้เราถึงจะเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมนะคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่เป็นลักษณะที่บ่งบอกออกมาหน้าตามีอะไรอีก
1: ส
0: ี
1: ผม
0: ลักยิ้มได้ค่ะ
1: ส
0: ี
1: ผ
0: ิ
1: ว
0: หนังตาชั้นเดียวใช่ไหมคะตาสองชั้นได้นะเพราะลักษณะต่างๆที่บ่งบอกออกมาเราจะเรียกมันว่าอะไรลักษณะทาง
1: พ
0: ัน
1: ธ
0: ุกรรมนะคะก็คือตัวนี้นะก็คือเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดมานั่นแหละนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะทางพันธุกรรมนะซึ่งมีความแตกต่างกันเนาะบางคนก็มีตาชั้นเดียวตาสองชั้นมีลักยิ้มไม่มีลักยิ้มอย่างที่เราบอกไปนะมีไรผมไหมหัวแม่มือบางคนก็เด้งหักศอกก็เรียกว่ามีช่วงของรอยหักของหัวแม่มือนั่นน่ะนะคะเหมือนของหัวหน้านะคะหัวหน้าก็จะมีหักได้ส่วนของคนอื่นใกล้ๆอาจจะหักไม่ได้แม้มีความแตกต่างกันแล้วอย่างนี้นะก็เหมือนในรูปสุดท้ายเนี่ยอ่ะนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนั้นต่อไปนะคะทีนี้ครูถามว่าเราเนี่ยแต่ละคนในห้องเนี้ยเหมือนกันไหมหน้าตา
1: ไม่
0: เหมือนการที่มันไม่เหมือนกันเราเรียกมันว่ามันมีความแปรผันมาจากคนละพ่อคนละแม่กันมีความแปรผันกันอย่างชัดเจนแต่ถ้ามาจากพ่อแม่เดียวกันถามว่าเหมือนกันไหมพ่อแม่เดียวกันเนี่ยเหมือนทุกอย่างไหมคะเขาเรียกว่าคล้ายคลึงแต่ไม่ได้เหมือนไปทุกอย่างใช่ไหมคะก็แสดงว่าจากพ่อแม่เดียวกันก็ยังมีความแปรผันเกิดขึ้นใช่ไหมใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่นะแสดงว่ามันจะมีลักษณะที่มันมีความแปรผันหรือความแตกต่างกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เดียวกันหรือต่างพ่อแม่มันจะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดได้หรือของคนแต่ละคนได้นะคะตัวนี้เราจึงเรียกมันว่าความแปรผันทางพันธุกรรมนะคะลักษณะที่มันแตกต่างออกไปนะทีนี้เราแบ่งประเภทนิดนึงในความแปรผันทางพันธุกรรมนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกนะคะก็คือเราเรียกว่าความแปรผันทางพันธุกรรมที่ไม่ต่อเนื่องคำว่าไม่ต่อเนื่องจะมีประเด็นให้นักเรียนจับอยู่4ประเด็นนักเรียนดู1คืออะไรคะลองอ่านดูซิ
1: สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจน
0: ไม่ต่อเนื่องจะสามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจน2
1: แยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาด
0: คำว่าแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาดหมายความว่าบ่งบอกว่ามีหรือไม่มีได้หรือไม่ได้แบบนี้เรียกว่าแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาดไม่ใช่บอกว่ากึ่งได้กึ่งไม่ได้มาเชื่อมกันอยู่ไม่ได้นะคะต้องแยกโดยเด็ดขาดมีหรือไม่มีได้หรือไม่ได้นั่นคือประเด็นที่2อ่านประเด็นที่3ค่ะ
1: เกิดจากอิทธิพลจากพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว
0: มาจากการถ่ายทอดของพ่อหรือแม่มาสู่เราเท่านั้นไม่ได้มาจากอย่างอื่นมากระทําภายหลังไม่ได้ต้องมีโดยกําเนิดอะค่ะเกิดมาปุ๊บต้องมีเลยสิ่งเหล่านั้นถึงจะเรียกว่าพันธุกรรมไม่ต่อเนื่องข้อสุดท้ายค่ะ
1: ไม่แปรผันตามอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม
0: ไม่แปรผันตามอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมาบังคับให้มันเกิดขึ้นภายหลังไม่ได้เราเรียกว่าไม่แปรผันลองคิดดูสิคะว่าอะไรบ้างที่มีหรือไม่มีโดยชัดเจนเกิดมาโดยกำเนิดจากพ่อแม่ทางพันธุกรรมเท่านั้นและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนมันไม่ได้มีอะไรบ้างคะลองคิดดูสิลักยิ้มถูกต้องค่ะลักยิ้มเนี่ยเกิดมาโดยพันธุกรรมเพราะเกิดมาปุ๊บต้องมีเลยไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมามีภายหลังใช่ไหมคะไสยกรรมไม่ใช่พันธุกรรมใช่ไหมคะไสยกรรมไม่ใช่พันธุกรรมการที่ไปทำไปเสริมทีหลังโดยการใช้มีดหมอเราไม่จัดเป็นพันธุกรรมนะแล้วก็ไม่ได้จัดเป็นสิ่งแวดล้อมที่มากระทำด้วยอันนั้นเป็นการกระทำโดยจงใจนะคะตั้งใจทำเพราะเราจะไม่เอามาเกี่ยวกับ2ประเด็นระหว่างพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อมนะคะ เพราะสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือตัวอย่างที่นักเรียนยกนั่นแหละนะคะตาชั้นเดียวตา2ชั้นอันนี้มันมาจากพันธุกรรมเท่านั้นถูกไหมคะเกิดมาปุ๊บเห็นเลยตาชั้นเดียวหรือตา2ชั้นนะคะก็จะแยกได้มีหรือไม่มีเป็นหรือไม่เป็นเขาเรียกว่าแยกอย่างชัดเจนนะคะมีติ่งหูหรือไม่มีติ่งหูใครมีติ่งหูบ้างไม่รู้ดูตัวเองไม่ได้คนมีติ่งหูก็คือจะมีช่วงของหูช่วงล่างที่มันเป็นปลายมนเข้าไปเห็นไหมคะถ้าคนไม่มีติ่งหูก็จะเป็นช่วงของปลายเรียวนะคะปลายติ่งหูก็จะเรียวนะคะเป็นไงจับหูตัวเองมีหรือเปล่าไม่รู้ดูหูเพื่อนค่ะจะได้เห็นชัดๆนะคะดูหูตัวเองไม่เห็นต้องดูหัวเพื่อนแล้วก็บอกเพื่อนว่าเอ๊ะเธอมีนะเธอไม่มีนะอ่ะต่อไปค่ะห่อลิ้นค่ะใครทำได้บ้างลองทำห่อลิ้นดูสิคะห่อได้ไหมมีคนห่อได้และห่อไม่ได้บางคนห่อได้ถึงหลายรูปแบบตามรูปนี้ห่อได้ถึง4แบบเห็นไหมคะทำเป็นรูปดอกไม้ก็ได้เห็นไหมความสามารถหรือเปล่าไม่ใช่ความสามารถไม่ได้เกิดจากการฝึกฝนนะคะแต่เกิดมาโดยพันธุกรรมค่ะคนที่ห่อลิ้นได้มีพันธุกรรมห่อลิ้นได้มาแล้วค่ะแล้วตอนหลังเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาห่อได้หรือไม่ได้เขาทำไปทำมาอ๋อห่อได้นี่แสดงว่าคนนั้นมีพ่อแม่หรือพันธุกรรมมาแล้วนะไม่ใช่ว่ามาฝึกเอาทีหลังแล้วได้นะคะมันฝึกด้วยกันไม่ได้ค่ะนี้ต้องบอกว่ามีหรือไม่มีได้หรือไม่ได้เรียกว่าพันธุกรรมแบบไม่ต่อเนื่องตัวแรกทีนี้ตัวที่สองค่ะเราเรียกมันว่าพันธุกรรมแบบต่อเนื่องเพราะมันก็จะตรงกันข้ามเนาะแบบที่หนึ่งอ่านค่ะ
1: ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจน
0: แยกความแตกต่างออกจากกันไม่ชัดเจนไม่ได้นะคะมันอาจจะมีความเหลื่อมล้ำกันว่าเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่ทำให้เรากึ่งสงสัยอยู่นะทำให้เราแยกได้ไม่ชัดเจนนะคะสองค่ะ
1: ลักษณะจะปรากฏเป็นลำดับต่อเนื่องกัน
0: ลักษณะปรากฏเป็นลำดับต่อเนื่องกันจะเห็นตั้งแต่น้อยๆๆไปหามากๆๆๆไปเรื่อยๆเรียกว่าต่อเนื่องกันนะคะอ่ะ3ค่ะ
1: ไม่แยกจากกันอย่างเด็ดขาด
0: ไม่ใช่บอกว่ามีหรือไม่มีเป็นหรือไม่เป็นไม่ใช่และเพราะว่ามันแยกจากกันไม่เด็ดขาดเพราะฉะนั้นจึงระบุไม่ได้นะคะสุดท้าย
1: เกิดจากอิทธิพลจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
0: มาจาก2แหล่งนะคะการเปลี่ยนแปลงหรือการเกิดขึ้นของพันธุกรรมแบบต่อเนื่องนี้เกิดได้2อย่างก็คือมาจากพ่อแม่ถ่ายทอดมาให้เราส่วนหนึ่งและมาเกิดภายหลังก็ได้นะคะจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมลองคิดดูคิดดูซิว่าอะไรที่มันเป็นตาม4ลักษณะนี้ได้บ้างความสูงความสูงได้ค่ะความสูงเนี่ยถ้าพ่อเราสูงแม่เราสูงเราน่าจะสูงใช่มั้ยเราน่าจะสูงแต่ถามว่าเราสูงกว่าเดิมได้อีกมั้ยได้ทําไงอ่ะกินนมเห็นไหมคะเป็นการรับสารอาหารที่ไปบำรุงส่วนสูงเราเรียกว่ามีสิ่งแวดล้อมเข้ามากระตุ้นละนะแบบนั้นถือว่ามีอิทธิพลสิ่งแวดล้อมเข้ามาร่วมด้วยมีอย่างอื่นอีกไหมน้ำหนักน้ำหนักได้ค่ะอ้วนผอมแล้วค่อยๆอ้วนได้ไหมได้พ่อแม่เราก็ผอมอ่ะเราออกมาเราก็ตัวเล็กนิดเดียวแต่ทำไมเราโตขึ้นเราถึงอ้วนทำไมอ่ะเราอาจจะมีพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมือนพ่อแม่เรากินเยอะเรากินอาหารที่สะสมความอ้วนสะสมไขมันใช่ไหมอย่างเนี้ยเราเรียกว่าเป็นพันธุกรรมแบบต่อเนื่องมันสามารถค่อยๆเปลี่ยนได้ค่อยๆเปลี่ยนได้เรียกว่าต่อเนื่องกันไปนะคะก็มีรูปนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปเห็นไหมคะจากเตี้ยจากความสูงน้อยนะคะก็จะไปค่อยๆสูงอันนี้คนละคนกันนะคะแต่ถามว่าถ้าในคนเดียวกันความแตกต่างมันอาจจะไม่ชัดเจนใช่ไหมวัดค่าได้ยากอันนี้ก็เลยเอาเทียบกันหลายๆคนนะคะจากผอมแล้วค่อยๆอ้วนมีไหมห้องนี้มีไหมผอมค่อยๆอ้วนเริ่มอวบหลายคนแล้วนะคะต้องกลับไปรักษาพฤติกรรมการกินหน่อยนะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มันคือความแปรผันซึ่งแบ่งได้กี่ชนิดคะ
2: 2
0: ชนิดคือแบบต่อเนื่องและ
1: ไม่
0: ต่อเนื่องถ้าต่อเนื่องเกิดจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมถ้าไม่ต่อเนื่องเกิดจากพันธุกรรมอย่างเดียวจำไว้นะคะเดี๋ยวทำแบบฝึกหัดนะคะมีแบบฝึกหัดด้วยต่อไปค่ะ มาดูหัวข้อต่อไปก็คือคำศัพท์ทางด้านพันธุกรรมหรือพันธุศาสตร์นะคะคำเหล่านี้จดได้จดนะคะในเอกสารของเราก็น่าจะมีอยู่นะคะนักเรียนเปิดควบคู่ไปเลยนะอันนี้จะเป็นโครงสร้างก่อนตัวแรกร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีระบบร่างกายถูกไหมมีอะไรบ้างอ่ะมีแขนมีขาเราเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะแต่ส่วนประกอบร่างกายเราเรียกว่าอวัยวะในอวัยวะก็จะมีเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อในเนื้อเยื่อจะมีอะไรมีเซลล์นะคะในเนื้อเยื่อจะมีเซลล์ซึ่งในเซลล์ก็จะมีองค์ประกอบย่อยลงไปอีกซึ่งเราอาจจะมองเห็นหรือไม่เห็นไม่รู้เราไปต้องไปส่องกล้องผ่านจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีความละเอียดเยอะๆใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์เขาศึกษาได้นะเขาก็จะส่องเข้าไปเจอว่าข้างในมันมีอีกนะคะมีโครโมโซมมียีนมี DNA นะคะอยู่เหล่านี้อยู่ในร่างกายของเรานะคะซึ่งตัวเนี้ยรวมกันแล้วก็จะเป็นตัวที่ถ่ายตัวที่จะนำลักษณะทางพันธุกรรมของเราจากพ่อแม่มาสู่เราได้นะคะมาดูต่อไปค่ะคำแรกนะคะที่เราจะต้องรู้จักก็คือเซลล์สืบพันธุ์รู้จักเซลล์สืบพันธุ์แล้วยังผู้หญิงคืออะไรรู้ไหมเซลล์สืบพันธุ์ของผู้หญิงไข่เซลล์สืบพันธุ์ของผู้ชายอสุจิใช่ไหมคะในส่วนของเซลล์สืบพันธุ์นี่คุณจะพูดในส่วนของมนุษย์นะคะหรือสัตว์นะสัตว์ก็ได้มนุษย์ก็ได้จะใช้ตัวเดียวกันนะผู้หญิงจะหมายถึงไข่ผู้ชายจะหมายถึงอสุจิหรือสเปิร์มนะคะเป็นโครงสร้างที่บรรจุสารพันธุกรรมก่อนจากพ่อและแม่นะคะแล้วก็ไปปฏิสนธิกันแล้วกลายเป็นเราออกมานะคะนั่นคือเซลล์สืบพันธุ์ก็คือเซลล์ไข่กับเซลล์อสุจินะคะแล้วก็ต่อไปก็คือคำว่าโครโมโซมนะคะในเซลล์มีโครโมโซมค่ะพันธุ์โครโมโซมเล็กกว่าเซลล์นะเป็นที่อยู่ของหน่วยพันธุกรรมแสดงว่าข้างในนั้นมีสารพันธุกรรมหรือกรรมอยู่อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะทำหน้าที่ควบคุมและก็การถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมนะคะลักษณะของโครโมโซมเป็นยังไงเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะคะนี่ลักษณะของโครโมโซมนะคะโครโมโซมจะมีลักษณะเป็นคล้ายปลาต้องโกมีหัวมีหางมีแขนแล้วก็มีขานะคะมีแขนแล้วก็มีขาส่วนใหญ่ก็แขนจะอยู่ด้านบนขาอยู่ด้านล่างใช่ไหมแขนจะสั้นกว่าขานะคะลักษณะแบบนี้แล้วนักเรียนสังเกตเห็นภายในมันอีกนิดไหมคะมีเกลียวอยู่เห็นไหมแสดงว่าข้างในมันต้องมีอะไรอยู่ข้างในอีกใช่ไหมคะเล็กกว่านั้นก็จะมีอีกนะลักษณะของโครโมโซมค่ะอันนี้พูดถึงโครโมโซมนิดนึงเน้นไปที่มนุษย์ก่อนนะคะมนุษย์เนี่ยจะมีโครโมโซมทั้งหมด46แท่งหรือ23คู่ค่ะ23คู่46แท่งนะคะแยกเพราะว่ามันมีแขนซ้ายแขนขวาอยู่ใช่ไหมล่ะเขาถ้าแบ่งครึ่งเขาจะเรียกเป็นแท่งนะคะ23คู่หรือ46แท่งซึ่งจะแบ่งเป็นโครโมโซมที่เจริญเติบโตเป็นร่างกายจำนวน22คู่22คู่ก็คือ44แท่งใช่ไหมคะแล้วก็เหลืออีกคู่หนึ่งคือโครโมโซมอะไร
2: โครโมโซมเพศ
0: โครโมโซมเพศถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นโครโมโซมเพศที่แสดงด้วยอะไร XX ใช่ไหมคะ XX ถ้าเป็นผู้ชายจะเป็น
2: XY
0: อันนี้เคยเรียนกันมาแล้วเนาะเคยเรียนมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมี23คู่จำไว้นะคะร่างกาย22แล้วก็โครโมโซมเพศ1ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโครโมโซมเหมือนกันอันนี้เอามาหมดเลยทั้ง23คู่อ่ะสังเกตในรูปนะคะรูปไหนที่ครูถามว่าชุดเนี้ยเป็นโครโมโซมของผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้หญิง
0: สังเกตตรงไหนคะ
2: XX
0: สังเกตตรง XX อยู่ตรงไหนอยู่ตรงจุดนี้ใช่ไหมคะตรงตัวสุดท้ายเลยนะคะของ XX นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นอยู่นะมีตัว XX อยู่แค่ตำแหน่งเดียวใช่ไหมเรียงกันไปเลยถึงลำดับที่22นะคะนะคะในลำดับที่23จะไม่เขียนว่า23แล้วแต่จะเขียนว่า XX ไว้แสดงว่าเป็นโครโมโซมของเพศหญิงนะคะต่อไปคำต่อไปค่ะคำว่ายีนหรือจีนนะคะ ตัวนี้เป็นหน่วยพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซมนะคะซึ่งมีลักษณะเรียงกันแล้วก็ทำหน้าที่ควบคุม

ต่างๆทางพันธุกรรมยีนควบคุมสีผิวยีนควบคุมสีตายีนควบคุมลักษณะจมูกโด่งจมูกแฟบความสูงต่างๆนะคะเพราะในร่างกายของเรามีลักษณะเยอะไหมเยอะนักเรียนคิดว่าในมนุษย์จะมียีนอยู่สักประมาณกี่ยีนที่บ่งบอกลักษณะเราเนี่ย

นะคะจะควบคุมโดยยีนซึ่งจะมีอยู่ประมาณ 50,000 ลักษณะด้วยกันนะคะยีนก็เลยมีเยอะนะคะแต่บรรจุอยู่ในอะไรบรรจุอยู่ในเซลล์ที่เล็กๆที่เรามองแทบจะไม่เห็นเลยนะคะแต่ถ่ายทอดมาสู่เราได้นะคะดูคำต่อไปค่ะคำว่าอัลลีนนะคะอัลลีนคืออะไรยีน2ที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันคู่ยีนค่ะยีนที่อยู่บนโครโมโซมมันจะมีคู่ของมันนะคะเราเรียกว่าคู่ของยีนซึ่งเป็นยีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกันนะคะโดยเราจะแบ่งยีนหรืออัลลีนออกเป็น2แบบก็คือตัวที่เราเรียกว่าพันธุ์แท้หรือกลุ่มที่เรียกว่า het ถูกค่ะโฮโมไซกัสโฮโมไซกัสเป็นกลุ่มพันธุ์แท้นะคะแล้วก็ยีนที่เข้าคู่ไม่เหมือนกันเราเรียกว่าเป็นพันทางพันทางบางคนเรียกว่าพันเทียมก็แล้วแต่จะเรียกนะแต่ว่าศัพท์เราจะเรียกว่าพันทางนะคะพันทางหรือเรียกว่าเฮตโรไซกัสโฮโมไซกัสเป็นพันแท้เฮตโรไซกัสเป็นพันทางอ่ะเดี๋ยวเราจะไปซ้ำสองคำนี้กันอีกทีนึงเพื่อจะให้เห็นลักษณะนะคะว่ามันเป็นยังไงนะมาดูที่คำว่าโฮโมไซกัสยีนคำว่าโฮโมไซกัสยีนเป็นเขาบอกว่าเป็นยีนที่ลักษณะควบคุมลักษณะเดียวกันโดยเข้าคู่เหมือนกันคำว่าคู่เหมือนกันก็คือถ้าสังเกตตัวล่างมีอะไรตัว T ใหญ่ก็ต้องเข้าคู่กับตัว T ใหญ่ถ้าตัว T นี้แสดงความสูงความสูงก็เป็นคู่ของความสูงต้องคู่กันอยู่แล้วไปคู่กับตัวอื่นไม่ได้นะคะต้องคู่ของตัวมันเองก่อนแต่ถามว่ามันคู่กับลักษณะอื่นๆได้ไหมได้แต่นี่จับคู่ให้เห็นชัดๆก่อนในลักษณะเดียวนะคะลักษณะเดียวเช่นตัว T แทนความสูงเพราะฉะนั้น T ใหญ่คู่ T ใหญ่เรียกว่าเป็นโฮโมไซกัสหรือว่าเป็นพันธุ์แท้ T เล็กคู่ T เล็กก็เรียกว่าเป็นโฮโมไซกัสเหมือนกันเพราะว่าตัวเหมือนกันมาคู่กันนะคะเรียกว่าเป็นพันธุ์แท้ A ใหญ่คู่ A ใหญ่ B ใหญ่คู่ B ใหญ่ก็เป็นพันธุ์แท้นะคะตัวแบบนี้ถ้านักเรียนสังเกตจะมีตัวใหญ่ตัวเล็กซึ่งครูจะบอกอีกคำว่าตัวใหญ่เนี่ยเราจะแทนลักษณะเด่นเราจะเรียนความหมายลักษณะเด่นด้วยตัวใหญ่แทนลักษณะเด่นส่วนตัวเล็กจะแทนลักษณะด้อยแล้วลักษณะเด่นด้อยเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันอีกทีนะคะตัวนี้ฟันบ่งบอกได้ว่าพันแท้ต้องคู่เดียวกันเหมือนกันใช่ไหมคะใหญ่ใหญ่คู่ใหญ่หรือเล็กคู่เล็กก็ได้ทีนี้อีกคำหนึ่งคือเฮตโรไซกัสคำเมื่อกี้ใช่ไหมคะแตกต่างกันตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นลักษณะที่ยีนเด่นไปเข้าคู่กับยีนด้อยเข้าคู่ต่างคู่ต่างนะคะตัวเนี้ยตัว T แสดงความสูง T ใหญ่แทนลักษณะเด่นสูง T เล็กก็ต้องแทนลักษณะด้อยเตี้ยตอนนี้มันเป็นไงกันมันมาเข้าคู่กันใช่ไหมคะมันมาเข้าคู่กันแสดงว่าคู่มันไม่ได้เหมือนกันแล้วไม่เหมือนกันเราเรียกกลุ่มคู่นี้ว่าเฮตโรไซกัสยีนซึ่งเราเรียกมันว่าพันทางเมื่อกี้เป็นพันทางไม่ใช่พันแท้นะคะถ้าในลักษณะแรกทีใหญ่คู่ทีเล็กนั้นบ่งบอกว่าคนคนนี้จะสูงสูงค่ะแต่ในความสูงนั้นมียีนด้อยมาแฝงอยู่ทันเมื่อไหร่ไปมีลูกลูกอาจจะเตี้ยได้เพราะมันมียีนด้อยแฝงอยู่นะคะไม่เหมือนกับตัวแรกที่เป็นทีใหญ่ทีใหญ่ซึ่งมันเป็นสูงเด่นๆเลยอะตัวนั้นอะมีลูกกี่ครั้งก็จะสูงทุกครั้งอะมันแตกต่างกันนะคะส่วน A กับ O มันคืออะไรอันนี้ครูเขียนในลักษณะของหมู่เลือดนะจริงๆแล้วมันไม่ได้เขียนด้วย A กับ O แต่เขียนให้เราเข้าใจง่ายนะคะหมู่ A กับหมู่ B หมู่เลือดอะจะเป็นลักษณะเด่นส่วนหมู่ O เนี่ยจะเป็นลักษณะด้อยเพราะคนที่จะเป็นเลือดกรุ๊ป O ได้จะต้องเข้าคู่มาจากพ่อและแม่พ่อและแม่ต้องเป็น O ลูกถึงจะเป็น O ได้นะถ้าเรากลับไปบ้านแล้วพ่อแม่เราไม่ใช่ O เราต้องไปตรวจเลือดใหม่นะคะนะเพราะฉะนั้นลักษณะด้อยเนี่ยจะแสดงออกก็ต่อเมื่อมันเข้าคู่กับกันเท่านั้นแต่ลักษณะเด่นเนี่ยมีแค่ตัวเดียวไม่จำเป็นต้องเข้าคู่พร้อมกัน2ตัวหรอกมันก็จะแสดงให้เห็นแล้วนะเหมือนตัวเนี้ยคนแรกเนี่ยทีใหญ่กับทีเล็กมันคือคนสูงคนสูงถึงแม้จะมีตัวด้อยอยู่ด้วยก็ตามนะคะเดี๋ยวจะทำความเข้าใจอีกครั้งนะก็คือ2คำนี้ใช่ไหมยีนเด่นกับยีนด้อยนะดูซ้ำอีกทีนึงนะคะครูบอกว่ายีนเด่นจะหมายถึงลักษณะที่แสดงลักษณะทางพันธุกรรมออกได้ไม่

0: จะอยู่คู่กับยีนเด่นหรือไปอยู่คู่กับยีนด้อยก็ตามนะคะแสดงลักษณะทางพันธุกรรมออกได้ไม่ว่ามันจะคู่กันเองหรือไปคู่กับยีนด้อยก็ตามส่วนอีกคำหนึ่งยีนด้อยยีนด้อยบอกว่าจะแสดงลักษณะทางพันธุกรรมออกมาก็ต่อเมื่อมันไปเข้าคู่กับยีนด้อยด้วยกันเท่านั้นนะคะถ้าเมื่อไหร่มันไปคู่เด่นเด่นคมค่ะตัวเด่นเนี่ยจะคมเสมอเพราะจะไม่เห็นตัวด้อยในร่างกายจนกว่าด้อยกับด้อยมาเจอกันด้อยถึงจะแสดงออกมาได้คนจะเตี้ยก็ต่อเมื่อเตี้ยแบบเตี้ยจริงๆเลยนะก็ต่อเมื่อยีนด้อยจากพ่อและยีนด้อยจากแม่มาเข้าคู่กันถึงจะเตี้ยจริงๆนะคะเรียกว่าลักษณะด้อยมาคู่กันด้อยถึงจะแสดงออกมานะคะมาดูต่อเดี๋ยวจะนักเรียนจะเข้าใจอีกทีนึงตอนทำแผนภาพนะคะต่อไป DNA ค่ะเมื่อกี้ในยีนในโครโมโซมเห็นเกลียวใช่ไหมคะเกลียวตัวนั้นมียีนและก็จะมี DNA เป็นสารอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งนะคะเราเรียกสารทางพันธุกรรมนะคะสารพันธุกรรมดีออกไซด์ไรโบนิวคลีอิกแอซิดนะคะเป็นกรดคำว่าแอซิดแสดงว่าเป็นกรดใช่ไหมคะแต่ว่ากรดตัวนี้ก็จะประกอบด้วยคูเบตประกอบด้วยน้ำตาลต่างๆซึ่งอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยถ้าศึกษาลึกๆ ก็จะได้เรียนในรายละเอียดนะคะตอนนี้เรามาทำความเข้าใจความหมายกันก่อนแค่นั้นนะคะนั่นคือ DNA ต่อไปค่ะจีโนไทป์จีโนไทป์บ่งบอกอะไรจีโนไทป์คือตัวนี้ความหมายของชุดยีนที่มาเข้าคู่กันยีนที่มาเขียนเข้าคู่กันค่ะเราเรียกว่าจีโนไทป์ A คู่ A นี่เรียกว่าจีโนไทป์แล้ว B คู่ B เรียกว่าจีโนไทป์แล้วจะเป็นทั้งคู่เล็กคู่ยีนเด่นหรือคู่ยีนด้อยก็ได้ได้หมดเราเรียกมันว่าจีโนไทป์หมดเลยถ้าเขียนแทนด้วยภาษาอังกฤษA A B B T T O O X X X Y เรียกว่าจีโนไทป์หมดเลยก็คือคู่ที่เป็นภาษาอังกฤษที่มาแทนสัญลักษณ์ของยีนนั่นแหละนะคะนะคะจำคำไว้นะจีโนไทป์คือคู่ของยีนนะคะส่วนอีกคำหนึ่งค่ะคล้ายๆกันคำนี้เรียกว่าฟีโนไทป์นะฟีโนไทป์คือลักษณะต่างๆที่สามารถแสดงออกมาจากผลของอะไรผลของตัวแรกเมื่อกี้ผลของจีโนไทป์ที่มาเข้าคู่กันตอนแรกนะคะตัวอย่างเช่นถ้าตัว T มาเข้าคู่กับตัว T ตัว T แทนอะไรนะคะเมื่อกี้ครูบอกสูงใช่ไหมคะสูงถ้า T ใหญ่เข้าคู่ T เล็ก T ใหญ่เข้าคู่ T เล็กบ่งบอกว่าลูกจะสูงใช่ไหมลูกจะสูงใช่ไหมขออนุญาตเดี๋ยวครูเขียนให้ดูนะคะเมื่อกี้เราบอกว่ามันบ่งบอกอะไร T และ T ตัว T ใหญ่ T ใหญ่ตัวนี้เป็นลักษณะเด่นหรือลักษณะด้อย ลักษณะเด่นทีเล็กตัวนี้เป็นลักษณะเด่นหรือลักษณะด้อย
1: ด
0: ้อยครูถามว่าถ้าลักษณะเด่นอยู่คู่กับลักษณะด้อยลักษณะใดจะแสดงออก
1: ล
0: ักษณะเด่นแสดงออกแสดงว่าลักษณะนี้สูงหรือเตี้ย
1: สู
0: งตัวนี้ค่ะที่คู่กันเราเรียกว่าจีโนไทป์แต่ลักษณะที่แสดงออกว่ามันเป็นต้นสูงตัวนี้เราเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรข้างบนเราเรียกมันว่าฟีโนไทป์นะคะแสดงว่าความแตกต่างระหว่างจีโนไทป์กับฟีโนไทป์ก็คือถ้าจีโนไทป์คือคู่ของยีนถ้าฟีโนไทป์คือลักษณะที่แสดงออกอันขออีกนิดนึงก็คือถ้าคู่นี้ล่ะทีเล็กคู่ทีเล็กนี่เป็นลักษณะอะไรนะคะ
1: ล
0: ัก
1: ษณะด
0: ้
1: อย
0: ด้อยคู่กับด้อยถามว่าลูกสูงหรือเตี้ยไอ้ตัวเนี้ยสูงหรือเตี้ย
1: เ
0: ตี้ยเตี้ยแปลว่าด้อยเข้าคู่กันเองลักษณะด้อยก็จะแสดงออกถูกไหมคะทีทีอันนี้เป็นจีโนไทป์ส่วนเตี้ยเป็นฟีโนไทป์ซึ่งบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ลักษณะเดียวเหล่านี้มันมีหลายลักษณะมากๆกี่ลักษณะนะคะยีนเมื่อกี้ 50,000 ลักษณะใช่ไหมมีถึง 50,000 ลักษณะนะคะที่จัดเป็นจีโนไทป์และฟีโนไทป์ออกมานะคะเป็นรูปร่างของเรานะคะ อ่ะทีนี้มาดูข้อต่อไปค่ะรู้จักคำศัพท์หมดแล้วนะเราจะเอาคำศัพท์มาใช้แล้วก็หาคำตอบของหัวข้อนี้กันนะคะกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะนักวิทยาศาสตร์คนนี้เลยเป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์คนนี้เก่งมากนะคะเกเกอร์โยฮันเมนเดลตอนแรกเขาไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์แบบโดยตรงนะเขาเป็นบัตรหลวงด้วยเป็นพระคริสต์ใช่ไหมคะเรียกบัตรหลวงนะคะเป็นบัตรหลวงชาวออสเตรียซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์เพราะว่าเขาทำการศึกษาเขาเรียนหนังสือเขาทำอยู่ในวัดเขาไปโน่นไปนี่แล้วเขาเห็นพื้นที่วัดมันกว้างเขาไม่รู้จะทำอะไรเขาก็เลยปลูกต้นพืชแล้วก็สนใจเกี่ยวกับพืชที่เขาปลูกเสร็จแล้วเขาก็สังเกตว่ามันมีการถ่ายทอดต้นพืชจากลูกจากพ่อแม่ไปสู่ลูกแล้วมันมีลักษณะที่ติดไปลักษณะโน่นนี่นั่นเขาก็เลยสนใจทีนี้เขาก็เลยไปทำการศึกษาการศึกษาของเขาใช้ถั่วลันเตาในการศึกษาวิธีการศึกษาเอาถั่วลันเตามา7ชนิด7รูปแบบนะแล้วก็ศึกษานานถึง7ปีด้วยกันถึงจะได้ข้อสรุปมาเป็นกฎแสดงว่าเขามีความพยายามไหมคะมีความอดทนไห
1: ม
0: ต้องบันทึกเยอะแยะไหมเต็มไปหมดเลยกว่าจะได้ข้อมูลนี้มารู้ไหมว่าทำไมเขาถึงใช้ถั่วลันเตามันเคยมีข้อสอบไปออกในข้อสอบเข้าโอเน็ตเอเน็ตพวกนั้นนะคะเขาถามว่าทำไมเกเกอร์โยฮันเมนเดลถึงใช้ถั่วลันเตาในการศึกษาทางด้านพันธุกรรมสาเหตุเพราะว่าเขาบอกว่าถั่วลันเตาเนี่ยมันอายุมันไม่ยาวคำว่าอายุไม่ยาวหมายความว่าปลูกไปไม่กี่วันไม่กี่เดือนมันก็สมมติว่าเดือนเดียวมันก็ตายไปแล้วแบบเนี้ยมันก็สามารถเวียนรุ่นได้เยอะไหม
1: เยอะ
0: เราสามารถที่จะปลูกครั้งที่1แล้วก็พอรุ่นที่1ตายเก็บเมล็ดเก็บพันธุ์สุกมันมาใช่ไหมไปปลูกรุ่นที่2สังเกตรุ่นที่2ต่อได้อีกสังเกตรุ่นที่3ต่อได้อีกสังเกตไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นในระยะเวลา1ปีสามารถปลูกได้หลายรุ่นหรือหลายรอบก็ได้มันเป็นอายุมันสั้นค่ะ2ก็คือถั่วลันเตาเนี่ยมันทนค่ะก็คือถ้าปลูกติดแล้วมันก็จะไม่ตายด้วยภาวะการอื่นๆง่ายๆเขาเรียกว่ามันทนสภาพฝนน้ำอะไรพวกนี้ได้ไงมันมีความอดทนของมันนะคะแข็งแรงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถั่วลันเตามีบ่งบอกลักษณะที่เขาเรียกว่ามีความเด่นชัดของสายพันธุ์อย่างชัดเจนมากอย่างเช่นตัวหนึ่งดอกสีขาวตัวหนึ่งดอกสีม่วงคือแยกกันอย่างชัดเจนทำให้เห็นชัดว่าตัวนี้ดอกสีนี้ตัวนี้ดอกสีนี้มันไม่มาผสมแบบกลมกลืนกันในรุ่นที่เป็นพ่อแม่ต้นพันธุ์ต้นสายพันธุ์แรกของมันมันเขาสามารถคัดเลือกพันธุ์มาได้อย่างชัดเจนเสร็จแล้วอีกอันนึงก็คือมันสามารถเขาเรียกว่าดอกมันหุบรู้จักดอกหุบไหมกลีบมันจะหุบไว้การแล้วมันเป็นไม้ดอกที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียครบอยู่ในดอกหุบนั้นอะมันจะผสมพันธุ์กันเองโดยไม่ไปเจือจางกับต้นอื่นแสดงว่าพันธุ์ที่ได้ออกมาเนี่ยได้จากต้นนี้แน่ๆเขาเรียกว่าไม่คลาดเคลื่อนในเรื่องของสายพันธุ์นะคะเขาก็เลยเอาถั่วลันเตามาศึกษานะคะทางด้านพันธุกรรมนะคะนี่ก็คือลักษณะ7ลักษณะที่เกเกอร์โยฮันเมนเดลได้นำมานะคะในการศึกษาก็คือสีของเมล็ดนะคะเหลืองกับเขียวสีดอกขาวม่วงสีฝักอวบกับแฟบสีโทษค่ะรูปร่างของฝักแล้วก็สีของฝักเหลืองกับเขียวตำแหน่งของดอกมีตำแหน่งที่ออกดอกที่กิ่งแล้วก็ตำแหน่งที่ออกดอกที่ยอดนะคะความสูงนะคะต้นสูงกับต้นเตี้ยนะคะโดยลักษณะเบ่งชัดเลยนะคะลักษณะแถวบนคือลักษณะเด่นแถวล่างคือลักษณะ
1: ด้อย
0: นะคะครูกำหนดค่ะกำหนดว่าถ้าจีโนไทป์ของพ่อคือทีใหญ่ทีใหญ่แล้วก็จีโนไทป์ของแม่คือทีเล็กทีเล็กบ่งบอกว่าอะไรคะพ่อเป็นยังไง
1: สู
0: งแท้หรือไม่แท
1: ้
0: แท้แม่เป็นยังไง
1: เต
0: ี้ยแท้หรือไม่
1: แท
0: ้พ่อก็แท้แม่ก็แท้เป็นสูงพันแท้และก็เตี้ยพันแท้นะคะครูเอาพ่อกับแม่มาผสมเพื่อให้ได้ตัวลูกนะคะนี่ลักษณะต้นสูงกับต้นเตี้ยอย่างที่นักเรียนบอกนะคะจับพ่อมาจับแม่มาทีนี้เวลาสิ่งมีชีวิตมันจะมีการสืบพันธุ์นะคะมันจะต้องแบ่งเซลล์แบ่งเซลล์เขาเรียกว่าเป็นการแยกเซลล์นะคะเหมือนเราเนี่ยได้จากพ่อกับแม่มาอย่างละครึ่งถูกไหมเรามียีนอยู่ 20

0: 3คู่46แท่งแต่เวลาเอามาจากพ่อเราจะเอามาแค่ซีกเดียวก็คือเอามาแค่23แท่งแล้วก็เอามาจากแม่อีก23แท่งมาเข้าคู่กันใหม่เป็น23คู่46แท่งเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นต้นพืชก็เหมือนกันก็ต้องแยกมาจากพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งนะคะมาสู่เซลล์สืบพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นครูแยกแล้วแยกนะคะแต่จริงๆแล้วสัญลักษณ์2ตัวนี้มันเหมือนกันนักเรียนเขียนเป็น T ตัวเดียวก็ได้ T ใหญ่ตัวเดียวก็ได้เพราะมันเหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้ครูแยกก็เห็นว่ามันมีการแยกนะคะพ่อจะได้ T ใหญ่ T ใหญ่แม่จะได้ T เล็ก T เล็กแยกจากกันเสร็จมาทำอะไรกันใหม่ผสมกันระหว่างพ่อกับแม่เพื่อได้ลูกนะคะเห็นไหมคะครูดึงจากพ่อและแม่ไปผสมกันคู่แรกได้ T ใหญ่ T เล็กครูดึงมาอีกคู่ที่2ได้ทีใหญ่ทีเล็กคู่ที่3ได้ทีใหญ่ทีเล็กคู่ที่4ได้ทีใหญ่ทีเล็กลูกรุ่นนี้เป็นลูกรุ่นแรกถามว่าลักษณะของลูกเป็นไงคะสูงใช่ไหมสูงทุกตัวเลยทุกต้นเลยจะออกมากี่ต้นไม่รู้อันนี้ไม่ได้บอกว่าออกมาแค่4ต้นนะออกมา100ต้นก็ได้แต่นี่บ่งบอกว่าเป็นไงคะสูงทุกต้นแสดงว่าถ้าพ่อเป็นสูงพันธุ์แท้แม่เป็นเตี้ยพันธุ์แท้ผสมกันได้ลูกออกมามีลักษณะเด่นเหมือนพ่อก็คือสูงทุกต้นเพราะเด่นคมได้หมดเลยเป็นแบบนี้พันธุ์แท้พันธุ์แท้ลูกออกมาเป็นพันธุ์อะไรพันธุ์ทางพันธุ์ทางนะเป็นข้อสรุปที่เกเกอร์ยูฮันเมนเดลศึกษาได้แล้วก็บอกว่าจีโนไทป์ของลูกจีโนไทป์ของลูกย้อนกลับมาดูจีโนไทป์ของลูก 3-4 วงนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันก็คือ T ใหญ่และ T เล็กนี่คือจีโนไทป์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาตอบว่าจีโนไทป์ของลูกก็คือ T ใหญ่ T เล็กส่วนฟีโนไทป์ฟีโนไทป์คือลักษณะที่แสดงออกคืออะไรนะคะเมื่อกี้คืออะไรสูงค่ะถูกต้องสูงทุกต้นสูงทุกต้นถ้าเป็นสูงทุกต้นแสดงอัตราส่วนที่แสดงออกระหว่างอัตราลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยได้เท่าไหร่เด่นต่อด้อยมีด้อยเกิดขึ้นไหมไม่มีแสดงว่ามีแต่เด่นอย่างเดียวใช่ไหมคะเด่นอย่างเดียวเราบอกว่า1ต่อ0หรือ 100% แสดงออกเป็นลักษณะเด่นเข้าใจไหมคะปลายทางเข้าใจไหมคะถามปลายทางด้วยนะคะปลายทางก็ต้องดูไปแล้วก็ทำความเข้าใจไปพร้อมกันนะคะมาดูต่ออีกนิดนึงค่ะทีนี้เราเอาลูกมาผสมกันใหม่เกเกอร์ยูฮันเมนเดลศึกษาหลายรุ่นนี่รุ่นลูกแล้วนะเอาลูกมาผสมกันใหม่ให้ลูกกลายเป็นพ่อแม่ใช่ไหมคะก่อนที่จะผสมต้องอะไรก่อนแยกหน่อยสืบพันธุ์แยกหน่อยสืบพันธุ์ออกมาอย่างละครึ่งค่ะเรียกว่าเซลล์แยกยีนแยกตัวนะคะแยกตัวแรกทีใหญ่ตัวที่สองจะเป็นอะไรทีเล็กนะคะแม่ทีใหญ่แล้วก็เหมือนกันใช่ไหมทีนี้ผสมกันใหม่ผสมกันใหม่จะได้อะไรเนี่ยทีใหญ่คู่กับทีใหญ่คู่แรกรุ่นลูกเนาะออกมาคู่แรกเห็นไหมคะคู่ที่สองน่าจะเป็นอะไรทีเล็กต้องจับตัวไหนก่อนดูจับตัวไหนก่อนเอาพ่อมาก่อนพ่อที่เป็นทีใหญ่มาคู่กับแม่ได้อะไรทีใหญ่ทีเล็กใช่ไหมคะคู่ที่สองก็ทีใหญ่ทีเล็กเวลาเราเขียนสังเกตการเขียนนิดนึงเราจะต้องเขียนลักษณะเด่นไว้ก่อนลักษณะด้อยเสมอนะคะอันนี้เป็นทีเล็กทูเล็กเห็นไหมเนี่ยเราเห็นทีเล็กมาก่อนทีใหญ่แต่เวลาเราเขียนเราต้องเขียนลักษณะเด่นไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นไงคะมีจีโนไทป์มากแบบขึ้นใช่ไหมมีกี่แบบ3แบบ3แบบคู่แรกคือทีใหญ่ทีใหญ่ตัวแรกคือทีใหญ่ทีเล็กตัวหลังคือ3แบบนี่คือจีโนไทป์นะคะเห็นไหมคะ3แบบนะ2แบบ3เซตแรกที่ครูวงเล็บสีแดงสีน้ำเงินหมายความว่าสูงหรือเตี้ย
1: ส
0: ูงสูงกี่สูง3เตี้ยเท่าไหร
1: ่
0: เตี้ย1เป็นอัตราส่วนได้ว่า3ต่อ1คำว่า3ต่อ1ไม่ใช่4ต้นหมายความว่ามีโอกาส3ส่วนใน4ส่วนที่จะสูงแล้วก็1ส่วนใน4ส่วนที่จะ เตี้ยเพราะโอกาสเด่นมันจะมากกว่าโอกาสที่จะด้อยอยู่แล้วใช่ไหมลักษณะเด่นมันโผล่ออกมาเห็นไหมคะเข้าใจเนาะอันนี้คือที่มาของคำตอบนี้ก็คือที่เราวิเคราะห์ในวงกลมเมื่อกี้ทีนี้อีกนิดนึงอ่ะถ้าเป็นลักษณะผสมล่ะลักษณะผสมแยกออกมาเวลาแยกเนี่ยมันมี2ลักษณะร่วมให้ดูเลยนะคะ2ลักษณะร่วมนักเรียนจะต้องแยกออกมาเป็น T ใหญ่ B ใหญ่เพราะมันมี2ลักษณะร่วมกันมันอาจจะร่วมกัน3ลักษณะก็ได้4ลักษณะก็ได้ตัวแรกแต่อย่างแรกมันเป็นลักษณะเดียวใช่มั้ยอ่ะแม่ก็เหมือนกันสูงครูสมมุติว่า T คือสูงเหมือนเดิมอ่ะ B คืออวบฝักกับฝักแฟบได้มั้ยคะ B ใหญ่คือฝักอวบเป็นลักษณะเด่น B เล็กคือฝักแฟบเป็นลักษณะด้อยตอนนี้พ่อเด่นแท้แม่ด้อยแท้เหมือนเดิมแค่มาผสมกันใหม่ใน2ลักษณะอันดับที่1เราต้องทำยังไงคะแยกหน่วยสืบพันธุ์ครูแยกแล้วนะเราจะแยกหน่วยสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์แท้ออกมาได้แค่2แบบนะของพ่อเหมือนกันคือ T ใหญ่ B ใหญ่ของแม่ T เล็ก B เล็กนะคะเสร็จแล้วผสมกันใหม่ลูกทุกตัวจะออกมาแบบเดียวกันหมดใช่ไหมคะT ใหญ่ T เล็ก B ใหญ่ B เล็กจับคู่ T และจับคู่ B ใหม่ดูออกไหมในชีทนักเรียนมีนักเรียนลองเขียนตามได้นะคะอันนี้ก็ T ใหญ่ T เล็ก B ใหญ่ B เล็กจะจับกี่ครั้งก็ได้เหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมหมดเลยเห็นไหมคะประเด็นไม่ได้อยู่นี้ประตูนี้ไม่ยากใช่ไหมประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าครูเอารุ่นลูกรุ่นที่หนึ่งไปผสมกันใหม่ผสมกันใหม่แล้วมันจะมีหลานออกมาเป็นลูกรุ่นที่2เนี่ย F1 F2 คือรุ่นลูกนะคะมันจะมาเป็นยังไงเพราะอันดับที่1เราจะต้องแยกตัวของยีนก่อนใช่ไหมแยกได้อะไรบ้างลองคิดดูสิ
1: T ก
0: ับ
1: T ใหญ่ก
0: ับ
1: B
0: ใหญ่ T ใหญ่ B ใหญ่เก่งมาก T ใหญ่ B ใหญ่ค่ะต้องเอามา2ลักษณะค่ะและอย่างละครึ่ง T เล็ก
1: B เล็ก
0: อันนี้ T ใหญ่ B เล็กก่อนอ่ะ T ใหญ่ให้หมดก่อน T ใหญ่มี2ตัวใช่มั้ยสองคู่แล้วก็ทีเล็กบีใหญ่แล้วก็สุดท้ายคิดคิดทีเล็กบีเล็กค่ะทีเล็กบีเล็กนะคะเสร็จแล้วเราได้หน่วยสืบพันธุ์ที่แยกมาจากเซลล์แล้วไปอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์แล้วแหละพร้อมที่จะไปผสมนี่พ่อตัวแล้วก็ไปผสมกับแม่เหมือนกันไหมพ่อแม่เมื่อกี้เหมือนกันพ่อกับแม่เหมือนกันบ้านครูเอาไปผสมกันใหม่ในตารางนะเนื่องจากว่าไม่สามารถขีดเส้นได้แล้วเอามาใส่ตารางนะเอาพ่อมาตัวนึงเอาแม่มาตัวนึงเห็นไหมคะหน่วยสืบพันธุ์เหมือนกันถ้าเวลาเราจะเข้าคู่เราก็เอายีนของพ่อและยีนของแม่มาเข้าคู่กันใหม่โดยทีเราตั้งไว้ข้างหน้าเราก็ทีคู่กันก่อนแล้วก็บีเราตั้งไว้ข้างหลังเราก็บีคู่กันทีหลังเพราะเราช่องแรกเราจะได้อะไรลองคิดดูซิเก่งมากทีใหญ่ทีใหญ่บีใหญ่บีใหญ่เพราะมันคู่กันใช่ไหมทีใหญ่ทีใหญ่บีใหญ่บีเล็กตัวที่3
2: ท
0: ี
2: ใหญ
0: ่ทีเล็กบีใหญ่บี
2: ใหญ
0: ่เก่งมากตัวที่4
2: ทีใหญ่ทีเล็กบีใหญ่บีเล็ก
0: ถูกต้องเดี๋ยวครูสุ่มให้ออกมาเขียนสุ่มให้ออกมาเขียนเนาะในช่องสีชมพูนะคะเอาช่องสีชมพูหรือใครอาสาสมัครดีคะเอาคนแรกหัวหน้าเป็นผู้กล้าก่อนเดี๋ยวเชิญหัวหน้าออกมาลองเขียนดูสิคะเพื่อนไม่ต้องบอกหัวหน้าเขียนเองลองดูว่าหัวหน้าเข้าใจหรือเปล่าได้
1: ทีใหญ่ทีเล็กแล้วก็บีใหญ่บีเล็ก
0: เพื่อนๆดูค่ะว่าถูกหรือเปล่าคะ
2: ถูก
0: ทีใหญ่ทีเล็กบีใหญ่บีเล็กถูกต้องตบมือให้บนหน้าหน่อยค่ะเก่งมากอันที่สองใครจะเอามาเขียนดีคะเชิญค่ะดีมากเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเอามานะคะค่ะเขียนใหม่เลยค่ะได้ทีใหญ่ทีเล็กเพื่อนๆดูนะคะว่าเพื่อนเขียนถูกหรือเปล่า ทีใหญ่ทีเล็กบีใหญ
2: ่
0: บีใหญ่ถูกไหมคะถูกต้องเก่งมากตะเมื่อยเพื่อนอีกทีนึงต่อไปค่ะอีก2ช่องช่องสุดท้ายเดี๋ยวตอบพร้อมกันเลยดีกว่านะทีใหญ่ทีเล็กบีเล็กบีเล็กถูกไหมคะ
2: ถ
0: ูกเก่งมากเลยนะคะช่องสุดท้ายน่าจะเป็นอะไร
2: ทีเล
0: ็กทีเล็กบีเล็กบีเล็กนะคะเดี๋ยวเราดูว่าใช่ไม่ใช่ทีเล็กทีเล็กบีเล็กบีเล็กถูกต้องนะคะแสดงว่าช่องที่เหลือนักเรียนต้องไปทำอะไรเองอยู่ในใบงานใช่ไหมคะนักเรียนต้องไปทำต่อเองนะคะผ่านไปเสร็จแล้วพอนักเรียนทำเสร็จอันนี้ก็อยู่ในใบงานขออธิบายฟังนิดหน่อยนะคะนักเรียนต้องไปบอกลักษณะว่ามันจะมีลักษณะของจีโนไทป์กี่แบบเมื่อกี้ในคู่ของทีเราทำจีโนไทป์ไปแล้วใช่ไหมอันนี้นักเรียนลองไปนับนี่ครูนับมาให้ว่ามี9แบบมี9แบบแต่ครูเขียนมาให้ไม่ครบเห็นไหมคะนะคะปลายทางต้องเตรียมใบงานตัวนี้ไว้นะคะเป็นใบงานที่นักเรียนจะไปทำแบบฝึกหัดแล้วก็อีกตัวนึงครูบอกว่าฟรีโนไทป์จะมี4ลักษณะคืออะไรบ้างนักเรียนต้องไปเขียนต่อมันอยู่ในแบบฝึกหัดนะคะครูเขียนว่าแบบที่1คือต้นสูงฝักอวบนะคะแล้วครูก็จุดๆๆแบบที่2มีทั้งหมด4แบบแสดงว่านักเรียนต้องเขียนเติมเข้าไปกี่แบบ
2: 3
0: อีก3นะคะนั่นคืองานของนักเรียนนะแล้วก็อัตราส่วนที่ปรากฏก็ต้องเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะอยู่ในช่องเส้นปลาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็จะระบุได้ว่าถ้ามันผสมข้ามลักษณะมันก็จะออกมาเป็นข้อสรุปได้นะคะอันนี้ทีนี้มาดูข้อสรุปค่ะปิดท้ายด้วยข้อสรุปนิดหนึ่งนะคะในลูกรุ่นที่1นะคะลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยของการศึกษาของเกเกอร์โยฮันเมนเดลนะคะจะมีอัตราส่วนลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยเป็น1ต่อ0หรือเรียกว่า 100% เหมือนที่เราเรียนรู้เมื่อกี้นะคะแล้วก็ในลูกรุ่นที่2จะมีอัตราส่วนลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยเป็น3ต่อ1หรือ75% ต่อ 25% เรียกว่าโอกาสที่จะสูง 75% โอกาสสูงมากกว่าใช่มั้ยโอกาสที่จะแสดงลักษณะเด่นมากกว่านะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นกฎของเกเกอร์โยฮันเมนเดลก็คือกฎการแยกตัวก่อนที่พ่อกับแม่จะผสมได้ลูกยีนต้องทำยังไงก่อนคะแยกตัวไปสู่เซลล์สืบพันธุ์อย่างละครึ่งเสมอนะคะคือกฎการแยกตัวและก็สุดท้ายก็คือกฎการเข้ากลุ่มอย่างอิสระก็คือเมื่อมันแยกตัวเสร็จมันไปเข้ากลุ่มกันได้ไหมได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนั้นก็คือข้อสรุปนะคะส่วนแบบทดสอบเดี๋ยวเราทำกันหลังจากปิดรายการแล้วก็แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้มีใครไม่เข้าใจเรื่องพันธุกรรมในตอนที่หนึ่งบ้างคะคิดว่าน่าจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวนักเรียนถามได้นะคะปลายทางก็ให้คุณครูนะคะนักเรียนถามคุณครูปลายทางได้นะเพราะฉะนั้นในวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะคะงั้นเราปิดเนื้อหาสาระของเราเพียงแค่นี้เรามาพบกันใหม่ในตอนที่2ของเรื่องพันธุกรรมอีกครั้งหนึ่งในอาทิตย์หน้านะคะวันนี้ก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: มีความจงรักภักดีคุณธรรมทุกพื้นที่ความดีทางวิทยาลัยขอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน

0: ามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่างๆ
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะคือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1จะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
3: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาเป็นวันเริ่มต้นนะครับการสร้างโมเดลบ้านนะครับกับบทที่1 นะครับทำความรู้จักโปรแกรม SketchUp ครับซึ่งโปรแกรม SketchUp เนี่ยเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้เราจะทำความเข้าใจกันครับก่อนอื่นเลยนะครับแนะนำตัวก่อนดีกว่านะวิทยากรนะครับนะวันนี้ก็ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับนะเรียกผมว่าอาจารย์ป้อมนะครับสุริพงษ์สงการนะครับผมนะครับจบปริญญาโทนะครับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับก็ทำงานเรื่องวงการก่อสร้างมา10กว่าปีนะครับปัจจุบันนี้มาเปิดบริษัทเองนะครับชื่อบริษัทบ้านสเกลจำกัดครับก็ชื่อบริษัทของอาจารย์นี่แหละนะชื่อเดียวกับโปรแกรมเลยนั้นถามว่าทำอะไรก็ทำสเกลอัพนี่แหละครับนะเราโฟกัสไปที่การสอนนะครับแล้วก็การพัฒนากระบวนการทำงานใหม่ๆบนโปรแกรมสเกลอัพครับอันนี้ทีมงานของเรานะอันนี้เป็นทีมงานบางส่วนนะครับอันนี้เป็นงานสเกลอัพของประเทศไทยนะครับเราก็มีทีมงานนะครับเข้าไปร่วมด้วยอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับนะครับทีมงานสเกลอัพของต่างประเทศนะครับก็มีสิงคโปร์จีนแล้วก็ช่วงนี้ก็คุยกับทางอเมริกาด้วยนะครับก็ณวันนี้เองนะครับเราก็มีทีมงาน4คนนะครับรวมถึงอาจารย์ด้วยนะครับได้ผ่านมาตรฐานการสอนนะครับจากอเมริกานะครับเขาเรียก ATC นะครับก็บริษัทอาจารย์มี4คนนะครับดังนั้นเองมั่นใจได้เรียกกับอาจารย์นะครับได้มาตรฐานต่างประเทศนะครับแล้วอาจารย์สอนเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนใครนะครับเอาไปต่อยอดได้จริงแน่นอนนะครับอ่ะโอเคเรามาดูต่อนะครับว่าอาจารย์ทำอะไรครับนะครับอาจารย์ป้อมนะครับใช้โปรแกรม SketchUp นะตั้งแต่ปี2011นะครับย้อนกลับไปก็โอ้โหนานมาก10กว่าปีนะครับนะเริ่มต้นวันนั้นนะครับในวันที่แบบว่าในวันที่โปรแกรม3มิติเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครใช้นะครับเราเริ่มต้นจากการสร้างโมเดลขึ้นมาเห็นไหมครับภาพด้านซ้ายเนี่ยอาจารย์เนี่ยไปสร้างโรงไฟฟ้านะคือตัวอย่างเงี้ยในภาพเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่บนภูเขานะครับซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยผมตัดสินใจใช้ SketchUp ทำนะซึ่งโอ้โหลูกค้าชอบมากเลยตอนนั้นก็เลยเริ่มรู้สึกว่าถ้าเราเปลี่ยนจากการเขียน 2D CAD นะเส้นขาวดำเนี่ยนะเพราะอะไรรู้ไหมเจ้าของงานเนี่ยโอนเนอร์อ่ะคนจะจ้างเราอ่ะเขาดูไม่เป็นครับคนเหล่านี้เขามีเงินแต่เขาดูแบบไม่เป็นถ้าเราเนี่ยเอาความรู้ความสามารถทางก่อสร้างของเราเนี่ยไปรวมกับการพรีเซนต์งานนะที่มีสวยงามนะครับแล้วมีดีเทลด้วยเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดมูลค่านะลูกค้าเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นครับอาจารย์ทำโมเดลขึ้นมานะนะโอ้โหชนะนะบิดงานนะครับ3ครั้งติดเลยตอนนั้นก็เลยตั้งแนวคิดด้วยว่านะครับศิลปินวิศวกรนะครับแล้วก็โอ้โหเน้นความสวยงามครับนะครับอ่ะเนี่ยคือร้านกาแฟอาเมซอนนะครับในภาพนี้แล้วร้านกาแฟอาเมซอนเนี่ยนะครับรู้ไหมครับว่านะครับตอนนี้เริ่มนะครับนะกำลังพัฒนาระบบการออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp นะครับเข้าหมายคืออะไรครับอีกไม่นานนะครับนะร้านกาแฟที่เรานั่งกินกันทุกวันเนี้ยที่ปั๊มนะครับออกแบบด้วย SketchUp นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะนั่นเองเนี่ย SketchUp เนี่ยเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจนะครับทุกคนลองพิจารณาดูนะดูนะมีหลายเจ้าครับที่ใช้อยู่ตอนนี้ครับอันนี้อีกอันนึงนะบริษัทผลิตวัสดุนะครับอย่าง Diamond เนี่ยอันนี้ก็บริษัทใหญ่เหมือนกันนะครับก็เริ่มใช้แล้วนะครับให้ดูตัวอย่างนะนี่ครับสร้างโรงงานก็ทำกันแล้วนะครับอันนี้ก็อีกบริษัทนึงนะครับอันนี้ขออนุญาตมาได้แต่ก็มีอีกหลายบริษัทนะครับที่ทำอยู่นะครับ AIT นะก็จ้างเราทำเหมือนกันนะครับอาจารย์ป้อมนะครับนะนอกจากนั้นนะครับเรายังมีแบบพวกอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะนะครับบนสเกลอัพนะครับอย่างเช่นมีอุปกรณ์ท่อวาล์วปั๊มนะไอ้พวกอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ซึ่งมันโหลดได้ฟรีเหมือนเลโก้เดี๋ยวเรานะครับจะมาเรียนรู้กันนะสเกลอัพเนี่ยนะครับนะเป็นโปรแกรมเด็กเล่นนะก็จริงนะแต่จริงๆแล้วนะครับมันเหมือนกับโปรแกรมขั้นสูงนะแต่เพียงแค่เราต้องรู้หลักการครับซึ่งตรงนี้เองนะครับจะอยู่ในหลักสูตรนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำความรู้จักโปรแกรม SketchUp เลยเพราะว่าเกิดมาเยอะแล้วเราจะลองมาเริ่มต้นนะครับดูกันเลยนะครับอาจารย์เนี่ยอยากจะพรีเซนต์งานนะครับผ่านนะครับหนังสือที่อาจารย์แต่งนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีลิงก์ให้ดูนะครับถ้าใครติดตามบ้าน SketchUp ก็ไปดูนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับโปรแกรม SketchUp เนี่ยมายังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มเท้าความก่อนว่าในปี2011อาจารย์เจอเนี่ยโปรแกรม SketchUp เนี่ยมันมายังไงนะครับก่อนหน้านี้ในปี2000นะครับนะมีความคิดว่าทำไมนะโปรแกรม3มิติเนี่ยมันต้องราคาแพงแล้วคนที่ใช้เนี่ยจะต้องแบบว่าต้องเป็นแบบพวกแบบเก่งๆนะครับมีชาย2คนนะครับที่ชื่อว่านะโจอิชนะครับกับแบนเชลนะครับบอกว่าเฮ้ยทำไมโปรแกรมพวกนี้เด็กๆถึงเล่นไม่ได้ทำไมพ่อแม่พี่น้องทั่วไปถึงเล่นไม่ได้เขาก็เลยนะครับไปซุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาโปรแกรมตัวนี้นะครับในปี2000ย้อนกลับไปนะ23ปีที่แล้วนะครับโปรแกรม3มิติที่ชื่อว่า SketchUpถูกเปิดตัวขึ้นมาครั้งแรกนะครับปรากฏว่าโอ้โหมันว้าวมากเลยนะครับนะมีคนสนใจเยอะมากเลยแต่
ปรากฏว่านะครับนะมีคนใช้ก็จริงนะแต่ไม่ค่อยดังนะปรากฏว่า Google ครับบริษัท Google ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ครับไปเห็นนะครับมันเจ๋งนะ Google ก็เลยติดต่อขอซื้อมานะครับ Google ก็เลยเอามานะครับมาพัฒนาต่อนะครับในช่วงนึงนะครับพี่ๆน้องๆทั้งหมดในวงการก่อสร้างเนี่ยนะครับนะรุ่นพี่ของเราเนี่ยเชื่อนะครับว่า SketchUp เนี่ยนะครับเป็นโปรแกรมเด็กเล่นเพราะว่า Google เองออกแบบมาให้เด็กๆเล่นนะครับแต่เบื้องหลังแล้วนะครับ SketchUp เนี่ยออกแบบมาให้เด็กเล่นก็จริงนะครับแต่เขายังพัฒนาฟีเจอร์นะให้สถาปนิกนะครับนะคนในวงการก่อสร้างเนี่ยเอาไปใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า Google เองเนี่ยอยากจะสร้างบ้านเห็นมั้ยเห็นภาพมั้ยครับภาพเนี้ยอยากจะสร้างบ้านเป็น3มิติแล้วเอาบ้าน3มิติเนี่ยไปวางบน Google Earth ถ้าใครเคยเปิด Google Earth อ่ะจะเห็นบ้านเป็น3มิติอยู่นั่นแหละครับคือ Google นะครับ Google ถูกพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่2006นะครับจนถึงปี2008นะครับเป้าหมายก็คือว่าอยากให้ทุกคนสร้างโลกเป็น3มิตินะครับแต่ด้วยความโชคร้ายครับนะครับเทคโนโลยี3มิติครับโอ้โหงานเข้าเลยนะครับเทคโนโลยี3มิติเพราะว่าอะไรเพราะว่าการสร้างบน3มิตินะครับมันง่ายกว่าโดยการเอารถไปวิ่งคือ Google พบว่าเฮ้ยถ้าเราเอารถอะไปวิ่งบนถนนใครเคยเห็นไหมครับรถ Google ที่เอามาสแกนถนนนะครับปรากฏว่าการสร้างโมเดลสามมิติของโลกนะครับของ Google ครับต้องยุติลงครับเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ครับเอารถมาวิ่งมันเร็วกว่าครับ Google ก็เลยขายโปรแกรมสเก็ตช์อัพออกไปครับและบริษัทที่รับไปก็คือ Trimble ครับนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะเพราะว่ามากมายหลายกองที่อาจารย์เห็นใน YouTube นะครับแล้วก็บางคนบอกว่านี่คือโปรแกรม Google SketchUp ครับณวันนี้ยังมีหลายคนนะครับเชื่อว่าโปรแกรมตัวนี้ชื่อ Google SketchUp แต่จริงๆแล้ววันนี้มันชื่อ Trimble SketchUp ครับ Trimble SketchUp นะครับก็คือโปรแกรม SketchUp นี่แหละแต่อยู่ในมือบริษัท Trimble ครับและ Trimble เองก็นำมาต่อยอดนะครับให้ดูผลงานต่างประเทศนะผ่าน Trimble นะครับทุกคนลองดูนะดูครับนี่ครับ Tower ครับทุกคนนี่ครับบ้านครับไม่ธรรมดานะแล้วบอกได้เลยว่าอาจารย์จะสอน10ตอนนะครับ10บทนี้นะครับทุกคนจะสามารถทำแบบนี้ได้ไปต่อยอดได้แม้มันจะไม่ได้ขนาดนี้นะแต่ถ้าคนเอาหลักความรู้ที่มีมาในนะครับใน10บทนี้ไปทำงานแบบนี้ได้จริงนะครับแน่

นอนนะลองดูนะครับโอ้โหอันนี้ดูครับบ้านนะครับคนทั่วไปเนี่ยจะสร้างโมเดลขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนเป็นแบบได้เลยนะหลายคนนะครับไปเรียนเขียนแคดบอกเฮ้ยเขียนแคดยากนะครับนะเรียนก็จริงๆนะสเก็ตอัพเนี่ยสามารถส่งออกเป็นแคดได้เดี๋ยวดูบทที่10นะครับจบแล้วอาจารย์จะทำให้ดูนะว่าทุกคนนะครับสามารถเขียนแบบแคดได้เลยนะครับลองดูให้ดีนะให้จบนะครับอ่ะเนี่ยโอ้โหแบบครับนี่ครับตัวแผนงานก่อสร้างนี่โอ้โหโรงงานขนาดใหญ่นะครับก็ทำแบบนี้นะครับนี่ครับนะนี่งานก่อสร้างขนาดใหญ่นะทำหมดเลยครับนี่ครับแผนงานครับนี่การเชื่อมเหล็กต่อเหล็กนะก็ทำนะครับดูผลงานต่างประเทศครับโอ้โหนะครับนี่ครับสเก็ตอัพนะนี่งานขนาดใหญ่ขนาดนี้ครับนะเห็นไหมครับว่านี่คือโปรแกรมนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเคยลองใช้กันหรือเปล่านะครับถ้าไม่ลองใช้น่ะอยู่ถูกที่แล้วครับเพราะนี่คือเริ่มจากศูนย์ได้เลยนะครับในหลักสูตรนี้อ่ะมาดูคนงานคนไทยไหมคนไทยอ่ะเลื่อนมาเลยคนไทยนี่ครับโอ้โหสามัญไทยครับทำโมเดลขึ้นแบบนี้ดีครับนะโอ้โหเหล็กโน่นนี่นั่นครับเยอะเลยนะแล้วก็ผลงานมากมายเหล่านี้ครับนะอยู่ใน YouTube นะไปดูนะครับใน Facebook ก็มีนะครับอ่ะดูผลงานของอาจารย์ครับนี่อาจารย์ครับทำนี่ถังเนี่ยเขียนสครับครับ1วันจบแล้วนี่ง่ายๆอันนี้อะไรดีเทลท่อครับก็ประมาณ1วันเหมือนกันทำนะครับเนี่ยอ่ะมาดูตัวอย่างโมเดลเลยดีกว่าครับนี่คือโมเดลนะครับที่เราจะสร้างกันในหลักสูตรนี้นะครับตัวนี้ครับเนี่ยนะครับก็นี่คือหน้าต่างโปรแกรมสครับนะครับจะเห็นนะครับว่าตรงเนี้ยนะครับเราจะเขียนแบบเหมือนบ้านจริงๆขึ้นมาเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นบ้านแบบโมเดิร์นนะครับถ้าใครดู10บทนี้นะครับจบแล้วทุกคนจะสร้างโมเดลแบบนี้ได้ครับแต่เรามาดูตัวอย่างโมเดลงานจริงๆของรุ่นพี่เรานะครับเอามาดูโมเดลแรกนะครับโมเดลแรกโมเดลแรกนะครับเป็นของรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่นะครับอยู่ในคลาสเรียนอาจารย์นะครับนี่ครับโมเดลตัวนี้ครับโมเดลตัวนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมานะครับเป็นบ้านซึ่งเขียนละเอียดมากถ้าเราดูนะครับเนี่ยดูตรงนี้นะครับกดเอ็กซเรย์โหมดดูนะครับนี่เราสามารถจะสร้างโมเดลนะครับละเอียดถึงขนาดเหล็กเส้นได้เลยนะครับคือถ้าเราเขียนโมเดลละเอียดถึงขนาดเหล็กเส้นเนี่ยนะครับเราสามารถจะเอาสิ่งเหล่านี้นะครับมาถอดปริมาณวัสดุลองจินตนาการทุกคนครับถ้าเราแบบไปทำงานใช่ไหมวันแรกนะแล้วก็ไปเอาแบบมาสมมติเจ้านายบอกว่าเฮ้ยต้องไปทำแบบหน่อยดิเราบอกเจ้านายครับผมไม่เขียนแคดได้ไหมผมอยากทำโมเดลบีมครับหรือทำ 3D โมเดลครับได้ไม่มีปัญหาอะไรคืนนั้นเราก็ไปทำโมเดลครับแล้วก็เขียนโมเดลฝึกฝนให้ดีครับเขียนทุกอย่างเลยนะแล้วก็ใช้เวลาสักสองคืนแล้วกันนะกลับไปหน้างานเจ้านายบอกว่าไหนเขาดูดิเอาโมเดลเขาดูเฮ้ยแล้วเหล็กมีกี่เท่าไหร่เหล็กกี่เส้นวัดได้ไหมถ้าเรากดปุ๊บนะครับทำสกิลครับขั้นสูงขึ้นนะครับเราสามารถจะถอดปริมาณเหล็กได้เลยนะครับอย่างกรณีเนี้ยถ้าเราอยากจะรู้อะไรข้อมูลอะไรนะครับเราสามารถดูได้เลยอย่างเช่นกรณีนี้อ่ะยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูนะถ้าเรามีโมเดลตัวนี้นะครับเป็น3มิตินะอยากรู้ว่าฝ้าตัวนี้กี่ตารางเมตรดูนะครับเข้าไปข้างในตรงนี้นี่ครับเราแค่กดลูกศรชี้นะครับปุ๊บมันอ่านค่าเลยครับ 7.33017 ตารางเมตรอ่ะทุกคนลองดูแล้วกันอ่ะทุกคนคิดว่าการที่เราจะถอดตารางเมตรแบบนี้ได้ครับมันใช้เวลานานไหมครับทุกคนพี่บอกไว้เลยนะว่าถ้าเราไม่มีโปรแกรมสกิลอัพนะครับการถอดตารางเมตรไม้ฝาตรงนี้ครับกินเวลานานมากนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่นะครับดังนั้นเองเนี่ยเห็นไหมครับว่าถ้าเราสร้างโมเดลสามมิติขึ้นมาละเอียดแล้วนะครับเราสามารถรู้ทุกอย่างได้หมดเลยครับยกตัวอย่างหนึ่งนะอย่างเช่นหน้าต่างครับตัวนี้ดูนะครับถ้าเราสร้างเป็นออบเจกต์เป็นคอมโพเนนต์ซึ่งเดี๋ยวจะเรียนตรงนี้นะครับแล้วเราก็อยากนับจำนวนครับอย่างเช่นหมายแล้วจะนายบอกว่าเฮ้ยต้องหน้าต่างเนี่ยต้องสั่งกี่บานดูนะครับวิธีการก็คือเราก็คลิกขวาครับออกคำสั่ง editing info นะซึ่งเราจะเรียนรู้นะครับมันนับเลยครับทั้งหมด8ตัวนั่นความหมายคืออะไรถ้าเราสร้างโมเดลละเอียดนะครับเราสามารถนับจำนวนวัสดุได้หมดเลยและนี่คือข้อประโยชน์แรกนะครับของการใช้งานนะสเกลอัพนะครับก็คือว่าเราสร้างโมเดลสามมิติขึ้นมานะครับมันสามารถถอดปริมาณวัสดุได้นับจำนวนได้หมดเลยครับนอกเหนือจากพรีเซนต์งานสวยแล้วนะครับนี่คือประโยชน์ของมันนะครับดังนั้นเองเนี่ยจะเห็นนะครับว่าถ้าใครสร้างโมเดลสามมิตินะครับตามหลักสูตรนี้ได้นะครับจะมีความสามารถในการสร้างโมเดลขายงานและไม่พอนะครับยังถอดปริมาณวัสดุได้ด้วยครับเรามาดูตัวต่อไปครับ
ตัวต่อไปนะครับเรามาดูโมเดลของอาจารย์นะที่เป็นตัวอย่างงานให้ดูนะครับนี่คือโมเดลที่อาจารย์สร้างขึ้นมาเองใช้เวลาประมาณสัก2วันนะครับทุกคนลองดูนะหลายคนบอกว่าเรียนโปรแกรมตัวสกิลอัพไปแล้วเนี่ยได้ข่าวว่ามันเหมือนเด็กเล่นนะลองดูนะครับว่าถ้าสกิลอัพเนี่ยถ้ามันอยู่ในมือของคนที่ใช้เป็นนะอย่างเช่นคนที่แบบว่าอย่างอาจารย์เนี่ยนะครับลองดูนะกรณีนี้นะครับเราสามารถจะปรับเป็นแคดได้ทุกคนดูนะครับตอนนี้อาจารย์บอกว่าเฮ้ยอยากเห็นเป็นออโต้แคดทำยังไงซึ่งปกติแล้วคนทั่วไปก็ต้องไปเรียนแคดใช่ไหมแต่ถ้าเราเรียนสกิลอัพนะครับดูนะปรับได้ครับกดตัวนี้ครับอาจารย์ปรับค่าไปแล้วออโต้แคดสไตล์ดูนะครับจะได้มาปรับเป็นมุมมองแคดครับสามารถปรับมุมมองได้วิวนะครับปุ๊บเห็นไหมครับเป็นละเป็นไปละนะครับเห็นไหมครับเนี่ยซึ่งตรงนี้เองนะครับถ้าเราเรียนคือหลักสูตรนี้อาจจะไม่ครบไว้ตรงนี้นะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการนำไปต่อยอดซึ่งตรงนี้มันอยู่ใน YouTube อยู่แล้วเราไปดูใน YouTube มีคนสอนอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นแบบเนี้ยซึ่งบางคนเนี่ยต้องไปเรียนเขียนแคดแต่จริงไม่ต้องนะครับอ่ะลองดูภาพหน้าด้านหน้าครับนี่ครับโอ้โหมาละเห็นไหมครับเหมือนแคดเลยแต่เป็นสกิลอัพนะครับนี่ด้านนี้ครับอ่ะนะครับดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับโปรแกรมทั่วไปใช่ไหมเหมือนแคดธรรมดาแต่จริงไม่ใช่ครับดูนะถ้าเราแอดวานซ์ขึ้นอีกนะครับอย่างที่กรณีนี้ครับเราอยากรู้ว่าลูกบิดตัวนี้นี่ครับลูกบิดอันนี้นี่ครับยี่ห้ออะไรดูนะครับถ้าเป็นโปรแกรมสเก็ตอัพครับเราสามารถกดนะครับแล้วเราสามารถดูได้นะครับว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นของเราครับมันคืออะไรเห็นไหมครับว่าเราสามารถมองรูปแปลนได้นะครับแต่จริงๆมันมีอะไรที่สำคัญกว่านี้อีกอย่างนึงนะครับเราสามารถดูข้อมูลได้ครับดูวิธีการดูข้อมูลนะครับในกรณีนี้ครับผมอยากจะดูข้อมูลฐานรากกดที่ฐานรากจึ๊บนี่อาจารย์จะดูนะมันมีคำสั่งนะครับตรงนี้นะครับให้เรากดดูเนี่ยครับมันจะมีข้อมูลบอกได้แต่นั่นเองเนี่ยถ้าเราทำงานโปรแกรมสกิลอัพนะครับในขั้นสูงขึ้นนะสามารถดูข้อมูลได้ว่าขนาดมันกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ครับรวมถึงนะครับสามารถกดลิงก์ได้แล้วไปดูแบบก่อสร้างได้ครับโอ้โหนะนี่บอกให้ดูว่าตัวอย่างให้ดูนะว่ามันไม่ธรรมดากดไปดูอุปกรณ์ต่างๆครับเราสามารถจะเช็คข้อมูลได้ด้วยนะครับตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าอินฟอร์เมชันซึ่งมันเป็นเรื่องที่อนาคตจะต้องมีอยู่แล้วนะครับการสร้างโมเดลเนี่ยต้องมีอินฟอร์เมชันและถ้าใครสามารถทำอินฟอร์เมชันได้นะครับสามารถที่จะเอาไปต่อยอดโมเดลเหล่านี้นะบอกกันเลยว่าอย่างที่บอกไว้นะครับว่าจบหลักสูตรนี้นะครับเอาไปต่อยอดทำมาหากินได้จริงแน่นอนนะครับต่อไปมาดูอันสุดท้ายครับเป็นโมเดลของอาจารย์เองที่ทำงานโดยตรงเลยนะครับโมเดลตัวนี้เป็นโมเดลที่อาจารย์ใช้ในการเรียนการสอนด้วยแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่อาจารย์ทำมาเองนะครับก็เป็นโรงไฟฟ้านะครับอันนี้คือตัวอย่างให้ดูนะว่าโมเดลจริงๆเป็นยังไงนะงานนะซึ่งตรงนี้นะครับใช้คำสั่งพื้นฐานทั้งหมดเลยนะครับนี่คือโมเดลที่มีระยะห่างนะครับเนี่ยดูนะระยะนะครับวัดระยะดูนะนี่ครับ344เมตรนะครับแล้วก็ด้านนี้400เมตรเขียนด้วยโปรแกรมสกิลอัพทั้งหมดเลยนะทุกคนนะครับนะแล้วดูนะอาจารย์เขียนอะไรบ้างครับซูมเข้าไปใกล้ๆครับนี่ครับเขียนทุกอย่างนะครับเหมือนจริงหมดเลยนะครับเนี่ยครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าค่าการเขียนโมเดลตัวนี้ขอจะออกแบบเนี่ยกี่บาทครับต้องบอกไว้ก่อนนะราคา7หลักนะครับเพราะว่าถ้าเรามีความสามารถในการทำเอนจิเนียริ่งนะครับแล้วเราสามารถจะเขียนโมเดลออกมาแล้วเอามาขายงานได้หรือเอามานะครับช่วยงานได้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นครับแต่มีคนถามว่าอ้าวโอ้โหโมเดลเนี่ยมันมีประโยชน์มากขนาดนี้เลยเหรอแล้วมันมีมูลค่าขนาดนั้นเลยเหรอลองดูไหมครับว่ามีประโยชน์ยังไงครับลองดูนะดูนะครับเริ่มแรกลองดูตัวอย่างอ่ะมีคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์ป้อมครับผมต้องสั่งพุกครับตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้เขาเรียกพุกนะเนี่ยครับพุกนะ expansion bolt นะครับตรงเนี้ยมันยึดเหล็กติดกับคอนกรีตตรงเนี้ยคำถามคือแล้วเราเนี่ยจะสั่งมากี่ตัวในโมเดลนี้ในการก่อสร้างนี้กี่ตัวง่ายมากครับเราเข้ามาข้างในแค่นี้คลิกนะครับคลิกขวาเช็คทั้งหมดคือ888ตัวพระเจ้าครับทุกคนลองดูดิถ้าเราจบไปงานไปทำงานครับแล้วก็เอาหลักการของอาจารย์ป้อมไปนะครับไปเขียนโมเดลเจ้านายถามรู้ได้ไงว่า888ตัวก็บอกเจ้านายว่าเราใช้หลักการแบบนี้ครับซึ่งความจริงแล้วถ้าเป็นรุ่นพี่เรานะคนอื่นที่จะโอสคูลนะครับเขาจะเอาแบบมากลางนะจากนั้นมาก็เอาไฮไลท์มามาร์ค

นวนครับซึ่งโอกาสผิดพลาดมันสูงมากแต่กลับกันกับพวกเรานะครับถ้าเราใช้วิธีการแบบนี้ครับเราจะถอดปริมาณได้แม่นยำมากครับโมเดลเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่โมเดลสวยงามอย่างเดียวอีกแล้วมันจะเป็นโมเดลที่ใช้จริงในงานก่อสร้างครับ Amazing ไหมจะมีคนกี่คนครับที่สามารถนับพวกนี้ได้ครับที่วิธีนั้นที่ช่วยได้ครับเอาอะไรอ่ะลองดูง่ายๆเอายูโบไหมตัวนี้ไหมครับโอ้โหมันเบิ้ลด้วยนะคลิกขวา Editing Info ออกมาแล้วครับ565ตัวโอ้โหนะครับแล้วลองดูอีกไหมฮะอะไรที่แบบพิเศษกว่านี้ครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้แหละครับมันคือผ้าใบสมมติเราไปทำงานก่อสร้างต่างๆนะครับมันก็จะมีผ้าใบตรงนี้อยู่คือมันไม่ต่างกับบ้านนะครับมันก็มีสีทาอยู่อย่างนี้ปกติการคำนวณตรงนี้มันยากนะวิธีการคิดก็ง่ายมากครับเราก็มาดูครับอย่างเงี้ยเข้ามาดูปุ๊บนะครับว่าไอเนี่ยมันสีอะไรเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับสีอะไรจากนั้นมาเราก็มาเช็คดูตารางเมตรมันได้เลยครับทันทีนะครับอันเนี้ยนะง่ายมากมากครับนะเนี่ยแล้วก็กดตัวนี้ครับแล้วก็ดูแอร์เรียนะครับเนี่ยปึ๊บ 12,900.8 ตารางเมตรเราจินตนาการดูดินะครับถ้าเราคิดเองกับมือเนี่ยแล้วโค้งแบบนี้นะครับไม่ได้คิดไม่ได้ง่ายๆนะครับดังนั้นเองเนี่ยโมเดลเหล่านี้นะครับมีประโยชน์นะในการทำงานนะครับดูมากกว่านั้นครับตรงนี้ครับนี่ครับไอ้นี่คืออะไรกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีข้อมูลอธิบายครับเห็นไหมครับคืออะไรกดตรงไหนก็ตามมีข้อมูลครับซึ่งตรงนี้นะครับมันสามารถนำไปต่อยอดนะในการที่เราจะสั่งของได้อีกนะครับดังนั้นเองเนี่ยโมเดลเหล่านี้นะที่เราคิดมาตลอดนะว่าเป็นโมเดลที่เขียนเพื่อความสวยงามเท่านั้นความจริงแล้วไม่ใช่นะครับโมเดลเหล่านี้นะครับถ้าเราสร้างเป็นวัตถุต่างๆเนี่ยเอามาประกอบกันนะครับมันจะกลายเป็นของที่นำไปใช้ในการถอดวัสดุได้จริงๆครับแต่ถอดวัสดุนี่มันก็คือเรื่องที่ดีเรื่องนึงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสกิลอัพเนี่ยยังมีอีกหัวข้ออีกอันนึงที่ดีมากมันคือการทำแบบได้ด้วยนะครับแต่หลักสูตรนี้ของเราจะไม่ได้ถอดทำแบบนะแต่ให้ดูผลก่อนไหมว่าถ้าเราทำโมเดลได้มันถอดแบบยังไงครับนี่คือแบบนะครับที่ทำโดยรุ่นพี่ของเราครับในคอมมูนิตี้ครับหลายคนนะครับคิดว่านะครับว่าเอ้ยเวลาเราอยากจะเขียนแบบเนี่ยเราต้องใช้แคดอย่างเดียวแต่ความจริงไม่ใช่ครับนี่คือโปรแกรมสกิลอัพครับให้ทุกคนดูได้เลยครับแผ่นฐานรากแผ่นคานทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้แล้วครับมันถูกเขียนด้วยโปรแกรม SketchUp ซึ่งเป็นโปรแกรมย่อยของ SketchUp อีกตัวนึงนะเรียก Layout แต่เวลาเอามาด้วยกันจะมาด้วยกันดังนั้นเองนะครับทุกคนดูหลักการนะครับถ้าเราใช้โปรแกรม SketchUp นะครับในการทำงานครับนอกเหนือจากที่เราจะสร้างโมเดลแล้วนะครับมันยังถอดวัสดุได้อันนี้คือผลที่1 นะครับ2คือสามารถเขียนแบบได้และการเขียนแบบนี้นะครับมันจะช่วยให้เรานะครับโอ้โหเชื่อมต่อกับคนอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นเช้าวันหนึ่งครับอาจารย์นั่งอยู่ที่ออฟฟิศครับเจ้านายโทรมาครับสวัสดีป้อมช่วยงานหน่อยสิได้ครับเจ้านายครับให้ทำอะไรครับเจ้านายเฮ้ยลูกค้าเขาอยากให้เราอะออกแบบโลโก้โกดังเก็บของเล็กๆน้อยๆให้หน่อยได้ครับเจ้านายเท่าไหร่ครับอาจารย์4x3ได้ครับเจ้านายได้ครับดูนะเริ่มนะจับเวลาครับกดอาร์ซีเรียมดูนะครับนี่ครับโอ้โหมาแล้วเอาไปสร้างให้ดูครับเจ้านายรออยู่นะครับเมคนะครับดูตัวอย่างนะครับไปดูนะทุกคนนะนี่อีซี่แอนด์ฟันครับเสร็จละปึ๊บมาฐานรากมาแล้วนะจับปึ๊บกดครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะครับเสร็จละเอามานี่ครับเรียบร้อยแล้วโอเคครับเราก็ทำปึ๊บตั้งชื่อครับโอเคดูนะครับปึ๊บง่ายมากๆนะนี่ครับทำมาเร็วครับไปเลยครับทำคานนี่ลากมาปึ๊บจุด C คลิกรัวครับนี่ปึ๊บมาหาให้ดูครับตัวอย่างจับปั๊บปั๊บชิวชิวนะครับสร้างมาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับมาแล้วcopy มาแล้วครับทุกคนนี่ปึ๊บ

ปึ๊บเร็วๆนะอ้าวจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้โหมาแล้วนะครับอ่ะใส่พื้นหน่อยจึ๊บจึ๊บจึ๊บนะครับ

เราต้องใช้คอนกรีตกี่คิวนะเพราะว่าเราต้องการเทผ่านรากก่อนนะครับได้ครับเจ้านายต้องการรู้เลยใช่ไหมครับถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับทำยังไงโอ้โหตายรายงานเข้าครับแต่ด้วยการใช้งานของสกิลแอปครับเราหาปริมาตรได้ครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราทำงานนะครับเราก็สามารถจะหาปริมาตรได้นะครับมาปุ๊บนะครับคลิกขวา Editing Info เจ้านายครับงานฐานรากนะครับรวมตอหม้อนะครับเจ้านายไม่มีเสาเข็มนะครับ 1.79 คิวครับเจ้านายบอกว่าแล้วงานคอนสตรักชั่น2อ่ะมีเท่าไหร่ครับเราก็แยกออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็เอางี้รวมข้างหลังได้ดีกว่าง่ายดีเอ้าข้างหลังเท่าไหร่ป้อมได้ครับเจ้านายครับรวมเลยครับนะครับรวมทั้งหมดครับ 7.64 คิวครับราคาได้เลยครับโอ้โหเห็นไหมครับอาจารย์ป้อมนะครับสร้างโมเดลโครงสร้างตัวนี้ขึ้นมาครับใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะแต่ได้โครงสร้างขึ้นมาแบบนี้ครับบวกกับอะไรคอนกรีตนะครับนี่บอกไว้ก่อนนี่คือประโยชน์ของมันนะนี่คือคอนกรีตครับเห็นไหมครับต่อไปเจ้านายถามว่าแล้วไม้แบบใช้เท่าไหร่ทำได้นะครับไม้แบบก็คือปกติไม้แบบถอดยากมากกด B bucket แล้วก็ไปเอาไม้มาทุกคนดูนะว่ามันง่ายจริงๆครับก็ทาสีไม้อย่างเงี้ยเนี่ยทาอย่างเงี้ยทาไปเรื่อยๆนะครับทาเข้าไปเหมือนคือคนทั่วไปเนี่ยต้องไปถอดมือนะแต่ของเราทาแบบนี้ครับทาอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะทาให้ดูครับเนี่ยทาเนี่ยทาเข้าไปครับทาเข้าไปทาเข้าไปนะนี่เหมือนเล่นเกมเลโก้ครับทุกคนดูนะเนี่ยง่ายๆแบบนี้ครับแต่ผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันไม่ใช่นะครับอะไรที่แบบว่าแบบง่ายๆเหมือนที่เราเห็นน่ะมันคือการแก้ปัญหาสิ่งที่หลายคนผิดพลาดมาตลอดอย่างเช่นแค่ไม่แบบเนี่ยนะครับถ้าเป็นรุ่นพี่ของเราที่ทำงานอยู่ข้างนอกนะบอกได้เลยนะว่าการคิดไม่แบบตรงนี้ไม่ใช่จบเวลานาทีเดียว2นาทีนะแบบนี้นะครับแต่นี่คือเราทำให้ดูให้ดูว่ามันง่ายมากๆครับนี่ปุ๊บนะทายดูก่อนให้จบเดี๋ยวจะว่าผิดอีกนะครับนี่ผิดแล้วเจ๊งเลยนะเจ้านายด่าแน่เลยโอเคครับมาทาเข้าไปทุกจุดนะครับนี่ท้ายหมดนะครับเหมือนเล่นเกมเห็นไหมครับเนี่ยเลโก้นี่เสร็จแล้วเสาด้วยไม้แบบนี้ตารางเมตรแล้วไม่หลายตังค์นะถ้ารวมค่าแรงเนี่ยตารางเมตรละ400นะครับถ้าพลาดเป็น1ตารางเมตรคือ400บาทท้าเข้าไปทุกคนดูอย่างเดียวนะไม่ต้องทำตามนะครับให้ดูตัวอย่างให้ดูโอเคสมมุติว่าท้าถูกต้องแล้วสมมุตินะสมมุตินะเพราะเวลามันสั้นก็ถูกแล้วนะเช็คยังไงครับโปรแกรมถอดได้ครับทุกคนดูนะชีวิตดีนะกดปุ๊บวัดแอเรียเจ้านายครับไม้แบบทั้งหมด 44.66 ตารางเมตรครับเสร็จความหมายคืออะไรสร้างโมเดลถอดคอนกรีตถอดไม้แบบ7นาทีเห็นไหมครับความไวเป็นของปีศาจยังไม่พอครับดูต่อนะอาจารย์จะทำดรออิ้งให้ดูไฟล์เซฟเร็วๆเลยครับไฟล์ send to layout นะครับเลือกหน้ากระดาษนะครับมาละเห็นไหมครับทุกคนมาละซึ่งตรงนี้แหละเป็นโปรแกรม 2D ตัวหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ครอบคลุมในหลักสูตรนี้แต่บอกให้ทุกคนรู้ก่อนว่าสกิลแอปทำได้ใครจบหลักสูตรนี้ไปต่อยอดเองเพราะว่าตรงนี้มี YouTube สอนด้วยนะครับก็แบบนี้ครับเราก็มาปรับต่างๆข้างต่างแป๊บเดียวครับดูจับเวลานะตอนนี้เราไม่ถึง10นาทีนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเรามาปรับตรงนี้ปุ๊บนะครับดูไปก่อนนะดูไปก่อนดูหลักการไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดตามวิธีการทำงานครับแล้วก็ปรับสไตล์เหมือนอะไรออโต้แคดปรับสไตล์ออโต้แคดหน่อยปุ๊บสไตล์ออโต้แคดนะครับปรับเป็นเส้นเวกเตอร์เหมือนแคดเวกเตอร์เหมือนแคดโอเคปรับเป็นมุมมองแคดนะครับและเป็นแบบมุมมองแบบแคดปรับเลยครับเอาเป็นสเกลสเกลต่อ1ต่อท็อปวิวสเกล1ต่อ751ต่อ50นะครับมาละนี่ท็อปวิวครับสเกล1ต่อ50มาละนี่ครับต่อไปครับเราขอเป็นฟรอนต์วิวกดตัวนี้ดูนะครับตัวอย่างให้ดูนะฟรอนต์วิวนี่ครับฟรอนต์วิวหมุนนิดนึงมาแล้วนะครับเรียกอันนี้ Font View แล้วก็เราต้องการด้านข้างครับดึงลงมาครับ

ก็บอกว่าเป็น right view แล้วตอนนี้ก็ดึงมาครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วสามารถใส่ dimension ได้ครับนี่ครับเห็นไหมครับใส่ได้หมดเลยครับเนี่ยแล้วแต่เรานะนะครับจากนั้นมาครับเราสามารถส่งเข้าแคดได้ด้วยครับไฟล์นะครับแล้วก็ export นะครับ DWG แล้วก็ไปเซฟไว้นะครับก็ตั้งชื่อ 2DCAD นะครับแล้วก็เลือกเลยครับนะแล้วก็ส่งออกครับ export จากนั้นมาครับเราก็เปิดได้เลยครับก็อาจารย์ไม่มีตัวเปิดแคดนะครับก็ใช้ตัวออนไลน์กด 2DCAD ทุกคนดูครับได้อะไรมั้งครับ Top View Front View Right View เห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทุกคนเห็นไหมครับอาจารย์ทำอะไรได้ครับอาจารย์สร้างโมเดล3มิติได้อาจารย์ถอดปริมาณวัสดุได้ทั้งไม้แบบทั้งคอนกรีตอาจารย์สามารถทำดรออิ้งออกมานะครับพร้อมกับเข็นแคดได้แต่ถ้าใครคิดว่านี่สุดยอดแล้วนะลองดูอีกอันหนึ่งนะถ้าดูมือโปรทำนะครับ SketchUp เนี่ยจะมี extension ช่วยนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งมีมากมายไก่กองเลยถ้าเราใช้เป็นนะครับดูนะกดปึ๊บเข้าไปให้นะครับเลือกครับนี่นะครับมี data ให้กดจึ๊บนะครับ footing กดคลิกมาแล้ว footing กดครับไปเลยดูนะทำขนาดสักประมาณนี้ครับเป็นห้องแถวนี่ครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็สร้างครับนะเสานี่คือโปรแกรมสเกลับนะครับต่อหม้อ1เมตรต่อไปต่อครับต่อไปก็คือเสาสูง3เมตร50นะครับ 3.5 เรียบร้อยจากนั้นมาก็ทำบีมครับนี่กดปุ๊บบีมนะครับกดจึ๊บเข้าไปให้ปังเสร็จแล้วครับนี่คือบีมเรียบร้อยครับต่อไปก็ใส่สแลบครับนี่ครับสแลบออปั๊บเข้าไปให้เสร็จแล้วครับโอ้โหง่ายมากอ่ะเดี๋ยวใส่หลังคานิดนึงจึ๊บจึ๊บนะครับจากนั้นมาใส่หลังคากดเลือกหลังคาปัญญาปัญญานะกดจึ๊บต่อไปใส่เหล็กครับกำหนดขนาดเหล็กหลังคาอันนี้คือกำหนดขนาดเหล็กได้แล้วก็กรอกไปจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บตามแบบนะครับกดไปเสร็จแล้วกดสร้างเหล็กครับปึ๊บอาเสอกกายตะเข้สันนะครับตะเข้รางนะครับจันทันก็แปรนี่ขออ่ะสั้นๆครับนี่จบปุ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอันเนี้ยมาแล้วครับเนี่ยลบให้ดูโอ้โหโคตรราคาบางคนนั่งทำนะอ่ะใส่เหล็กไหมใส่เหล็กไหมเหล็กเส้นเหล็กเส้นมาใส่เหล็กเส้นมาใส่ดูโครงสร้างเหล็กเส้นเลยกดเหล็กเส้นครับดูนะมากรอกข้อมูลก่อนฟูตติ้งใส่ข้อมูลครับคอลัมน์มี2ชั้นเรียบร้อยครับฟลอร์1บีมใส่ข้อมูลไปปึ๊บๆๆสแลบใส่เข้าไปเซฟดูนะใส่เลยครับปึ๊บนะครอบเลยกดทีดีเรียบร้อยครับทุกคนดูนะอาจารย์เพิ่งเขียนเหล็กไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยลองใส่เสาครับเนี่ยเสาดูนะกดเลยครับเนี่ยนะครับนี่ครับดูนะกดบีมนี่เสานะครับฐานลากสแลบจะได้มาเขียนแคดได้เลยครับดูนะเนี่ยกดเรากดเขียนแคดนะครับกด 2D เนี่ยกดปุ๊บนะครับฟูตติ้งมาแล้วครับฟูตติ้งดูครับคอลัมน์โอ้โหมาแล้วนะครับบีมมาแล้วนะครับต่อไปครับสแลบมาแล้วครับเพิ่งเขียนแคดจบไปโยกๆครับเสร็จแล้วครับโอ้โหนะความไวของปีศาจนะครับต่อไปครับเรามาใส่ต่อเหล็กครับมาดูใส่เหล็ก 2D กดเลยครับเลือกเลยนะเนี่ย 2D ครับกดปุ๊บนะครับปุ๊บเนี่ยเลือกก่อนเลือกตรงนี้เสร็จนะครับจากนั้นกด 2D นะครับนี่ปุ๊บเสาชั้น1ปั๊บต่อหม้อก่อนต่อไปชั้น1กดปั๊บมาแล้วครับเหล็กมาแล้วต่อไปครับคานนี่ B1 กดคลิก
โอ้โหเหล็กเส้นมาครับนี่บางคนนั่งเขียนกันเป็นชั่วโมงนี่นะครับโปรแกรมบางโปรแกรมนี่ต้องแพงด้วยอันนี้กดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับอ่ะกดแผ่นพื้นสำเร็จกดกดกดกดกดกดไม้แบบก็มาครับแล้วดูนะทุกคนนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเอ็กซเรย์โหมดดูมีเหล็กเส้นด้วยเห็นไหมครับเนี่ยจับเวลา5นาทีแล้วดูต่อนะถ้าเราถอด BOQ ครับเราสามารถจะดึงดาต้าเบสมานะครับอันนี้แบบโปรนะทุกคนดูนะครับว่ามันง่ายจริงนะครับเราก็ดึงดาต้าเบสมานะครับเนี่ยครับเนี่ยเราก็ดึงเป็นข้อมูลดาต้าเบสเนี่ยคือเรามี Excel sheet นะครับที่ใช้ในการรันเราผูกดาต้าเบสไว้ก่อนจากนั้นมาจบด้วยอะไรครับทุกคนกดแต่ผลลัพธ์จริงๆไม่ใช่ครับอาจารย์ได้ BOQ ทั้งตึกครับนะครับและนะครับสามารถที่จะส่งออกครับไปปริ้นครับและนี่แหละครับคือขั้นสูงที่สุดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนี่คือ BOQ ครับและโมเดลเหล็กครับและนี่แหละครับคือหลักการของการเขียนโมเดล3มิติสกิลอัพนะครับนี่แหละคือซุปเปอร์พาวเวอร์ครับถ้าเราใช้เทคโนโลยีผิดนะครับอย่างเช่นเราจะใช้การเขียนแคดธรรมดาเนี่ยเชื่อไหมครับว่าถ้าเราไปทำงานเนี่ยต้องใช้คนหลายทีมนะครับ1ก็คือมีคนเขียนแคด2ก็ต้องมีคนถอดประมาณวัสดุนะครับแล้วก็ต้องมีโน่นนี่นั่นอีกเยอะเลยครับนั่นเองเนี่ยถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับมันจะเป็นตัวเริ่มต้นนะให้ทุกคนนำไปต่อยอดนะครับดังนั้นเองเนี่ยอาจารย์ป้อมนะครับอยากให้ทุกคนอย่าพลาดนะครับบทที่2นะครับซึ่งเป็นบทต่อไปนะครับรวมถึงทั้งหมดเลยตั้งแต่บทที่2ถึงบทที่10นะครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็บอกกันเลยว่าสนุกแน่นอนและใช้งานได้จริงครับเดี๋ยวต่อต่อไปนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์

นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คลุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคลุมเบาะมาคลุมนะครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมนะเทสแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมนะครับนะในส่วนของเทสแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัด

แรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประจาวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประจาวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประจาวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะฮะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประจาวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประจาวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประจาวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประจาวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะ

มีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้ลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะแล้วในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดง
จิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับ

ทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสําหรับครูชื่อครูวิทยาจันทร์สิรินะครับสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับที่วิทยาลัยนาวินทราชูทิศนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในส่วนของทักษะงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศกันนะครับในส่วนของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนกระบวนการสุดท้ายทํายังไงให้มีระบบอากาศที่เย็นลงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการเรียนการสอนเนี่ยเราจะมาสอนในส่วนของทักษะการปฏิบัติงานนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การปฏิบัติงานนะครับก็อยากให้นักเรียนทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับในส่วนของเครื่องมือก่อนนะครับเครื่องมือที่เราใช้ในการทํางานนะครับในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศว่ามีอะไรบ้างโดยครูขอแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานเกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเครื่องมือสําหรับงานติดตั้งนะครับว่าเราต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการทำงานนะครับเข้าสู่ในส่วนของเครื่องมือที่เราใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเหมือนที่ครูบอกไปเมื่อกี้ว่าเราจะแยกออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับที่เราจะใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศเรามาดูกันนะครับว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะเครื่องมืออะไรที่เป็นเครื่องมือหลักอะไรที่เป็นเครื่องมือที่เราใช้เป็นประจําหรือว่ามีความจําเป็นต้องใช้งานเลยนะครับชิ้นแรกก็คือในส่วนของชุดเครื่องมือทําแฟนะครับในส่วนของชุดเครื่องมือทําแฟเนี่ยเราต้องเรียนรู้ในส่วนของโครงสร้างของมันนะครับว่ามันประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในส่วนของบ่าล็อกท่อนะครับในบ่าล็อกท่อตัวนี้จะทําหน้าที่ในการล็อกท่อนะครับเพื่อที่จะให้งานท่อที่เราสวมเข้าไปในช่องนี้นะครับนะเกิดความแข็งแรงนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของการทําแฟนะครับถ้าเราถอดเครื่องมือชิ้นนี้ออกมามันก็สามารถแยกออกมาได้เป็น2ส่วนนะครับในส่วนของตัวที่เป็นบ่านะครับเดี๋ยวครูจะถอดให้ดูนะครับว่าเวลาที่ถอดเวลาที่ใส่จะต้องทำยังไงเพราะบางครั้งมีโอกาสที่จะหลุดได้นะครับในส่วนของการถอดเราก็สามารถที่จะถอดได้ไม่ยากนะครับให้นักเรียนทุกคนพอเวลาทํางานจริงๆนักเรียนทุกคนจะต้องสามารถทํางานได้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะครับเราเมื่อเราแยกออกมาเป็น2ส่วนแบบนี้นะครับเหมือนที่ครูบอกไปเมื่อกี้อันนี้คือชื่ออะไรครับมันคือบ่าล็อกท่อนะครับทําหน้าที่ในการล็อกท่อนะครับในส่วนของท่อทองแดงที่เราจะทํามาใช้ในการเดินระบบเครื่องปรับอากาศนะครับโดยในส่วนของบ่าล็อกท่อเนี่ยอยากให้นักเรียนทําความรู้จักกับมันก่อนนะครับว่ามันใช้งานยังไงมีอะไรบ้างที่ต้องใช้และต้องใช้ใน

ตำแหน่งไหนของตำแหน่งของอุปกรณ์นะครับในส่วนของบ่าล็อกท่อจะมีอยู่2ด้านนะครับนะด้านที่เป็นมุมเว้านะครับกับด้านที่เป็นมุมเรียบนะครับนะครับเมื่อ2ด้านไม่เหมือนกันเนี่ยมันต้องมีประโยชน์อยู่แล้วใช่ไหมครับนะในส่วนของการทําแฟร์นะครับเพื่อทําการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เนี่ยนะครับนะในส่วนของมุมเว้านะครับเป็นมุมเป็นส่วนที่ทําหน้าที่ในการทําการทําแฟร์นะครับเพื่อทําการทําหน้าที่ในการล็อกท่อนะครับนะนักเรียนสังเกตนะครับและจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับนักเรียนเวลาที่เราใช้เราต้องรู้ว่าตอนนี้เราใช้กับท่อขนาดเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นท่อขนาด1ส่วน2นักเรียนจะต้องใช้ตำแหน่งไหนนักเรียนจะต้องรู้นะครับนะอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้คืออุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการทําแฟร์นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการทําแฟร์เนี่ยนะนักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของอุปกรณ์ทําแฟร์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของหัวที่เป็นหัวฟานนะครับแหลมๆแบบนี้นะครับนะหลักการทํางานของมันนะครับก็คือเวลาที่เราหมุนปรับนะครับมันจะทําหน้าที่ในการฟานนะครับในส่วนของการทําแฟร์เครื่องมือทําแฟร์มีอยู่2ลักษณะนะครับถ้าลักษณะที่ต้นทุนราคาต่ําหน่อยนะครับในส่วนของหัวแฟร์ตัวเนี้ยมันจะไม่ฟานมันจะเข้าไปตรงๆมันจะทํางานยากขึ้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือที่สามารถทํางานง่ายขึ้นนะครับเมื่อเราถอดออกมานะครับนักเรียนก็ต้องสามารถที่จะใส่กลับคืนไปได้นะครับเวลาใส่นะครับเราก็ทําหน้าที่นะปลดตําแหน่งของตัวฟานนะครับตัวที่ทําหน้าที่ในการฟานที่เราจะทําแฟร์นะครับและตัวล็อกท่อนะครับออกจากกันนะครับแล้วก็กลางตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่ถูกทิศทางนะครับนักเรียนเวลาทํางานเดี๋ยวครูอธิบายไปแล้วว่าในส่วนของการใช้งานนะครับเราต้องหงายด้านที่เป็นมุมเว้านะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานถ้าเราใช้มุมผิดเราก็ไม่สามารถที่จะทําแฟร์ได้นะครับนะเมื่อใส่เข้าไปก็กดเข้ามาธรรมดานะครับตัวนี้นะครับและทําการล็อกท่อไว้นะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของการทําแฟร์เนาะเครื่องมือตัวที่2นะครับในส่วนของเครื่องมือที่เราใช้ในการทํางานนะครับนะเครื่องมือชิ้นที่2นะครับก็ลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นไงครับมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับแต่การนําไปใช้งานก็คือใช้งานในลักษณะงานเดียวกันนะครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าตัวนี้คืออะไรทุกคนรู้ไหมครับเมื่อไม่ทราบนะครับเดี๋ยวครูจะบอกให้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็คือคัตเตอร์นะครับที่ทําหน้าที่ในการตัดท่อนะครับในส่วนของการตัดท่อทองแดงที่เราจะนํามาใช้ในการเดินระบบสารทำความเย็นนะครับเราจะต้องใช้คัตเตอร์นะครับในการทํางานนะครับคัตเตอร์2อันนี้ทําไมครูถึงต้องเอามาทั้ง2ชิ้นนะครับเพราะครูต้องการให้เรารู้ว่าในการใช้งานในพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับอย่างเช่นคัตเตอร์ตัวใหญ่นะครับนะเราจะใช้ทํางานในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กว้างนะครับที่สามารถที่จะนําเครื่องมือตัวเนี้ยเข้าไปทํางานได้อย่างสะดวกนะครับนะส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นคัตเตอร์เช่นเดียวกันนะครับคัตเตอร์ตัดท่อทองแดงนะครับแต่จะเป็นขนาดที่ตัวเล็กลงนะครับจะใช้ในกรณีที่เป็นพื้นที่ขนาดเล็กหรือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่แคบนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานเนี่ย1เมื่อเรารู้ในส่วนของเครื่องมือแล้วนะครับอันต่อไปเราต้องรู้ในส่วนอะไรครับการนําไปใช้งานด้วยนะครับว่าถ้าเราทํางานในลักษณะเนี้ยเราสมควรที่จะใช้เครื่องมือขนาดไหนลักษณะไหนในการทํางานนะครับนักเรียนมีอะไรสงสัยไหมครับในไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวครูจะไปตัวต่อไปเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดท่อนะครับในตัวนี้ก็จะเป็นเบนเดอร์นะครับในส่วนของเบนเดอร์ที่ใช้ในการดัดท่อนะเบนเดอร์มีหลายขนาดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดท่อก็คือ1ส่วน4อาจจะรู้ได้ไงว่าขนาดท่อตรงไหนเท่าไหร่นะครับในส่วนของเบนเดอร์เนี่ยจะบอกตำแหน่งของตัวเลขนะครับว่าขนาดไซส์ท่อเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนหยิบเครื่องมือมาใช้เมื่อนักเรียนรู้ชื่อแล้วนะครับว่าอันนี้คืออะไรนะครับแต่การนํามาใช้เราต้องรู้ว่าเอาไปใช้กับท่อขนาดไหนด้วยนะครับต้องหยิบเครื่องมือให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเครื่องมือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบนเดอร์ขนาด1ส่วน4นะครับนะถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เบนเดอร์เช่นเดียวกันแต่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับนะนักเรียนดูนะครับนะในส่วนของขนาดที่ใหญ่ขึ้นตัวนี้จะเป็นเบนเดอร์ขนาด3/8
เพราะฉะนั้นในส่วนของขนาดของเบนเดอร์ก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับขนาดของท่อเวลาใช้งานอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด9,000 BTU นะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะใช้งานในส่วนของงานท่อเนี่ยก็คือขนาด1/4แล้วก็3/8นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเรียกว่าเป็นทักษะที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นทักษะด้านการปฏิบัติงานเวลาที่เราไปซื้ออุปกรณ์ซื้อเครื่องมือก็ต้องซื้อถูกต้องนะครับตามขนาดตามงานที่เราจะนําไปใช้นะครับแล้วก็เข้าสู่อุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้อาจจะใช้ในกรณีที่อะไรครับเราทราบไหมครับตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้คืออุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการขยายท่อโดยทั่วไประบบเครื่องปรับอากาศเราซื้อมามันประกอบไปด้วย2ส่วนใช่ไหมครับคอยร้อนคอยเย็นแล้วก็งานท่อนะครับแต่งานท่อที่เขาให้มานะครับในส่วนของท่อทองแดงเนี่ยจะมีขนาดแค่4เมตรนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับหน้างานบางครั้งเราไปติดตั้งในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยเป็นในส่วนระยะที่ไกลนะครับที่ห่างไกลออกไปจะต้องมีการเชื่อมต่องานท่ออุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะทําหน้าที่ในการใช้ในการทําอะไรครับในการขยายท่อเพื่อทําการเชื่อมต่อเพิ่มความยาวของท่อนะครับนะแต่ตัวนี้ก็คือเหล็กต่อขยายนะครับที่จะนํามาใช้ในการต่อขยายท่อนะครับมันก็จะมีหลายๆขนาดนะครับตั้งแต่ขนาดงานท่อต่างๆนะครับนานานท่อตั้งแต่1/4 3/8นะครับนาน1/2หรือว่า5/8นะครับตัวนี้ก็ตามขนาดของท่อนะครับ

มาดูอุปกรณ์ในชิ้นต่อไปนะครับที่เราจะใช้ในการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับว่าเราจะใช้อะไรอีกนะครับนะชิ้นต่อไปนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับตัวนี้เราเรียกว่าอะไรครับนักเรียนนักเรียนเคยเห็นไหมครับว่าในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้คืออุปกรณ์อะไรอันนี้เรียกชื่อว่าเกจมินิโฟนะครับทําหน้าที่ในการวัดในส่วนของระดับสั่นทำความเย็นที่อยู่ในระบบนะครับว่าระบบสั่นทำความเย็นที่อยู่ในระบบตัวนี้นะครับมีค่าความดันเท่าไหร่นะครับนะในส่วนของเกจมินิโฟเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีสายเยอะแยะเลยนะครับในส่วนของสายถามว่าสาย3เส้นนี้มันมีข้อแตกต่างอย่างไรนักเรียนสามารถรู้ไหมครับว่า3เส้นนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับนะในส่วนของ3เส้นนี้นะครับให้นักเรียนสังเกตที่หัวสายนะครับหัวของสายเกจนะครับจะมีสีที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมีสีแต่ละสีเนี่ยย่อมเป็นสีที่บ่งบอกถึงการใช้งานของอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้นะครับว่าเวลาที่นักเรียนจะนําสายจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยไปต่อกับระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะนําสายเส้นไหนไปต่อนะครับนะก่อนอื่นเรามารู้จักก่อนนะครับว่าในส่วนของสายเนี่ยทำไมสายแต่ละเส้นถึงสีไม่เหมือนกันและการนําไปใช้จะนําไปใช้อย่างไรนะครับอย่างเช่นสายเส้นแรกนะครับสายเส้นนี้นะลักษณะของสายนะครับการนําไปใช้งานนะครับนักเรียนจะต้องรู้นะครับว่าสายสองด้านหัวสองด้านเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะในส่วนของหัวสายนะครับอีกด้านหนึ่งตรงอีกด้านหนึ่งโค้งเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการใช้งานต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการต่อใช้งานนะครับด้านตรงนะครับจะเป็นจุดที่นําไปต่อกับส่วนของเกจมินิโฟนะครับก็คือในส่วนของเกจมินิโฟเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีจุดที่ทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อหลายๆจุดนะครับเพราะฉะนั้นในการเชื่อมต่อเนี่ยด้านตรงจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อเกจนะครับก็นักเรียนก็สามารถที่จะนําไปต่อได้เลยนะครับด้านตรงส่วนด้านที่เป็นด้านโค้งนะครับด้านที่เป็นด้านโค้งเนี่ยนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าทําไมถึงต้องมีสองด้านและมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะถ้าเราดูนะครับตัวตรงกับตัวโค้งนะตัวตรงเห็นไหมครับในส่วนของรูสายนะครับจะเป็นรูที่ไม่มีตัวส่วนที่เป็นเดือยหรือว่าส่วนที่เป็นจุดปลายแหลมออกมานะครับแต่ส่วนที่เป็นด้านโค้งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีเดือยหรือจุดที่ทําหน้าที่ในการกดของสารทําความเย็นนะครับอย่างเช่นเราต้องการเชื่อมต่อกับเซอร์วิสวาล์วนะครับเซอร์วิสวาล์วของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับส่วนของจุดที่เป็นจุดโค้งหรือเดือยตรงนี้ที่มันออกมาเนี่ยนะครับมันจะทําหน้าที่ในการกดวาล์วสอนที่อยู่ที่เซอร์วิสวาล์วนะครับเพื่อให้สารทําความเย็นเนี่ยสามารถไหลเข้ามาในระบบได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องต่อให้ถูกต้องนะครับถ้านักเรียนต่อผิดนะครับก็ไม่สามารถที่จะวัดค่าสารทําความเย็นในระบบได้นะครับว่ามันมีค่าความเด่นความดันเพชเชอร์เท่าไหร่นะครับนะทีนี้เรามารู้จักสีแล้วนะครับเมื่อกี้เรารู้จักสายแล้วนะครับว่าสายสองด้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับพอไม่เหมือนกันเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อด้านตรงนะมันต้องเชื่อมต่อกับเกจมินิโฟนะครับส่วนที่เป็นด้านโค้งจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกอย่างเช่นพวกเซอร์วิสวาล์วพวกถังน้ํายาต่างๆนะครับไอ้พวกนี้นะครับนะทีนี้เรามารู้จักในส่วนของสีนะครับสีสายนะครับเกจมินิโฟนะครับเกจจะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่เป็น1หัวก็คือ1ด้านมีเขาเรียกว่าสเกลนะครับสเกลที่ใช้ในการอ่านค่าเนี่ยแค่อันเดียวอันนั้นก็มีสเกลแค่อันเดียวนะครับก็ประกอบไปด้วยสายจํานวน2เส้นนะครับแต่ตัวนี้จะมีสเกลทั้งหมด2สเกลนะครับที่ทําหน้าที่ในการบอกนะครับและจะมีสายและจุดต่อเนี่ยจำนวน3จุดนะครับใน3จุดเนี่ยนะครับมันแตกต่างคือสีสายนะครับนะนักเรียนต้องรู้และจํานะครับว่าในสีสายในสายทั้งหมด3เส้นเนี่ยสีแต่ละสีจะเชื่อมต่อกับอะไรนะครับอย่างเช่นในส่วนของด้านสีน้ําเงินนะครับนะเราเรียกด้านนี้ว่าด้าน low pressure นะครับในระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะครับนะในระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นภาคในส่วนของแรงดันสูงและแรงดันต่ํานะครับนะแรงดันสูงเราเรียกว่า high pressure นะครับนะและในส่วนของภาคแรงดันต่ําเราเรียกว่า low pressure นะครับเพราะฉะนั้นในการต่อใช้งานนะครับสายสีน้ําเงินนะครับจะเชื่อมต่อด้าน low pressure เท่านั้นนะครับแล้วนักเรียนจะสังเกตได้ไงว่า low pressure คืออะไรตรงไหนนะครับในระบบเครื่องปรับอากาศนะครับเราจะมีเซอร์วิสวาล์วนะครับเดี๋ยวในข้อมูลในขณะที่เราปฏิบัติงานครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาทําความรู้จักกันว่าตรงไหนคือเซอร์วิสวาล์วนะครับ
นะแต่ตอนนี้ให้เรารู้จักกันว่าในส่วนของเครื่องมือที่จะนําไปเชื่อมต่อเนี่ยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อะไรนะครับนะสีน้ําเงินจะต่อกับ low pressure นะครับนะส่วนสีเหลืองนะครับนะตำแหน่งสีเหลืองที่อยู่ตำแหน่งกลางนะครับจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับงานบริการภายนอกนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างนักเรียนรู้ไหมครับงานบริการภายนอกมีอะไรบ้างถ้านักเรียนต้องการที่จะทําสุญญากาศเราต้องใช้อุปกรณ์ก็คืออะไรครับเวกคัมถูกต้องไหมครับนะในการเวกคัมเพื่อทําสุญญากาศเนี่ยสายสีเหลืองเส้นนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับเวกคัมเพื่อทําการทําอะไรครับทําสุญญากาศให้กับระบบหรือถ้านักเรียนต้องการที่จะเติมสารทําความเย็นนะครับนะเติมสารทําความเย็นเข้าสู่ระบบนะครับเราก็จะใช้สายสีเหลืองเส้นนี้นะครับในการเชื่อมต่อเข้ากับถังน้ํายานะครับที่เราจะทําการเชื่อมต่อสารทําความเย็นหรือว่าเพิ่มระดับสารทําความเย็นเข้าสู่ในระบบนั่นเองนะครับนะส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับด้านที่เป็นสีแดงนะครับนะเราเรียกว่าสายด้าน High Pressure นะครับอันนี้จะเป็นสายที่ใช้ในการวัดค่าแรงดันของสารทําความเย็นนะครับด้านที่เป็นแรงดันสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราใช้งานนะครับโดยทั่วไปนะครับเราจะใช้อยู่แค่ครึ่งเดียวนะครับถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กเนี่ยนะครับเราจะใช้เกจเมโฟในการวัดด้าน low pressure เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นด้าน high pressure เนี่ยน้อยมากที่เราจะนํามาใช้งานนะครับนะแต่ถ้าเราไม่ใช้งานนะครับนะในส่วนของวาล์วนะครับด้านนี้ครับด้านของ high pressure เนี่ยนักเรียนก็ต้องปิดนะครับถ้านักเรียนเปิดนะครับสารทําความเย็นก็จะรั่วไหลกลับไปสู่ออกมาทางด้านนะครับด้านสายของเกจเมโฟเช่นเดียวกันด้าน low pressure นะครับด้านบนก็คือสเกลนะครับเราเรียกว่าสเกลวัดค่าของสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบนะครับในคอนโซลของสเกลเนี่ยนาเกจเมนิโฟแต่ละรุ่นแต่ละตัวจะใช้งานไม่เหมือนกันนะครับนะนักเรียนจะสังเกตได้อย่างไรว่าตัวไหนเป็นเกจรวมตัวไหนเป็นเกจแยกนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะนักเรียนดูในส่วนของเกจนะครับนะในส่วนของสเกลย่านวัดนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้จะบอกค่าสารทําความเย็นมาแค่ R32นะครับนะบอกมาแค่ R32 แสดงว่าเกจเมโฟตัวนี้จะใช้กับสารทำความเย็นประเภท R32เท่านั้นนะครับนะแต่ถ้าเป็นระบบแบบเกจเมโฟแบบรวมนะครับนะจะมีสเกลและมีตัวเลขบอกในส่วนของสารทำความเย็นนะครับว่าจะใช้กับสารทำความเย็นประเภทอะไรบ้างอาจจะมี R32 R22 R410อันนี้นักเรียนจะต้องสังเกตนะครับเวลาใช้งานต้องสังเกตด้วยว่าเกจตัวนี้จะใช้กับสารทำความเย็นประเภทอะไรนะครับนะเลขส่วนหนึ่งนะครับนะถ้าเป็น R32 กับ R22 นะครับให้นักเรียนสังเกตที่ด้านหัวของสายเกจนะครับด้านที่เป็นสายโค้งเนี่ยนะครับนะ R22 R32 จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เรานำเกจเมโทรไปใช้เนี่ยจะใช้กับสารทำความเย็นแต่ละประเภทเนี่ยนะในการต่อใช้งานนะบางครั้งเรานำไปต่อเราต้องสังเกตด้วยว่าตอนนี้เราใช้สารทำความเย็นประเภทอะไรนะครับ

นักเรียนรู้จักไหมครับมันคืออะไรนะครับอีกด้านหนึ่งแหลมอีกด้านหนึ่งป้านนะครับด้านนี้แหลมด้านนี้เป็นด้านป้านมุมลึกลงไปด้านนี้เป็นมุมแหลมนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เราจะใช้ทําหน้าที่ในการดิมเมอร์นะครับคําว่าดิมเมอร์คือการลบปมท่อนะครับเราจะใช้เมื่อเราต้องการที่จะตัดท่อใช่ไหมครับในการตัดท่อเนี่ยนะครับทุกครั้งเราจะต้องทําการดิมเมอร์นะครับในส่วนของงานท่อนะครับเพราะในส่วนของคมท่อที่เมื่อเราตัดกับคัตเตอร์เมื่อกี้คัตเตอร์นักเรียนรู้จักแล้วนะครับว่าคืออะไรนะตัวไหนที่ใช้ในการตัดท่อนะครับเมื่อเราใช้คัตเตอร์ตัดท่อเสร็จแล้วเราจะใช้ดิมเมอร์ตัวนี้นะครับในการลบคมท่อนะครับนะด้านแหลมก็จะเป็นลบคมด้านไหนครับด้านนอกหรือด้านในนักเรียนตอบได้ไหมครับนะด้านแหลมจะเป็นส่วนของการลบคมข้อด้านในนะครับนะส่วนด้านที่เป็นมุมป้านนะครับเป็นมุมลึกของตัวนี้จะใช้ในการลบคมท่อด้านนอกนะครับนะประโยชน์ของการลบคมคืออะไรทราบไหมครับนะลบในส่วนของโลหะที่เป็นโลหะทองแดงนะครับนะที่มีขนาดเล็กๆนะครับเพื่อให้หลุดออกไปเพราะว่าในส่วนของระบบถ้าเกิดมีขนาดถ้ามีในส่วนของโลหะชิ้นเล็กๆหล่นลงไปในระบบงานท่อนะครับจะมีผลกับระบบสั่นทําความเย็นนะครับมีผลต่อคอมเพรสเซอร์นะครับตอนนี้นักเรียนจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับเวลาตัดท่อทองแดงเนี่ยมันมีเศษท่อทองแดงหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีเศษท่อทองแดงหรือคมไม่เรียบนะครับนักเรียนจะต้องใช้รีเมอร์ในการลบคมนะครับ

นักเรียนรู้จักไหมครับมันคืออะไรนะครับตัวนี้คืออะไรครับนะคือเครื่องเวกทัมนะครับทําไมถึงต้องมีเครื่องเวกทัมนะครับเวกทัมหน้าที่ของเวกทัมคือทําหน้าที่ในการทําสุญญากาศนะครับเพื่อดูดค่าความชื้นในระบบนะครับในส่วนของระบบท่อน้ํายาหรือระบบสารทําความเย็นเนี่ยในงานท่อเมื่อเราทําการติดตั้งไปแล้วนะครับนะจะต้องไม่มีค่าความชื้นอยู่ในระบบงานท่อเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานของเวกทัมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เหมือนคล้ายๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องหนึ่งนะครับแต่มันจะมีจุดต่อนะครับจุดต่อของเวกทัมตัวนี้นะครับนะเรามาดูนะครับจุดนี้นะครับถ้านักเรียนเปิดจุกวาล์วมันออกมานะครับนะก็จะมีจุดต่อจุดต่อตรงนี้เราจะใช้ในการเชื่อมต่อกับอะไรครับนักเรียนทราบไหมนะครับนะเราจะใช้ในการเชื่อมต่อกับอะไรครับเกตเมนิโฟสีอะไรจําได้ไหมเมื่อกี้สอนไปแล้วบอกไปแล้วจําได้ไหมครับนะเราจะเชื่อมต่อกับจุดที่เป็นสายสีเหลืองนะครับนะสายสีเหลืองคือสายที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกใช่ไหมครับนะนำมาต่อกับเวกทัมนะครับนะและขันให้แน่นนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งตัวนี้นะครับเวลาใช้งานนะครับนักเรียนสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับนายกกันออกมานะครับส่วนนี้นะครับก็คือส่วนที่ทําหน้าที่ในการถ่ายเทค่าความชื้นในระบบนะครับถ้าระบบทํางานนะครับเปิดเครื่องเวกทัมมันจะดูดระบบความชื้นเข้ามาที่ตัวเวกทัมใช่ไหมครับแล้วออกไปที่ระบบถ่ายเทความชื้นตรงนี้นะครับนะให้นักเรียนสังเกตนะครับเวลาทํางานสิ่งสําคัญคือเมื่อเวลานักเรียนใช้งานเนี่ยหนึ่งนักเรียนจะต้องมีทักษะอะไรบ้างหนึ่งฟังนะทักษะการฟังนะครับเวกทัมเสียงที่มีอากาศกับเสียงที่ไม่มีอากาศเสียงเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าคลิกเล็กๆน้อยๆนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับสิ่งที่ออกมาก็คือค่าอะไรครับค่าความชื้นที่มันออกมานะครับว่ามีค่าความชื้นเป็นฟันออกมาเป็นค่าไอ้น้ําออกมาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนหรือมันไม่ออกมาแล้วในนี้เราจะมาเรียนรู้ในครั้งต่อไปนะครับเมื่อเราใช้งานจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะครับว่าจะประกอบด้วยอะไรอีกนะครับ

รู้จักไหมครับมันคืออะไรนะครับอันนี้คือท่อทองแดงนะครับท่อทองแดงที่ทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างชุดคอยร้อนกับคอยเย็นหรือชุดเป็นคอยยูนิตกับคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับนะที่อยู่ภายในและภายนอกอาคารนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของท่อทองแดงเนี่ยนะที่ครัวมาตอนนี้นักเรียนทราบไหมตอนนี้ท่อทองแดงตัวนี้ขนาดไซส์เท่าไหร่ที่ตัวท่อทองแดงไม่มีไซส์บอกนะครับใช่ไหมครับไม่มีขนาดบอกว่า

เรียนจะต้องมีทักษะนะครับเวลาที่เราหยิบท่อมาถ้าเราไม่ทราบให้ไปเอาท่อขนาด1/4ท่อขนาด3/8ท่อขนาด1/2นะท่อขนาด5/8นะพอไปนักเรียนไปเห็นกองท่ออยู่และนักเรียนมาหยิบมาเนี่ยนะครับนะเห็นไหมครับนักเรียนนะท่อ2 เส้นมีขนาดที่ไม่เท่ากันและขนาดนี้เท่าไหร่ขนาดนี้เท่าไหร่อันนี้นักเรียนจะต้องทราบนะครับเพราะว่าระบบเครื่องปรับอากาศครูบอกแล้วว่าในแต่ละรุ่นแต่ละขนาดท่อที่ใช้จะไม่เท่ากันนะครับนะถ้าเราไม่รู้นะครับเราสามารถใช้อุปกรณ์นะครับในงานเครื่องปรับอากาศเนี่ยมาใช้ในการวัดทาบได้นะครับนะว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นะครับเราสามารถใช้ประโยชน์ของอะไรครับบ่าล็อกท่อนะครับบ่าล็อกท่อตัวนี้นะครับมาใช้ในการทาบเพื่อหาขนาดว่าขนาดของท่อทองแดงเส้นนี้นะที่เราหยิบมามีขนาดเท่าไหร่เหมือนครูเอามาแล้วครูก็มาทาบนะครับมาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หนีบลงไปนะครับถ้ามันพอดีเห็นไหมครับถ้ามันรองล็อกพอดีเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าท่อของขนาดในขนาดของท่อตอนเนี้ยขนาดท่อเส้นเนี้ยขนาดเท่าไหร่ครับ1/4นะครับนะถ้าเราทาบผิดไซส์เป็นไงครับถ้าเราทาบผิดไซส์เห็นไหมครับมันไม่สามารถล็อกได้อันนี้คือทักษะนะครับด้านการปฏิบัติงานที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้กับการทํางานนะครับแต่ถ้าเราเป็นช่างที่ชํานาญการแล้วเราสามารถมองได้เลยอันนี้ท่อขนาดเท่าไหร่ครับ1/4นะครับนะเส้นนี้ท่อขนาด3/8เนี่ยคือเราสามารถที่จะคือเราเป็นช่างที่ชํานาญการและสามารถที่จะหยิบได้สามารถนํามาใช้ได้อันนี้คือทักษะการปฏิบัติงานจริงๆนะครับที่นักเรียนจะต้องมีไว้ใช่ไหมครับเพราะเวลาทํางานจริงๆเนี่ยเราสามารถแค่มองเห็นนะครับให้แค่มองเห็นนะเราก็สามารถที่จะทํางานได้นะครับนะงานท่อนะในส่วนของงานท่อนะครับนะก็จะต้องประกอบไปด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คืออะไรครับฉนวนความร้อนนะครับหรือถ้าภาษาช่างเราเรียกว่าอะไรครับท่ออินซูนะครับทําหน้าที่ท่ออินซูเลชันนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะครับนะถ้าเราไปซื้อเป็นท่อสําเร็จนะครับเดี๋ยวครูจะเอาท่อสําเร็จมาให้ดูนะครับนะในส่วนของท่อสําเร็จเนี่ยเวลาเราซื้อมาตัวนี้นี่คือท่อสําเร็จจากโรงงานนะครับอันนี้คือท่อสําเร็จจากโรงงานเลยนะครับนะขนาดใต้ท่อเท่าไหร่ครับนักเรียนเห็นแล้วตอบได้ไหมครับตอบได้ไหมครับขนาดเท่าไหร่นะถ้าขนาดถ้านักเรียนมองเห็นแบบนี้นักเรียนสามารถตอบได้นะนะครับถ้าเรามีทักษะนะครับแต่เราไม่รู้เหมือนเดิมครับเอาบ่าล็อกท่อมาทาบนะครับแต่นะครับนะถ้าเรามองด้วยตาแบบนี้นะครับตัวนี้คือท่อขนาดเล็กใช่ไหมครับไซส์ท่อมีอยู่ไม่กี่ขนาดนะครับอันนี้ท่อขนาด1/4เรียกท่อขนาด3/8นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของงานท่อถ้าเป็นท่อสําเร็จท่อสําเร็จเส้นนี้จะมีความยาวทั้งหมดประมาณ4เมตรนะมาตรฐานของสินค้านะครับที่เราไปซื้อมานะครับนะเขาจะมีท่อมาให้เส้นนี้จะยาวทั้งหมด4เมตรนะครับนะในส่วนของท่อจะมีส่วนที่เป็นฉนวนห่อหุ้มนะครับฉนวนตัวนี้จะทําหน้าที่ในการป้องกันความร้อนจากภายนอกนะครับที่จะไปส่งผลกระทบต่องานท่อที่อยู่ภายในนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานนะครับเวลาเราเดินระบบสานทำความเย็นก็ต้องมีอะไรครับฉนวนป้องกันความร้อนควบคู่กันไปนะครับ อุปกรณ์ต่อไปนะครับนะก็ในส่วนของงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในงานติดตั้งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับรางครอบท่อนะครับในส่วนของรางครอบท่อเนี่ยจะใช้ในการติดตั้งระบบอะไรครับงานท่อใช่ไหมครับที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างชุดคอยเย็นกับชุดคอยร้อนนะครับนะถ้าลักษณะของงานนะครับถ้าโดยทั่วไปนะปัจจุบันนะครับเขาจะนิยมใช้รางครอบท่อในการติดตั้งเพราะดูแล้ว1มีความสวยงามมีความเรียบร้อยนะครับนะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปสมัยเก่านะครับรางครอบท่อจะไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมครับเราในส่วนของอะไรครับเทปพันท่อนะครับเทปพันท่ออันไหนคือเทปพันท่อนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ
ตัวนี้คือ

ทปพันท่อนะครับนะจะใช้ในการพันท่อเมื่อเราเดินระบบท่อน้ํายานะครับและระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้เทปพันท่อตัวนี้มาพันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ปกปิดสู่ภายนอกนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเราจะใช้รางครอบท่อนะครับในการติดตั้งเป็นหลักนะครับนะแต่ว่ายังใช้ในส่วนของเทปพันท่อไหมก็ยังต้องใช้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในส่วนของรางเราจะเห็นว่ารางครอบท่อเนี่ยมันจะเป็นรางแนวตรงนะครับแนวโค้งแนวอะไรพวกนี้เราจะต้องใช้เทปพันท่อในการพันนะครับนะอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้คืออะไรครับคือท่อน้ําทิ้งนะครับนะท่อเส้นนี้คือท่อน้ําทิ้งนะครับที่จะใช้ในการอะไรครับเดินน้ําทิ้งจากระบบแผงคอเย็นนะครับชุดคอเย็นที่อยู่ด้านในหรือชุดแฟนคอยูนิตนะครับนะน้ําที่เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับจะเกิดน้ําทิ้งที่หยดออกมานะครับนะและท่อเส้นนี้จะทําหน้าที่ในการลําเลียงน้ําทิ้งจากภายในสู่ภายนอกนะครับนะในส่วนของท่อน้ําทิ้งเนี่ยเราจะใช้ควบคู่กับอุปกรณ์นะครับที่เป็นอะไรบ้างนะอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นง90นะครับง90จะใช้ในการเชื่อมต่อท่อนะครับในมุมที่เป็นมุมโค้งเราก็มาเชื่อมต่อนะครับเพราะว่าทิศทางในการเดินงานท่อแต่ละงานบางครั้งเราไม่ได้เจอแค่งานตรงอย่างเดียวนะครับเราเจองานโค้ง90งานเชื่อมต่อต่างๆนะครับเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อนี้ด้วยนะครับเมื่อกี้มาสู่งานท่อแล้วนะครับนะก็มารู้ให้หมดนะครับว่างานท่อประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเพราะว่างานท่อเป็นไงครับมันเป็นเส้นตรงถูกต้องไหมครับถ้าเราต้องการที่จะงอ90ต้องการที่จะจบงานต้องการที่จะเปิดงานครั้งแรกเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรเป็นตัวประกอบนะครับอุปกรณ์งานท่ออุปกรณ์ประกอบงานท่อนะครับอันนี้นะครับโค้ง90นะครับจะใช้ในการเดินรางครอบท่อนะครับให้งานที่เราต้องการที่จะเดินโค้ง90องศาเนี่ยให้มีความสวยงามนะครับและปกปิดในส่วนของงานท่อนะครับนะในส่วนของฝาในส่วนของโค้ง90นะครับประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับนะส่วนที่1นักเรียนเห็นไหมครับว่า2ส่วนมันต้องมีประโยชน์คนละอย่างกันถูกต้องไหมครับนะด้านนี้ทําไมถึงมันลึกด้านนี้ทําไมถึงมันตื้นนะเพราะฉะนั้นในส่วนของการติดตั้งนะครับนะพื้นที่ในการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละตัวมันก็บอกอยู่แล้วว่าตัวไหนต้องอยู่ในตัวไหนต้องอยู่นอกนะครับนะตัวนี้นะครับนะส่วนที่เป็นมุมลึกนะครับเราจะใช้ในการติดตั้งงานท่อเข้ากับรางครอบท่อนะครับนะในส่วนของรางครอบท่อที่เป็นมุมลึกที่ติดเข้ากับผนังนะครับนะอีกส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นมุมตื้นนะครับด้านมุมตื้นเนี่ยนะครับเรามันจะเป็นในส่วนของอะไรครับฝาปิดนะครับเมื่อเราติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับนะเราก็นําฝาครอบนะหรือฝาปิดเนี่ยมาปิดนะครับเพราะงานท่อจะวิ่งในส่วนของงานท่อที่เป็นมุมลึกนะครับนะเหมือนกับส่วนของรางครอบท่อเช่นเดียวกันนะครับมันก็ต้องมีด้วยกันนะครับในส่วนของด้านที่เป็นมุมตื้นและมุมลึกนะครับอุปกรณ์ต่อไปนะอันนี้เรียกว่าอะไรครับนะกะโหลกนะครับกะโหลกครอบท่อนะจะใช้ในการเชื่อมต่อนะครับในส่วนของจุดที่ออกมาจากผนังนะครับนะนี่คือส่วนที่อยู่ด้านในนะครับตัวนี้อยู่ด้านในนะครับนะเวลาที่เป็นมุมที่เราต้องการเจาะงานจากผนังนะครับนะตัวนี้จะสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปและรองรับงานท่อนะครับและส่วนหนึ่งตัวนี้จะเป็นฝาปิดนะครับนะเป็นกะโหลกที่สามารถทำมาปิดนะเราเรียกว่ากะโหลกงานครอบท่อนะครับนะใส่เข้าไปนะครับก็จะปิดลักษณะนี้และขันน็อต2ตัวนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อในส่วนของรางครอบท่อนะครับถ้าเราต้องการที่จะเชื่อมต่อในส่วนของรางครอบท่อที่มันยาวขึ้นนะครับตัวนี้จะทําหน้าที่ในการต่อตรงนะอีกส่วนหนึ่งและหน้าที่ตัวหนึ่งอีกส่วนหนึ่งของตัวนี้คืออะไรครับทําหน้าที่ในการจบในส่วนของรางครอบท่อนะครับเพราะเวลาที่เราใช้รางครอบท่อเนี่ยด้านปลายถ้าเราตัดแล้วมุมมันอาจจะไม่สวยงามนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวปิดงานนะครับมารองรับมุมปิดตอนจบในส่วนของรางครอบท่อแล้วก็ปิดฝางานที่ออกมาก็จะสวยงามขึ้นนะครับในส่วน

ของส่วนประกอบของรางครอบท่อก็มีประมาณนี้นะครับโค้ง90นะในส่วนของต่อตรงในส่วนของงานจบนะครับนะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในส่วนของเครื่องมือสําหรับงานทํางานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศไปบางส่วนแล้วนะครับนะแต่ว่าในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยยังมีเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานอีกนะครับว่าเราต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นยังไม่จบนะครับนักเรียนยังมีเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศที่เป็นเครื่องมือสําหรับงานช่างอีกนะครับเดี๋ยวใน EP ต่อไปเรามาดูเครื่องมือสําหรับงานช่างนะครับที่เราจะนํามาใช้ในการทํางานในการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะอยากให้นักเรียนติดตามนะครับใน EP ต่อไปด้วยนะครับว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรอีกและมีอะไรอีกที่ทําให้นักเรียนที่สามารถที่จะทํางานในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนี้ได้สําหรับ EP นี้นะครับครูก็ขอจบการสอนนักเรียนไว้เพียงแค่นี้นะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับในส่วนของ EP ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานในการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็อยากให้นักเรียนนะครับติดตาม EP ต่อไปของครูด้วยนะครับในส่วนของเครื่องมือที่เราจะใช้ในการทํางานในการติดตั้งนะว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับ EP นี้ครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางนะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไกล่เกลี่ยตามพรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไกล่เกลี่ยนะมานั่งไกล่เกลี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไกล่เกลี่ยกับผู้ไกล่เกลี่ยโดยที่ว่าผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
2: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
4: ใช่ครับ

0: เกียรติเกียรตินะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไกลเกียรติเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไกลเกียรตินั้นมีคุณสมบัติในการไกลเกียรติและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไกลเกียรติตามคุณสมบัตินั้นครับ
1: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
0: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของหนี้กยศ.ที่กู้เรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศ.เราก็จะมีการว่าผู้คุยกับกยศ.ว่าเนี่ยเราไกล่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้กู้ยืมเรียนกับกยศ.เพราะเขาอ่ะจะได้ไกล่เกี่ยเรื่องการตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไกลเกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ได้ครับผมผู้ไกลเกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไกลเกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
1: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5,000,000 บาท
0: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไกล่เกลี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากความครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายกับคู่ครับผมเราเนี่ยอยากจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
3: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ
1: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
2: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกล่เกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
0: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
2: ้ค่ะ
1: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
2: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับฟรีตลอดทั้งงาน
2: ฟรีตลอด
1: ไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ศูนย์การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
0: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
2: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
0: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อได้77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
3: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะ

0: ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
3: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วย

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยตอนบนครับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากมีกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในวันนี้ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะครับวันนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยครับพยากรณ์อากาศรายภาควันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิ

สูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสครับในช่วงนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสิ

0: นี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
1: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
0: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
1: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
0: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
1: ทำไมต้องเป็นรัสเซียหรอครับ
0: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
2: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหนี่หลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
2: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนอย่างแท้จริง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สีพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อนายชาญชัยพรหมโสภาสอนอยู่ที่วิทยาลัยสรรพช่างนครปฐมนะครับประจำอยู่สาขางานการแปรรูปอาหารสาขาวิชาอาหารและโภชนาการอยู่ในกลุ่มประเภทวิชาคณะกรรมครับสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นนะครับในส่วนรายละเอียดของรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับก็จะศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารการเลือกการเตรียมการใช้วัตถุดิบการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทผักผลไม้ธัญพืชและเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆนะครับส่วนจุดประสงค์รายวิชาที่ใช้ในการฝึกอบรมนะครับเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเพื่อให้นักเรียนเลือกใช้วัตถุดิบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารได้อย่างถูกต้องเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการถนอมอาหารจนสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้และเพื่อให้นักเรียนมีกิจนิสัยที่ดีในการถนอมอาหารปฏิบัติงานได้อย่างประณีตประหยัดนะครับในส่วนของการเรียนรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเมื่อนักเรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเน้นในภาคของการปฏิบัติครูเองนะครับก็จะตั้งสมรรถนะอาชีพเมื่อนักเรียนเรียนวิชานี้แล้วนักเรียนจะต้องผ่านสมรรถนะอาชีพที่ได้ตั้งไว้แล้วได้แก่แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทชนิดต่างๆได้ตามกระบวนการสามารถเลือกเตรียมใช้วัสดุอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทต่างๆตามกระบวนการนักเรียนมีทักษะการแปรรูปถนอมอาหารประเภทอาหารชนิดต่างๆตามกระบวนการและมีพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในการเรียนรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับถึงแม้นะครับจะเป็นในรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแต่นะครับนักเรียนจะต้องผ่านการวัดผลและประเมินผลนะครับซึ่งวิธีการวัดผลและประเมินผลนะครับครูก็จะใช้ในรูปแบบของการอิงเกณฑ์นะครับก็เหมือนกับการตัดเกรดในระดับปวช.ปวส.นะครับซึ่งมีคะแนนเกรดนะครับ8ช่วงระดับด้วยกันนะครับซึ่งถ้านักเรียนสามารถทำคะแนนรวมใน100คะแนนนะครับก็จะมีเกณฑ์ช่วงการวัดคะแนนต่างๆดังนี้นะครับถ้านักเรียนเรียนรายวิชานี้เมื่อคะแนนรวมนะครับเมื่อคะแนนรวมสิ้นสุดแล้วนะครับเมื่อคะแนนรวมต่ำกว่า50คะแนนนะครับผลการประเมินนักเรียนก็จะได้เกรด0นะครับถ้าคะแนนรวม50คะแนนถึง54คะแนนก็จะเป็นเกรด1นะครับคะแนนรวมระหว่าง55คะแนนถึง59คะแนนเกรด 1.5 คะแนนรวม60ถึง64คะแนนเกรด2
คะแนนรวม65ถึง69คะแนนเกรด 2.5 คะแนนรวม70ถึง74คะแนนเกรด3คะแนนรวม75ถึง79คะแนนเกรด 3.5 และคะแนน80ถึง100คะแนนนะครับเกรดก็จะเป็นเกรด4นะครับซึ่งนะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจนะครับเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลนะครับซึ่งในรายวิชานี้นะครับก็ทำการเก็บคะแนนที่100คะแนนซึ่งจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆของคะแนนเก็บดังนี้นะครับคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน50คะแนนนะครับคะแนนจิตพิสัย20คะแนนนะครับคะแนนตรวจสมุด10คะแนนซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องจดใบงานแล้วมาให้ครูตรวจทุกครั้งนะครับคะแนนตรวจเล็บ10คะแนนตรงนี้สำคัญนะครับนักเรียนทุกคนเมื่อเรียน

วิชานี้นะครับนักเรียนจะต้องไว้เล็บสั้นเล็บมือจะต้องสะอาดแล้วครูจะทำการตรวจทุกครั้งเมื่อมีการปฏิบัติเพราะนั้นก็จะมีผลต่อคะแนนเก็บของนักเรียนนะครับและสุดท้ายก็เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียนนะครับ10คะแนนรวมแล้วนะครับเป็น100คะแนนครับสำหรับในเนื้อหารายละเอียดนะครับในใบงานต่างๆก่อนที่นักเรียนจะลงมือปฏิบัตินะครับในคราวต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็จะทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารนะครับแล้วก็โดยเฉพาะหลักการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารต่างๆเพื่อที่ให้นักเรียนใช้อุปกรณ์นะครับได้อย่างถูกต้องถูกวิธีและใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับอุปกรณ์แรกนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะครับก็คือถ้วยตวงของเหลวนะครับถ้วยตวงที่ใช้ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารจะมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือถ้วยตวงของเหลวและถ้วยตวงของแห้งนะครับเรามาดูถ้วยตวงของเหลวก่อนนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับจะมีลักษณะระบุนะครับเป็นปริมาณที่ชัดเจนนะครับนักเรียนก็ดูตามอัตราส่วนตามสูตรส่วนผสมนะครับแล้วทำการเทส่วนผสมลงไปให้ได้ตามปริมาณที่นักเรียนต้องการนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับจะใช้ได้เฉพาะวัตถุดิบที่เป็นของเหลวเท่านั้นห้ามเป็นวัตถุดิบที่เป็นของแห้งเป็นเม็ดเป็นแป้งไม่สามารถนำมาใช้อุปกรณ์ตรงนี้ในการตวงวัตถุดิบได้นะครับและที่สำคัญนะครับในการตวงนะครับนักเรียนจะต้องวางภาชนะนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับวางที่โต๊ะแล้วทำการเทวัตถุดิบส่วนผสมลงไปตามอัตราส่วนปริมาตรที่เราต้องการนะครับถ้วยตวงของนี้ถ้วยตวงของเหลวนะครับก็จะระบุนะครับปริมาณหน่วยเป็นถ้วยตวงนะครับเป็นถ้วยตวงนะครับต่อมาถ้วยตวงของแห้งนะครับก็จะมีอยู่4ขนาดด้วยกันนะครับขนาดแรกนะครับก็คือขนาด1ถ้วยตวงนะครับขนาด1ส่วน2ถ้วยตวงนะครับขนาด1ส่วน3ถ้วยตวงขนาด1ส่วน4ถ้วยตวงนะครับในการใช้ถ้วยตวงของแห้งนะครับเราจะใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบโดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นผงเป็นของแห้งนะครับที่มีลักษณะเนื้อละเอียดหน่อยนะครับเพื่อสะดวกในการตวงนะครับห้ามใช้ของเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นซอสปรุงรสไม่ว่าจะเป็นน้ำนะครับเข้ามาใช้ในการตวงนะครับมันก็จะทำให้อัตราส่วนของเราคลาดเคลื่อนไปเพราะนั้นต้องเหมาะกับของแห้งเท่านั้นนะครับในอัตราส่วนก็เลือกใช้นะครับให้ถูกต้องตามสูตรส่วนผสมนะครับการใช้อีกอย่างนะครับการใช้คือถ้วยตวงของแห้งนะครับทุกขนาดนะครับเมื่อนักเรียนนะครับใส่เทตักส่วนผสมลงไปในถ้วยนะครับให้ส่วนผสมนะครับมีปริมาณที่พอกับตามอัตราส่วนของขนาดถ้วยตวงแต่ถ้าหากส่วนผสมวัตถุดิบของเรามันล้นพูนเกินอัตราส่วนของถ้วยตวงส่วนผสมนะครับให้นักเรียนใช้ที่ปาดนะครับปาดให้เรียบนะครับก็จะได้อัตราส่วนส่วนผสมที่มาตรฐานนะครับต่อมานะครับช้อนตวงนะครับก็จะมีอยู่4ขนาดด้วยกันนะครับนักเรียนนะครับ4ขนาดด้วยกันนะครับขนาดแรก
นะครับเป็นขนาด1ช้อนโต๊ะนะครับเป็นขนาดใหญ่สุดนะครับขนาดที่2คือขนาด1ช้อนชานะครับขนาดที่3คือขนาด1ส่วน2ช้อนชาและขนาดที่4นะครับคือขนาด1ส่วน4ช้อนชานะครับการใช้เกี่ยวกับช้อนตวงนะครับนักเรียนจะต้องนะครับตวงนะครับให้ได้มีขนาดปริมาณตามอัตราส่วนผสมที่เราต้องการและเลือกใช้ให้ถูกต้องตามหน่วยช้อนตวงนะครับถ้วยช้อนนะครับช้อนตวงนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับทั้งของเหลวและของแห้งนะครับอันนี้นะครับใน3อุปกรณ์ตรงนี้นะครับก็เป็น1ส่วนนะครับที่นักเรียนจะต้องได้ฝึกในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับและต้องเตรียมใช้ให้ถูกต้องตามวิธีที่ครูได้อธิบายไปนะครับต่อมานะครับอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการตวงอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้านักเรียนไม่มีถ้วยตวงของเหลวถ้วยตวงของแห้งช้อนตวงถ้าสูตรของเรานะครับเป็นกลัมเราก็ต้องมีเครื่องมือนะครับเข้ามาช่วยอีกหนึ่งเครื่องมือก็คือเครื่องชั่งนะครับเครื่องชั่งนะครับก็มีอยู่หลายแบบหลายชนิดมีทั้งเครื่องชั่งที่เป็นแบบเป็นเข็มนะครับเป็นตาชั่งนะครับหรือแม้แต่วันนี้นะครับก็จะแนะนำเป็นเครื่องชั่งแบบดิจิตอลนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมใช้ในการชั่งส่วนผสมนะครับซึ่งจะมีความเป็นมาตรฐานในการชั่งน้ำหนักได้ดีกว่าเครื่องชั่งสมัยก่อนนะครับในหลักการใช้งานนะครับก็มีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับนะครับแล้วนักเรียนก็ดูตามตัวเลขที่ปรากฏหน้าจอนะครับเมื่อนักวางภาชนะลงนะครับเป็นภาชนะรองสำหรับใส่วัตถุดิบนะครับเมื่อนักเรียนวางภาชนะลงนักเรียนจะต้องกดเครื่องให้เป็น0นะครับภาชนะก็จะมีค่าเท่ากับ0แล้วนักเรียนก็ใส่ส่วนผสมลงไปตามสูตรที่เราต้องการนะครับก็จะได้ส่วนผสมที่น้ำหนักตรงกันกับสูตรนะครับซึ่งเครื่องชั่งตัวนี้ก็จะบอกตัวเลขได้อย่างชัดเจนนะครับก็เป็นอีก1เครื่องมือนะครับและนอกจากนี้นะครับในการเรียนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับก็ยังมีเครื่องมืออุปกรณ์นะครับเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาช่วยนะครับในการแปรรูปอาหารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะครับก็อย่างที่นักเรียนได้เห็นนะครับภาพที่ปรากฏหน้าจอนะครับเครื่องแรกนะครับก็จะแนะนำนะครับเป็นเครื่องบดเนื้อนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องบดเนื้อนะครับสามารถที่จะบดเนื้อชนิดต่างๆนะครับให้มีความละเอียดให้มีความหยาบละเอียดตามที่เราต้องการในการเตรียมในการทำผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ นะครับต่อมานะครับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสไลด์อาหารนะครับเหมาะสำหรับต้องการให้อาหารมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับสามารถปรับระดับความต้องการหนาบางได้นะครับก็จะใช้ส่วนมากก็จะใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับต่อมานะครับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสับและบดละเอียดนะครับเป็นเครื่องสับและบดละเอียดนะครับก็จะใช้สำหรับในการทำผลิตภัณฑ์อย่างเช่นผลิตภัณฑ์หมูยอนะครับที่ทำมาจากเนื้อหมูนะครับเนื้อไก่เนื้อปลา
นะครับทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ยอนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเครื่องนี้ยังสามารถที่จะใช้ทำลูกชิ้นนะครับประเภทเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆได้นะครับและนะครับนอกจากนี้เครื่องนี้นะครับยังสามารถทำพริกแกงได้ด้วย

นะครับซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิธีการซึ่งในรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานนะครับครูก็จะอธิบายเป็นเครื่องๆไปเพื่อให้นักเรียนได้ใช้งานได้ถูกต้องครับเรามาดูการใช้งานเครื่องบดเนื้อนะครับซึ่งเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่ค่อนข้างที่จะเซฟตี้นะครับพอสมควรเพราะนั้นแต่การใช้งานนะครับต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักการของการทำงานของเครื่องนะครับมันก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานนะครับได้อย่างไม่ต้องเกิดอันตรายนะครับเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบนะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับว่าใช้งานและมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่อยู่ภายในเครื่องบดเนื้อครับในการตรวจสอบสภาพความพร้อมการใช้งานของเครื่องบดเนื้อแต่เดี๋ยวก่อนนะครับนักเรียนก่อนที่จะใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตรงนี้นักเรียนจะต้องสำรวจนะครับว่าในนิ้วในแขนของเรานะครับมีอุปกรณ์แหวนไหมนะครับมีอุปกรณ์กำไลนาฬิกาไหมนะครับนักเรียนจะต้องถอดออกเลยนะครับเอามาใช้เกี่ยวกับเครื่องไม่ได้นะครับนักเรียนต้องถอดออกเลยนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนนะครับมีความพร้อมในการทำเพื่อลดอันตรายต่างๆนะครับเดี๋ยวจะถอดอุปกรณ์นะครับว่าชิ้นส่วนของเครื่องบดเนื้อมีอะไรบ้างและนักเรียนจะต้องใส่เข้าไปนะครับในการทำงานทุกครั้งนักเรียนจะต้องถอดประกอบได้อย่างถูกต้องนะครับก่อนการใช้งานนะครับนะครับอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวจะข้างในนะครับจะเป็นแกนนะครับแล้วก็มีใบมีดนะครับหลักการทำงานของเครื่องนะครับจะไม่ซับซ้อนนะครับและมีอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นเองนะครับซึ่งสามารถบดเนื้อออกมาให้ได้ละเอียดตามที่เราต้องการนะครับเริ่มตั้งแต่ข้างในเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแกนนะครับแกนหมุนเหวี่ยงเนื้อนะครับให้ออกมานะครับเป็นแกนนะครับมีแค่แกนนะครับเราใส่แกนเข้าไปนะครับตามด้วยใบมีดนะครับตามด้วยใบมีดนะครับก็ใส่ให้ถูกให้ถูกต้องนะครับตามด้านของเขานะครับและตัวนี้นะครับนี่แหละครับจะเป็นตัวที่เราต้องการว่าอยากจะได้ขนาดละเอียดของชิ้นเนื้อที่บดแล้วนะครับขนาดเล็กละเอียดชิ้นใหญ่ขนาดหยาบนี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นรังผึ้งเป็นตะแกรงนะครับที่เนื้อจะผ่านตามขนาดนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนขนาดได้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วทำการ

นะครับและส่วนอุปกรณ์ข้างบนนะครับก็จะเป็นถาดนะครับรองรับเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆและห้ามเลยนะครับในการบดนะครับในการบดเนื้อชนิดต่างๆห้ามเลยนะครับห้ามใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นช้อนเป็นทัพพีนะครับหรือมือเราเองนะครับห้ามหย่อนลงไปนะครับของเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่ใช้ที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นแกนนะครับที่ใช้ในการดันนะครับในเนื้อสัตว์นะครับให้ออกมานะครับทีนี้หลักการทำงานของเครื่องนะครับเมื่อนักเรียนรู้ชิ้นส่วนต่างๆแล้วนะครับตรวจสอบสภาพของเครื่องให้พร้อมสำหรับการทำงานนะครับและตัวเรานะครับก็ต้องพร้อมสำหรับในการปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะนะครับลำดับแรกนะครับของการใช้นะครับเมื่อเราตรวจสภาพเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานก็จะทำการเสียบปลั๊กไฟนะครับเครื่องบดเนื้อชนิดนี้นะครับเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อเสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับเมื่อเสียบไฟแล้วนะครับเครื่องจะยังไม่ทำงาน

ทำงานก็ต่อเมื่อนะครับเราเปิดสวิตช์ครับสวิตช์นะครับมีแค่นะครับสวิตช์เปิดกับปิดนั่นเองนะครับเมื่อจะใช้งานก็กดเปิดนะครับและเมื่อหยุดใช้งานทุกครั้งนะครับจะต้องกดปิดแล้วทำการถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับย้ำเลยนะครับหลังการใช้เครื่องบดนะครับจะต้องปิดสวิตช์ให้เครื่องปิดหยุดทำงานนะครับและทำการถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับสำหรับกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วเมื่อนะครับปิดสวิตช์เครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องหยุดการทำงานนะครับก็จะได้วัตถุดิบเนื้อสัตว์ที่เราบดมาตามขนาดที่เราต้องการจากนั้นก็ถอดอุปกรณ์นะครับเอาไปล้างทำความสะอาดนะครับมาตากแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วเมื่อที่เราจะใช้งานในครั้งต่อไปก็ต้องมาใส่นะครับอุปกรณ์นะครับให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องต่อไปนะครับการใช้งานนะครับของเครื่องสไลด์เนื้อนะครับเครื่องนี้นะครับหลักการทำงานของเขานะครับก็จะเป็นแบบอัตโนมัติโดยใช้สายพานนะครับเป็นตัวหมุนเวียงนะครับอุปกรณ์นะครับแต่ก่อนที่จะใช้เหมือนเดิมครับในการใช้เครื่องสไลด์เนื้อนะครับนักเรียนจะต้องตรวจสอบนะครับสภาพความพร้อมนะครับของเครื่องนะครับให้พร้อมกับการใช้งานทุกครั้งนะครับโดยเครื่องสไลด์เนื้อนะครับก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักและใช้ให้เป็นนะครับเรามาดูนะครับนะครับเรามาดูส่วนประกอบนะครับจุดแรกนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะครับจุดแรกนะครับจะเป็นจุดเปิดปิดนะครับจะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับนักเรียนจะต้องสังเกตนะครับสัญลักษณ์สีนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับสีแดงนะครับเป็นปุ่มปิดนะครับสีเขียวเป็นปุ่มเปิดมีแค่2ปุ่มเท่านั้นนะครับการใช้งานสะดวกมากนะครับแค่เปิดกับปิดนั่นเองนะครับในช่วงระหว่างการใช้งานก็กดเปิดแต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องกดเปิดทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเครื่องนี้ค่อนข้างที่จะถึงแม้จะมีความเป็นเซฟตี้แต่ก็อันตรายเสี่ยงสำหรับคนใช้งานพอสมควรถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวังนะครับต่อมานะครับจุดหนึ่งนะครับจะเป็นปุ่มสำหรับปรับขนาดนะครับนักเรียนต้องมาหมุนนะครับหมุนแกนนะครับก็จะมีตัวเลขบอกนะครับบอกระดับความหนาบางที่เราต้องการแล้วนักเรียนก็สังเกตดูว่าเมื่อนักเรียนหมุนปรับแล้วความหนาบางได้ตามชิ้นขนาดที่เราต้องการไหมครูจะสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองหมุนนะครับปรับลดขนาดลงมานะครับที่ 1.5 นะครับ 2.5 3.5 นะครับนะครับขนาดหนาบางได้หมดเลยนะครับนักเรียนก็สังเกตตรงช่วงของใบมีดนะครับกับตัวแกนกับบังลมไว้นะครับตรงนี้นะครับนะครับก็นะครับเราปรับขนาดได้นะครับเราปรับขนาดได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากเราจะใช้เครื่องนี้เมื่อเราปรับขนาดให้ได้ตามชิ้นแผ่นที่เราต้องการเมื่อทำการล้างครับนักเรียนครับจะต้องปรับใบมีดนะครับสมมุติว่าใบมีดเราใช้งานนะครับในระยะขนาดเท่านี้นะครับเมื่อเราจะทำการทำความสะอาดเครื่องเนี่ยนะครับจะต้องปรับใบมีดให้มาอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับเพื่อที่อุปกรณ์ของเราจะสามารถได้
ล้างทำความสะอาดได้สะดวกแล้วก็ต้องระมัดระวังมือเราเองนะครับต่อมาอุปกรณ์ต่อมานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นใบมีดนะครับเมื่อเปิดเครื่องนะครับใบมีดจะทำงานอัตโนมัตินะครับจะมีลักษณะหมุนเป็นวงกลมนะครับจะมีลักษณะหมุนเป็นวงกลมไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆแล้วฐานตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใส่นะครับก้อนเนื้อลงไปนะครับใส่ก้อนเนื้อลงไปนะครับมีแกนบังคับนะครับมีแกนบังคับชิ้นก้อนเนื้อนะครับแล้วทำการใช้มือของเรานะครับโยกเลื่อนนะครับนะครับก็ต้องโยกนะครับซ้ายขวานะครับสลับกันนะครับในขณะเดียวกันใบมีดก็จะหมุนอยู่ตลอดเวลาชิ้นเนื้อเมื่อเราสไลด์นะครับก็จะไหลนะครับลงมาอยู่ในฐานด้านหลังของเครื่องนะครับที่สำคัญนะครับวัตถุดิบเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆที่เราจะมาทำให้มีลักษณะเป็นแผ่นโดยใช้เครื่องสไลด์นะครับก้อนเนื้อนะครับเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆจะต้องทำการแช่แข็งมาก่อนนะครับต้องแช่ให้เป็นก้อนแข็งมาก่อนนะครับถ้าหากว่าเป็นก้อนเนื้อสดๆนะครับแล้วมาทำการสไลด์ให้เป็นแผ่นก็จะไม่ได้ชิ้นที่ไม่สวยงามนะครับเนื่องจากว่าเนื้อสัตว์นะครับมันจะมีลักษณะนิ่มแล้วการใสนะครับมันก็จะไม่เป็นแผ่นตามที่เราต้องการเพราะนั้นเราจะต้องแช่แข็งก่อนนะครับแล้วมาทำการสไลด์เนื้อนะครับก็จะได้แผ่นตามที่เราต้องการและสวยงามนะครับส่วนนะครับเมื่อเราใช้แล้วนะครับข้อควรระวังนะครับห้ามใช้มือเรามาอยู่ในบริเวณที่ใบมีดกำลังทำงานห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าใบมีดมีความคมมากนะครับแค่เสี้ยววินาทีที่นักเรียนเผลอนะครับเอานิ้วเรามาอยู่ในบริเวณใบมีดทำงานนะครับอาจจะนะครับโดนนิ้วเราเป็นแผลหรือขาดได้นะครับนิ้วเราอาจจะขาดได้เพราะนั้นระมัดระวังตรงนี้นะครับครับเรามาดูการใช้งานของเครื่องต่อไปนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องสับและบดเนื้อนะครับเครื่องนี้นะครับหลักการทำงานเมื่อทำงานแล้วนะครับประสิทธิภาพในการสับและบดเนื้อก็จะดีกว่าเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับจะเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเป็นขนาดชิ้นเนื้อสัมผัสละเอียดนะครับมาดูหลักการใช้งานนะครับก็เครื่องนี้ก็ควบคุมด้วยระบบมอเตอร์เช่นเดียวกับเครื่องมือชนิดที่ผ่านมานะครับควบคุมด้วยระบบมอเตอร์นะครับมีปุ่มทำงานนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปิดแค่นั้นเองนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปิดแค่นั้นเองเพราะนั้นทุกครั้งก่อนการใช้เครื่องนะครับอย่าลืมนะครับตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องให้พร้อมสำหรับการใช้งานต้องตรวจเช็คก่อนนะครับว่าอุปกรณ์นะครับข้างในมีความพร้อมใบมีดนะครับพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่นะครับต้องตรวจสอบสภาพนะครับให้มีความพร้อมก่อนนะครับการใช้งานนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับเราก็เสียบปลั๊กไฟไว้นะครับแต่ยังไม่เปิดเครื่องทำงานนะครับเมื่อเราพร้อมที่จะใช้งานนะครับก็ใส่ส่วนผสมลงไปนะครับใส่ส่วนผสมลงไปในภาชนะรองรับนะครับภาชนะใบนี้นะครับรองรับอย่างเดียวไม่พอนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานนะครับนะครับภาชนะใบนี้นะครับก็จะหมุนนะครับก็จะหมุนเหมือนลักษณะหมุนเป็นวงกลมนะครับเรื่อยๆนะครับจะหยุดก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มปิดเครื่องนะครับถาดก็จะหมุนนะครับแล้วใบมีดก็จะทำการหมุนด้วยนะครับอุปกรณ์ทั้ง2ชนิดก็จะหมุนแตกต่างกัน
นะครับในขณะเดียวกันนะครับ

ชิ้นเนื้อที่อยู่ข้างในนะครับก็จะถูกสับละเอียดไปเรื่อยนะครับโดยมีโดยจะต้องมีอุปกรณ์นะครับมาช่วยอย่างเช่นไม้พายหรือเป็นโดยจะต้องมีอุปกรณ์เสริมช่วยนะครับในการทำงานจะต้องมีไม้พายพลาสติกนะครับเป็นพายพลาสติกนะครับเข้ามาช่วยในการทำให้ส่วนผสมมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อที่จะสับบดได้ทุกชิ้นนะครับให้ละเอียดมีความเข้ากันได้ดีนะครับการใช้งานนะครับเราก็นะครับมาที่ปุ่มนะครับเปิดปิดนะครับ off นะครับปิด on เปิดนะครับนักเรียนก็ต้องสังเกตไฟด้วยนะครับถ้ากดนะครับไฟนะครับจะขึ้นสีเขียวเมื่อเราเปิดนะครับสังเกตไฟตรงนี้ถ้าไม่มีไฟสีเขียวแสดงว่าเครื่องยังไม่ทำงานนะครับตรงนี้ก็ช่วยเป็นสัญลักษณ์นะครับให้เราได้ทำงานได้อย่างปลอดภัยนะครับตัวนี้จะเป็นฝาครอบนะครับฝาครอบนะครับเมื่อเราปิดฝาครอบนะครับเราจะทำการหมุนปุ่มเปิดเลยนะครับเนี่ยหมุนยังไงก็หมุนไม่ลงนะครับเพราะนั้นต้องกดฝาครอบลงให้สุดแกนนะครับแล้วจะมีแกนเหล็กยื่นออกมานะครับถ้าเรากดเปิดนะครับหมุนมาที่ปุ่มเปิดนะครับแกนก็จะมาล็อกฝาครอบไม่ให้ออกนะครับไม่ให้ออกนะครับเครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับการใช้งานก็ตามระยะเวลาในการทำส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ นะครับหลังจากที่ได้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันตามที่เราต้องการก็นะครับหมุนกลับมาที่ปุ่มปิดนะครับนะครับเครื่องก็จะหยุดการทำงานทันทีนะครับใบมีดทุกอย่างก็จะหยุดการทำงานนะครับเราก็เปิดฝาครอบออกนะครับแล้วก็ตักนะครับส่วนผสมไปในกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็ทำการถอดปลั๊กไฟทุกครั้งก่อนที่จะทำความสะอาดเครื่องนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับความสะอาดเครื่องให้พร้อมกับในการใช้งานในครั้งต่อไปครับครับเรามาดูการใช้งานของเครื่องอัดนะครับเครื่องชนิดนี้เขาเรียกว่าเครื่องอัดอาหารนะครับให้มีลักษณะเป็นแท่งเป็นหลอดนะครับตามขนาดที่เราต้องการนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือใช้สำหรับในการอัดไส้กรอกชนิดต่างๆนะครับใช้สำหรับในการอัดนะครับแหนมหรือกุนเชียงนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเรามาดูนะครับเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องอัดนะครับว่าใช้งานอย่างไรนะครับให้ถูกต้องนะครับก่อนอื่นนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราจะต้องตรวจสอบสภาพนะครับให้พร้อมสำหรับการใช้งานนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวแท่นนะครับแท่นบรรจุนะครับก็จะมีแกนนะครับโดยลักษณะการทำงานของเขาไม่ใช่แบบระบบอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไฟนะครับจะเป็นระบบแมนนวลนะครับใช้มือคนในการหมุนแกนขึ้นลงนะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้ามหมุนนั่นเองนะครับด้ามหมุนนะครับหมุนขึ้นลงได้นะครับหมุนขึ้นลงได้นะครับสำหรับแกนในการหมุนนะครับจะมีอยู่2ระดับนะครับมีอยู่2ระดับนะครับสามารถเลือกใช้ได้นะครับนะครับลักษณะของแกนของเขา2ระดับตรงนี้นะครับก็จะหมุนช้าหมุนเร็วแค่นั้นเองนะครับต่อมานะครับตัวนี้คือตัวถังบรรจุครับตัวถังบรรจุนะครับเมื่อส่วนผสมนะครับพร้อมที่จะบรรจุนะครับไม่ให้หลอดนะครับมันเคลื่อนที่ได้นะครับดูนะครับนะครับดูนะครับหมุนนะครับนะครับโอเคเราเตรียมถังนะครับสำหรับที่จะเอาไปใส่ในเครื่องบรรจุนะครับเตรียมถังไว้ก่อนนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ

อีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นแผ่นสำหรับกดนะครับกดเนื้อนะครับกดส่วนผสมในขณะที่เราหมุนนะครับตัวแผ่นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกดนะครับส่วนผสมนะครับไม่ให้ออกจากตัวถังนะครับนั้นต้องทำการหมุนนะครับหมุนให้ล็อกอยู่กับตัวแกนนะครับให้แน่นนะครับให้แน่นโอเคนะครับเครื่องพร้อมแล้วนะครับเราก็จะใส่เครื่องนะครับเราก็จะใส่เครื่องนะครับใส่เครื่องเข้าไปนะครับนะครับหมุนขึ้นนิดนึงนะครับใส่เครื่องเข้าไปนะครับให้อยู่ในแกนล็อกนะครับนะครับการวางเครื่องนะครับเมื่อเอาถังนะครับมาใส่ในตัวเครื่องบรรจุนะครับก็ทำการนะครับกดเครื่องนะครับให้อยู่ในล็อกในแนวนะครับเราถึงจะหมุนลงได้นะครับในช่วงตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาส่วนผสมนะครับมาตักใส่นะครับอัดใส่ในถังบรรจุตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับก็ให้เครื่องนะครับพร้อมที่จะใช้งานนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อที่เราพร้อมจะทำการอัดนะครับต้องมี2คนนะครับช่วยกันในการใช้เครื่องนะครับอีก1คนนะครับก็จะมาช่วยจับเครื่องนะครับอีก1คนก็จะหมุนนะครับแกนลงไปนะครับนะครับนะครับเมื่อเราหมุนนะครับชิ้นเนื้อนะครับส่วนผสมต่างๆนะครับก็จะออกมาตามหลอดบรรจุนะครับตามที่เราต้องการนะครับก็ทำลักษณะอย่างนี้นะครับอัดไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมของเราจะหมดนะครับก็เป็นอันว่าการใช้งานของเครื่องนะครับก็จะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับและการใช้งานของเครื่องก็จะไม่เป็นอันตรายนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นระบบที่ความคมของมีคมหรือแม้แต่ระบบกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับเมื่อเลิกใช้เราก็หมุนขึ้นนะครับก็หมุนออกนะครับก็หมุนออกนะครับหมุนออกนะครับถอดนะครับตัวหมุนนะครับนะครับเมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะถอดตัวถังออกเพื่อที่จะเอาไปล้างทำความสะอาดนะครับเราต้องหมุนหลอดออกก่อนนะครับก็คลายตัวล็อกนะครับคลายตัวล็อกนะครับนะครับคลายตัวล็อกนะครับก็จะมีส่วนผสมที่เหลือนะครับก็ใช้เป็นไม้นะครับเป็นแท่งหลอดแท่งนะครับอัดดันออกให้หมดนะครับก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับส่วนตัวถังนะครับเราก็ล็อกออกมาจากเครื่องตรงนี้นะครับก็ยกออกมาได้เลยนะครับก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเมื่อเราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาทำการเช็ดเครื่องอุปกรณ์ให้แห้งสนิทแล้วก็เตรียมสำหรับในการใช้งานในครั้งต่อไปครับครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารอีกหนึ่งอย่างด้วยกันนะครับเครื่องที่นักเรียนเห็นนะครับในรูปนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องตู้อบลมร้อนนะครับตู้อบลมร้อนนะครับตู้นี้นะครับหลักการทำงานของเขานะครับใช้การควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับใช้การควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับในการควบคุมปริมาณอุณหภูมินะครับที่เราต้องการนะครับซึ่งนะครับอบลมร้อนตัวนี้นะครับจะมีอุปกรณ์นะครับในการคอนโทรลนะครับในการคอนโทรลนะครับปุ่มแรกนะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิด

นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับสำหรับวัดอุณหภูมิและตัดอุณหภูมิจากเตาแก๊สนะครับจากเตาแก๊สนะครับที่ปล่อยพลังงานความร้อนออกมาตามที่เราตั้งนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวปรับอุณหภูมิตามที่เราต้องการนะครับเป็นองศาเซลเซียสนะครับปรับได้ตามความต้องการนะครับว่าในการอบชิ้นผลิตภัณฑ์นะครับเราอยากจะได้ความร้อนที่เท่าไหร่นะครับเราก็ตั้งนะครับตั้งนะครับตั้งไว้นะครับโดยตัวนี้นะครับจะไม่สามารถตั้งเวลาได้จะไม่จำกัดเวลาได้แต่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิของพลังงานเชื้อเพลิงได้นะครับก็นะครับอีกหนึ่งปุ่มนะครับเมื่อเปิดใช้นะครับเพื่อที่จะให้ความร้อนมันหมุนวนได้อย่างสม่ำเสมอนะครับจะมีพัดลมที่อยู่ข้างในนะครับเป็นตัวหมุนความร้อนนะครับให้กระจายนะครับให้กระจายทั่วตู้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงแก๊สด้วยนะครับก็มีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับตัวนี้สามารถที่จะเปิดก็ได้ไม่เปิดใช้งานก็ได้นะครับทีนี้มาดูสภาพของตัวเครื่องนะครับก็ทำจากสแตนเลสนะครับตู้อบลมร้อนตัวนี้นะครับมีทั้งหมด12ชั้น12ถาดด้วยกันนะครับก็จะในการอบก็สามารถที่จะใช้วัตถุดิบนะครับได้ตั้งได้ในปริมาณที่เยอะเลยนะครับในตัวข้างในนะครับจะเป็นชั้นนะครับสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับถอดออกถอดเข้าได้โดยมีล้อนะครับที่จะใส่ถาดนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้นะครับหลักการใช้งานนะครับเราก็สำรวจเตรียมความพร้อมนะครับให้อุปกรณ์มันสะอาดนะครับให้อุปกรณ์สะอาดแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานครับข้อควรระวังนะครับในการใช้ตู้อบลมร้อนนะครับหลังการใช้งานนะครับเราจะต้องปิดวาล์วถังแก๊สให้สนิทนะครับทำการถอดปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เช็คอุปกรณ์นะครับทำความสะอาดนะครับให้สะอาดให้เรียบร้อยและที่สำคัญนะครับควรเช็คดูระบบไฟฟ้านะครับและระบบถังแก๊สนะครับว่าระบบไฟฟ้าปิดสนิทปิดสวิตช์ถอดปลั๊กไฟนะครับให้แน่นอนนะครับให้ปลอดภัยนะครับและถังแก๊สจะต้องปิดวาล์วให้สนิทเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะครับในการใช้งานได้นะครับถ้าเราทำตามกระบวนการที่ถูกวิธีแล้วนะครับก็จะลดนะครับอัตราเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับกับตัวเราได้ครับครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องความรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนก็จะได้รู้จักนะครับเกี่ยวกับการตรึกการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องนะครับครูเองนะครับก็อยากจะให้นักเรียนนะครับได้มีทักษะอย่างน้อยนะครับในการทำในการผลิตภัณฑ์อาหารนะครับทุกผลิตภัณฑ์เลยนะครับนักเรียนจะต้องใช้อุปกรณ์นะครับให้ถูกต้องและเหมาะสมและที่สำคัญนะครับเครื่องมือนะครับหลายๆเครื่องมือนะครับที่เป็นเครื่องจักรนะครับที่เป็นเครื่องจักรนักเรียนจะต้องระมัดระวังในการใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับตัวเองแล้วก็ให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกต้องและสะดวกนะครับในส่วนของหลักการใช้เครื่องมือต่างๆหากนักเรียนนะครับต้องการศึกษาเพิ่มเติมนอกจากในคาบชั่วโมงตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์

0: ใช้ในอินเทอร์เน็ตนะครับลองเสิร์ชเข้าไปดูศึกษาได้เพิ่มเติมและที่สำคัญจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักการและกระบวนการใช้ให้ถูกต้องตามผลิตภัณฑ์ที่เราจะต้องผลิตออกมาส่วนการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารจะเป็นอะไรนั้นให้นักเรียนติดตามได้ในตอนต่อไปครับ
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ดังนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีนักเรียนทุกคนนักศึกษาทุกคนนะครับนะก็วันนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งนะครับที่ผมได้จะได้นำเสนอนะครับแล้วก็เราได้มาศึกษานะครับในเรื่องของเครื่องมือทางกายภาพนะครับเครื่องมือกายภาพเป็นเครื่องมือที่อยู่ในโรงพยาบาลนะแต่ว่าในโรงพยาบาลตรงนี้มันอาจจะต้องโรคเฉพาะหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้เครื่องมือกายภาพมันจะมีเครื่องมือหลากหลายมากมายนะครับนะข้างในนะครับถ้าเราปวดเมื่อยเราเคล็ดขัดย่อนะครับหรือว่าเราฟกช้ำหรือว่าเรามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของปวดร่างกายนะครับก็จะมีเครื่องมือทางกายภาพนะครับมาช่วยทำให้การรักษาหรือการบำบัดนะครับหายได้นะครับหรือว่าทุเลาลงนะครับนะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาถึงเครื่องมือกายภาพนะครับเรารู้เรื่องวิธีการนวดใช่ไหมนะครับเวลาปวดเวลาเมื่อยเวลาเคล็ดขัดย่อนะครับเราก็ไปหาคนมานวดนะครับนะแล้วมันก็จะมีในเรื่องของถ้าเรารู้จักปัจจุบันนะนวดแผนโบราณรู้จักเนาะนะครับสปารู้จักไหมครับรู้จักนะคุ้นเคยอยู่นะครับสปาก็เป็นวิธีการนวดอย่างหนึ่งที่เราใช้เป็นทาราบำบัดรู้จักไหมครับทาราบำบัดก็ไปอยู่ในน้ำนะครับแล้วให้น้ำวนหรือว่าเอาปลาตอดเคยเข้าไปไหมนะมีปลาตอดด้วยนะปลาตัวก็เลยเราขาจุ่มเราขาแช่เข้าไปนะครับเราเป็นชาที่นิ้วเป็นตะคริวหรือว่าเป็นอะไรที่มันปวดง่ายๆนะครับเราก็ทาไปแช่นะครับน้ำจะออกอุดุนิดๆนะครับแล้วก็จะมีปลามาตัดต่อนะครับให้รู้สึกว่าเหมือนอะไรมากระตุ้นนะครับการรักษาที่มันปวดหรือว่ามันเป็นอะไรกับไอ้กล้ามเนื้อนะครับก็หาอะไรก็ได้นะครับมากระตุ้นมาสัมผัสนะมันจะได้ทุเลาลงนะก็เช่นเดียวกันนะครับเราแผนโบราณนะเราก็ให้เขานวดนะครับเขาก็จะนวดกล้ามเนื้อส่วนบริเวณที่ปวดนะครับนะฮะพอตอนหลังมานะครับวิวัฒนาการมันก็มากขึ้นนะครับนะเออคนนวดมันก็อาจจะมีน้อยลงนะครับหรือว่านวดแล้วมันไม่ถึงนะไม่ได้นะครับก็เขาก็เลยคิดค้นในเรื่องของเครื่องมือที่รักษาทางกายภาพขึ้นมานะครับแทนการนวดด้วยแรงนะครับไอ้วิธีการใช้เครื่องมือนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของมันสามารถที่จะเข้าไปถึงใกล้ๆกระดูกนะครับกล้ามเนื้อลึกๆนะครับที่ผู้นวดนั้นนวดไม่ถึงนะครับเพราะนั้นเขาก็คิดเครื่องมือพวกกายภาพขึ้นมานะก็จะมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นอาจจะบำบัดด้วยความร้อนนะครับถ้าบำบัดด้วยความร้อนเนี่ยเขาก็จะใช้ในเรื่องของฮอตแพครู้จักไหมครับฮอตแพคที่เขาเอาไปต้มนะในหม้อของเรานะครับนะแล้วก็เอามาโปะเรานะโปะแขนนะครับโปะหลังนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก10ถึง15นาทีนะครับนะก็ใช้เวลานานอยู่นะครับถ้าเราเข้าไปในโรงพยาบาลนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีผู้ป่วยเนี่ยนะครับเข้าไปรับการรักษาเยอะมากเลยนะครับนะเลยวันนี้เลยเราไม่เห็นเครื่องมือเลยเพราะว่าเครื่องมือในโรงพยาบาลเขาใช้กันหมดนะครับนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบำบัดด้วยน้ำเย็นแต่น้ำเย็นนี่น้อยไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่าน้ำเย็นเนี่ยมันมีอาการแทรกซ้อนของโรคได้ง่ายกว่านะครับนะเขาก็เลยไม่ใช้แล้วก็มันให้การรักษาไม่ดีเท่านะฮะต่อไปเราบำบัดด้วยวิธีการดึงนะครับอย่างเช่นปวดข้อโอ้โหปวดมากเลยปวดเอวนะครับนะปวดหลังนะครับเขาก็ใช้วิธีการเอาเชือกแล้วมีเครื่องมือนะครับแล้วก็ดึงคอนะครับนะแต่ดึงแรงไม่ได้นะเดี๋ยวคอหลุดนะครับก็จะมีการปรับแรงนะครับให้พอดีนะครับแล้วดึงเป็นแบบต่อเนื่องดึงเป็นแบบอินเทอร์มิตแตนก็คือเป็นจังหวะนะครับนะแล้วก็ดึงคอหรือว่าจะดึงเอวนะก็ใช้เครื่องเดียวกันนะแต่วิธีวางก็จะวางเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาวางวิธีการยังไงถ้าดึงคออีกแบบนึงนะครับดึงเอวอีกแบบนึงนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีการบำบัดด้วยไฟฟ้าตอนนี้นะครับพอมีการบำบัดด้วยไฟฟ้าเขาก็คิดเครื่องมืออีกแล้วนะครับพวกเครื่องมือที่ให้การรักษาด้วยขึ้นอันตราซาวด์เดี๋ยวเราก็จะเห็นกันนะครับว่าเป็นยังไงนะเครื่องอันตราซาวด์ที่จะใช้นะครับมันก็เหมือนกับส่งคลื่นนะเข้าไปในกล้ามเนื้อนะครับมันสามารถที่จะรักษานะครับกล้ามเนื้อที่มันอักเสบที่อยู่ลึกๆนะครับได้ดีกว่าการนวดนะครับนะเราจะไปดูในเรื่องของเครื่องช็อตเวฟนะครับช็อตเวฟก็เป็นเครื่องที่ส่งคลื่นความร้อนนะครับเป็นเครื่องที่เป็นไฮฟรีเควนซีนะครับนะส่งออกมาแล้วนะครับเอามาสัมผัสเอามาประกบกับตัวนะส่วนที่นวดนะส่วนที่เมื่อยส่วนที่เคล็ดนะครับมันก็สามารถที่จะรักษาได้นะครับนะเพราะว่ามันจะให้ความร้อนลึกนะครับเข้าไปลึกๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเครื่องสติมูลเลเตอร์นะครับนะหรือว่ามีเครื่องกระตุ้นนะครับเส้นประสาทและกล้ามเนื้อก็โดย

การส่งขึ้นไฟฟ้านะครับเล็กๆผ่านกล้ามเนื้อนะครับเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะกระตุ้นให้เซลล์นะครับของกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าเส้นประสาทนะครับมีการรักษาเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเส้นประสาทมันจะบวมมันจะอักเสบนะเหมือนที่เรายกแขนซ้ายแขนขวาโอ้ตรงนี้ถ้าอย่าตรงๆไม่เป็นไรนะพอยกเอาปวดแล้วนะครับอันนี้มีอาการแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็อาจจะเกิดตรงนี้นะครับเราไม่รู้สมัยก่อนเราก็เอาไปนวดหน่อยนะเดี๋ยวมันก็หายพอยิ่งนวดยิ่งเจ็บแฮะมันเจ็บนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องนี้เขาก็จะคลึงๆนะถ้าเป็นอัลตราซาวด์คลึงเส้นเอ็นนะครับมันจะทำให้เส้นเอ็นเนี่ยคลายอาการปวดหรืออักเสบได้นะครับนะแต่ว่าเวลาทำเนี่ยมันไม่ได้ทำครั้งเดียวหายนะพวกนี้นะครับมันต้องใช้เวลานะครับอย่างเช่นถ้าเราจะไปกระตุ้นนะก็ต้องติดการกระตุ้นนะใช้เวลานานนะครับแล้วก็10นาทีอย่างเงี้ยแล้วก็หมอก็จะนัดมาอาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งอาทิตย์มา2ครั้งเหมือนอย่างอัลตราซาวด์ที่เอ็นนะครับหรือไม่ก็ใช้ความร้อนใช้ฮอตแพคนะก็นัดมานะครับแล้วก็มาทำการอบด้วยผ้าร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับของกายภาพนะฮะนี้เรามาดูการรักษากายภาพนะครับจากในภาพนะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการบำบัดนะครับในเรื่องของอาการปวดอาการเมื่อยนะครับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเห็นไหมเราใช้นิ้วกดกดนะครับถ้าเราไปลองนวดดูนะเขาจะใช้พยายามเนี่ยใช้นิ้วโป้งนะถ้าเห็นหมอนวดนะนิ้วโป้งจะโตใหญ่แข็งแรงนะแข็งแรงมากที่สุดเลยถ้าพูดถึงนะครับเขาจะใช้นิ้วกดลงไปนะครับอย่างที่เห็นนะกดให้มันเข้าไปลึกๆคือพยายามที่จะกดให้ลึกนะครับเหมือนกับถ้ายังลึกไม่พอนะเขาก็ใช้เป็นไอ้ลูกกลมๆเขาเรียกลูกอะไรผมก็นึกไม่ออกแล้วไอ้ประคบลูกประคบนะที่เขาใส่พวกตะไอ้สะไอ้ที่มันเป็นสมุนไพรแรงๆไงที่มันมีอะไรนะร้อนๆอบแล้วก็มาประคบนะประคบแล้วก็นวดนะรู้สึกมันดีนะมันรู้สึกมันน่าจะหายนะแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยจะหายเท่าไหร่นะใช้นานแล้วก็ใช้เวลานะครับก็จะอย่างเงี้ยนะครับนะเขาก็จะใช้เป็นลักษณะเหมือนทางกายภาพทางใช้แรงเป็นหลักนะครับตอนนี้พอหลังจากที่เขาใช้กันมาเยอะๆก็มีในเรื่องของการที่จะทำให้ผลิตเกิดเครื่องมือมาได้นะครับจากสรีระของเรานะเราเห็นว่ามันมีทั้งกระดูกนะครับมันมีทั้งกล้ามเนื้อนะครับมันจะมีทั้งอวัยวะต่างๆนะครับอวัยวะพวกนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะชำรุดมีโอกาสที่จะล้ามีโอกาสที่จะเคล็ดขัดยอดนะครับนะฮะก็จะดูนะเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นหมอนวดนะครับเขาก็จะรู้ว่าเส้นอยู่ตรงไหนตรงไหนคือกระดูกตรงไหนคือส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อนะเขาจะรู้เลยเราไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นสรีระที่เขาจะต้องรู้นะครับรวมไปถึงทั้งด้านข้างหน้าแล้วข้างหลังจริงๆข้างๆหมดเลยนะรอบตัวเลยนะครับหัวถึงเท้านะครับแล้วก็พูดถึงวนไปทั้งตัวนะครับเนื่องจากว่าสรีระของเรานะครับเวลาที่เราดีๆนะเราจะเป็นแบบรูปไหนครับเนี่ยอยากได้สรีระแบบเนี้ยซ้ายสุดใช่ไหมฮะตัวตรงขาตรงนะครับนะแต่ถ้าสรีระไม่ดีแล้วเห็นไหมครับทางด้านข้างเนี่ยก็จะไม่ตรงงอนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ว่ามันจะเกิดอาการของการใช้งานของร่างกายนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับบางคนก็เป็นตะเกิดก็มีนะครับไม่ใช่มันเป็นทีหลังบางคนก็เป็นอันเกิดนะฮะส่วนทางด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าร่างกายก็จะไม่เหมือนกันนะครับห้อยมังย้อยมังนะอกใหญ่เอียงซ้ายเอียงขวานะครับทำไปทำมานี่ก็ดูเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆว่าอะไรนะเป็นถ้าดูคนดูรูปร่างแล้วเขาว่าคนขี้โรคคนมีสุขภาพดีสามารถดูได้จากสรีระของผู้ป่วยได้นะครับหรือโง่เฮงนะครับก็ดูได้เช่นเดียวกันนะโง่เฮงออกโง่เฮงดีนะไม่เป็นโรคบ่อยนะครับทำงานทำการดีนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจุดต่างๆนะครับที่อยู่บนตัวนะครับหมอนวดเนี่ยรู้นะครับนักกายภาพก็ต้องรู้ด้วยเพราะว่าเวลาที่จะกำหนดการรักษานะครับก็จะต้องดูจุดแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับร่างกายนะครับนะอันนี้ก็จะทำให้การรักษานั้นมีผลมากนะครับและการอย่างที่บอกนะการทำกายภาพอย่างที่บอกว่าครั้งเดียวไม่อยู่นะครับบางที5ครั้งก็ยังไม่อยู่นะครับบางทีเป็นเดือนนะครับเดือนละ10ครั้งนะก็มีนะครับอย่างผมเคยไปผมรู้สึกคราวก่อนแขนปวดนะครับปวดมากนะครับเขาก็นัดไปทำนะครับนัดอย่างท่านนัดนวดก็คือ

ดาห์ละ2ครั้งนะครับแล้วเท่าไหร่นะเดือนหนึ่งคิดดูแล้วกันสัปดาห์2เดือน10นะครับส่วนใหญ่แล้วหมอเขาจะให้ผู้ป่วยนะครับทำต่อเนื่องแต่ว่ามีระยะห่างนะครับนะส่วนใหญ่แล้วแพลนก็คือ10ครั้งนะครับใน1ในประมาณ1เดือนนะครับนะเสร็จแล้วก็เขาก็จะให้หมอที่เป็นหมอกายภาพนะประเมินดูว่าจะทำต่อไหมนะครับหรือว่าจะรักษาแบบอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาทางกายภาพหรือว่าทางกล้ามเนื้อนะครับมันจะมีหลายแบบนะฮะในโรงพยาบาลเองก็จะมี2แบบแบบที่เป็นทางด้านคลินิคอนก็คือใช้เครื่องมืออีกแบบนึงก็คือส่งที่นวดโดยคนนะจะมี2แบบนะครับนะจริงๆแล้วเราจะเลือกเอาก็ได้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับแต่ว่าถ้าจะให้นวดแล้วได้ผลเร็วก็ต้องนวดด้วยเครื่องนะครับแต่ว่าถ้าจะให้นวดแล้วมีอารยบทหลายๆอย่างที่เรามีกิจกรรมอะไรด้วยนะครับก็จะนวดด้วยมือนะครับนะนี่ก็มี2แบบนะถ้าแบบไหนที่มันเหมาะกับคนบางคนเขาเนี่ยไม่สู้แรงคนนะเขาก็ไปนวดด้วยเครื่องทั้งหมดนะครับนะอันนี้จะเห็นว่าท่าทางเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ปวดไม่เป็นไรนะแต่พอยกโอ้โหปวดยกซ้ายยกขวานะปวดแสดงว่าอาการนั้นเขาก็จะดูว่าปวดตรงไหนนะครับเขาจะรู้เลยว่าปวดตรงไหนเวลาที่ยกซ้ายยกขวานะครับนะทั้งลานทั้งบิดทั้งเอวนะฮะเราเห็นได้ว่าเวลาที่เราไปออกกำลังกายนะครับก็จะให้บิดซ้ายบิดขวายกแขนยกขานะนั่นคือการทำให้ศีรษะของเรานั้นได้รับการกระตุ้นแล้วก็อะไรที่มันมีการปวดมันจะรู้สึกเลยนะอุ้ยมันปวดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเราใช้งานเกินไปเราเรียนหนังสือมากเราดูคอมจนทั้งคืนทั้งวันไม่ยอมหยุดนะจะเป็นตรงไหนครับถ้าเราเล่นคอมเนี่ยนะครับตรงข้างหลังไหล่นะเราจะปวดมากเลยครับนะฮะก็ต้องไปรักษาแบบนี้แหละครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอหมอนวดก็จะเอานิ้วกดนะตรงที่เราปวดนะคือถ้าบอกตรงไหนปวดปั๊บก็จะกดตรงนั้นนะครับนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการรักษาด้วยคนนะครับตอนนี้เรามาดูเครื่องมือพับแรกๆก่อนนะเดี๋ยวเราจะดูเราไปโรงพยาบาลปั๊บเราจะเจอตรงนี้นะปั๊บพอเราเข้าไปโรงพยาบาลปั๊บเราก็จะเจอถ้าเป็นห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับก็จะเป็นห้องแบบนี้นะครับเข้าไปห้องกายภาพห้องเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงลองดูนิดนึงเข้าไปนะครับนี่พอมองเห็นนะส่วนใหญ่จะเป็นจะแต่เตียงนะเตียงเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เตียงที่ก็จะมีคนที่เข้าไปรับการบำบัดนะครับนะก็จะมีถ้านอนแบบนี้เครื่องอะไรวะถ้านอนแบบนี้ก็จะใช้ในเรื่องของการใช้ฮอตแพดนะพอเอาไปโปะแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมอีกทีหนึ่งนะครับก็จะไม่เห็นนะฮะอันนี้บำบัดด้วยการเดินก็คืออาจจะเท้าไม่มีแรงนะครับเท้าไม่มีแรงนะครับเขาก็ใช้วิธีการเดินราวนะครับเดินราวจริงๆแล้วแบบนี้ทำที่บ้านก็ได้นะถ้าเราจะไปทำถ้ามีอาการทางด้านขานะครับที่ขาไม่มีแรงขาอ่อนแรงนะครับนะก็จะใช้วิธีแบบนี้นะครับอันนี้อันนึงก็เป็นเครื่องอย่างที่บอกนะครับที่เห็นในภาพนะฮะอันเนี้ยเครื่องอยู่ตรงนี้เขาจะแขวนอยู่นะครับอันนี้เป็นเครื่องดึงนะครับสามารถดึงคอสามารถดึงเอวสามารถดึงขาได้นะครับโดยที่เปลี่ยนตำแหน่งของไอ้ตัวเครื่องนะครับอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็เอาคนมานั่งแล้วก็ดึงขึ้นก็เรียกว่าดึงคอนะครับถ้าเอาเครื่องนี้มาติดตรงท้ายปลายเตียงนะครับเราก็เป็นดึงเอวนะครับถ้ามาติดทางด้านหัวนะครับนะก็จะเป็นการดึงคออีกท่านะท่านอนนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือในแผนกกายภาพก็จะมีเยอะนะครับอันนี้เครื่องดึงนะครับอันนี้เดินราวนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกที่ทำการกระตุ้นนะก็จะมีห้องของเขาอยู่นะครับถ้าไม่ใช่เครื่องมือไฟฟ้าเครื่องมือเหมือนธรรมชาตินะก็จะเป็นการจับราวขึ้นกระไดนะอันนี้ฝึกขายกขานะครับนะถ้าท่านไปจะเห็นบรรยากาศแบบนี้แหละนะครับคนวุ่นวายนะในโรงพยาบาล นะครับนะคนนั้นก็จะรอคนนี้ก็จะทำคนนี้ก็รอทำแต่หรือยังนะครับเพราะว่าพวกที่มานั่งมานอนอย่างเงี้ยเป็นพวกที่ใช้เวลาทั้งนั้นเลยนะปะ10นาทีอัพนะครับนะก็เสร็จย่างพอเสร็จคนอื่นก็จะเข้ามาต่อนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะวุ่นวายนะครับไอ้ที่เห็นอันนี้เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องอันนี้ก็เรียกว่าเครื่องต้มฮอตแพดนะเขาจะมีผ้านะแล้วก็ใส่เข้าไปเข้าเครื่องต้มตรงนี้แล้วก็จะต้มแล้วก็เอาไปโปะ

นะฮะไปเอาไปโปะคนป่วยนะครับอันนี้ไอ้เครื่องแบบนี้เราเรียกว่าเครื่องทักชั่นเดี๋ยวจะเราก็จะเรียนรู้กันไปนะอันนี้เรียกว่าเครื่องช็อตเวฟนะครับอันนี้เป็นเครื่องอันตราซาวด์นะครับอันนี้เป็นเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องอันตราซาวด์เหมือนกันนะใช้หัวนะครับนะครับอันนี้คร่าวๆนะเราพอจะมีวักกากันบ้างแล้วนะครับหรือไม่ก็เราเคยเข้าไปสัมผัสกันบ้างแล้วนะครับหรือถ้ามาวันนี้ก็อาจจะเริ่มรู้นะครับว่าเครื่องมือเราเป็นอย่างไรนะครับจากในเรื่องของการบำบัดนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีการบำบัดด้วยความร้อนนะครับความร้อนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนะเพราะนั้นทำงานได้ให้ความร้อนนั้นไปยังจุดที่กล้ามเนื้อนะครับที่มีอาการนะครับนะก็เช่นเราใช้เครื่องฟูมไฟฟ้าที่เป็นตัวอันตราซาวด์นะมันจะส่งคลื่นความร้อนเข้าไปนะครับลึกๆนะเพราะพวกนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้น อันที่หนึ่งเป็นความร้อนที่อยู่อาจจะเป็นในเรื่องของการถ่ายทอดความร้อนนะครับก็คือว่าเอาความร้อนที่ได้จากผ้านะที่เราไปอบนะครับที่บอกนะครับเอาเราไปชุบไปโปะกับผู้ป่วยนะครับแล้วให้ความร้อนนั้นถ่ายเทลงผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่นำความร้อนส่วนการพาความร้อนก็คือการผ่านความร้อนที่ระหว่างตัวซอสที่ส่งความร้อนกับผู้ป่วยนะครับไม่ถึงกันนะก็ส่งเป็นคลื่นนะครับนะอย่างเช่นคลื่นไอของช็อตเวฟนะครับที่ส่งเป็นคลื่นความร้อนนะครับไปยังผู้ป่วยนะครับอันที่3การเปลี่ยนเป็นรูปแบบพลังงานนะครับก็หมายถึงว่าการเปลี่ยนจากพลังงานอื่นให้เป็นพลังงานความร้อนนะครับเช่นอันตราซาวด์นะครับเสียงนะคลื่นอันตราซาวด์คือคลื่นเสียงนะครับคลื่นอันตราซาวด์ก็จะส่งผ่านไปยังกล้ามเนื้อทําให้เกิดความร้อนนะครับจริงๆแล้วเวลาคลื่นออกจากหัวนะเราไปบังมันไม่ร้อนนะแต่พอคลื่นนั้นไปกระทบกับอวัยวะหรือกล้ามเนื้อนะครับนะมันก็จะเกิดความร้อนนะครับนะมันถึงไม่ปวดก็ร้อนนะครับพอมันส่งเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไปความร้อนนั้นก็เป็นความร้อนลึกนะครับเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อก็จะทำให้เกิดความร้อนแล้วก็รักษาในส่วนที่ลึกๆได้นะครับอันนี้การแผ่รังสีก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเหมือนเอาไฟแล้วก็ส่องทำให้นะการระเหยก็อันเดียวกันก็คือเหมือนกับเราใส่ซาวน่านะครับแล้วก็มีพวกไอ้น้ำอะไรต่ออะไรก็ทำให้เกิดตัวนี้ได้นะครับนะผลของสรีระผลทางสรีระกับความร้อนนะครับนะความร้อนช่วยให้อะไรครับช่วยให้เกิดการไหลเวียนของโลหิตที่ดีนะครับช่วยให้ระบบประสาทกล้ามเนื้อนะครับนะลดการเกร็งลดการปวดนะครับนะได้นะครับนะแล้วก็ข้อและเยื่อที่เกี่ยวกับพวกนิ้วพวกข้อศอกข้ออะไรต่ออะไรนะครับจะทำให้ลดการบวมอาการนะที่จะอักเสบนะครับผลด้านอื่นๆนะครับความร้อนทำให้หลอดเลือดขยายตัวนะครับทำให้เกิดการไหลเวียนเลือดที่ดีนะครับอันนี้เป็นประโยชน์นะครับของความร้อนนะครับแต่ว่าการบำบัดแล้วอยากจะเอาความร้อนนั้นส่งป่วยเนี่ยแบบไหนนะครับก็เป็นวิธีการของแต่ละเครื่องนะครับข้อบ่งชี้ของความร้อนนะครับก็ถ้าคุยกันเรื่องกายภาพก็บอกความร้อนลึกความร้อนตื้นนะครับความร้อนลึกก็ต้องใช้เครื่องเข้าไปนะครับส่องถ้าความร้อนตื้นก็คืออยู่บริเวณที่ผิวหนังนะครับแต่นี้เรามาดูอีกอันนึงเครื่องมือเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัดนะตอนนี้อย.นะเขาได้ตราในเรื่องวอร์ดดิ้งตัวนี้ออกมานะกับคำว่ากายภาพคือยังไงนะกายภาพในความหมายนะครับของทางคืออย.ไม่ได้เป็นคนที่กำหนดนะแต่ว่าเป็นวิชาชีพนะครับของกายภาพนะก็กำหนดมานะครับแล้วก็อย.เองเขาก็เอาไอ้ตรงนี้นะครับมาเพื่อที่จะใหเหมือนกับรู้แล้วก็เหมือนกับว่าอย.นี้เป็นผู้ที่ทำการนำเข้านะของเครื่องมือแพทย์ทุกอย่างเลยนะครับรวมทั้งเครื่องมือทางด้านกายภาพด้วยนะครับเขามาดูว่าไอ้กายภาพนี่เครื่องมือเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยแล้วเขาจะต้องดูเขาจะต้องตรวจแล้วเขาจะต้องขึ้นทะเบียนอะไรยังไงนะครับนะเขาก็เลยบอกว่าไอ้คำว่ากายภาพก็คือการที่การกระทำต่อมนุษย์นะครับเพื่อประเมินนะครับวินิจฉัยนะครับความบกพร่องนะครับอันเนื่องมาจากของการโรคที่ไม่การเคลื่อนไหวที่ไม่ปกตินะครับนะก็จะเป็นคำว่ากายภาพนะครับนะแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้นะครับที่ใช้ในเพื่อกายภาพนะครับก็เป็นเครื่องมือทางที่รัฐมนตรีประกาศนะครับอันนี้ไปทางโน้นแล้วนะครับประกาศว่าการประกอบด้วยโรคศิลปะนะครับหรืออุปกรณ์กายภาพที่ทำให้พลังงานทางฟิสิกส์นะให้ความหมายนะครับ

นะเพื่อที่จะให้ออกมีการออกกำลังกายนะครับก่อให้เกิดการบำบัดนะนะครับอันนี้อันหนึ่งส่วนนั้นเรื่องฟิสิกส์ก็ไปถึงวิทยาศาสตร์อันหนึ่งนะที่มาช่วยในการบำบัดหรือว่าการรักษาหรือว่าการถ่ายทอดอะไรก็แล้วที่ไม่ใช้คนนะนั่นคือในเรื่องของทางฟิสิกส์นะครับเพราะนั้นมันจะมีคำจำกัดความนะครับของที่เป็นส่วนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทางวิชาชีพตรงนี้นะครับเขาได้ตราขึ้นมานะครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้นะครับในการบำบัดนะครับถ้าแบ่งแล้วนะครับเขาจะแบ่งตามนี้นะอันที่หนึ่งเป็นเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทนะนั่นเริ่มเข้ามาชื่อเครื่องแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันในเรื่องของชื่อเครื่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะต่อจากนี้ไปนะครับอันที่สองก็เป็นเครื่องกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าความถี่สูงนะครับไอ้เครื่องกลุ่มไฟฟ้าความถี่สูงก็เป็นไงฮะแรงดันความถี่นะครับอันนี้สัมพันธ์กันนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดทางฟิสิกส์ของพลังงานออกมานะในการรักษาผู้ป่วยนะครับนะอันที่สามนะครับกลุ่มเครื่องมือที่ใช้พลังงานทางด้านแสงนะครับเหมือนพวกเลเซอร์เหมือนอะไรเนาะนะครับตัวนี้ก็จะเอามาการรักษากลุ่มที่4นะครับเป็นกลุ่มที่ให้ความร้อนและความเย็นก็พวกฮอตแพ็คนะครับพวกฟาซีนบาทนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาใช้ตรงกลุ่มนี้นะครับส่วนกลุ่มเครื่องมือที่ใช้พลังงานกลพวกเครื่องทรักชั่นพวกเครื่องที่กดพวกที่อะไรทำให้เกิดแรงไปสัมผัสกับผู้ที่จะให้การบำบัดรักษานะนะครับอันนี้คือการใช้เครื่องที่ออกแรงนะใช้เครื่องที่ออกแรงนะครับเหมือนกับการนวดนะครับนะแต่ว่าวิธีการอะไรของเขานะครับก็จะ อีกรูปแบบหนึ่งนะครับตอนนี้ในเรื่องของกลุ่มเครื่องมือที่เป็นกลุ่มเครื่องมือทางกล้ามเนื้อและเส้นประสาทนะครับนะก็จะ เป็นเครื่องที่ทำใหผลิตนะครับกระแสไฟฟ้านะครับเข้าผู้ป่วยนะนะครับอันนี้คร่าวๆก่อนนะเผินๆนะครับนะก็เราจะให้รู้ว่าเครื่องมือเนี่ยนะครับแต่ละอันนะครับทำ อะไรกันบ้างนะครับนะส่วนไอ้เครื่องมือตรงนี้นะครับก็เครื่องกระตุ้นและกล้ามเนื้อและเส้นประสาทนะครับตอนนี้ถ้าเราเรียกย่อๆนะมันจะมีชื่อของมันอยู่นะครับเช่นเครื่อง tense นะ tense นะเทนส์ก็เป็นเครื่องที่กระตุ้นกล้ามเนื้อเดี๋ยวเวลาโฆษณานะเวลาที่เรารู้นะเขาจะไม่บอกว่าเครื่องกระตุ้นนะเขาจะบอกว่าเครื่องเทนส์เครื่อง ES เครื่อง US นะครับอันนี้ก็จะมาจากตรงนี้นะครับนะคลื่นที่ใช้ในการรักษาก็จะมีหลายแบบนะครับอาจจะเป็นแบบไฟสลับนะครับอาจจะเป็นอินเทอร์มิตแทนนะครับอาจจะเป็นพวกไดนามิกนะครับอาจจะเป็นพวกรัสเซนนะครับอันนี้เป็นคลื่นที่ใช้ในการรักษานะครับอันนี้เป็นของที่ใช้กระตุ้นนะครับนะต่อไปนะครับอันกลุ่มที่2เป็นเครื่องที่ให้ความถี่สูงนะครับเครื่องที่ความถี่สูงก็คือเครื่องที่สร้างสัญญาณไฟฟ้านะครับมีความถี่ตั้งแต่5,000 เฮิรตซ์หรือว่า5 kHz ขึ้นไปนะครับนะเช่นเครื่องช็อตเวฟอย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็ส่งคลื่นเข้าไปนะครับนะก็ได้แก่เครื่องช็อตเวฟไดอะเทอร์มี่นะครับสำหรับกายภาพนะแล้วก็จะมีเครื่องไมโครเวฟไดอะเทอร์มี่เหมือนกันนะอันนี้ก็ความถี่ก็สูงขึ้นไปนะครับลักษณะคล้ายๆกันแต่ความถี่สูงขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเครื่องอันตราโซนิกสำหรับกายภาพนะครับเครื่องอันตราโซนิกเนี่ยใช้กันเยอะนะครับใช้กันเยอะเพราะว่าเป็นเครื่องที่บำบัดเฉพาะจุดนะแต่ถ้าไอ้เครื่องช็อตเวฟไดอะเทอร์มี่นะระยะกว้างหน่อยนะครับเช่นลำตัวเอวนะครับแขนก็มีบ้างนะเพราะถ้าแขนนี้ก็ใช้อิเล็กโทรดเล็กหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเล็กกว่านั้นเนี่ยเขาจะใช้เป็นไอ้เครื่องอันตราโซนิกนะครับนะก็เป็นหูเล็กๆนะแล้วก็เราก็จะใส่เข้าไปนะครับอันนี้นะอันนี้ก็เครื่อง USเราจะยินคำว่า US แล้วนะ US ก็มาจากอุลตราซาวนะฮะตะกี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นว่า US ก็เป็นเครื่องอัลตราซาวนะครับนี่เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจรู้กันทั้งหมดนะอันนี้ผมยังไม่อธิบายเยอะนะครับก็มีกลุ่มที่ใช้อินฟราเรดนะครับแล้วก็

ไอ้ตัวผ้าความร้อนนะครับแพ็คนะครับนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดมี6กลุ่มนะครับเราก็คงต้องจำนะครับว่ากลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการบำบัดนะครับของกายภาพนะครับกลุ่มเครื่องมือนะครับมันจะมีด้วย6กลุ่มด้วยกันนะครับตั้งแต่ถ้าถอยหลังไปนะครับกลุ่มใช้พลังงานนะครับกลุ่มที่ใช้แสงนะครับนะแล้วก็กลุ่มที่ใช้ไอ้การกระตุ้นด้วยความถี่สูงนะครับนะแล้วก็กลุ่มที่ใช้ความร้อนนะครับนะแล้วก็กลุ่มที่ใช้คลื่นอุลตราโซนิกนะมันก็จะมีอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะครับนะกลุ่มที่เราจะคุ้นเคยต่อไปนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้อันนี้เป็นเครื่องทักชั่นนะคุณตาไม่เคยเห็นไหมครับเครื่องอย่างนี้นะครับนะก็จะมีลักษณะเป็นตัวปรับตั้งนะครับแล้วก็จะมีเชือกไอ้เชือกตัวนี้แหละที่เขาเอาไปดึงคอเอาไปดึงขาดึงเอวนะครับนะอันนี้เป็นเครื่องทักชั่นนะครับการติดตั้งก็จะติดที่บางที่ก็ติดฝาผนังก็มีนะครับบางที่ก็ติดหัวเตียงท้ายเตียงนะครับเพื่อจะดึงขาหรือดึงนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเครื่องทักชั่นเนี่ยนะครับมันจะมีประเด็นตรงว่าเวลาที่เราดึงคอเนี่ยดึงขาหมอจะไม่ได้มาอยู่เฝ้าการดึงตลอดเวลานะครับเขาก็จะปล่อยให้เครื่องมันดึงไปเรื่อยๆตามน้ำหนักที่เขาตั้งแล้วเสร็จแล้วเขาจะมีตัวนี้เป็นตัวsafety switch นะครับให้ผู้ป่วยถ้าเกิดมันดึงแรงไปรีบกดนะพอกดปุ๊บเครื่องก็จะตัดนะครับเพราะบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะทนแรงดึงนะบางคนพอดึงนานๆแล้วไม่ไหวแล้วกดเลยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเครื่องมันผิดปกตินะดึงแรงเกินไปเอารีบกดเลยนะครับนะเพราะนั้นเขาจะไว้อยู่ติดกับผู้ป่วยนะครับเป็นไปได้บางทีผู้ป่วยเขากำไว้เลยนะกำไว้เผื่อบางทีมันมีปัญหาปุ๊บกดโชะนะครับมันก็จะตัดออกไปนะครับอันนี้จะมีเชือกอันนี้เครื่องทักชั่นดึงออกมานะครับนะอะไรมีสายอันนี้ก็เป็นสายสำหรับเซฟตี้นะครับมีหลายแบบนะครับอันนี้วิธีการตั้งนะฮะตั้งทั้งแรงนะครับตั้งทั้งเวลาในการดึงนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงอันนี้เป็นตัวน่าจะเป็นตัวสติมูเลเตอร์นะครับนะก็จะตั้งบนโต๊ะนะครับแล้วจะมีสายเข้าไปแล้วก็ปลายสายก็จะเป็นโปรบนะฮะแล้วก็สัมผัสกับผู้ป่วยแล้วก็ตั้งกระแสนะครับที่จะปรับให้กับผู้ป่วยนะครับอันนี้เป็น LS เป็นโลนะครับ Electrical Simulator นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้เป็นเหมือนอันนี้รุ่นบ้านเราทำเองได้นะแบบเนี้ยหน้าตาแบบนี้นะครับก็ตั้งกระแสแล้วก็ตั้งรูปคลื่นนะครับนะแล้วก็เอาไฟที่ไปให้ผู้ป่วยก็เป็นคู่เป็นอะไรล่ะเป็นคู่ DC นะครับแล้วก็ปล่อยกระแสเข้าผู้ป่วยนะครับนะก็จะมีลักษณะแบบนี้ข้างบนเห็นไหมเขาจะมีออปชันถ้าเป็นแบบเราทานอะไรนะทานอ่านอะไรพวกนี้ก็ระบบเครื่องเคียงอันนี้ก็บอกว่าอุปกรณ์ใช้ร่วมกันนะครับก็จะมีแอลกอฮอล์มีเจลนะครับนะเพื่ออะไรครับเพราะว่าถ้าจำได้เมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผมมาสอนนะครับในเรื่องของวิธีการ EKG อย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องใช้พวกเจลนะครับเป็นตัวสื่อนะครับนำกระแสนะครับให้ดีขึ้นนะครับนะเพราะถ้าไม่มีแล้วมันอาจจะเกิดการเบิร์นนะครับระหว่างอิเล็กโทรดกับผิวหนังนะทำให้เกิดการไหม้ก็จะมีนะครับมีผ้าด้วยนะจะบอกว่าในแผนกกายภาพเนี่ยเราเข้าไปเห็นเนี่ยมันจะมีอะไรที่เยอะมากผ้าเนี่ยเยอะสุดเลยนะผ้าเนี่ยไว้ทำประโยชน์เยอะมากเลยเช็ดเจลนะครับผมผ้านะครับแล้วก็ผมแล้วก็หุ้มตัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เช็ดเนี่ยเขาจะไว้เป็นเยอะๆเลยไว้สำหรับเช็ดเจลเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอันตราสาวก็ต้องใช้เจลนะครับกระตุ้นก็ต้องใช้เจลนะเนี่ยใช้เจลหมดเลยเขาก็จะใช้เจลนะครับนะอันนี้เป็นหัวอันตราสาวนะครับเมื่อกี้เป็นหัวอันตราสาวนะครับหัวอันตราสาวตรงนี้เป็นหัวที่ส่งคลื่นนะครับอันตราสาวนะครับเพราะผู้ป่วยนะครับเวลาใช้เนี่ยเขาก็จะไปทำกับผู้ป่วยนะครับทำให้เห็นคลื่นทำให้รักษาผู้ป่วยได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเครื่องสติมูเลเตอร์เหมือนกันนะครับนะเป็นเครื่องกระตุ้นนะจะเห็นได้ว่าถ้าเครื่องที่ใหญ่ขึ้นก็มีออปชันเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้สองเครื่องนี้เหมือนกันนะเพียงแต่มาตั้งซ้อนกันเฉยๆนะครับนะแล้วก็อาจจะเตียงอยู่คู่กันนะครับแล้วก็โยงไปสองอันนะครับนี่เป็นเครื่องดึงอันนี้เครื่องทักชันนะแต่ว่าอันนี้วางบนติดไว้บนผนังนะครับแล้วก็ดึงคอนะครับอันนี้เป็นเครื่องช็อตเวฟนี่ก็ช็อตเวฟนะอันนี้สำหรับที่

จะทำที่แขนนะครับอันนี้สำหรับทำที่ตัวนะครับนะเป็นโปรบนะฮะทำที่ตัวแล้วก็ต่อสายมานะครับอันนี้เขาให้ดูว่าผลในการถ้าเกิดเราไม่ดูแลดีๆนะถ้าเกิดเครื่องมันเขาเรียกว่าสัมผัสไม่ดีไม่อะไรเรียกว่าสัมผัสไม่ก็ไม่ดูแลเวลาที่โปรบติดนะมันจะเบิร์นไปถึงที่นอนเลยนะนะครับคือไหม้นะครับไหม้นะทะลุเลยอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสติมูลัสอีกตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเพลทเนี่ยนะอันนี้เป็นรูปเนี่ยเวลาเขาจะเวลาที่เขาใช้ดัสซาวนะในการโน้ตตะกี้เนี่ยเครื่องเดียวกันนะเนี่ยก็ใช้วิธีนี้แต่ดูนี่เห็นไหมฮะอันนี้มันจะวิธีการทำของเขามีอันนี้มีนิดเดียวคลิปนี้ก็วนไปแล้วก็ทำไปนะจนมันทุเลาลงแล้วก็อาจจะหายดูผิวของกล้ามเนื้อข้างในนะครับมันก็จะดีขึ้นนะเวลาที่เราทำเวลาส่งขึ้นเข้าไปครับในเบื้องต้นเราก็รู้ในเรื่องของเครื่องมือนะครับเราเริ่มรู้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องมือกายภาพนะครับมันก็มีทั้งเรียกว่าอะไรนะครับได้ประโยชน์นะครับเป็นอย่างดีแล้วถ้าเราใช้ไม่ดีเครื่องมือที่เรามาดูนะครับเรามาใช้อยู่นะครับเราก็จะเจอว่ามันมีอันตรายค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นเครื่องทรักชั่นที่เราดูตะกี้นะครับนะถ้าเราไม่รู้ระบบนะอันที่หนึ่งก็คือเราซ่อมแล้วลำบากกับเรามากเลยเราจะปรับอะไรดีแล้วก็ถ้าอาการแบบนี้มันจะเสียที่ตรงไหนนะครับเราก็จะไม่รู้นะครับเพราะนั้นถ้าเรารู้ในเรื่องของแบล็กการ์ดว่าอย่างเครื่องทรักชั่นนะครับประเด็นของมันก็คือว่ามันจะมีตัวเชือกสำหรับที่จะดึงนะครับแล้วก็มีตัวตั้งเวลานะครับมีตัวกำหนดแรงดึงนะครับนะแล้วก็มีตัวเซฟตี้สวิตช์นะครับที่จะอยู่นะครับนะมันก็ทำให้เราซ่อมได้ถูกจุดแล้วก็ตัวภายในอันไหนนะครับนะอีกประเด็นก็คือในเรื่องของการดูในเรื่องของเซฟตี้นะครับนอกจากว่ามันมีเซฟตี้ในเรื่องของแรงที่เกินแล้วนะครับมันก็ยังมีในเรื่องของไฟฟ้าที่รั่วนะครับโดยปกติแล้วถ้าจะให้การดูแลนะครับแล้วก็ทำให้สมบูรณ์นะครับมันจะมีทางด้านดูด้วยถ้าเราเข้าใจในเรื่องของวิธีการเช็คนะวิชวลเช็คอย่างเงี้ยนะดูด้วยสายตานะครับก็ดูภาพรวมนะครับต่อไปหลังจากวิชวลเช็คแล้วนะครับเราก็ดู quality check ดูคุณภาพนะครับดูคุณภาพว่ามันทำงานได้เป็นยังไงดีไหมนะครับไอตัวอุปกรณ์อะไรบางอย่างหรือว่าไอตัวอันไหนที่มันยังทำงานได้ดีอยู่ดีไหมนะครับมีประการบกพร่องหรือเปล่านะครับนะต่อไปก็ดูในเรื่องของ accuracy นะครับความแม่นนะฮะของการวัดของการส่งคลื่นของการปล่อยมันดีอย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าทั้งในเรื่องของวิชวลดูยังไงนะครับแมนเทนแนนซ์ดูยังไงนะครับนะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าการรักษาบำบัดกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีเครื่องมือหลายอย่างนะครับที่ใช้ในกายภาพนะครับมันก่อนที่เราจะลึกลงไปต่อนะครับเราก็ควรจะรู้ว่าไอ้เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับในการบำบัดนั้นนะครับมันมีอะไรบ้างล่ะที่มันเป็นที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับหรือว่าอาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับที่เวลาเราใช้งานแล้วมันก็จะเกิดอาการตรงนี้นะครับเราเห็นได้ว่าเครื่องมือของเรานะครับนะพอมองตัวหนังสือเห็นตัวนะครับมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้อันตราซาวไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับความร้อนนะครับนะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในเกี่ยวกับคลื่นความถี่นะรวมแล้วแต่มันก็มีอันตรายกับการใช้งานที่ไม่ถูกวิธีทั้งสิ้นนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำให้มันรักษาอย่างถูกวิธีนะมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับอย่างมากมายนะครับนะเหมือนกับเราขับรถนะครับถ้าเราขับรถแล้วเราขับด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ถึงที่หมายนะครับได้ปกติแต่ถ้าเราไปขับรถที่มันเร็วชีวิตชีวานะมันก็ทำให้เราได้รับความเสี่ยงหรือไม่อุบัติเหตุนะอันตรายได้นะครับก็เช่นเดียวกันนะอันไหนที่มันมีประโยชน์นะครับมันก็มีโทษเช่นเดียวกันนะครับนะ อย่างยกตัวอย่างถ้าบอกว่าอย่างเทอร์มี่นะครับนะเราเห็นว่าเป็นเครื่องตู้ตั้งแล้วก็มีปลอบใหญ่ๆนะครับถามว่ามันมีอันตรายมีนะครับนะอย่างแรกๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาหลอดฟลูออเรสเซนต์นะหลอดเปล่าๆนะครับที่ไม่ได้ต่อสายนะหลอดยาวๆเอาไปวางขวางปั๊บมันติดเลยนะครับนั่นแสดงว่าคลื่นที่ออกจากไออิเล็กโทรดนะครับหรือว่าปลอบทั้งสองข้างนะครับที่มันส่งคลื่นความถี่ออกไปนะครับนะมันยังสามารถทำให้ไฟติดนะคิดดูแล้วกันนะครับถ้าเราเอาเหล็กไปผ่านเอาโลหะไปผ่านนั่นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะช็อตทันทีนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้
ก็เป็น

0: ันตรายอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับกับเครื่องมือนะครับอันนี้นะหรือว่าถ้าหัวถ้าซาวนะครับหัวเล็กๆอ่ะนะครับถ้าเราไปเอาโลหะขวางหรือว่าไปกับโลหะนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้ขึ้นถ้าซาวก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยากับเหล็กนะมันอาจจะทำให้หัวถ้าซาวนั้นเสียก็ได้นะครับเพราะว่าเวลามันส่งไปแล้วส่งกลับนั้นนะครับมันมีการสะท้อนคลื่นที่ไม่ปกตินะฮะมันจะทำให้หัวถ้าซาวนั้นนะครับชำรุดได้นะครับเช่นเดี๋ยวว่ามันมีหลายอย่างนะครับเรามาดูแรกเลยนะครับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับเราใช้พลังงานไฟฟ้านะนะครับพลังงานไฟฟ้าปล่อยออกมาจากขั้วของเครื่องนะครับแล้วเข้าไปสัมผัสผู้ป่วยนะครับนะอันตรายจากไฟรั่วนะครับประเด็นแรกเลยก็คือเครื่องนี้มันต้องใช้ไฟนะครับ220หรือว่าไฟบ้านไฟโรงพยาบาล นะครับนะมันอันแรกเลยเรามาดูในเรื่องของอันตรายจากไฟรั่วนะครับว่าอันตรายจากไฟรั่วนะครับเราใช้ไฟ210โวลต์นะครับนะแต่ถ้ามากกว่านั้นนะครับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับก็จะไม่สามารถที่จะอาจจะทำงานได้อาจจะมีไฟที่ทำให้เครื่องนั้นชำรุดหรือว่ามีการปล่อยไฟออกมาไม่ปกตินะครับอาจจะมีผลนะครับผลอันแรกก็คือว่าอาจจะมีไฟฟ้าผ่านร่างกายทำให้เกิดความร้อนนะครับนะอันที่สองเกิดจากเนื้อเยื่อนะครับนะเพราะฉะนั้นสองอันนี้ก็จะทำอันตรายกับผู้ป่วยอันนี้นักกายภาพเขาจะเรียนแล้วก็จะรู้ว่านะครับเป็นอย่างไรนะครับนะเพราะปกติแล้วกระแสที่ผ่านไปผู้ป่วยนะครับถ้าเราคิดถึงในเรื่องเขาจะคุมกระแสคงที่เขาไม่ค่อยดูเรื่องวนเท่าไหร่นะครับนะอย่างเช่นเราส่งเข้าไป5มิลลิโวลต์นะครับแต่แรงดันนั้นไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันจะเป็นออโต้เคอร์เรนต์นะครับเวลาที่เราให้เคอร์เรนต์5มันก็5นะครับอยู่ที่ความต้านทานของผู้ป่วยว่าถ้าความต้านทานผู้ป่วยมากแรงดันก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ว่าขออย่างเดียวก็คือกระแสที่กระตุ้นนะครับต้องเท่าเดิมนะครับเพราะบางคนอาจจะ100โวลต์นะครับแต่ว่า5มิลลิแอมเพราะว่ามีความต้านทานต่ำบางคนอาจจะแค่50โวลต์นะครับเพราะว่าความต้านทานก็ต่ำกว่ากระแสก็จะห้ามเลี่ยมเหมือนเดิมนะครับนะอันนี้ก็จะทำให้ปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีแรงดันไฟฟ้ามันเกินความจำเป็นนะครับกับที่เครื่องรับได้นะครับมันก็อาจจะทำให้มีกระแสคุมไม่ได้นะครับกระแสเพิ่มหรือว่าแรงดันที่เข้าผู้ป่วยนั้นมีอาการนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าแผ่นเพลทหรืออิเล็กโทรดที่ผู้ป่วยนั้นไม่ดีนะสนิทนะครับนะมีโอกาสที่จะเบิร์นได้นะครับเพราะว่าเวลาที่ไม่สนิทแรงดันมันจะสูงพอแรงดันสูงปั๊บมันก็อาจจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้านะครับโดดข้ามทำให้ผู้ป่วยนั้นได้รับอันตรายนะเพราะนั้นตรงนี้เขาก็เลยต้องเอาเจลทานะเจลทาเพื่อป้องกันเรียกว่าเซอร์เฟสแบดเซอร์เฟสนะก็คือเซอร์เฟสที่ไม่ดีนะครับนะทำให้เกิดการรั่วเกิดการเบิร์นของผิวหนังแล้วก็ระหว่างอิเล็กโทรดผิวหนังอิเล็กโทรดนะครับนะก็ทำให้เกิดอันตรายนะครับเห็นไหมเครื่องก็จะพบว่ามีการปล่อยกระแสเนี่ยต่ำๆก็500ไมโครแอมป์นะนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ปรับไปได้เป็น10เป็น100นะครับเพราะว่าเวลาที่เขารักษาผู้ป่วยกระตุ้นนะครับถ้าปวดมากเขาก็จะกระตุ้นเยอะนะครับเวลาเราสัมผัสนะแรงถ้าเกิดว่าเราไปจับไฟ DC เนี่ยเหมือนแบตเตอรี่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่รู้สึกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยเป็นคลื่นเป็นเพาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าไปจะรู้สึกตุ๊บตุ๊บตุ๊บใช่ไหมอันเนี้ยให้แรงดันมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็แสให้มันไหลปกติแล้วที่เราจับแบตเตอรี่ไม่เป็นไรเพราะว่ากระแสมันน้อยมากไม่ถึงมิลลิแอมมั้งเพราะว่าความต้านทานเราสูงนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องสเตเบลไลเตอร์ถ้าเกิดเขาเซตสัก10มิลลิแอมอย่างเงี้ยนะแรงดันอาจจะเป็นร้อยโวลต์นะครับเพราะว่ากระแสที่ผ่านร่างกายว่าของเราร่างกายเรา 1K นะครับก็เอา1มิลลิแอมคูณเอ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าตัวเรา1กิโลโอห์มใช่ป่ะนะครับถ้าเราต้องการ10มิลลิแอมนะครับเราก็ดูแรงดันก็เอา10มิลลิแอมคูณด้วย 10K ก็คือเท่าไหร่10โวลต์หรือเปล่าเอาหน่วยตัดกันนะหน่วยมิลลิแอมตัดกันหน่วยกิโลโอห์มนะครับก็ได้ได้100 โวลต์ไม่10โวลต์นะครับ100โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าถ้าเราตั้งเครื่องที่ประมาณ10มิลลิแอมนะโนโหลดนะยังไม่สัมผัสผู้ป่วยแรงดันประมาณอาจจะ100โวลต์กว่าๆนะครับพอสัมผัสผู้ป่วยปุ๊บก็จะเหลือแรงดันเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จึงบอกว่าเอ้ยระวังนะเวลาที่ใช้เครื่องสเตเบลไลเตอร์เห็นว่ามันกระตุ้นกระแสน้อยๆนะแต่แรงดันอาจจะเยอะนะครับเพราะนั้นต้องใช้ผู้ป่วยเช่น อย่าเอาโปรบติดผู้ป่วยตอนที่เปิดเครื่องอย่างเงี้ยเขาห้ามนะครับอย่าเอาโปรบติดผู้ป่วยโดยที่ไม่ได้ทาเจลห้ามเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนที่โนโหลดนะตอนที่เราถือโปรบไว้อย่างเงี้ยนะครับมีไฟอยู่เยอะนะครับถ้าเริ่มสัมผัสผู้ป่วยมันก็อาจจะเกิดการเบิร์นทันทีปั๊บแล้วผู้ป่วยก็สะดุ้งหยงเลยนะเหมือนไฟช็อตนะครับเพราะว่ามันเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาโปรบติดกับผู้ป่วยเรียบร้อยทาเจลรัดแน่นนะครับเวลาปล่อยกระแสเข้าไปปั๊บมันก็10มิลลิแอมนะแต่ว่าแรงดันอาจจะเหลือแค่10โวลต์อย่างเงี้ยนะครับนะมันก็ไม่ทำให้เกิดการเบิร์นนะของผิวนะครับอันนี้เป็นการดูว่าเหมือนเราจะไปซ่อมนะครับหรือว่าเราจะไปเทสเครื่องนะครับอันนี้ก็พึงระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะเป็นความปลอดภัยนะตอนนี้ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็คงผมอธิบายเท่านี้นะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปเจอในเรื่องของฝึกการฝึกงานนะเนี่ยเราจะได้ตรงนี้เยอะเลยนะครับนะฝึกงานแล้วมันได้อะไรนะครับได้ทักษะนะครับได้ความรู้นะครับได้เห็นเครื่องนะครับได้วิธีการที่เราแล้วได้ปัญหานะคืออีกอย่างได้ปัญหากับมาอีกนะครับเขาถามมาแบบนี้เครื่องไปแบบนี้บางทีเราวิเคราะห์ไม่ถูกวิเคราะห์ไม่นะมันก็นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเราใช้ความรู้ของเรานะครับในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ความรู้จากช่างนะครับที่เขาทำงานนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับนะเราก็อาจจะได้ตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของความแม่นยำหรือว่าความไรที่มันถูกต้องนะมันก็จะเป็นอันหนึ่งที่ทำให้เราปลอดภัยนะครับอย่างเช่นเวลาสมัยก่อนนะครับผมไปซ่อมเครื่องมือปั๊บไม่เคยใช้เลยนะไอ้เครื่องวัดกาวัดเล็กอะไรไม่เคยใช้นะครับต่อมาหลังๆเนี่ยนะครับเขาเห็นว่าความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะกับผู้ป่วยนะครับช่างก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับคนที่ทำงานด้านนี้ก็ต้องปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคือต้นทางก็คือต้นประเด็นก็คือว่าความปลอดภัยที่เป็นเรื่องของตัวที่จะเป็นตัวสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับเรานะต้องไปจัดการกับตัวนั้นนะครับนะเราไม่ไปจัดการที่ปลายเหตุนะครับเราก็เอาแต่ต้นเหตุก่อนนะครับว่ามันตรงนี้มันจุดที่เกิดมันอยู่ตรงนี้ต้องทำตรงนี้ให้มันดีนะครับนะแล้วเครื่องมือกายภาพเองมันไม่ใช่เครื่องมือที่ยากสำหรับเราเลยนะพูดง่ายๆนะเราเรียนรู้ในเรื่องเครื่องมือไอสาขาไอหน่วยอื่นมาแล้วนะหลายเรื่องนะจริงๆแล้วเครื่องมือกายภาพเป็นระดับกลางนะครับเป็นระดับกลางที่เราก็ต้องรู้เหมือนกันนะครับแต่ผมบอกเลยว่ากายภาพเนี่ยพอเราเข้าไปฝึกงานไปทำงานแล้วแต่ไม่ค่อยเจอนะแต่ถ้าถามเราต้องตอบได้นะครับต้องแก้ปัญหาได้ต้องประเมินสถานการณ์ได้นะครับนะส่วนที่ว่าเราจะไปเจอบ่อยที่สุดก็คืออยู่เครื่องยูนิตกรรมนะเพราะมันมีอุปกรณ์อะไรที่มันหลากหลายเยอะกว่านี้นะครับนะผมว่าไอ้ตรงนี้เครื่องมือตัวนี้เราใช้หลักการใช้ความรู้วิชาชีพเรานะก็จะโอเคนะครับมีใครเพิ่มเติมไหมครับสงสัยถามได้เลยครับโอเคนะครับถ้าไม่มีก็คงจะจบขอบคุณครับในรอบต่อไปนะที่เราจะนำเสนอก็คือเป็นเรื่องของเครื่องดึงนะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้ครับขอบคุณครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบ

ในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2มาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคง

และไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569วันนี้เวลา 00:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพลองแชงบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทีลจำกัดสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 10:31 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตด้วยมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้มีความก้าวหน้าทันสมัยได้มาตรฐานสากลรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจึงมีพระดำริให้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2558เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพระดับสากลต่อมาสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อตามลำดับโดยล่าสุดคือคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปัจจุบันคณะได้มีการพัฒนาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลงานต่างๆอันเป็น

ที่ประจักษ์คณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรที่ทันสมัยในระดับปริญญาตรี2หลักสูตรปริญญาโท3หลักสูตรระดับปริญญาเอก1หลักสูตรและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด4สาขาโดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีจำนวน4รุ่นระดับปริญญาโทจำนวน8รุ่นโดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและอื่นๆทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งได้มีการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องในการนี้ทรงฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อการรักษาเนื้องอกในสมองด้วยเซลล์บำบัดด้วยศาสตราจารย์ดร.ลูคัสบุญเซอร์แพทย์ชั้นนำระดับโลกจากศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและเป็นเจ้าของรางวัล Heinz Meyer Lipsnick 2025โดยเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งสมองและการบำบัดด้วยทีเซลล์เฉพาะบุคคลเพื่อรักษาเนื้องอกสมองชนิดรักษายากด้วยนวัตกรรมที่เชื่อมโยงงานวิจัยเชิงลึกเข้าสู่การรักษาจริงในคลินิกจึงนับเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมผลักดันอนาคตของการรักษาโรคมะเร็งระบบประสาทโดยภูมิคุ้มกันบำบัดที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตตลอดจนการจัดแสดงผลงานวิจัยและนำอันโดดเด่นของคณาจารย์และนักศึกษาซึ่งเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอาทินวัตกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องตรวจ3มิติเพื่อประเมินตำแหน่งมะเร็งได้อย่างแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนวัตกรรมแผ่นเจลเย็นกล่ำปลีแก้ปวดการพัฒนาโครงการ Tiger X หรือ Thailand Innovation GeForce Verit Emulsification Research for Space Exploration เป็นการศึกษาวิจัยการผสมน้ำมันกับน้ำในสภาวะไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS เป้าหมายคือเพื่อต่อยอดทำการผสมอาหารหรือยาสำหรับผู้ป่วยทั่วไปบนโลกและสามารถต่อยอดให้การแพทย์และอาหารอวกาศที่ไปดวงจันทร์ดาวอังคารอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท PNS Barry Manning จำกัดและบริษัทในเครือ Pans Group บริษัท Sky CC จำกัดบริษัท Sky ICT จำกัดมหาชนบริษัท Pro Insight จำกัดมหาชนและบริษัทธนาคาร่มรวยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดลาดบัวขาววัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดอเนกดิษฐารามจังหวัดนนทบุรีวัดทับเจริญวัดคลองมือไซวัดหนองเกตจังหวัดชลบุรีวัดควรนิยมราชรังสิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทางนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
เวลา 14:30 น. สมาคมกีฬา

แห่งจังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกมลสุโกศลจำกัดและบริษัทในเครือร่วมกับกลุ่มโรงแรมในเครือสุโกศลบริษัทอินเตอร์มาร์คบิสเนสจำกัดหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพและชมรมประกาศนียบัตรชั้นสูงและการบริหารสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขียนเขตและวัดกลางคลอง4จังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมการค้าต่างประเทศแต่ละพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทรา8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนตำบลยางจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามสามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่21ถึง30พฤษภาคม2569วันวิสาขบูชาในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ทางสำนักพระราชวังขอประชาสัมพันธ์ข่าวแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันที่31พฤษภาคม2569ผู้มีจิตศรัทธาสามารถส่งโคมตราและเทียนได้ตั้งแต่วันที่21ถึง30พฤษภาคม2569ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 16:00 นเข้าออกประตูสวัสดีโสภาพระบรมมหาราชวังสำหรับรายละเอียดของโคมตราและเทียนส่ง1โคมตราต่อครอบครัวต่อห้างร้านต่อบริษัทต่อหน่วยงานหรือส่งเทียนได้ไม่เกิน1คู่โคมตราต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน70เซนติเมตรน้ำหนักไม่ควรเกิน7กิโลกรัมเทียนไม่กำหนดและต้องมีหลอดไฟฟ้าติดไปให้พร้อมบัตรชื่อเจ้าของจะต้องผูกติดที่โคมตราหรือเทียนให้ชัดเจนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามหมายเลขโทรศัพท์02623-5500ต่อ2062 2063และ2064ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรทากรสวัสดีค่ะ

0: ไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระม

0: ัตริย
1: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
0: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่องดีวี
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหม

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามาเรียนรู้จักกับขนมไทยมงคลนั่นก็คือขนมเสน่ห์จันทร์ทำไมถึงขนมเสน่ห์จันทร์เนื่องจากลักษณะรูปลักษณ์ของขนมมีลูกคล้ายกับผลของจันทร์ในโบราณเขาเชื่อกันว่าผลของจันทร์มีกลิ่นหอมมีสีเหลืองสวยเหมือนทองฉะนั้นจึงนำมาเป็นหนึ่งในขนมมงคลนะครับเมื่อฟังแล้วสนใจอยากจะมาเรียนรู้ขั้นตอนในการทำแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับโดยเริ่มจากการนำแป้งสาลีมาใส่หลังจากนั้นเราจะนำน้ำตาลทรายมาเทใส่กับแป้งสาลีหลังจากเราเทน้ำตาลทรายลงไปในแป้งสาลีแล้วเราจะทำการคนนะครับขนมเสน่ห์จันทร์เราสามารถใช้ได้แป้งบัวแดงหรือแป้งเค้กเท่านั้นเราไม่สามารถใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ได้เนื่องจากจะทำให้ขนมมันเหนียวหนืดเกินไปอรรถรสของความอร่อยจะสู้แป้งบัวแดงหรือแป้งเค้กไม่ได้ครับเมื่อเราคนแป้งกับน้ำตาลเข้ากันน้ำตาลจะเป็นตัวที่ทำให้แป้งมันไม่จับตัวกันเป็นก้อนแล้วเราจะนำกะทิมาค่อยๆนวดใส่

กะทิที่ใช้ทำขนมเสน่ห์จันทร์ควรจะเป็นหัวกะทิที่มันมีความมันแล้วจะทำให้ขนมมันมีความหอมแล้วก็นุ่มด้วยครับส่วนไข่ที่นำมาใช้ในส่วนผสมของขนมเสน่ห์จันทร์เราสามารถใช้ได้ทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดแต่เราจะใช้เฉพาะไข่แดงนะครับทีนี้ถ้าเกิดใช้ไข่เป็ดไข่แดงของไข่เป็ดจะมีสีสวยกว่าไข่ไก่แต่ไข่เป็ดจะมีความคาวมากกว่าถ้าเกิดเราใช้ไข่เป็ดเราจะต้องนำน้ำลอยดอกมะลิมาทำการคั้นกะทิเพื่อเพิ่มความหอมให้ตัวขนมพอแป้งเริ่มเหลวเราจะใส่กะทิลงไปหมดแล้วคนให้น้ำตาลละลายนะครับ

เราจะคนไข่แดงให้เข้ากับเนื้อแป้งเป็นเนื้อเดียวกันลักษณะของขนมจะเริ่มมีสีเหลืองซึ่งเมื่อเรานำไปกวนให้สุกสีของไข่แดงจะเข้มขึ้นก็จะคล้ายๆกับผลของจันทร์นะครับถ้าเกิดเราใส่ไข่ลงไปแล้วส่วนผสมของเราสีไม่สวยเราสามารถเติมสีส้มหรือสีเหลืองไข่ช่วยได้เพื่อทำให้ขนมของเรามีสีสันดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราจะนำมากรองลงในกระทะแล้วทำการกวนนะครับในการกรองเราเพื่อต้องการแยกสิ่งสกปรกออกจากส่วนผสมหรือการแยกไข่ขาวที่เราทำการแยกไข่ขาวกับไข่แดงไม่สะอาดการกรองจะเป็นการแยกสิ่งเหล่านั้นออกจากกันนะครับหลังจากนี้เราจะทำการกวนนะครับโดยการกวนเราจะใช้ไฟอ่อนคนไปในทิศทางเดียวกันเหตุผลที่ขนมเสน่ห์จันทร์เป็นหนึ่งในขนมมงคลเพราะว่าเนื่องจากตัวขนมมีสีเหลืองทองสวยงามบวกกับชื่อที่มีความหมายว่าเสน่ห์หมายถึงคนที่จะรักคนที่จะหลงในส่วนผสมนี้สีมันอาจจะไม่สวยเดี๋ยวเราจะทำการเติมสีเหลืองลงไปเล็กน้อยนะครับเราจะกวนจน

ลักษณะของส่วนผสมรวมตัวกันเป็นก้อนสามารถปั้นได้พอเราคนไปสักพักหนึ่งสังเกตว่าตัวแป้งที่อยู่ที่ก้นกระทะจะเริ่มจับตัวให้เราวนเร็วๆขึ้นเพื่อให้แป้งที่มันเป็นก้อนมันแตกตัวนะครับการกวนเราในส่วนผสมขนมที่มีปริมาณน้ำตาลเยอะๆเราจะต้องทำการคนตลอดเวลาถ้าคุณกวนช้าเกินไปหรือคุณหยุดกวนอาจจะทำให้ขนมที่ติดอยู่ที่ก้นกระทะมันไหม้แล้วจะทำให้ขนมคุณใช้ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นไหม้นะครับก่อนที่เราจะนำขนมขึ้นเราสามารถตัดเกลือลงไปในตัวขนมได้เล็กน้อยเพื่อทำให้ขนมมันไม่มีรสหวานเกินไปนะครับในสมัยโบราณขนมเสน่ห์จันทร์จะไม่ได้ใส่เกลือแต่ปัจจุบันนี้คนทานของหวานจะให้ออกตัดเค็มปลาแล่มปลาแล่มหรือให้มีรสเค็มอ่อนๆจึงปรับสูตรมาเติมเกลือทีหลังครับเมื่อส่วนผสมมันเริ่มแห้งแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะทำการใช้ไม้พายยกขนมให้มันเป็นโยงๆเพื่อต้องการให้ขนมมันรวมตัวกันเป็นก้อนนะครับเราจะกวนจนกว่ามันจะกลิ้งในกระทะได้นะครับการกวนขนมประเภทนี้ถ้าจะให้ดีแล้วถ้าไม่ให้มันไหม้ควรจะเป็นกระทะเทฟลอนเมื่อแป้งกลิ้งรวมกันเป็นก้อนแล้วเราจะยกลงจากเตานะครับ

เอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของขนมเสน่ห์จันทร์นั่นก็คือกลิ่นของลูกจันเทศวันนี้เราจะใช้ผงจันเทศใส่ลงไปนะครับโดยใส่ลงไปเล็กน้อยทำการนวดให้ผงจันเทศกับเนื้อขนมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันและสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือผลลูกจันทร์จะมีขั้วสีน้ำตาลโดยการที่เราจะนำแป้งที่เรากวนได้แบ่งมาส่วนหนึ่งแล้วผสมสีน้ำตาลหรือผสมผงโกโก้นะครับ

เราจะผสมจนกว่าตัวเนื้อแป้งเป็นสีน้ำตาลเพื่อนำมาตกแต่งบนลูกจันทร์ให้ดูเหมือนจริงเมื่อผงโกโก้เข้ากับเนื้อขนมแล้วเราจะพักไว้นะครับหลังจากนี้เราจะนำแป้งที่เรากวนขึ้นมาตัดแบ่งเป็นก้อนโดยเราจะชั่งเป็นก้อนละ15กรัมนะครับหลังจากนี้เราจะนำมาขึ้นรูปให้เหมือนผลจันทร์นะครับโดยการนำก้อนแป้งที่เราทำการแบ่งไว้มาคึงให้เป็นก้อนกลมเมื่อเราคึงกลมดีแล้วเนื้อแป้งเนียนแล้วเราจะนำไปวางนะครับ

เมื่อเราคึงได้ขนาดที่เราต้องการแล้วเราจะทำการขดให้มีขนาดเท่าที่เราต้องการแล้วจึงทำการตัดนะครับแล้วนำไปวางบนลูกของลูกจันทร์ที่เราปั้นเอาไว้

หลังจากเราวางขั้วสีน้ำตาลบนลูกจันทร์แล้วผลของจันทร์จะมีลักษณะกลมๆแป้นๆฉะนั้นเมื่อเราวางครบเรียบร้อยเราจะใช้มือแต่งให้เหมือนผลจันทร์นะครับเสร็จแล้วครับขนมเสน่ห์จันทร์สีสันชวนน่ารับประทานไหมครับบวกกับมีชื่ออันไพเราะด้วยผมคิดว่านักศึกษาน่าจะไปลองฝึกทำกันดูเผื่อจะได้เป็นหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้สร้างอาชีพเพราะขนมเสน่ห์จันทร์คิดว่ายังคงเคียงคู่กับคนไทยไปตับนานเช่านานเพราะเป็นหนึ่งในขนมมงคลที่ใช้ได้ทุกโอกาสที่เป็นโอกาสพิเศษสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามาเรียนรู้ขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือขนมเหนียวขนมเหนียวเป็นขนมไทยโบราณที่มีความนิยมชมชอบมาจนถึงทุกวันนี้ในอดีตการที่เราจะทานขนมเหนียวจะมีขั้นตอนในการทำค่อนข้างยุ่งยากแต่ปัจจุบันนี้การทำขนมเหนียวไม่ยุ่งยากเลยมีแป้งสำเร็จรูปเราไปหาซื้อแป้งสำเร็จรูปมาทำได้เลยฟังดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากการทำน้ำเชื่อมโดยการนำน้ำตาลมะพร้าวใส่หม้อน้ำลอยดอกมะลิน้ำมะนาวการที่เราใส่น้ำมะนาวน้ำมะนาวจะป้องกันที่ไม่ให้น้ำเชื่อมเราตกผลึกนะครับเมื่อเราเท3ส่วนนี้ลงไปแล้วเราจะทำการเปิดเตาการต้มน้ำเชื่อมตัวนี้เมื่อเรานำ3ส่วนลงไปในหม้อแล้วเราจะทำการต้มให้มันเดือดหลังจากนั้นเราจะลดไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเชื่อมตัวนี้จะเป็นยางมะตูมขั้นตอนสำคัญคือห้ามคนนะครับถ้าคุณนำไปคนหลังจากคุณต้มน้ำเชื่อมที่เหนียวแล้วมันจะตกผลึกซึ่งจะเป็นน้ำเชื่อมที่ใช้ไม่ได้หลังจากเราทำการเคี่ยวน้ำตาลไปได้สักระยะหนึ่งนะครับเราก็จะมาดูว่าน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวได้ที่หรือยังเราลองตักดูมันจะเป็นน้ำเชื่อมใสๆแบบนี้ครับอย่าเคี่ยวเหนียวกว่านี้นะครับถ้าเกิดเคี่ยวเหนียวกว่านี้เราทิ้งไว้มันจะตกเป็นผึกผลึกน้ำตาลเราก็จะทำการยกลงนะครับเมื่อเราทำการเคี่ยวน้ำเชื่อมเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะมาทำข้าวพองนะครับนำน้ำมันใส่หม้อทำการวอร์มน้ำมันให้ร้อนหลังจากเราทำการวอร์มน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราจะนำข้าวพองมาทอดข้าวพองนี้จะทำมาจากข้าวสวยที่เราทานไม่หมดเอามาตากแดดหรือข้าวเหนียวก็ได้นะครับตากจนแห้งก่อนที่เราจะเอาข้าวพองลงไปทอดให้เช็คดูว่าน้ำมันใช้ได้หรือยังโดยการหย่อนชิดเล็กๆลงไปข้าวจะลอยตัวขึ้นมาแสดงว่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วเราจะทำการทอดจนข้าวมันมีสีเหลืองสวยน่ารับประทานนะครับตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันนะครับข้าวพองจะมีสีเหลืองแบบนี้นะครับหลังจากเราทำการทอดข้าวพองเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำแป้งกันนะครับแต่ก่อนทำแป้งในส่วนประกอบขนมเหนียวนี้ก็จะมีมะพร้าวที่สำหรับเวลาเราต้มสุกแล้วจะได้มาใส่ในขนมเหนียวมะพร้าวที่ใช้ก็คือมะพร้าวทึนทึกแล้วใช้อุปกรณ์ในการขุดก็คืออันนี้เขาเรียกว่ามือแมวนะครับการขุดมะพร้าวเราจะใช้มือจับให้ถนัดมือแล้วอยู่ในมือที่เราถนัดหลังจากนั้นจะล็อกด้วยนิ้วโป้งข้างล่างโอบกะลาให้มันถนัดมือหลังจากนั้นจะใช้มือแมวเกาโดยการเอียงมะพร้าวประมาณ45องศาเริ่มขุดจากขอบแล้ววนลงไปเรื่อยๆจนถึงเนื้อข้างในการเกาแบบนี้จะต้องเกาเบาๆถ้าคุณเกาแรงเราจะได้เส้นมะพร้าวที่หนาเวลาทานมันจะแข็งหมุนไปรอบๆตัวขอบมะพร้าวเมื่อเราขูดในปริมาณที่เราต้องการใช้เรียบร้อยแล้วเราจะนำมะพร้าวไปนึ่งให้สุกเมื่อเรานึ่งขึ้นมาจะเป็นลักษณะแบบนี้เราจะโรยเกลือเล็กน้อยในขณะที่มะพร้าวยังมีความร้อนอยู่การโรยเกลือเพื่อทำให้มะพร้าวมันมีรสเค็มอ่อนมาตัดกับความหวานของน้ำเชื่อมที่เราต้มไปในตอนแรกครับเมื่อเราได้มะพร้าวส่วนประกอบของขนมข้าวพองน้ำเชื่อมทีนี้เรามาดูตัวขนมนะครับเราจะทำการนวดแป้งโดยการนำแป้งข้าวเหนียวมาใส่ในอ่างผสมเติมแป้งมันเล็กน้อยเพื่อให้ขนมมันมีความเหนียวนุ่มขั้นตอนนี้เราจะทำสีขาวก่อนนะครับค่อยๆใส่น้ำลอยดอกมะลิลงไปในแป้ง
ถ้าเกิดเรานวดไปแล้วถ้าเกิดแป้งมันแห้งเราสามารถเติมน้ำลอยดอกมะลิได้เล็กน้อยนะครับเนื่องจากแป้งข้าวเหนียวบางทีก็อาจจะนำข้าวเหนียวข้าวใหม่หรือข้าวเก่ามาทำฉะนั้นการดูดซับน้ำปริมาณของเหลวจะไม่เท่ากันให้สังเกตว่าถ้าเรานวดไปแล้วแป้งจะต้องมีลักษณะเป็นก้อนและมีความนุ่มพอควรการนวดเราจะหมุนอ่างไปแล้วก็ดันแป้งเพื่อให้แป้งในอ่างผสมนี้ดูดซับน้ำลอยดอกมะลิได้ทั่วในขณะที่เรานวดแล้วมันแห้งเราจะค่อยๆเติมน้ำลอยดอกมะลินะครับหลังจากเราทำการนวดแป้งไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าแป้งมันนุ่มขึ้นหลังจากนี้เราจะมาทำการแบ่งสีนะครับโดยสีที่ใช้วันนี้เราจะมีสีเขียวจากใบเตยเมื่อเราเติมน้ำใบเตยลงไปแป้งที่เรานวดไปแล้วมันจะเริ่มแฉะให้เราเติมแป้งผงได้อีกเล็กน้อย

เราก็จะได้แป้งสีเขียวนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำสีอัญชันโดยการเติมน้ำอัญชันลงไปในแป้งนวดจนสีเข้าเป็นเนื้อเดียวกับแป้งนะครับถ้าเกิดน้ำที่เราเติมลงไปแล้วทำให้แป้งมันแฉะเราก็จะทำการเติมแป้งผง

หลังจากเราทำการนวดแป้งกับน้ำอัญชันเสร็จแล้วจะได้แป้งที่มันออกสีม่วงอย่างนี้นะครับลำดับต่อไปเราจะใช้สีสังเคราะห์นะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้สีชมพูสีที่หยดลงไปเพียง 1-2 หยดก็พอนะครับเนื่องจากสีสังเคราะห์จะมีความเข้มข้นกว่าสีธรรมชาติเราจะทำการนวดจนสีเข้าเป็นเนื้อเดียวกับแป้งนะครับหลังจากเราทำการนวดสีชมพูกับแป้งแล้วเราจะได้แป้งสีชมพูในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะนำแป้งที่เราผสมสีเรียบร้อยมาปั้นเป็นแผ่นแล้วนำไปต้มในน้ำเดือดนะครับโดยการปั้นเราจะหยิบแป้งที่เราเตรียมไว้ตกแต่งให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความหนาประมาณ2เซนหรือ3กระเบียดการปั้นขนมเหนียวทำได้2วิธีอันนี้เป็นวิธีที่1ส่วนอีกวิธีหนึ่งเราจะนำแป้งมาเป็นก้อนพอประมาณคึงให้กลมเสร็จแล้วคึงให้เป็นตัวยาวๆการปั้นแป้งลักษณะนี้มันจะมีความยุ่งยากกว่าการลักษณะทำเป็นแผ่นหลังจากเราทำการปั้นแป้งเรียบร้อยแล้วเราจะนำแป้งไปต้มในน้ำเดือดนะครับจนแป้งมันสุกลอยเราจะตักขึ้นมาคลุกกับมะพร้าวหลังจากน้ำเดือดแล้วเราจะนำแป้งที่เราปั้นเอาไว้มาต้มนะครับ

เมื่อเราทำการต้มไปสักพักหนึ่งแป้งมันจะเริ่มสุกลอยนะครับเราจะนำแป้งที่สุกลอยมาใส่ในมะพร้าวที่เราทำการนึ่งเอาไว้

หลังจากเราทำการต้มแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาดูวิธีการจัดเสิร์ฟนะครับส่วนข้าวพองที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเราจะใช้มือบีบให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อนำไปโรยบนขนมเหนียวเวลาทานจะมีความกรอบแล้วชิ้นพอดีคำเข้าปากง่ายหลังจากนั้น

เราจะนำแป้งที่ตัดเป็นแผ่นมาตัดนะครับเราจะโรยมะพร้าวไปนิดนึงเพื่อวางแป้งลงไปใช้มีดตัดให้เป็นพอดีคำ

เมื่อเราตัดเป็นพอดีคำแล้วเราจะทำการคลุกมะพร้าวให้ทั่วชิ้นเมื่อเราตัดเอาแป้งมาตัดเป็นพอดีคำแล้วเรามาจัดใส่จานนะครับการเสิร์ฟขนมเหนียวเราจะนำส่วนประกอบที่เราเริ่มทำตั้งแต่ทีแรกมาจัดในจานเดียวกันเมื่อเราเอาขนมลงไปแล้วเราจะเอาข้าวพองที่เราบีบเป็นชิ้นเล็กๆโรยด้านบนเสร็จแล้วทานราดกับน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวเอาไว้

เป็นอย่างไรครับขนมเหนียวน่ารับประทานไหมครับทีนี้การทานเราจะราดน้ำเชื่อมต่อเมื่อเราจะทานนะครับไม่ราดทิ้งเอาไว้ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าวพองมันไม่กรอบดูจากส่วนผสมแล้วและการทำค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงแต่ผมคิดว่ามันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างความเหนียวแน่นและความอบอุ่นในครอบครัวได้ฉะนั้นนักศึกษาไปลองทำกันดูนะครับเป็นหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้และอาชีพสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมอาจารย์ณภีอุทินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้ผมจะมาพูดถึงรายวิชา Aircraft Materials and Hardware ซึ่งเป็นวิชาเกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้ในอากาศยานที่สร้างอากาศยานออกมาเป็นลำครับผมขอเริ่มต้นด้วยภาพของเครื่องบินนี้

จะเห็นได้ว่าจะมีสัดส่วนของการใช้วัสดุในอากาศยานหลายเปอร์เซ็นต์นะครับเราเริ่มต้นกันที่มากที่สุดเนี่ย 50% จะเป็น Advanced Composite กลุ่มนี้เป็นกลุ่มวัสดุใหม่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ในอากาศยานเพื่อลดน้ำหนักครับเนื่องด้วยเครื่องบินถ้าเกิดว่ายิ่งสามารถสร้างให้มีน้ำหนักเบามากเท่าไหร่ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการขนส่งแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากแต่ว่าวัสดุทางด้านอื่นจะเป็นกลุ่มของโลหะซึ่งจะเป็นกลุ่มของ ferrous material นะครับก็คือมี 10% ในภาพนี้จะเห็นว่าเป็น steel แล้วก็มี non ferrous material ครับจะเป็นกลุ่ม 20% ของอลูมิเนียมแล้วก็ 15% ของไทเทเนียมทีนี้อลูมิเนียมเองนั้นก็เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็ใช้มานานนะครับในวงการอุตสาหกรรมการบินก็ยังคงจำเป็นที่ต้องใช้อยู่ครับเนื่องด้วยวัสดุทางด้านคอมโพสิตยังไม่สามารถทดแทนได้ทั้งหมดครับส่วนสตีลก็ยังคงมีความแข็งแรงครับที่ใช้ในส่วนของแลนดิ้งเกียร์ส่วนของบริเวณที่ยังคงรับน้ำหนักที่มากครับก็ยังคงไม่สามารถจะทดแทนด้วยวัสดุอื่นได้ครับส่วนที่เหลืออีก 5% จะเป็นวัสดุอื่นๆอย่างเช่นพลาสติกผ้าใยต่างๆครับซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มของโลหะและคอมโพสิตแมทเทอเรียลในลำดับภาพถัดไปผมอยากให้เห็นถึงภาพรวมอีกภาพหนึ่งก่อนว่าลักษณะของวัสดุที่ใช้ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยครับเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือโลหะก็คือเมทัลแล้วก็อโลหะก็คือนอนเมทัลนอนเมทัลลิกครับผมก็จะขออธิบายเรื่องโลหะก่อนจะแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยก็คือ ferrous material กับ non ferrous material ส่วนนี้จะแบ่งจากการที่มีคาร์บอนครับคาร์บอนที่อยู่ในเหล็กหรือสตีลจะเป็นส่วนของ ferrous material ครับส่วน non ferrous material เนี่ยก็ยังเป็นโลหะแต่ก็ไม่มีส่วนประกอบของคาร์บอนหรือว่าสตีลมากพอที่จะเกิดการดึงดูดของแม่เหล็กได้นะครับส่วนของอโลหะนอนเมทัลลิกจะเป็นส่วนหลังที่เราจะอธิบายกันเพราะว่าเครื่องบินในสมัยก่อนจนกระทั่งสมัยนี้ยังคงใช้ไม้ครับเป็นวัสดุหลักในการสร้างก็ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันนี้ครับแล้วก็โครงสร้างที่เป็นโลหะแบบทรัสแล้วก็ห่อหุ้มด้วยผ้าครับแล้วก็มีในเรื่องของคอมโพสิตแมทเทอเรียลนะจะเป็นส่วนของไฟเบอร์กลาสเองหรือว่าจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หรือเราเรียกว่ากราไฟต์ครับก็ยังคงเป็นวัสดุหลักของเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ทุกวันนี้ด้วยส่วนอื่นๆที่น้อยมากจะเป็นวัสดุหล่อลื่นวัสดุที่เป็นของเหลวอะไรต่างๆนั้นเราก็จะไม่พูดถึงนะครับในส่วน ferrous material ferrous ก็คือธาตุเหล็กนะครับก็คือไอออนตัวย่อของธาตุเหล็กก็คือ Fe ครับมาจากคำว่า ferrous วัสดุที่มีส่วนประกอบหลักเป็นเหล็กจะเป็น cast iron หรือว่าเหล็กหล่อหรือจะเป็นไอออนที่มีส่วนผสมของโลหะอื่นเราก็จะเรียกว่า steel alloy ครับก็จะเป็น2 ส่วนที่เราจะคุยกันต่อไปซึ่งทั้ง2 อย่าง cast iron กับ steel เนี่ยก็จะมีส่วนผสมของคาร์บอนอยู่เราจะจำแนกคาสไอออนกับสตีลอะลอยเนี่ยด้วยคาร์บอนส่วนประกอบคาร์บอนแล้วก็ส่วนเฟอรัสตามชื่อก็บอกนะครับว่ามันเป็นเหล็กดังนั้นเนี่ยความสามารถอันนึงในวัสดุนี้ก็คือมันสามารถเป็นแม่เหล็กได้จะด้วยตัวมันเองหรือเป็นการสร้างแล้วก็เป็นการลดทอนความสามารถการเป็นแม่เหล็กของตัวมันเองได้ด้วยครับภาพนี้แสดงให้เห็นถึงเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนครับจะเป็นสตีลเองหรือว่าเป็นคาสไอออนเองก็ตามเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนของสตีลอาจจะน้อยกว่าประมาณ2นะครับ 2% แต่คาสไอออนเนี่ยจะมากกว่า 2% ตอนนี้เป็นคาสไอออนครับเป็นเรื่องของเหล็กหล่อ

ที่มีการถลุงแร่เหล็กขึ้นมาแล้วก็นำมาผ่านกระบวนการคือความร้อนแล้วเราพบว่าจะมีคาร์บอนเป็นปริมาณอยู่ประมาณ 2-4% ครับแล้วก็มีธาตุอื่นๆร่วมด้วยผสมเข้ามาเป็นซิลิคอนอาจจะถึง 3% มีแมงกานีสมีซัลเฟอร์มีฟอสฟอรัสแล้วก็มีธาตุหนักอื่นๆอย่างเช่นโครเมียมครับอาจจะมีถึง 1% อยู่แล้วในตัวมันทีนี้ถัดมาเนี่ยเราได้คาสไอออนมาแล้วเราสามารถผ่านกระบวนการกรรมวิธีเพิ่มเติมก็คือเพิ่มเช่นธาตุโครเมียมเข้าไปก็เราก็จะพบว่ามันมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งต่อมาเราก็เรียกว่าสเตนเลสสตีลนั่นเองครับคาสไอออนจะมีคาร์บอนประมาณนะครับมากกว่า 2.0 หรือ 2.2% บางครั้งเราก็เรียกว่าคาสสตีลแล้วก็มาเลเบิลไอออนเพราะว่ามันมีความแข็งแรงต่ำแล้วก็มันสามารถจะปรับเปลี่ยนแปรรูปได้สไลด์นี้เป็นเรื่องของสตีลครับหลังจากที่เราได้คาสไอออนมาแล้วเราก็จะเติมธาตุอื่นๆเข้าไปเพื่อเพิ่มความแข็งเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุที่ต่อมาเนี่ยเราจะต้องการความแข็งแรงที่มากขึ้นแต่คาร์บอนเองนั้นเราก็เติมไปไม่เกินประมาณ 2% ครับก็จะมีส่วนประกอบของแมงกานีสที่มีอยู่เราจะแบ่งจำแนกสตีลออกเป็น3ประเภทก็คือโลคาร์บอนสตีลมีเดียมคาร์บอนสตีลแล้วก็ไฮคาร์บอนสตีลครับโดยจะแบ่งตามคาร์บอนคอนเทนต์โลคาร์บอนสตีลจะมีอยู่ไม่เกิน 0.3% เราจะได้เทนไซสตริงเนี่ยประมาณ 50,000 PSI หรือ345เมกะพาสคาลซึ่งใช้ในงานทั่วๆไปครับก็มีความแข็งแรงมากเพียงพอแล้วแต่ในอากาศยานบางส่วนเราจะต้องการมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกก็เลยเติมคาร์บอนคอนเทนต์เข้าไปให้ถึง 0.6%พบว่าเราสามารถจะเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุได้อีกเท่าตัวจาก 50,000 เป็น 100,000 PSI หรือประมาณ700เมกะพาสคาลไฮคาร์บอนสตีลจะมีคาร์บอนคอนเทนต์ประมาณ 0.6-1.5% ซึ่งโดยปกติแล้วไฮคาร์บอนสตีลจำเป็นจะต้องผ่านการให้ความร้อนหรือว่าโคเวิร์กิ้งเกิดอัลลอยแล้วก็มีฮีททรีทเมนต์ครับหลายครั้งก่อนจะได้มาเป็นไฮคาร์บอนสตีลซึ่งเราจะพบว่าความแข็งแรงจะสูงที่สุดสามารถมากไปถึง 160,000 PSI หรือประมาณ 1,000 เมกะพาสคาลไฮคาร์บอนสตีลจะพบมากในเครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้ในการผลิตหรือว่าขึ้นรูปหรือว่าการสร้างวัสดุอื่นๆซึ่งจำเป็นจะต้องมีความแข็งมากกว่าวัสดุอื่นครับทีนี้เรามาดูคุณลักษณะหรือ characteristic ของ material เราเริ่มต้นกันที่คุณสมบัติทางเคมีครับ chemical characteristic โดยปกติแล้วโลหะต่างๆจะมีความสามารถในการทนทานต่อการกัดกร่อนการผุกร่อนซึ่งโลหะทุกชนิดจะมีอัตราการผุกร่อนของตัวเองอยู่แล้วครับเราก็สามารถจะเพิ่มแล้วก็ทำให้มีความต้านทานการผุกร่อนได้ combustibility ในเรื่องของความสามารถในการติดไฟ toxicity คือสารเคมีครับเป็นพิษ reactivity ก็เรื่องกัมมันตภาพรังสี physical characteristic คุณลักษณะทางกายภาพครับที่เราสามารถจับต้องได้เริ่มที่ density ครับเป็นมาตรวัดเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ปริมาตรวัตถุก็สามารถวัดความหนาแน่นได้มี melting point ครับวัสดุก็สามารถละลายเนื่องจากการให้ความร้อนเข้าไปแต่ละวัสดุก็จะแตกต่างกันครับmagnetizability ในเรื่องของความสามารถในการเหนี่ยวนำโลหะก็คือเป็นแม่เหล็กนั่นเองวัสดุบางชนิดก็ไม่สามารถจะเป็นแม่เหล็กได้ครับเนื่องจาก
ไม่มีไอออนไม่มีธาตุเหล็กผสมรวมอยู่แล้วก็ไม่สามารถผสมรวมอยู่ได้ด้วย Electrical Conductivity และ Thermal Conductivity เป็นการเหนี่ยวนำความร้อนกับเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าครับสามารถจะมีกระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านได้ซึ่งก็เป็นโลหะนั่นเองครับถัดมาเป็นคุณสมบัติเชิงกลครับ Mechanical Characteristic เป็นเรื่องของความสามารถของวัสดุที่สามารถจะทนรับแรงหรือว่ามีความแข็งมีความสามารถในการทำงานด้วยตัวมันเองอันแรกอันที่หนึ่งก็คือ Hardness ครับก็คือความแข็งวัตถุสามารถจะวัดความแข็งได้ครับโดยใช้วิธีการวัดความแข็งเราก็จะสามารถบอกได้เป็นเบื้องต้นว่าวัสดุนี้มีความทนทานการแรงที่จะมากระทำได้ strength หรือ ductility นะ strength คือความแข็งแรงครับ ductility ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความนิ่มแต่ว่าโลหะก็ไม่ได้นิ่มแต่เมื่อเราเปรียบเทียบอลูมิเนียมกับเหล็กเราจะพบว่าอลูมิเนียมก็นิ่มกว่าเหล็กเยอะครับ brittleness เป็นเรื่องของความเปราะครับวัสดุสามารถจะมีความเปราะเช่นแก้วหรือว่าจะเป็นพลาสติกก็ไม่สามารถจะยืดหยุ่นได้เมื่อได้รับแรงมากระทบหรือว่า impact load ก็สามารถแตกได้ครับ toughness เป็นความเหนียวความเหนียวก็คือความทนทานต่อแรงที่กระทำแล้วไม่ขาดง่ายๆอย่างเช่น stainless steel ครับจะมีคุณสมบัติก็คือมีความเหนียวมากตัวมันจะยากต่อการฉีกการดึงฮะ elasticity คือความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นของวัสดุที่สามารถจะยืดแล้วก็หดกลับมาในลักษณะเดิมเป็นรูปทรงเดิมโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางความแข็งแรงครับแล้วก็ไม่แตกหักและมี heat resistanceก็คือความทนทานต่อความร้อนครับถัดมาเป็น technological characteristic คุณสมบัตินี้เป็นเรื่องของความสามารถของวัสดุที่แปรรูปหรือกระบวนการการผลิตที่สามารถจะทำให้วัสดุนั้นมีความเป็นไปที่เราต้องการเช่นเริ่มต้นจาก castability ครับก็คือโลหะสามารถจะหลอมเหลวได้บางชนิดหลอมเหลวแล้วก็จะสูญเสียคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็คุณสมบัติเชิงกลไปด้วยดังนั้นแล้วเราก็ต้องมีความเข้าใจว่าวัสดุแต่ละชนิดมีความสามารถในแต่ละแบบนี่แตกต่างกันเรื่อง machinability วัสดุก็สามารถจะแปรรูปเปลี่ยนมีการตัดการเจาะแล้วก็การพับแล้วก็การเปลี่ยนรูปทรงโดยใช้อุปกรณ์ machining ต่างๆอย่างเช่นเครื่องกลึงครับก็หลายชนิดก็ใช้วิธีการที่แตกต่างกันไปด้วย malleability ก็คือความสามารถในการ forming หรือว่าดัดโค้งงอทำให้เกิดรูปทรงที่ต้องการตัวมันสามารถจะยืดได้หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงรูปทรงโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเชิงกลครับก็คือยังมีความแข็งแรงอยู่ Weldability ก็คือเรื่องของความสามารถในการเชื่อมก็คือการหลอมละลายแล้วก็มารวมกันโดยใช้วิธีการเชื่อมที่มีอยู่หลายแบบครับโลหะก็จะหลอมละลายมาแล้วก็สามารถจะรวมกันได้แล้วก็กลายมาเป็นวัสดุชิ้นใหม่ครับ forgeable ก็คือเป็นหนึ่งในวิธีการขึ้นรูปของอัลลอยในปัจจุบันนี้ก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าการหล่อการแคสครับถัดมาเป็น properties of material เริ่มที่ brittleness ครับ brittleness ก็คือความเปราะโลหะแม้ว่าจะแข็งก็ตามแต่ก็มีความเปราะในตัวมันสามารถจะแตกหักโดยภายใต้การกระทำของแรง
แล้วก็อยู่ตรงกันข้ามกับพลาสติซิตี้ครับตามชื่อของเขาครับพลาสติกมันยืดได้นะฮะ retain deformation การยืดแล้วก็ไม่หดกลับครับมันก็จะมีคุณสมบัติที่ต้องการนะวัสดุบางชนิดเราต้องการที่จะให้ยืดไป conductivity จะมี thermal กับ electricalโลหะสามารถนำความร้อนแล้วก็สามารถนำไฟฟ้าได้ ductility ความนิ่มเกิดจากการยืดหรือว่าแรง tensile ที่ยืดดึงแล้วก็ทำให้โลหะมีลักษณะเปลี่ยนไปครับ elasticity ก็คือการที่โลหะได้รับแรงแล้วก็สามารถจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ไม่ว่าจะเป็นเทนไซน์นะครับการดึงหรือว่าคอมเพรสชันหรือว่าการกดการบีบจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ก็สามารถกลับมาสู่สภาพเดิมได้ Hardness เป็นเรื่องของความแข็งครับความแข็งนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่โลหะต้องการต้านการเกิดการสึกหรอครับเพราะว่าในชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ต่างๆจะมีการสัมผัสของโลหะแต่ละชนิดกันดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ทราบว่าความแข็งนะครับของแต่ละชิ้นส่วนนั้นไม่เหมือนกัน malleability ในเรื่องของการขึ้นรูปหรือว่าการผลิตครับทำให้เกิดรูปทรงต่างๆการ forge roll แล้วก็ extrude ทำให้โลหะเนี่ยเป็นรูปทรงต่างๆที่เราต้องการแล้วก็มีความแข็งแรงครับส่วนเรื่อง toughness เนี่ยความเหนียวต้องเป็นการเติมหรือว่าการเพิ่มอัลลอยส่วนผสมของอัลลอยเข้าไป strength ที่มีอยู่จะเพิ่มขึ้นได้จากการทำ heat treatment ครับซึ่งจะกล่าวต่อไปจะมี tensile strength จะมี compression strength ซึ่งเป็น axial load นะครับ shear strengthแล้วก็ bearing strength ก็เป็นส่วนหนึ่งของ properties แต่ละชนิดของโลหะครับทีนี้เรามาดูการจัดรูปทรงของอะตอมในโลหะซึ่งสิ่งนี้เองจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าโลหะแต่ละชนิดมีความแข็งมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มี strength มากน้อยแค่ไหนการจัดรูปแบบมีอยู่3แบบครับแบบแรกเนี่ยเรียกว่า face center cubic นะครับตัวย่อ FCC ตัว face center cubic ลักษณะก็เหมือนกับเรานึกภาพของกล่องใบหนึ่งที่มี6ด้านครับอะตอมเนี่ยก็จะมีอยู่ในแต่ละมุมแล้วก็ในแต่ละหน้าของกล่องนี้ใจกลางก็จะไม่มีดังนั้นแล้วตัวมันก็จะมีคุณสมบัติก็คือเรื่อง ductility เพราะตรงกลางเนี่ยจะว่างแล้วก็โล่งอยู่ความห่างของแต่ละอะตอมเนี่ยจะยังมีอยู่นี่คือข้อดีครับเช่นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมก็คือจะอยู่ในกลุ่มของ FCC แต่ก็ยังคงสามารถเพิ่มความแข็งแรงได้ในลำดับถัดไปในเรื่องของการผลิตครับคอปเปอร์แล้วก็ไอออนที่เหล็กที่มีอุณหภูมิที่สูงกว่าประมาณ900องศาเซลเซียสก็จะมีความอ่อนมีความนิ่มฮะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้ถัดมาเป็น body center cubic ตัวย่อก็คือ BCC ครับ BCC นี้จะเป็นการจัดรูปแบบคล้ายกับ face center cubic แต่ว่าใจกลางครับใจกลางกล่องที่เมื่อกี้เรามีแต่เฉพาะด้านนอกของกล่องตรงใจกลางก็จะมีอยู่ด้วยจะมีอะตอมอยู่ดังนั้นแล้วมันก็จะแข็งกว่าการใกล้ของอะตอมแต่ละตัวแล้วก็ทำให้เกิดโมเลกุลที่แน่นขึ้นเช่นโครเมียมทังสเตนวานาเดียมหรือเหล็กที่มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า900องศาเซลเซียสแล้วก็จะมีความแข็งเพิ่มขึ้นครับเพราะเนื่องจากตรงกลางเนี่ยของคิวบิกมีการมีความแน่นเพิ่มขึ้นของโมเลกุลต่อไปเป็น close pack hexagonal ครับเป็นลักษณะหกเหลี่ยมตัวย่อคือ CPH ในกลุ่มนี้จะมีความแข็งมากการเรียงตัวของโมเลกุลจะแน่น
และก็ชิดกันมากที่สุดใน3กลุ่มเช่นแมกนีเซียมแล้วก็ไทเทเนียมดังนั้นแล้วกลุ่มนี้ก็จะไม่สามารถที่จะมีการยืดมีการเปลี่ยนรูปทรงได้มากเท่ากับ FCC แล้วก็ BCC ครับก็นี่คือข้อเสียก็คือ lack of plasticity จะมีความเปราะสูงนั่นเองก็คือจะแตกหักได้ทีนี้เรามาดู Iron and Steel Designationคือการเรียกขานหรือว่าการใช้ตัวเลขเป็นตัวบ่งบอกว่าเหล็กนั้นอยู่ในกลุ่มใดก็คือมีอะลอยประเภทใดผสมอยู่ครับจะใช้ตัวเลข4หลักเรียกว่า4 digit ซึ่งเราก็นำมาจาก SAE ก็คือ Society of Automotive Engineer เราก็มีตัวเลข4ตัวตัวที่1นั้นก็เป็นเรื่องของอะลอยสตีลที่ผสมเข้าไปครับยกตัวอย่างเป็นตัวแรกเลยนะครับก็คือคาร์บอนสตีลจะมีเลข1นำหน้าเป็นตัวแรกตัวที่2ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ครับของอะลอยอิเลเมนต์นั้นที่ใส่เข้าไปอย่างเช่นเลข2ครับจะเป็นนิกเกิลสตีลซึ่งถ้าเป็นเลข1ก็หมายความว่ามีนิกเกิลอยู่ 1% ส่วนตัว2ตัวหลังตัวสุดท้ายเนี่ย last two digit จะเป็นเรื่องของคาร์บอนคอนเทนต์ครับที่จะบ่งบอกในสัดส่วนเนี่ย1ใน1000หรือว่าในส่วนไม่เกิน 1% เช่น4130ครับจะอยู่ในกลุ่มของโครเมียมโมลิบดีนัมอะลอยสตีลซึ่งจะมีโครเมียมและโมลิบดีนัมเนี่ยผสมอยู่ใน 1% แล้วก็จะมีคาร์บอนคอนเทนต์อยู่ 0.30% นั่นเองทีนี้เรามาดูอะลอยอิเลเมนต์ที่อยู่ในสตีลกันครับว่าสามารถจะผสมอะไรเข้าไปได้บ้างผมจะพูดเฉพาะอะลอยสตีลที่ใช้อยู่ในเครื่องบินเท่านั้นนะครับเริ่มต้นจากนิกเกิลที่ใช้มากตัวย่อ Ni ครับนิกเกิลเมื่อผสมเข้าไปในโลหะเหล็กแล้วจะมีความสามารถในการทนทานต่อการผุกร่อนได้ดีมากโครเมียมโครเมียมนี่เพิ่มความแข็งครับ hardness นิกเกิลโครเมียมก็คือรวมทั้ง2 อย่างเพิ่มเติมเข้าไปเลยจะมีแบ่งเป็นประเภทออกเป็น2ประเภทครับก็คือ low กับ high nickel chromium alloyนิกเกิลมี 3% โครเมียมมี 1% นะก็จะมีความแข็งมากเพียงพอแล้วซึ่งก็จะเป็นชิ้นส่วนคือ crankshaft ครับก็คืออยู่ในเครื่องยนต์ลูกสูบนั่นเองจะเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดส่วนนิกเกิลโครเมียมอะลอยสตีลที่ผสมนิกเกิล 8% แล้วก็มีโครเมียมอยู่ 18% ก็จะพบว่านี่คือสเตนเลสสตีลที่เราเรียกกันอยู่ทุกวันนี้ครับเพราะว่ามีโครเมียมอยู่เป็นปริมาณที่สูงมากวานาเดียมเป็นตัวที่เพิ่มความเหนียวครับของโลหะส่วนโคบอลต์จะเป็นส่วนผสมอยู่ในแม่เหล็กถาวรครับในพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆครับเช่นมอเตอร์โมลิบดีนัมครับ MOโมลิบดีนัมอะลอยก็เราต้องการความต้านทานการสึกหรอครับจะเป็นพวกแบริ่งต่างๆแล้วก็จะเป็นส่วนผสมของเหล็กในเรื่องของโครเมียมโมลิบดีนัมอะลอยด้วยซึ่งโครเมียมโมลิบดีนัมอะลอยนี้จะใช้ทำเป็นลำตัวหรือฟิวสลาดของเครื่องบินครับแล้วก็จะเป็นเหล็กทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องบินส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครเมียมโมลิบดีนัมอะลอยทั้งสิ้นเพราะว่ามีคุณสมบัติที่เบาด้วยเมื่อเทียบกับเหล็กแล้วก็จะมีความแข็งแรงที่สูงมากทังสเตนครับทังสเตนผสมเข้าไปเนื่องจากต้องการให้วัสดุนั้นมีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงๆนี้เรามาดูตัวอย่างอะลอยสตีลกันครับ13ก็คือจริงๆแล้วก็คือคาร์บอนนะครับแล้วก็มีแมงกานีสผสมอยู่
2อยู่ในกลุ่ม2ก็เป็นนิกเกิลกลุ่ม3ก็จะเป็นนิกเกิลโครเมียมครับแล้วแต่ว่าจะมีคอนเทนต์มากน้อยแค่ไหนก็ดูจากตัวเลขที่2 4กลุ่มเลข4ก็คือโครเมียมโมลิบดีนัม

วนผสมอื่นอีกเพิ่มขึ้นเช่นซิลิคอนแมงกานีสถัดมาเป็น corrosion resistant steel ครับมีตัวย่อ CRES หรือ stainless steel นั่นเองคุณสมบัติที่ดีเป็นข้อดีของ stainless steel ก็คือความสามารถในการทนทานการกัดกร่อนหรือไม่เป็นสนิมนั่นเองก็ตามชื่อนะครับว่า stainless จะไม่มีสนิมมีความแข็งแรงที่สูงมาก high strength แล้วก็มีความเหนียวครับค่อนข้างจะเหนียวมากเมื่อเทียบกับโลหะอื่นๆแล้วก็ทนทานต่อความร้อนสูงด้วยเราแบ่งกลุ่ม stainless steel ออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่มแรกก็คือ austenitic ก็คือกลุ่มที่มีนิกเกิลและโครเมียมผสมอยู่และอาจจะมีแมงกานีสด้วยแต่ว่ามีคาร์บอนคอนเทนต์ที่น้อยครับ 0.05% เท่านั้นเนื่องจากมีโครเมียมที่น้อยด้วยก็เลยไม่มีความเป็นแม่เหล็กสักเท่าไหร่นะ slightly magnetic ก็คือแม่เหล็กเนี่ยดูดได้แต่ว่าดูดไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับแต่ยังคงอยู่ในกลุ่มของ ferrous material อยู่กลุ่มถัดมาเป็น ferritic ferritic จะมีโครเมียมเยอะแต่มีคาร์บอนคอนเทนต์ 2% เท่านั้นซึ่งโครเมียมมากพอที่จะให้แม่เหล็กดูดได้ครับ martensitic alloy นี้เป็นโครเมียม alloy ที่มีโครเมียมสูงที่สุดก็คือ 18% แล้วก็มีนิกเกิลอยู่ 8% นะ martensitic จะเป็นกลุ่มที่มีความแข็งแรงที่สุดใน3กลุ่มนี้และก็มีความสามารถในการดูดคือแม่เหล็กดูดได้เนี่ยสูงที่สุดครับถัดมาเป็นเรื่อง heat treatment คือการเพิ่มความแข็งแรงครับของสตีลโดยการใช้อุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิแล้วค่อยๆลดค่อยๆให้เกิดการเรียงตัวของโมเลกุลของโลหะหรือเรียกว่า recrystallization เราเลยเรียกกรรมวิธีนี้ว่า hardening ก็คือเพิ่มความแข็งนั่นเองทางซ้ายมือจะมี hardening จะมี annealing normalizing หรือว่า tempering กลุ่มนี้ครับจะเป็นกลุ่มที่ใช้อุณหภูมิทั้งสิ้นเป็นการเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปแต่ว่ายังไม่สามารถทำให้โลหะเนี่ยหลอมละลายได้ซึ่งขึ้นอยู่กับ content หรือว่าalloy ที่อยู่ในสตีลนั้นแล้วแต่ว่าต้องการความแข็งแรงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราเริ่มต้นกันที่ annealing ครับ anneal เนี่ยจะเป็นการอบโลหะที่ใช้อุณหภูมิต่ำที่สุดในกลุ่มนี้ครับเป็นการอบเพื่อจะลดจะว่าไปแล้วก็คือลดความแข็งแรงก็ไม่ผิดครับแต่เนื่องด้วยโลหะเวลาผลิตออกมาแล้วการขึ้นรูปการพับการตัดการทำให้เกิดรูปทรงที่ต้องการเนี่ยมันยากครับแล้วก็จะเกิดการแตกหักหรือว่า brittle นะครับก็เลยต้องทำให้อ่อนลงนิ่มลงมาก่อนก็คือการ anneal พอหลังจากกระบวนการการ forming หรือการเจาะการตัดการดัดเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำไป harden ก็คือเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มขึ้นได้อีกNormalizing ก็จะใช้อุณหภูมิที่อาจจะใกล้เคียงกันกับ Annealing แต่ว่าอัตราการลดอุณหภูมิกลับมายังอุณหภูมิห้องเนี่ยจะเร็วกว่าครับ Anneal นี่ใช้เวลานานหลังจากนั้นถ้าเกิดต้องการความแข็งที่เพิ่มมากขึ้นเราใช้วิธีการ Tempering หรือว่า Quenching ก็คือการเพิ่มอุณหภูมิแล้วก็ลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วคือการอาจจะใช้ของเหลวครับแล้วก็ใช้โลหะนี้เพิ่มอุณหภูมิแล้วก็ลดอุณหภูมิรวดเร็วโดยการจุ่มแช่เข้าไปในของเหลวได้เลยเราเรียกว่า quenching ครับทางด้านขวามือจะเป็นเรื่องของ surface hardening หลายๆวัสดุเราต้องการความแข็งที่ผิวหน้าเท่านั้นครับหรือเราพบว่าวัสดุที่เราใช้มีการสึกหรอเกิดขึ้นแล้วก็มีความห่างอย่างเช่นฟันเฟืองต่างๆในห้องเกียร์หรือว่ามี

ภายในเครื่องยนต์ครับเราก็สามารถนำวัสดุนั้นนำไปเพิ่มความแข็งหรือเคลือบผิวหน้าโดยใช้วิธีการคาร์บูไรซิ่งก็เป็นการใช้ความร้อนครับแล้วก็เติมด้วยคาร์บอนหรือไนตริดิ้งเราก็นิยมทำในเครื่องยนต์กระบอกสูบเวลาใช้งานไปแล้วเนี่ยผ่านการใช้งานจะมีการสึกหรอเกิดขึ้นครับผิวของโลหะด้านในเนี่ยก็จะบางขึ้นเราก็จะเพิ่มเติมโดยการใช้ไนตริดิ้งเพิ่มพื้นผิวของโลหะแล้วก็ความแข็งเพิ่มขึ้นด้วยโดยใช้แอมโมเนียครับเป็นการเพิ่มไนโตรเจนเข้าไปเราก็จะสามารถใช้กระบอกสูบนั้นใช้งานได้อีกครับเทสติ้งครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าวัสดุที่มีการแปรรูปที่มีส่วนผสมอะลอยผ่านกระบวนการผลิตมาแล้วเนี่ยมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้ในระดับที่ต้องการแล้วหรือยังหรือเราต้องการจะทราบว่าวัสดุแต่ละชนิดนี้ที่เรามีอยู่มีความแข็งมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องมีการทดสอบครับการทดสอบนี้ก็จะเป็นเรื่องของ hardness testing ครับเราก็จะมีวิธีการซึ่งสามารถจะบอกได้ว่าวัสดุนั้นมีความแข็งตามการทดสอบ Brinell Wicker หรือก็ Rock หรือ Rockwell Test ได้การทดสอบด้านอื่นในเรื่องของ Tensile Strength ครับหรือ Fatigue Strength หรือ Impact Resistance ก็เป็นตัวบ่งบอกได้ว่าวัสดุชนิดนั้นมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนคือหลังจากที่เราผ่านกรรมวิธี Heat Treatment แล้วที่เพิ่งได้กล่าวมาครับว่าเราต้องการเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุหลังจากนั้นเราก็ต้องมาทดสอบครับว่ามีความแข็งแรงเพียงพอที่ต้องการแล้วหรือยังผมขอเริ่มที่ hardness testing ครับการทดสอบความแข็งครับก็จะมีตัวเลขที่เป็น index เราเริ่มต้นด้วยวิธีการ Brinell ครับการทดสอบ Brinell hardness testing จะใช้วิธีการกดคล้ายๆกับลูกบอลครับแต่ว่าเล็กมากใช้แรงกดลงไปที่พื้นผิวของโลหะแล้วเราจะวัดความกว้างหรือว่าไดมิเตอร์ของวัตถุกลมๆตรงนี้ว่ามีความกว้างแค่ไหนครับแล้วเราก็มาเทียบโดยใช้กล้องนะครับกล้องจุลทรรศน์แล้วก็เราก็จะสามารถบอกได้ว่ามีความแข็งแค่ไหนอีกวิธีหนึ่งก็คือ Wicker Hardness Testing นะครับแทนที่จะใช้ลูกบอลเนี่ยกดลงไปเนี่ยเขาเรียกว่าอินเดนเตอร์เนี่ยนะครับเราก็เป็นลักษณะแหลมแหลมก็คือมีปลายแหลมเหมือนพีระมิดครับนะกดลงไปเราก็จะวัดความกว้างของร่องรอยที่เกิดขึ้นบนผิวโลหะแล้วเราก็นำมาเทียบครับว่าจะมีอินเด็กซ์มีความแข็งเป็นระดับไหนอีกแบบหนึ่งเรียกว่า Rockwell เอาไว้ใช้สำหรับวัสดุที่มีความแข็งมากๆครับก็เป็นการกดลงไปใช้แรงกดอินเดนเตอร์ปลายแหลมลงไปที่พื้นผิววัสดุเช่นเดียวกันแต่เราจะวัดความลึกครับว่าแรงกดที่กดลงไปเนี่ยทำให้เกิดร่องรอยความลึกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นเราก็นำมาหาอินเด็กซ์เป็นค่าเช่นอลูมิเนียมอะลอยหลังจากที่ใช้วิธีการ Brinell Hardness Testing ไปแล้วเราจะพบว่าจะอยู่ประมาณ100ครับก็จะใกล้เคียงกับWicker เหมือนกันตัวเลขจะใกล้เคียงกันมากครับเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำแต่ Rockwell เนี่ยทดสอบมาแล้วเนี่ยจะได้อินเด็กซ์ที่ค่อนข้างน้อยเพราะว่า Rockwell มีความเหมาะสมกับโลหะที่แข็งมากMild Steel ครับก็คือเหล็กทั่วไปจะมีความแข็งอยู่ที่ประมาณ130ส่วน Cutting Tools เป็น High Carbon Steel ความแข็งจะอยู่ที่650ของ Brinell Hardness Index ซึ่งแข็งกว่าอลูมิเนียมอลอยมากๆแตกต่างกับ Wicker Index ซึ่งอยู่ประมาณ697ครับ Rockwell ก็อยู่ที่60แต่ว่าเป็นตัว C ครับเราก็ต้องไปดูในตารางเปรียบเทียบว่ามีค่าเท่าไหร่ครับ
ถัดมาเป็นเรื่อง tensile testing สิ่งนี้จะเป็นตัวเลขครับบ่งบอกถึงความแข็งแรงหรือ strength ของวัสดุนั้นๆเลยไม่ว่าจะเป็น ferrous หรือ non ferrous material ครับหรือจะเป็น non metallic ก็ตามทีเราสามารถทดสอบโดยใช้ tensile strength test ได้ครับโดยที่เราจะมี specimen ครับก็คือวัสดุชิ้นนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นมาตรฐานเป็นขนาดที่เรานำมาทดสอบจะเป็นลักษณะทรงกลมหรือว่าทรงแบนก็ได้แล้วก็จะมีอุปกรณ์นะครับในการดึงครับทดสอบแล้วก็จะมีการเก็บข้อมูลว่าการใช้แรงไปเท่าไหร่ทำให้การยืดตัวของโลหะนั้นมีค่าเท่าไหร่แล้วเราก็จะได้กราฟที่เราสามารถจะบอกได้ว่าโลหะชนิดนั้นมีความแข็งแรงหรือสเตรนท์เท่าไหร่นั่นเองภาพนี้เป็นภาพก่อนกับหลังจากการทดสอบครับเราจะเห็นว่าจะมีกราฟอยู่เริ่มต้นที่ศูนย์นะครับที่มุมซ้ายมือด้านล่างเนี่ยเมื่อเราค่อยๆเริ่มไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่ากราฟนี่จะค่อนข้างเป็นเส้นตรงซึ่งในส่วนนี้เองครับเป็นสิ่งที่เราต้องการทราบเราจะบอกได้ว่า strength หรือความแข็งแรงของโลหะเนี่ยมีค่าเท่าไหร่จนกระทั่งวัสดุนี้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็คือมันยืดออกไปนะครับเราก็จะพบว่ากราฟเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนแปลงจากเส้นตรงเริ่มมีความโค้งแล้วก็ลดลงก็แสดงว่าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นครับเราก็เลยจะบอกได้ว่าวัสดุที่นำมาทดสอบเนี่ยมีค่าความแข็งแรงเท่าไหร่ถัดมาเป็น fatigue testing ครับ fatigue เป็นเรื่องของความล้าครับความล้าเนื่องจากวัสดุชิ้นนั้นรับแรง stressที่เกิดขึ้นภายในตัวมันบ่อยๆเรื่อยๆเป็นไซคลิกโหลดก็คือมันทำงานอยู่ตลอดแต่ว่าโหลดที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่สามารถทำให้วัสดุชิ้นนั้นเสียหายหรือว่าชำรุดได้ครับเพราะว่าโหลดยังไม่เกินความสามารถหรือความทนทานความแข็งแรงของตัวมันได้แต่เราพบว่าเมื่อเวลาเนิ่นนานไปครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการล้าของวัสดุนะเนื่องจากไซคลิกโหลดดิ้งความแข็งแรงของวัสดุก็จะลดลงตามเวลาแล้วก็ตามรอบที่มีการโหลดแล้วก็อันโหลดเกิดขึ้นอย่างเช่นเครื่องบินครับเครื่องบินก็จะมีอายุการใช้งานในส่วนของปีกอย่างที่ง่ายที่สุดเครื่องบินบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วในส่วนของปีกจะมีการขยับหรืองอเนี่ยเล็กน้อยครับสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นไซคลิกโหลดนะถัดมาก็จะเป็น fatigue strength ของปีกที่จะบ่งบอกถึงลิมิตหรืออายุการใช้งานของเครื่องบินนั่นเองทีนี้เราจะมีวิธีการทดสอบครับโดยใช้อุปกรณ์ fatigue strength testing โดยนำวัสดุนั้นมาใส่เข้ากับเครื่องนี้วิธีการทำงานก็คือตัวมันก็จะหมุนครับแล้วก็วัสดุก็จะถูกกระทำโดยแรงภายนอกทำให้มีการรับโหลดภายในตัวมันขึ้นทีนี้มอเตอร์ก็จะหมุนไปเรื่อยๆครับก็จะเกิดฟาทีกในตัวของมันเองทีนี้เราก็จะพอสามารถจะบอกได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่กับโหลดที่เกิดขึ้นนั้นเราก็จะบอกได้ว่า fatigue strength หรือว่าวัสดุชิ้นนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานแค่ไหนกับการรับโหลดในระดับนี้ดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญครับของวัสดุที่จะต้องทราบถ้าการใช้งานมีเพิ่มมากขึ้นในเวลาที่เนิ่นนานขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ไม่สามารถทราบได้เลยว่าวัสดุชิ้นนี้จะรับแรงได้นานอีกต่อไปแค่ไหนเราก็ต้องมาดูที่ fatigue strength ตรงนี้ครับดังนั้นเรามาดูภาพตัวอย่างกันครับจาก strength ภาพแรกด้านบนซ้ายมือครับจะเป็นการทดสอบ tensile strength เป็นการทำให้วัสดุ

ตัวอย่างเนี่ยยืดออกแล้วเราก็สามารถวัด strength ได้จะเป็นเรื่องของ tensile ถัดมาเป็น hardness ครับเป็นการทดสอบโดยการกดของวัสดุในภาพนี้จะเป็น Brinell hardness test ก็คือใช้วัสดุทรงกลมครับกดลงไปยังพื้นผิวของโลหะที่ต้องการทดสอบแล้วก็จะมีร่องรอยบนพื้นผิวเราจะนำร่องรอยนี้ครับเข้ามาวัดโดยการใช้กล้องขยายส่องดูแล้วเราก็จะนำขนาดไปเปรียบเทียบเราก็จะทราบว่าความแข็งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการการผลิตของโลหะชนิดนี้เป็นอย่างไรส่วนของ heat resistance ครับขวามือด้านบนสิ่งนี้จะเกิดจากการมีความร้อนสะสมในตัวมันสูงมันก็จะเกิดการเรียกว่าเปลี่ยนรูปทรงเนื่องจากตัวมันเนี่ยมี heat resistance ที่ต่ำไม่สามารถทนทานต่ออุณหภูมิสูงๆได้ตัวมันก็เลยเปลี่ยนรูปครับนะแต่ก็ไม่ถึงกับละลายหรือว่าหลอมไปถัดมาทางซ้ายมือด้านล่างครับเป็น elasticity ครับ elasticity ก็คือความสามารถในการยืดหยุ่นของวัสดุที่จะไม่สูญเสียความแข็งแรงครับแล้วก็ตัวมันเองนั้นก็จะกลับคืนสู่สภาวะเดิมรูปทรงแบบเดิมได้อย่างไม่มีผิดเพี้ยนจึงเรียกว่า elasticity ครับถัดมาเป็น ductility ductility คือความนิ่มความนิ่มของโลหะเวลามีการเปลี่ยนรูปทรงโดยแรงภายนอกมากระทำตัวมันจะไม่กลับคืนสู่สภาพเดิมครับถ้าเกิดมีการโก่งโค้งงอเกิดขึ้นจากแรงที่กระทำตัวมันก็จะเปลี่ยนรูปไปแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยถาวรครับสิ่งนี้เรียกว่า ductility ถัดมารูปด้านล่างขวามือเป็น brittleness ก็คือความเปราะไม่ว่าจะเป็นแก้วที่ว่าแตกได้ทันทีถ้าเกิดถูกแรงมากระแทกหรือว่าถูกวัสดุอื่นมาชนนะครับเรียกว่ามี impact เกิดขึ้นโลหะต่างๆก็มีความเปราะเช่นเดียวกันคือโลหะที่มีความแข็งสูงมากๆมี hardness สูงมากมักจะมีความเปราะเข้าไปอยู่ด้วยตัวมันแข็งก็จริงแต่ไม่สามารถโค้งงอยืดหยุ่นได้มากเท่าไหร่มีความเป็น plasticity เนี่ยต่ำแล้วก็มี brittleness สูงมากก็คือสามารถจะแตกได้หักได้นะฮะก็คือไม่งอครับวันนี้เราก็ได้พูดถึงในกลุ่มของเมทัลในเรื่องของ ferrous material ไปแล้วจะเป็นส่วนของ steel หรือ cast iron material ที่มีส่วนผสมของคาร์บอนที่แตกต่างกันแล้วก็การทดสอบแล้วก็คุณสมบัติต่างๆที่มีอยู่ครับครั้งต่อไปครับเราจะไปพูดถึงเรื่อง non-ferrous material ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กันเนื่องจากในกลุ่มของ non-ferrous material เป็นกลุ่มที่ไม่มีความสามารถในการเหนี่ยวนำหรือว่าเป็นแม่เหล็กได้ดังนั้นจะมีประโยชน์ต่อการสร้างหรืออุปกรณ์ของเครื่องบินในส่วนของห้องนักบินหลายๆส่วนเพราะว่าการรบกวนก็จะน้อยมากที่สุดของคลื่นต่างๆครับวันนี้ผมจึงขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อม

0: ได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูง การหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะเอาโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ปยูเนียน ซึ่งบ่ามันจะเอียง5ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาเป็นวันเริ่มต้นนะครับการสร้างโมเดลบ้านนะครับกับบทที่1นะครับทำความรู้จักโปรแกรม SketchUp ครับซึ่งโปรแกรม SketchUp เนี่ยเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้เราจะทำความเข้าใจกันครับก่อนอื่นเลยนะครับแนะนำตัวก่อนดีกว่านะวิทยากรนะครับนะวันนี้ก็ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับนะเรียกผมว่าอาจารย์ป้อมนะครับสุริพงษ์สงการนะครับผมนะครับจบปริญญาโทนะครับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับก็ทำงานเรื่องวงการก่อสร้างมา10กว่าปีนะครับปัจจุบันนี้มาเปิดบริษัทเองนะครับชื่อบริษัทบ้านสเกลับจำกัดครับก็ชื่อบริษัทของอาจารย์นี่แหละนะชื่อเดียวโปรแกรมเลยนั้นถามว่าทำอะไรก็ทำสเกลับนี่แหละครับนะเราโฟกัสไปที่การสอนนะครับแล้วก็การพัฒนากระบวนการทำงานใหม่ๆบนโปรแกรมสเกลับครับอันนี้ทีมงานของเรานะอันนี้เป็นทีมงานบางส่วนนะครับอันนี้ในงานสเกลับของประเทศไทยนะครับเราก็มีทีมงานนะครับเข้าไปร่วมด้วยอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับนะครับทีมงานสเกลับของต่างประเทศนะครับก็มีสิงคโปร์จีนแล้วก็ช่วงนี้ก็คุยกับทางอเมริกาด้วยนะครับก็ณวันนี้เองนะครับเราก็มีทีมงาน4คนนะครับรวมถึงอาจารย์ด้วยนะครับได้ผ่านมาตรฐานการสอนนะครับจากอเมริกานะครับเขาเรียก ATC นะครับก็บริษัทอาจารย์มี4คนนะครับดังนั้นเองมั่นใจได้เรียกอาจารย์นะครับได้มาตรฐานต่างประเทศนะครับแล้วอาจารย์สอนเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนใครนะครับเอาไปต่อยอดได้จริงแน่นอนนะครับอ่ะโอเคเรามาดูต่อนะครับว่าอาจารย์ทำอะไรครับนะครับอาจารย์ป้อมนะครับใช้โปรแกรม SketchUp นะตั้งแต่ปี2011นะครับย้อนกลับไปก็โอ้โหนานมาก10กว่าปีนะครับนะเริ่มต้นวันนั้นนะครับในวันที่แบบว่าในวันที่โปรแกรม3มิติเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครใช้นะครับเราเริ่มต้นจากการสร้างโมเดลขึ้นมาเห็นไหมครับภาพด้านซ้ายเนี่ยอาจารย์เนี่ยไปสร้างโรงไฟฟ้านะคือตัวอย่างเงี้ยในภาพเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่บนภูเขานะครับซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยผมตัดสินใจใช้ SketchUp ทำนะซึ่งโอ้โหลูกค้าชอบมากเลยตอนนั้นก็เลยเริ่มรู้สึกว่าถ้าเราเปลี่ยนจากการเขียน 2D CAD นะเส้นขาวดำเนี่ยนะเพราะอะไรรู้ไหมเจ้าของงานเนี่ยโอนเนอร์อ่ะคนจะจ้างเราอ่ะเขาดูไม่เป็นครับคนเหล่านี้เขามีเงินแต่เขาดูแบบไม่เป็นถ้าเราเนี่ยเอาความรู้ความสามารถทางก่อสร้างของเราเนี่ยไปรวมกับการพรีเซนต์งานนะที่มีสวยงามนะครับแล้วมีดีเทลด้วยเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดมูลค่านะลูกค้าเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นครับอาจารย์ทำโมเดลขึ้นมานะนะโอ้โหชนะนะบิดงานนะครับ3ครั้งติดเลยตอนนั้นก็เลยตั้งแนวคิดด้วยว่านะครับศิลปินวิศวกรนะครับแล้วก็โอ้โหเน้นความสวยงามครับนะครับอ่ะเนี่ยคือร้านกาแฟ Amazon นะครับในภาพนี้แล้วร้านกาแฟ Amazon เนี่ยนะครับรู้ไหมครับว่านะครับตอนนี้เริ่มนะครับนะกำลังพัฒนาระบบการออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp นะครับข้อหมายคืออะไรครับอีกไม่นานนะครับนะร้านกาแฟที่เรานั่งกินกันทุกวันเนี้ยที่ปั๊มนะครับออกแบบด้วย SketchUp นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะดังนั้นเองเนี่ย SketchUp เนี่ยเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจนะครับทุกคนลองพิจารณาดูนะดูนะมีหลายเจ้าครับที่ใช้อยู่ตอนนี้ครับอันนี้อีกอันนึงนะบริษัทผลิตวัสดุนะครับอย่างไดมอนด์เนี่ยอันนี้ก็บริษัทใหญ่เหมือนกันนะครับก็เริ่มใช้แล้วนะครับให้ดูตัวอย่างนะนี่ครับสร้างโรงงานก็ทำกันแล้วนะครับอันนี้ก็อีกบริษัทนึงนะครับอันนี้ขออนุญาตมาได้แต่ก็มีอีกหลายบริษัทนะครับที่ทำอยู่นะครับAIT นะก็จ้างเราทำเหมือนกันนะครับอาจารย์ป้อมนะครับนะนอกจากนั้นนะครับเรายังมีแบบพวกอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะนะครับบนสเกลับนะครับอย่างเช่นมีอุปกรณ์ท่อวาล์วปั๊มนะไอ้พวกอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ซึ่งมันโหลดได้ฟรีเหมือนเลโก้เดี๋ยวเรานะครับจะมาเรียนรู้กันนะสเกลับเนี่ยนะครับนะเป็นโปรแกรมเด็กเล่นนะก็จริงนะแต่จริงๆแล้วนะครับมันเหมือนกับโปรแกรมขั้นสูงนะแต่เพียงแค่เราต้องรู้หลักการครับซึ่งตรงนี้เองนะครับจะอยู่ในหลักสูตรนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำความรู้จักโปรแกรม SketchUp เลยเพราะว่าเกิดมาเยอะแล้วเราจะลองมาเริ่มต้นนะครับดูกันเลยนะครับอาจารย์เนี่ยอยากจะพรีเซนต์งานนะครับผ่านนะครับหนังสือที่อาจารย์แต่งนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีลิงก์ให้ดูนะครับถ้าใครติดตามบ้าน SketchUp ก็ไปดูนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับโปรแกรม SketchUp เนี่ยมายังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มมาก่อนว่าในปี2011อาจารย์เจอเนี่ยโปรแกรม SketchUp เนี่ยมันมายังไงนะครับก่อนหน้านี้ในปี2000นะครับนะมีความคิดว่าทำไมนะโปรแกรม3มิติเนี่ยมันต้องราคาแพงแล้วคนที่ใช้เนี่ยจะต้องแบบว่าต้องเป็นแบบพวกแบบเก่งๆนะครับมีชาย2คนนะครับที่ชื่อว่านะโจอิชนะครับกับแบนเชลนะครับบอกว่าเฮ้ยทำไมโปรแกรมพวกนี้เด็กๆถึงเล่นไม่ได้ทำไมพ่อแม่พี่น้องทั่วไปถึงเล่นไม่ได้เขาก็เลยนะครับไปซุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาโปรแกรมตัวนี้นะครับในปี2000ย้อนกลับไปนะ23ปีที่แล้วนะครับโปรแกรม3มิติที่ชื่อว่า SketchUpถูกเปิดตัวขึ้นมาครั้งแรกนะครับปรากฏว่าโอ้โหมันว้าวมากเลยนะครับนะมีคนสนใจเยอะมากเลยแต่
ปรากฏว่านะครับนะมีคนใช้ก็จริงนะแต่ไม่ค่อยดังนะปรากฏว่า Google ครับบริษัท Google ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ครับไปเห็นนะครับมันเจ๋งนะ Google ก็เลยติดต่อขอซื้อมานะครับ Google ก็เลยเอามานะครับมาพัฒนาต่อนะครับในช่วงนึงนะครับพี่ๆน้องๆทั้งหมดในวงการก่อสร้างเนี่ยนะครับนะรุ่นพี่ของเราเนี่ยเชื่อนะครับว่า SketchUp เนี่ยนะครับเป็นโปรแกรมเด็กเล่นเพราะว่า Google เองออกแบบมาให้เด็กๆเล่นนะครับแต่เบื้องหลังแล้วนะครับ SketchUp เนี่ยออกแบบมาให้เด็กเล่นก็จริงนะครับแต่เขายังพัฒนาฟีเจอร์นะให้สถาปนิกนะครับนะคนในวงการก่อสร้างเนี่ยเอาไปใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า Google เองเนี่ยอยากจะสร้างบ้านเห็นมั้ยเห็นภาพมั้ยครับภาพเนี้ยอยากจะสร้างบ้านเป็น3มิติแล้วเอาบ้าน3มิติเนี่ยไปวางบน Google Earth ถ้าใครเคยเปิด Google Earth อ่ะจะเห็นบ้านเป็น3มิติอยู่นั่นแหละครับคือ Google นะครับ Google ถูกพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่2006นะครับจนถึงปี2008นะครับเป้าหมายก็คือว่าอยากให้ทุกคนสร้างโลกเป็น3มิตินะครับแต่ด้วยความโชคร้ายครับนะครับเทคโนโลยี3มิติครับโอ้โหงานเข้าเลยนะครับเทคโนโลยี3มิติเพราะว่าอะไรเพราะว่าการสร้างบน3มิตินะครับมันง่ายกว่าโดยการเอารถไปวิ่งคือ Google พบว่าเฮ้ยถ้าเราเอารถอะไปวิ่งบนถนนใครเคยเห็นไหมครับรถ Google ที่เอามาสแกนถนนนะครับปรากฏว่าการสร้างโมเดล3มิติของโลกนะครับของ Google ครับต้องยุติลงครับเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ครับเอารถมาวิ่งมันเร็วกว่าครับ Google ก็เลยขายโปรแกรม SketchUp ออกไปครับและบริษัทที่รับไปก็คือ Trimble ครับนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะเพราะว่ามากมายหลายกองที่อาจารย์เห็นใน YouTube นะครับแล้วก็บางคนบอกว่านี่คือโปรแกรม Google SketchUp ครับณวันนี้ยังมีหลายคนนะครับเชื่อว่าโปรแกรมตัวนี้ชื่อ Google SketchUp แต่จริงๆแล้ววันนี้มันชื่อ Trimble SketchUp ครับTrimble SketchUp นะครับก็คือโปรแกรม SketchUp นี่แหละแต่อยู่ในมือบริษัท Trimble ครับและ Trimble เองก็นำมาต่อยอดนะครับให้ดูผลงานต่างประเทศนะผ่าน Trimble นะครับทุกคนลองดูนะดูครับนี่ครับ Tower ครับทุกคนนี่ครับบ้านครับไม่ธรรมดานะแล้วบอกได้เลยว่าอาจารย์จะสอน10ตอนนะครับ10บทนี้นะครับทุกคนจะสามารถทำแบบนี้ได้ไปต่อยอดได้แม้มันจะไม่ได้ขนาดนี้นะแต่ถ้าคนเอาหลักความรู้ที่มีมาในนะครับใน10บทนี้ไปทำงานแบบนี้ได้จริงนะครับแน่นอนนะลองดูนะครับดูครับโอ้โหอันนี้ดูครับบ้านนะครับคนทั่วไปเนี่ยจะสร้างโมเดลขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนเป็นแบบได้เลยนะหลายคนนะครับไปเรียนเขียนแคดบอกเฮ้ยเขียนแคดยากนะครับนะเรียนก็จริงๆนะ SketchUp เนี่ยสามารถส่งออกเป็นแคดได้เดี๋ยวดูบทที่10นะครับจบแล้วอาจารย์จะทำให้ดูนะว่าทุกคนนะครับสามารถเขียนแบบแคดได้เลยนะครับลองดูให้ดีนะให้จบนะครับอ่ะเนี่ยโอ้โหแบบครับนี่ครับตัวแผนงานก่อสร้างนี่โอ้โหโรงงานขนาดใหญ่นะครับก็ทำแบบนี้นะครับนี่ครับนะนี่งานก่อสร้างขนาดใหญ่นะทำหมดเลยครับนี่ครับแผนงานครับนี่การเชื่อมเหล็กตอเหล็กนะก็ทำนะครับดูผลงานต่างประเทศครับโอ้โหนะครับนี่ครับ SketchUp นะนี่งานขนาดใหญ่ขนาดนี้ครับนะเห็นไหมครับว่านี่คือโปรแกรมนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเคยลองใช้กันหรือเปล่านะถ้าไม่ลองใช้น่ะอยู่ถูกที่แล้วครับเพราะนี่คือเริ่มจากศูนย์ได้เลยนะครับในหลักสูตรนี้มาดูคนงานคนไทยไหมคนไทยเลื่อนมาเลยคนไทยนี่ครับโอ้โหสามัญไทยครับทำโมเดลขึ้นแบบนี้ดีครับนะโอ้โหเหล็กโน่นนี่นั่นครับเยอะเลยนะแล้วก็ผลงานมากมายเหล่านี้ครับนะอยู่ใน YouTube นะไปดูนะครับใน Facebook ก็มีนะครับอ่ะดูผลงานของอาจารย์ครับนี่อาจารย์ครับทำนี่ถังเนี่ยเขียนสคริปต์ครับ1วันจบแล้วนี่ง่ายๆอันนี้อะไรดีเทลท่อครับก็ประมาณ1วันเหมือนกันทำนะครับเนี่ยอ่ะมาดูตัวอย่างโมเดลเลยดีกว่าครับนี่คือโมเดลนะครับที่เราจะสร้างกันในหลักสูตรนี้นะครับตัวนี้ครับเนี่ยนะครับก็นี่คือหน้าต่างโปรแกรม SketchUp นะครับจะเห็นนะครับว่าตรงเนี้ยนะครับเราจะเขียนแบบเหมือนบ้านจริงๆขึ้นมาเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นบ้านแบบโมเดิร์นนะครับถ้าใครดู10บทนี้นะครับจบแล้วทุกคนจะสร้างโมเดลแบบนี้ได้ครับแต่เรามาดูตัวอย่างโมเดลงานจริงๆของรุ่นพี่เรานะครับเอามาดูโมเดลแรกนะครับโมเดลแรกนะครับเป็นของรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่นะครับอยู่ในคลาสเรียนอาจารย์นะครับนี่ครับโมเดลตัวนี้ครับโมเดลตัวนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมานะครับเป็นบ้านซึ่งเขียนละเอียดมากถ้าเราดูนะครับเนี่ยดูตรงนี้นะครับกดเอ็กซเรย์โหมดดูนะครับนี่เราสามารถจะสร้างโมเดลนะครับละเอียดถึงขนาดเหล็กเส้นได้เลยนะครับคือถ้าเราเขียนโมเดลละเอียดถึงขนาดเหล็กเส้นเนี่ยนะครับเราสามารถจะเอาสิ่งเหล่านี้นะครับมาถอดปริมาณวัสดุลองจินตนาการทุกคนครับถ้าเราแบบ
ไปทำงานใช่ไหมวันแรกนะเออแล้วก็ไปเอาแบบมาสมมติเจ้านายบอกว่าเฮ้ยต้องไปทำแบบหน่อยดิเราบอกเจ้านายครับผมไม่เขียนแคดได้ไหมผมอยากทำโมเดลบิมครับหรือทำ 3D โมเดลครับได้ๆไม่มีปัญหาอะไรคืนนั้นเราก็ไปทำโมเดลครับแล้วก็เขียนโมเดลฝึกฝนให้ดีครับเขียนทุกอย่างเลยนะแล้วก็ใช้เวลาสักสองคืนแล้วกันนะกลับไปหน้างานเจ้านายบอกว่าเออไหนเขาดูดิเอาโมเดลเขาดูเฮ้ยแล้วเหล็กมีกี่เท่าไหร่เหล็กกี่เส้นวัดได้ไหมถ้าเรากดปุ๊บนะครับทำสกิลขั้นสูงขึ้นนะครับเราสามารถจะถอดปริมาณเหล็กได้เลยนะครับอย่างกรณีนี้ถ้าเราอยากจะรู้อะไรข้อมูลอะไรนะครับเราสามารถดูได้เลยอย่างเช่นกรณีนี้อ่ะยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูนะถ้าเรามีโมเดลตัวนี้นะครับเป็นสามมิตินะอยากรู้ว่าฝ้าตัวนี้กี่ตารางเมตรดูนะครับเข้าไปข้างในตรงนี้นี่ครับเราแค่กดลูกศรชี้นะครับปุ๊บมันอ่านค่าเลยครับ 7.33017 ตารางเมตรทุกคนลองดูแล้วกันทุกคนคิดว่าการที่เราจะถอดตารางเมตรแบบนี้ได้ครับมันใช้เวลานานไหมครับทุกคนพี่บอกไว้เลยนะว่าถ้าเราไม่มีโปรแกรมสกิลอัพนะครับการถอดตารางเมตรไม้ฝาตรงนี้ครับกินเวลานานมากนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่นะครับดังนั้นเองเนี่ยเห็นไหมครับว่าถ้าเราสร้างโมเดลสามมิติขึ้นมาละเอียดแล้วนะครับเราสามารถรู้ทุกอย่างได้หมดเลยครับยกตัวอย่างเช่นอีกอันหนึ่งนะอย่างเช่นหน้าต่างครับตัวเนี้ยดูนะครับถ้าเราสร้างเป็นออบเจกต์เป็นคอมโพเนนต์ซึ่งเดี๋ยวจะเรียนตรงนี้นะครับแล้วเราก็อยากนับจำนวนครับอย่างเช่นหมายแล้วเจ้านายบอกว่าเฮ้ยต้องหน้าต่างเนี่ยต้องสั่งกี่บานดูนะครับวิธีการก็คือเราก็คลิกขวาครับออกคำสั่ง editing info นะซึ่งเราจะเรียนรู้นะครับมันนับเลยครับทั้งหมด8ตัวนั่นความหมายคืออะไรถ้าเราสร้างโมเดลละเอียดนะครับเราสามารถนับจำนวนวัสดุได้หมดเลยและนี่คือข้อประโยชน์แรกนะครับของการใช้งานนะสกิลอัพนะครับก็คือว่าเราสร้างโมเดลสามมิติขึ้นมานะครับมันสามารถถอดปริมาณวัสดุได้นับจำนวนได้หมดเลยครับนอกเหนือจากพรีเซนต์งานสวยแล้วนะครับนี่คือประโยชน์ของมันนะครับดังนั้นเองเนี่ยจะเห็นนะครับว่าถ้าใครสร้างโมเดลสามมิตินะครับตามหลักสูตรนี้ได้นะครับจะมีความสามารถในการสร้างโมเดลขายงานและไม่พอนะครับยังถอดปริมาณวัสดุได้ด้วยครับเรามาดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปนะครับเรามาดูของอาจารย์นะที่เป็นตัวอย่างงานให้ดูนะครับนี่คือโมเดลที่อาจารย์สร้างขึ้นมาเองใช้เวลาประมาณสัก2วันนะครับทุกคนลองดูนะหลายคนบอกว่าเออเรียนโปรแกรมตัวสกิลอัพไปแล้วเนี่ยได้ข่าวว่ามันเหมือนเด็กเล่นนะลองดูนะครับว่าถ้าสกิลอัพเนี่ยถ้ามันอยู่ในมือของคนที่ใช้เป็นนะอย่างเช่นกรณีคนที่แบบว่าอย่างอาจารย์เนี่ยนะครับลองดูนะกรณีนี้นะครับเราสามารถจะปรับเป็นแคดได้ทุกคนดูนะครับตอนนี้อาจารย์บอกว่าเฮ้ยอยากเห็นเป็นออโต้แคดทำยังไงซึ่งปกติแล้วคนทั่วไปก็ต้องไปเรียนแคดใช่ไหมแต่ถ้าเราเรียนสกิลอัพนะครับดูนะปรับได้ครับกดตัวนี้ครับอาจารย์ปรับค่าไปแล้วออโต้แคดสไตล์ดูนะครับจากนั้นมาปรับเป็นมุมมองแคดครับสามารถปรับมุมมองได้วิวนะครับปุ๊บเห็นไหมครับเป็นละเป็นไปแล้วละนะครับเห็นไหมครับเนี่ยซึ่งตรงนี้เองนะครับถ้าเราเรียนคือหลักสูตรนี้อาจจะไม่ครบถ้วนตรงนี้นะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการนำไปต่อยอดซึ่งตรงนี้มันอยู่ใน YouTube อยู่แล้วเราไปดูใน YouTube มีคนสอนอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นแบบนี้ซึ่งบางคนเนี่ยต้องไปเรียนเขียนแคดแต่จริงไม่ต้องนะครับเราดูภาพหน้าด้านหน้าครับนี่ครับโอ้โหมาละเห็นไหมครับเหมือนแคดเลยแต่เป็นสกิลอัพนะครับนี่ด้านนี้ครับนะครับดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับโปรแกรมทั่วไปใช่ไหมเหมือนแคดธรรมดาแต่จริงไม่ใช่ครับดูนะถ้าเราแอดวานซ์ขึ้นอีกนะครับอย่างที่กรณีนี้ครับเราอยากรู้ว่าลูกบิดตัวนี้นี่ครับลูกบิดอันนี้นี่ครับยี่ห้ออะไรดูนะครับถ้าเป็นโปรแกรมสเก็ตอัพครับเราสามารถกดนะครับแล้วเราสามารถดูได้นะครับว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นของเราครับมันคืออะไรเห็นไหมครับว่าเราสามารถมองรูปแปลนได้นะครับแต่จริงๆมันมีอะไรที่สำคัญกว่านี้อีกอย่างนึงนะครับเราสามารถดูข้อมูลได้ครับดูวิธีการดูข้อมูลนะครับในกรณีนี้ครับผมอยากจะดูข้อมูลฐานรากกดที่ฐานรากจึ๊บนี่อาจารย์จะดูนะมันมีคำสั่งนะครับตรงนี้นะครับให้เรากดดูเนี่ยครับมันจะมีข้อมูลบอกได้แต่นั่นเองเนี่ยถ้าเราทำงานโปรแกรมสกิลอัพนะครับในขั้นสูงขึ้นนะสามารถดูข้อมูลได้ว่าขนาดมันกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ครับรวมถึงนะครับสามารถกดลิงก์ได้แล้วไปดูแบบก่อสร้างได้ครับโอ้โหนะนี่บอกให้ดูว่าตัวอย่างให้ดูนะว่ามันไม่ธรรมดากดไปดูอุปกรณ์ต่างๆครับเราสามารถจะเช็คข้อมูลได้ด้วยนะครับ
ตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่า information ซึ่งมันเป็นเรื่องที่อนาคตจะต้องมีอยู่แล้วนะครับการสร้างโมเดลเนี่ยต้องมี information และถ้าใครสามารถทำ information ได้นะครับสามารถที่จะเอาไปต่อยอดโมเดลเหล่านี้นะบอกกันเลยว่าอย่างที่บอกไว้นะครับว่าจบหลักสูตรนี้นะครับเอาไปต่อยอดทำมาหากินได้จริงแน่นอนนะครับต่อไปมาดูอันสุดท้ายครับเป็นโมเดลของอาจารย์เองที่ทำงานโดยตรงเลยนะครับโมเดลตัวนี้เป็นโมเดลที่อาจารย์ใช้ในการเรียนการสอนด้วยแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่อาจารย์ทำมาเองนะครับก็เป็นโรงไฟฟ้านะครับอันนี้คือตัวอย่างให้ดูนะว่าโมเดลจริงๆเป็นยังไงนะครับในการทำงานนะซึ่งตรงนี้นะครับใช้คำสั่งพื้นฐานทั้งหมดเลยนะครับนี่คือโมเดลที่มีระยะห่างนะครับเนี่ยดูนะระยะนะครับวัดระยะดูนะนี่ครับ344เมตรนะครับแล้วก็ด้านนี้400เมตรเขียนด้วยโปรแกรมซีกราทั้งหมดเลยนะทุกคนนะครับนะแล้วดูนะอาจารย์เขียนอะไรบ้างครับซูมเข้าไปใกล้ๆครับนี่ครับเขียนทุกอย่างนะครับเหมือนจริงหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าค่าการเขียนโมเดลตัวนี้ขอจะออกแบบเนี่ยกี่บาทครับต้องบอกไว้ก่อนนะราคา7หลักนะครับเพราะว่าถ้าเรามีความสามารถในการทำเอนจิเนียริ่งนะครับแล้วเราสามารถจะเขียนโมเดลออกมาแล้วเอามาขายงานได้หรือเอามานะครับช่วยงานได้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นครับแต่มีคนถามว่าอ้าวโอ้โหโมเดลเนี่ยมันมีประโยชน์มากขนาดนี้เลยเหรอแล้วมันมีมูลค่าขนาดนั้นเลยเหรอลองดูไหมครับว่ามีประโยชน์ยังไงครับลองดูนะครับเริ่มแรกลองดูตัวอย่างอ่ะมีคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์ป้อมครับผมต้องสั่งพุกครับตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้เขาเรียกพุกนะเนี่ยครับพุกนะ expansion bolt นะครับตรงเนี้ยมันยึดเหล็กติดกับคอนกรีตตรงเนี้ยคำถามคือแล้วเราเนี่ยจะสั่งมากี่ตัวในโมเดลนี้ในการก่อสร้างนี้กี่ตัวง่ายมากครับเราเข้ามาข้างในแค่นี้คลิกนะครับคลิกขวาเช็คทั้งหมดคือ888ตัวพระเจ้าครับทุกคนลองดูดิถ้าเราจบไปงานไปทำงานครับแล้วก็เอาหลักการของอาจารย์ป้อมไปนะครับไปเขียนโมเดลเจ้านายถามรู้ได้ไงว่า888ตัวก็บอกเจ้านายว่าเราใช้หลักการแบบนี้ครับซึ่งความจริงแล้วถ้าเป็นรุ่นพี่เรานะคนอื่นที่จะโอสคูลนะครับเขาจะเอาแบบมากลางนะจากนั้นมาก็เอาไฮไลท์มามาร์คนับจำนวนครับซึ่งโอกาสผิดพลาดมันสูงมากแต่กลับกันกับพวกเรานะครับถ้าเราใช้วิธีการแบบนี้ครับเราจะถอดปริมาณได้แม่นยำมากครับโมเดลเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่โมเดลสวยงามอย่างเดียวอีกแล้วมันจะเป็นโมเดลที่ใช้ได้จริงในงานก่อสร้างครับ Amazing ไหมจะมีคนกี่คนครับที่สามารถนับพวกนี้ได้ครับที่วีเท่านั้นที่ช่วยได้ครับเอาอะไรอ่ะลองดูง่ายๆเอา Ubo ไหมตัวนี้ไหมครับโอ้โหมันเบิ้ลด้วยนะคลิกขวา Editing Info ออกมาแล้วครับ565ตัวโอ้โหนะครับแล้วลองดูอีกไหมฮะอะไรที่แบบพิเศษกว่านี้ครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้แหละครับมันคือผ้าใบสมมติเราไปทำงานก่อสร้างต่างๆนะครับมันก็จะมีผ้าใบตรงนี้อยู่คือมันไม่ต่างกับบ้านนะครับมันก็มีสีทาอยู่อย่างเงี้ยปกติการคำนวณตรงนี้มันยากนะวิธีการคิดก็ง่ายมากครับเราก็มาดูครับอย่างเงี้ยเข้ามาดูปุ๊บนะครับว่าไอ้เนี่ยมันสีอะไรเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับสีอะไรจากนั้นมาเราก็มาเช็คดูตารางเมตรมันได้เลยครับทันทีนะครับอันเนี้ยนะง่ายมากๆครับนะเนี่ยแล้วก็กดตัวนี้ครับแล้วก็ดูแอเรียนะครับเนี่ยปึ๊บ 12,900.8 ตารางเมตรเราจินตนาการดูดินะครับถ้าเราคิดเองกับมือเนี่ยแล้วโค้งแบบนี้นะครับโอ้ไม่ได้คิดไม่ได้ง่ายๆนะครับดังนั้นเองเนี่ยโมเดลเหล่านี้นะครับมีประโยชน์นะในการทำงานนะครับดูมากกว่านั้นครับตรงนี้ครับนี่ครับอันนี้คืออะไรกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีข้อมูลอธิบายครับเห็นไหมครับคืออะไรกดตรงไหนก็ตามมีข้อมูลครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันสามารถนำไปต่อยอดนะในการที่เราจะสั่งของได้อีกนะครับดังนั้นเองเนี่ยโมเดลเหล่านี้นะที่เราคิดมาตลอดนะว่าเป็นโมเดลที่เขียนเพื่อความสวยงามเท่านั้นความจริงแล้วไม่ใช่นะครับโมเดลเหล่านี้นะครับถ้าเราสร้างเป็นวัตถุต่างๆเนี่ยเอามาประกอบกันนะครับมันจะกลายเป็นของที่นำไปใช้ในการถอดวัสดุได้จริงๆครับแต่ถอดวัสดุนี่มันก็คือเรื่องที่ดีเรื่องนึงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสกิลอัพเนี่ยยังมีอีกหัวข้ออีกอันนึงที่ดีมากๆนะครับมันคือการทำแบบได้ด้วยนะครับแต่หลักสูตรนี้ของเราจะไม่ได้ถอดทำแบบนะแต่ให้ดูผลก่อนไหมว่าถ้าเราทำโมเดลได้มันถอดแบบยังไงครับนี่คือแบบนะครับที่ทำโดยรุ่นพี่ของเราครับในคอมมูนิตี้ครับหลายคนนะครับคิดว่านะครับว่าเอ้ยเวลาเราอยากจะเขียนแบบเนี่ยเราต้องใช้แคดอย่างเดียวแต่ความจริงไม่ใช่ครับนี่คือโปรแกรม SketchUp ครับให้ทุกคนดูได้เลยครับแผ่นฐานลาก
แปนคานทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้แล้วครับมันถูกเขียนด้วยโปรแกรม SketchUp ซึ่งเป็นโปรแกรมย่อยของ SketchUp อีกตัวนึงนะเรียก Layout แต่เวลาเอามาด้วยกันจะมาด้วยกันดังนั้นเองนะครับทุกคนดูหลักการนะครับถ้าเราใช้โปรแกรม SketchUp นะครับในการทำงานครับนอกเหนือจากที่เราจะสร้างโมเดลแล้วนะครับมันยังถอดวัสดุได้อันนี้คือผลที่1 นะครับ2คือสามารถเขียนแบบได้และการเขียนแบบนี้นะครับมันจะช่วยให้เรานะครับโอ้โหเชื่อมต่อกับคนอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นเช้าวันนึงครับอาจารย์ปิดครับเจ้านายโทรมาครับสวัสดีป้อมช่วยงานหน่อยสิได้ครับเจ้านายครับให้ทำอะไรครับเจ้านายเฮ้ยลูกค้าเขาอยากให้เราออกแบบโลโก้ดังเก็บของเล็กๆน้อยๆให้หน่อยได้ครับเจ้านายเท่าไหร่ครับอาจารย์4คูณ3ได้ครับเจ้านายได้ครับดูนะเริ่มนะจับเวลาครับกดอาร์ซีเรียมดูนะครับนี่ครับโอ้โหมาแล้วไปสร้างให้ดูครับเจ้านายรออยู่นะครับเมคนะครับดูตัวอย่างนะครับไปดูนะทุกคนนะนี่ Easy and Fun ครับเสร็จละปึ๊บมาฐานลากมาแล้วนะจับปึ๊บกดครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะครับเสร็จละมานี่ครับเรียบร้อยแล้วโอเคครับเราก็ทำปึ๊บตั้งชื่อครับโอเคดูนะครับปึ๊บง่ายมากๆนะนี่ครับทำมาเร็วครับเอาไปเลยครับทำคานนี่ลากมาปึ๊บจุด C คลิกรัวครับนี่ปึ๊บหาให้ดูครับตัวอย่างจับปั๊บปั๊บชิวๆนะครับสร้างมาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับมาแล้วcopy มาแล้วครับทุกคนนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเร็วๆนะจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้โหมาแล้วนะครับใส่พื้นหน่อยจึ๊บจึ๊บจึ๊บนะครับดูนะ easy and fun ไหมเรียบร้อยครับมาแล้วเจ้านายโทรมาป้อมเราคำนวณดูสิว่าเราต้องใช้คอนกรีตกี่คิวนะเพราะว่าเราต้องการเทผ่านลากก่อนนะครับได้ครับเจ้านายต้องการรู้เลยใช่ไหมครับถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับทำยังไงโอ้โหตายรายงานเข้าครับแต่ด้วยการใช้งานของ SketchUp ครับเราหาปริมาตรได้ครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราทำงานนะครับเราก็สามารถจะหาปริมาตรได้นะครับมาปุ๊บนะครับคลิกขวา Editing Info เจ้านายครับงานฐานลากนะครับรวมต่อหม้อนะครับเจ้านายไม่มีเสาเข็มนะครับ 1.79 คิวครับเจ้านายบอกว่าแล้วงานคอนสตรักชั่น2อ่ะมีเท่าไหร่ครับเราก็แยกออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็เอางี้รวมข้างหลังได้ดีกว่าง่ายดีเอ้าข้างหลังเท่าไหร่ป้อมได้ครับเจ้านายครับรวมเลยครับนะครับรวมทั้งหมดครับ 7.64 คิวครับเจ้านายคิดราคาได้เลยครับโอ้โหเห็นมั้ยครับอาจารย์ป้อมนะครับสร้างโมเดลโครงสร้างตัวนี้ขึ้นมาครับใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะแต่ได้โครงสร้างขึ้นมาแบบนี้ครับบวกกับอะไรคอนกรีตนะครับนี่บอกไว้ก่อนนี่คือประโยชน์ของมันนะนี่คือคอนกรีตครับเห็นไหมครับต่อไปเจ้านายถามว่าแล้วไม่แบบใช้เท่าไหร่ทำได้นะครับไม่แบบก็คือปกติไม่แบบถอดยากมากกด B bucket แล้วก็ไปเอาไม้มาทุกคนดูนะว่ามันง่ายจริงครับก็ทาสีไม้อย่างเงี้ยเนี่ยทาอย่างเงี้ยทาไปเรื่อยๆนะครับทาเข้าไปเหมือนคือคนทั่วไปเนี่ยต้องไปถอดมือนะแต่ของเราทาแบบนี้ครับทาอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะทาให้ดูครับเนี่ยทาเนี่ยทาเข้าไปครับทาเข้าไปทาเข้าไปนะนี่เหมือนเล่นเกมเลโก้ครับทุกคนดูนะเนี่ยง่ายๆแบบนี้ครับแต่ผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันไม่ใช่นะครับอะไรที่แบบว่าแบบง่ายๆเหมือนที่เราเห็นน่ะมันคือการแก้ปัญหาสิ่งที่หลายคนผิดพลาดมาตลอดอย่างเช่นแค่ไม่แบบเนี่ยนะครับถ้าเป็นรุ่นพี่ของเราที่ทำงานอยู่ข้างนอกนะบอกได้เลยนะว่าการคิดไม่แบบตรงนี้ไม่ใช่จบเวลานาทีเดียว2นาทีนะแบบนี้นะครับแต่นี่คือเราทำให้ดูให้ดูว่ามันง่ายมากๆครับนี่ปึ๊บนะทายดูก่อนให้จบเดี๋ยวจะว่าผิดอีกนะครับนี่ผิดแล้วเจ๊งเลยนะเจ้านายด่าแน่เลยโอเคครับ
มาทาเข้าไปทุกจุดนะครับนี่ทาให้หมดนะครับเหมือนเล่นเกมไหมครับเนี่ยเลโก้นี่อ่ะเสร็จแล้วเสาด้วยไม้แบบนี้ตารางเมตรแล้วไม่หลายตังค์นะถ้ารวมค่าแรงเนี่ยตารางเมตรละ400นะครับถ้าพาดเป็น1ตารางเมตรคือ400บาททาเข้าไปทุกคนดูอย่างเดียวนะไม่ต้องตามนะครับให้ดูตัวอย่างให้ดูโอเคสมมุติว่าทาถูกต้องแล้วสมมุตินะสมมุตินะเพราะเวลามันสั้นก็ถูกแล้วนะอ่ะเช็คยังไงครับโปรแกรมถอดได้ครับทุกคนดูนะชีวิตดีๆนะกดปุ๊บวัดแอเรียเจ้านายครับไม้แบบทั้งหมด 44.66 ตารางเมตรครับเสร็จความหมายคืออะไรสร้างโมเดลถอดคอนกรีตถอดไม้แบบ7นาทีเห็นไหมครับความไวเป็นของปีศาจยังไม่พอครับดูต่อนะอาจารย์จะทำดรออิ้งให้ดูไฟล์เซฟเร็วๆเลยครับไฟล์เซนทูเลเอาท์นะครับ

เลือกหน้ากระดาษนะครับมาละเห็นไหมครับทุกคนมาละซึ่งตรงนี้แหละเป็นโปรแกรม 2D ตัวหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ครบว่าในหลักสูตรนี้แต่บอกให้ทุกคนรู้ก่อนว่าสกิลอัพทำได้ใครจบหลักสูตรนี้ไปต่อยอดเองเพราะว่าตรงนี้มี YouTube สอนด้วยนะครับก็แบบนี้

ปึ๊บสไลด์ออโต้แคดนะครับปรับเป็นเส้นเวกเตอร์เหมือนแคดเวกเตอร์เหมือนแคดโอเคปรับเป็นมุมมองแคดนะครับและเป็นแบบมุมมองแบบแคดปรับเลยครับปรับเป็นสเกลสเกลต่อ1ต่อท็อปวิวสเกล1ต่อ751ต่อ50นะครับมาละนี่ท็อปวิวครับสเกล1ต่อ50มาละนี่ครับต่อไปครับเราขอเป็นฟรอนต์วิวกดตัวนี้ดูนะครับตัวอย่างให้ดูนะฟรอนต์วิวนี่ครับฟรอนต์วิวหมุนนิดนึงมาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้ฟอนต์วิวแล้วก็เราต้องการด้านข้างครับดึงลงมาครับแล้วก็บอกว่าเป็นไรท์วิวแล้วตอนนี้ก็ดึงมาครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วสามารถใส่ dimension ได้ครับนี่ครับเห็นไหมครับใส่ได้หมดเลยครับเนี่ยแล้วแต่เรานะนะครับจากนั้นมาครับเราสามารถส่งเข้าแคดได้ด้วยครับไฟล์นะครับแล้วก็ export นะครับ DWG แล้วก็ไปเซฟไว้นะครับก็ตั้งชื่อ 2DCAD นะครับแล้วก็เลือกเลยครับนะแล้วก็ส่งออกครับ export จากนั้นมาครับเราก็เปิดได้เลยครับก็อาจารย์ไม่มีเปิดแคดนะครับก็ใช้ตัวออนไลน์กด 2DCAD ทุกคนดูครับได้อะไรบ้างครับ Top View Front View Right View เห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทุกคนเห็นไหมครับอาจารย์ทำอะไรได้ครับอาจารย์สร้างโมเดล3มิติได้อาจารย์ถอดปริมาณวัสดุได้ทั้งไม้แบบทั้งคอนกรีตอาจารย์สามารถทำดรออิ่งออกมานะครับพร้อมกับเขียนแคดได้แต่ถ้าใครคิดว่านี่สุดยอดแล้วนะลองดูอีกอันนึงนะถ้าดูมือโปรทำนะครับ SketchUp เนี่ยจะมี extension ช่วยนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งมีมากมายก่ายกองเลยถ้าเราใช้เป็นนะครับดูนะกดปึ๊บเข้าไปให้นะครับเลือกครับนี่นะครับมี data ให้กดจึ๊บนะครับ footing กดคลิกมาละ footing กดครับไปเลยดูนะทำขนาดสักประมาณนี้ครับเป็นห้องแถวนี่ครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็สร้างครับนะเสานี่คือโปรแกรมสเกตอัพนะครับต่อหม้อ1เมตรต่อไปต่อครับต่อไปก็คือเสาสูง3เมตร50นะครับ 3.5 เรียบร้อยจากนั้นมาก็ทำบีมครับนี่กดปุ๊บบีมนะครับกดจื้อเข้าไปให้ปังเสร็จแล้วครับนี่คือบีมเรียบร้อยครับต่อไปก็ใส่สแลบครับนี่ครับสแลบออปั๊บเข้าไปให้เสร็จแล้วครับโอ้โหง่ายมากอ่ะเดี๋ยวใส่หลังคานิดนึงจึ๊บจึ๊บนะครับจากนั้นมาใส่หลังคากดเลื่อนหลังคาปัญญาปัญญานะกดจึ๊บต่อไปใส่เหล็กครับกำหนดขนาดเหล็กหลังคาอันนี้คือกำหนดขนาดเหล็กได้แล้วก็กรอกไปจิ๊บๆๆๆตามแบบนะครับกดไปเสร็จแล้วกดสร้างเหล็กครับปึ๊บเสอกไก่ตะเข้สันนะครับตะเข้รางนะครับจันทันก็แปรนี่ขอสั้นๆครับนี่จบปุ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอันเนี้ยมาแล้วครับเนี่ยลบให้ดูโอ้โหโคตรราคาบางคนนั่งทำนะใส่เหล็กไหมใส่เหล็กไหมเหล็กเส้นเหล็กเส้นมาใส่เหล็กเส้นมาใส่ดูโครงสร้างเหล็กเส้นเลยกดเหล็กเส้นครับดูนะมากรอกข้อมูลก่อนฟุตติ้งใส่ข้อมูลครับคอลัมน์มี2ชั้นเรียบร้อยครับฟลอร์หนึ่งบีมใส่ข้อมูลไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บสแลบใส่เข้าไปเซฟดูนะใส่เลยครับปุ๊บนะครอบเลยกดทีดีเรียบร้อยครับทุกคนดูนะอาจารย์เพิ่งเขียนเหล็กไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยลองใส่เสาครับเนี่ยเสาดูนะกดเลยครับเนี่ยนะครับนี่ครับดูนะกดบีมนี่เสานะครับฐานลากสแลบจะได้มาเขียนแคดได้เลยครับดูนะเนี่ยกดเรากดเขียนแคดนะครับ

กด 2D เนี่ยกดปุ๊บนะครับฟูตติ้งมาแล้วครับฟูตติ้งดูครับคอลัมน์โอ้โหมาแล้วนะครับบีมมาแล้วนะครับต่อไปครับสแลปสแลปมาแล้วครับเพิ่งเขียนแคทจบไปยกๆครับเสร็จแล้วครับโอ้โหนะความไวของปีศาจนะครับต่อไปครับเรามาใส่ต่อเหล็กครับมาดูใส่เหล็ก 2D กดเลยครับเลือกเลยนะเนี่ย 2D ครับกดปุ๊บนะครับปุ๊บเนี่ยเลือกก่อนเลือกตัวนี้เสร็จนะครับจากนั้นกด 2D นะครับนี่ปุ๊บเสาชั้น1ปั๊บต่อหม้อก่อนต่อไปชั้น1กดปั๊บเหล็กมาแล้วต่อไปครับคานเนี่ย B1 กดคลิกโอ้โหเหล็กเส้นมาครับนี่บางคนนั่งเขียนกันเป็นชั่วโมงนี่นะครับโปรแกรมบางโปรแกรมนี่ต้องแพงด้วยอันนี้กดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับกดแผ่นพื้นสำเร็จกดกดกดกดกดกดไม้แบบก็มาครับแล้วดูนะทุกคนนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเอ็กซเรย์โหมดดูมีเหล็กเส้นด้วยเห็นไหมครับเนี่ยจับเวลา5นาทีแล้วดูต่อนะถ้าเราถอด BOQ ครับเราสามารถจะดึงดาต้าเบสมานะครับอันนี้แบบโปรนะทุกคนดูนะครับว่ามันง่ายจริงนะครับเราก็ดึงดาต้าเบสมานะครับเนี่ยครับเนี่ยเราก็ดึงเป็นข้อมูลดาต้าเบสเนี่ยคือเรามี Excel Sheet นะครับที่ใช้ในการรันเราผูกดาต้าเบสไว้ก่อนจากนั้นมาจบด้วยอะไรครับทุกคนกดแต่ผลลัพธ์จริงๆไม่ใช่ครับอาจารย์ได้ BOQ ทั้งตึกครับนะครับและนะครับสามารถที่จะส่งออกครับไปปริ้นครับและนี่แหละครับคือขั้นสูงที่สุดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนี่คือ BOQ ครับและโมเดลเหล็กครับและนี่แหละครับคือหลักการของการเขียนโมเดล3มิติ SketchUp นะครับนี่แหละคือซุปเปอร์พาวเวอร์ครับถ้าเราใช้เทคโนโลยีผิดนะครับอย่างเช่นเราจะใช้การเขียนแคดธรรมดาเนี่ยเชื่อไหมครับว่าถ้าเราไปทำงานเนี่ยต้องใช้คนหลายทีมนะครับ1ก็คือมีคนเขียนแคด2ก็ต้องมีคนถอดประมาณวัสดุนะครับแล้วก็ต้องมีโน่นนี่นั่นอีกเยอะเลยครับนั่นเองเนี่ยถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับมันจะเป็นตัวเริ่มต้นนะให้ทุกคนนำไปต่อยอดนะครับดังนั้นเองเนี่ยอาจารย์ป้อมนะครับอยากให้ทุกคนอย่าพลาดนะครับบทที่2นะครับซึ่งเป็นบทต่อไปนะครับรวมถึงทั้งหมดเลยนะจากบทที่2ถึงบทที่10นะครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็บอกกันเลยว่าสนุกแน่นอนและใช้งานได้จริงครับเดี๋ยวต่อไปนะครับสวัสดีครับ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะถ้าเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ 2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

0: ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับนะคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำเหยียบ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้ำย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรก แล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

0: ิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
3: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
2: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
4: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการหารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
3: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
2: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
3: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
2: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทางยูเอ็นไว้นะครับ

0: นำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อม

แบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อนเซนจึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสําหรับครูชื่อครูวิทยาจันทร์สิรินะครับสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในส่วนของทักษะงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศกันนะครับในส่วนของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนกระบวนการสุดท้ายทํายังไงให้มีระบบอากาศที่เย็นลงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการเรียนการสอนเนี่ยเราจะมาสอนในส่วนของทักษะการปฏิบัติงานนะครับก่อนอื่นที่เราจะก่อนที่เราจะเข้าสู่การปฏิบัติงานนะครับก็อยากให้นักเรียนทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับในส่วนของเครื่องมือก่อนนะครับเครื่องมือที่เราใช้ในการทํางานนะครับในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศว่ามีอะไรบ้างโดยครูขอแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานเกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเครื่องมือสําหรับงานติดตั้งนะครับว่าเราต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการทำงานนะครับเข้าสู่ในส่วนของเครื่องมือที่เราใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเหมือนที่ครูบอกไปเมื่อกี้ว่าเราจะแยกออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับที่เราจะใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศเรามาดูกันนะครับว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะเครื่องมืออะไรที่เป็นเครื่องมือหลักอะไรที่เป็นเครื่องมือที่เราใช้เป็นประจําหรือว่ามีความจําเป็นต้องใช้งานเลยนะครับชิ้นแรกก็คือในส่วนของชุดเครื่องมือทําแฟนะครับในส่วนของชุดเครื่องมือทําแฟเนี่ยเราต้องเรียนรู้ในส่วนของโครงสร้างของมันนะครับว่ามันประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในส่วนของบ่าล็อกท่อนะครับในบ่าล็อกท่อตัวนี้จะทําหน้าที่ในการล็อกท่อ

นะครับเพื่อที่จะให้งานท่อที่เราสวมเข้าไปในช่องนี้นะครับนะเกิดความแข็งแรงนะครับและส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของการทําแฟร์นะครับถ้าเราถอดเครื่องมือชิ้นนี้ออกมามันก็สามารถแยกออกมาได้เป็น2ส่วนนะครับในส่วนของตัวที่เป็นบ่านะครับเดี๋ยวครูจะถอดให้ดูนะครับว่าเวลาที่ถอดเวลาที่ใส่จะต้องทำยังไงเพราะบางครั้งมีโอกาสที่จะหลุดได้นะครับในส่วนของการถอดเราก็สามารถที่จะถอดได้ไม่ยากนะครับให้นักเรียนทุกคนพอเวลาทํางานจริงๆนักเรียนทุกคนจะต้องสามารถทํางานได้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะครับเราเมื่อเราแยกออกมาเป็น2ส่วนแบบนี้นะครับเหมือนที่ครูบอกไปเมื่อกี้อันนี้คือชื่ออะไรครับมันคือบ่าล็อกท่อนะครับทําหน้าที่ในการล็อกท่อนะครับในส่วนของท่อทองแดงที่เราจะทํามาใช้ในการเดินระบบเครื่องปรับอากาศนะครับโดยในส่วนของบ่าล็อกท่อเนี่ยอยากให้นักเรียนทําความรู้จักกับมันก่อนนะครับว่ามันใช้งานยังไงมีอะไรบ้างที่ต้องใช้และต้องใช้ในตําแหน่งไหนของตําแหน่งของอุปกรณ์นะครับในส่วนของบ่าล็อกท่อจะมีอยู่2ด้านนะครับนะด้านที่เป็นมุมเว้านะครับกับด้านที่เป็นมุมเรียบนะครับนะครับเมื่อ2ด้านไม่เหมือนกันเนี่ยมันต้องมีประโยชน์อยู่แล้วใช่ไหมครับนะในส่วนของการทําแฟร์นะครับเพื่อทําการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เนี่ยนะครับนะในส่วนของมุมเว้านะครับเป็นมุมเป็นส่วนที่ทําหน้าที่ในการทําการทําแฟร์นะครับเพื่อทําการทําหน้าที่ในการล็อกท่อนะครับนะนักเรียนสังเกตนะครับและจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับนักเรียนเวลาที่เราใช้เราต้องรู้ว่าตอนนี้เราใช้กับท่อขนาดเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นท่อขนาด1ส่วน2นักเรียนจะต้องใช้ตำแหน่งไหนนักเรียนจะต้องรู้นะครับนะอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้คืออุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการทําแฟร์นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการทําแฟร์เนี่ยนะนักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของอุปกรณ์ทําแฟร์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของหัวที่เป็นหัวฟานนะครับแหลมๆแบบนี้นะครับนะหลักการทํางานของมันนะครับก็คือเวลาที่เราหมุนปรับนะครับมันจะทําหน้าที่ในการฟานนะครับในส่วนของการทำแฟร์เครื่องมือทำแฟร์มีอยู่2ลักษณะนะครับถ้าลักษณะที่ต้นทุนราคาต่ำหน่อยนะครับในส่วนของหัวแฟร์ตัวนี้มันจะไม่ฟานมันจะเข้าไปตรงๆการทำงานจะทำงานยากขึ้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือที่สามารถทำงานง่ายขึ้นนะครับเมื่อเราถอดออกมานะครับนักเรียนก็ต้องสามารถที่จะใส่กลับคืนไปได้นะครับเวลาใส่นะครับเราก็ทำหน้าที่นะปลดตำแหน่งของตัวฟานนะครับตัวที่ทําหน้าที่ในการฟานที่เราจะทําแฟร์นะครับและตัวล็อกท่อนะครับออกจากกันนะครับแล้วก็กลางตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่ถูกทิศทางนะครับนักเรียนเวลาทํางานเดี๋ยวครูอธิบายไปแล้วว่าในส่วนของการใช้งานนะครับเราต้องหงายด้านที่เป็นมุมเว้านะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานถ้าเราใช้มุมผิดเราก็ไม่สามารถที่จะทําแฟร์ได้นะครับนะเมื่อใส่เข้าไปก็กดเข้ามาธรรมดานะครับตัวนี้นะครับและทําการล็อกท่อไว้นะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของการทําแฟร์เนาะเครื่องมือตัวที่2นะครับในส่วนของเครื่องมือที่เราใช้ในการทํางานนะครับนะเครื่องมือชิ้นที่2นะครับก็ลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่ายังไงครับมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับแต่การนําไปใช้งานก็คือใช้งานในลักษณะงานเดียวกันนะครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าตัวนี้คืออะไรทุกคนรู้ไหมครับเมื่อไม่ทราบนะครับเดี๋ยวครูจะบอกให้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็คือคัตเตอร์นะครับที่ทําหน้าที่ในการตัดท่อนะครับในส่วนของการตัดท่อทองแดงที่เราจะนํามาใช้ในการเดินระบบสารทําความเย็นนะครับเราจะต้องใช้คัตเตอร์นะครับในการทํางานนะครับคัตเตอร์2อันนี้ทําไมครูถึงต้องเอามาทั้ง2ชิ้นนะครับเพราะครูต้องการให้เรารู้ว่าในการใช้งานในพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับอย่างเช่นคัตเตอร์ตัวใหญ่นะครับนะเราจะใช้ทํางานในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กว้างนะครับที่สามารถที่จะนําเครื่องมือตัวนี้เข้าไปทํางานได้อย่างสะดวกนะครับนะส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นคัตเตอร์เช่นเดียวกันนะครับคัตเตอร์ตัดท่อทองแดงนะครับแต่จะเป็นขนาดที่ตัวเล็กลงนะครับจะใช้ในกรณีที่เป็นพื้นที่ขนาดเล็กหรือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่แคบนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานเนี่ย1เมื่อเรารู้ในส่วนของเครื่องมือแล้วนะครับอันต่อไปเราต้องรู้ในส่วนอะไรครับการนําไปใช้งานด้วยนะครับว่าถ้าเราทํางานในลักษณะเนี้ยเราสมควรที่จะใช้เครื่องมือขนาดไหนลักษณะไหนในการทํางานนะครับนักเรียนมีอะไรสงสัยไหมครับในไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวครูจะไปตัวต่อไปเลยนะครับ
ตัวต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดท่อนะครับในตัวนี้ก็จะเป็นเบนเดอร์นะครับในส่วนของเบนเดอร์ที่ใช้ในการดัดท่อนะเบนเดอร์มีหลายขนาดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดท่อก็คือ1/4อาจจะรู้ได้ไงว่าขนาดท่อตรงไหนเท่าไหร่นะครับในส่วนของเบนเดอร์เนี่ยจะบอกตำแหน่งของตัวเลขนะครับว่าขนาดไซส์ท่อเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนหยิบเครื่องมือมาใช้เมื่อนักเรียนรู้ชื่อแล้วนะครับว่าอันนี้คืออะไรนะครับแต่การนํามาใช้เราต้องรู้ว่าเอาไปใช้กับท่อขนาดไหนด้วยนะครับต้องหยิบเครื่องมือให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเครื่องมือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบนเดอร์ขนาด1/4นะครับนะถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เบนเดอร์เช่นเดียวกันแต่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับนะนักเรียนดูนะครับนะในส่วนของขนาดที่ใหญ่ขึ้นตัวนี้จะเป็นเบนเดอร์ขนาด3/8เพราะฉะนั้นในส่วนของขนาดของเบนเดอร์ก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับขนาดของท่อเวลาใช้งานอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด9,000 BTU นะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะใช้งานในส่วนของงานท่อเนี่ยก็คือขนาด1/4แล้วก็3/8นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเรียกว่าเป็นทักษะที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นทักษะด้านการปฏิบัติงานเวลาที่เราไปซื้ออุปกรณ์ซื้อเครื่องมือก็ต้องซื้อให้ถูกต้องนะครับตามขนาดตามงานที่เราจะนําไปใช้นะครับแล้วก็เข้าสู่อุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับแต่ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้อาจจะใช้ในกรณีที่อะไรครับเราทราบไหมครับตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้คืออุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการขยายท่อโดยทั่วไประบบเครื่องปรับอากาศเราซื้อมามันประกอบไปด้วย2ส่วนใช่ไหมครับคอยร้อนคอยเย็นแล้วก็งานท่อนะครับแต่งานท่อที่เขาให้มานะครับในส่วนของท่อทองแดงเนี่ยจะมีขนาดแค่4เมตรนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับหน้างานบางครั้งเราไปติดตั้งในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยเป็นในส่วนระยะที่ไกลนะครับที่ห่างไกลออกไปจะต้องมีการเชื่อมต่องานท่ออุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะที่ในการใช้ในการทําอะไรครับในการขยายท่อเพื่อทําการเชื่อมต่อเพิ่มความยาวของท่อนะครับนะแต่ตัวนี้ก็คือเหล็กต่อขยายนะครับที่จะนํามาใช้ในการต่อขยายท่อนะครับมันก็จะมีหลายๆขนาดนะครับตั้งแต่ขนาดงานท่อต่างๆนะครับนะงานท่อตั้งแต่1/4 3/8นะครับนะ1/2หรือว่า5/8นะครับตัวนี้ก็ตามขนาดของท่อนะครับ

มาดูอุปกรณ์ในชิ้นต่อไปนะครับที่เราจะใช้ในการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับว่าเราจะใช้อะไรอีกนะครับนะชิ้นต่อไปนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับตัวนี้เราเรียกว่าอะไรครับนักเรียนนักเรียนเคยเห็นไหมครับว่าในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้คืออุปกรณ์อะไรอันนี้เรียกชื่อว่าเกจมินิโฟนะครับทําหน้าที่ในการวัดในส่วนของระดับสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบนะครับว่าระบบสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบตัวนี้นะครับมีค่าความดันเท่าไหร่นะครับนะในส่วนของเกจมินิโฟเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีสายเยอะแยะเลยนะครับในส่วนของสายถามว่าสายสามเส้นนี้มันมีข้อแตกต่างอย่างไรนักเรียนสามารถรู้ไหมครับว่าสามเส้นนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับนะในส่วนของสามเส้นนี้นะครับให้นักเรียนสังเกตที่หัวสายนะครับหัวของสายเกจนะครับจะมีสีที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมีสีแต่ละสีเนี่ยย่อมเป็นสีที่บ่งบอกถึงการใช้งานของอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้นะครับว่าเวลาที่นักเรียนจะนําสายจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยไปต่อกับระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะนําสายเส้นไหนไปต่อนะครับนะก่อนอื่นเรามารู้จักก่อนนะครับว่าในส่วนของสายเนี่ยทำไมสายแต่ละเส้นถึงสีไม่เหมือนกันและการนําไปใช้จะนําไปใช้อย่างไรนะครับอย่างเช่นสายเส้นแรกนะครับสายเส้นนี้นะลักษณะของสายนะครับการนําไปใช้งานนะครับนักเรียนจะต้องรู้นะครับว่าสายสองด้านหัวสองด้านเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะในส่วนของหัวสายนะครับอีกด้านหนึ่งตรงอีกด้านหนึ่งโค้งเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการใช้งานต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการต่อใช้งานนะครับด้านตรงนะครับจะเป็นจุดที่นําไปต่อกับส่วนของเกจมินิโฟนะครับก็คือในส่วนของเกจมินิโฟเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีจุดที่ทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อหลายๆจุดนะครับเพราะฉะนั้นในการเชื่อมต่อเนี่ยด้านตรงจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อเกจนะครับก็นักเรียนก็สามารถที่จะนําไปต่อได้เลยนะครับด้านตรงส่วนด้านที่เป็นด้านโค้งนะครับด้านที่เป็นด้านโค้ง

พวกเนี่ยนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าทําไมถึงต้องมีสองด้านและมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะถ้าเราดูนะครับตัวตรงกับตัวโค้งนะตัวตรงเห็นไหมครับในส่วนของรูสายนะครับจะเป็นรูที่ไม่มีตัวส่วนที่เป็นเดือยหรือว่าส่วนที่เป็นจุดปลายแหลมออกมานะครับแต่ส่วนที่เป็นด้านโค้งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีเดือยหรือจุดที่ทําหน้าที่ในการกดวาล์วของสารทําความเย็นนะครับอย่างเช่นเราต้องการเชื่อมต่อกับเซอร์วิสวาล์วนะครับเซอร์วิสวาล์วของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับส่วนของจุดที่เป็นจุดโค้งหรือเดือยตรงนี้ที่มันออกมาเนี่ยนะครับมันจะทําหน้าที่ในการกดวาล์วสอนที่อยู่ที่เซอร์วิสวาล์วนะครับเพื่อให้สารทําความเย็นเนี่ยสามารถไหลเข้ามาในระบบได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องต่อให้ถูกต้องนะครับถ้านักเรียนต่อผิดนะครับก็ไม่สามารถที่จะวัดค่าสารทําความเย็นในระบบได้นะครับว่ามันมีค่าความเดนความดันเพชเชอร์เท่าไหร่นะครับนะทีนี้เรามารู้จักสีแล้วนะครับเมื่อกี้เรารู้จักสายแล้วนะครับว่าสายสองด้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับพอไม่เหมือนกันเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อด้านตรงนะมันต้องเชื่อมต่อกับเกียร์มานิโฟลด์นะครับส่วนที่เป็นด้านโค้งจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกอย่างเช่นพวกเซอร์วิสวาล์วพวกถังน้ํายาต่างๆครับไอ้พวกนี้นะครับนะทีนี้เรามารู้จักในส่วนของสีนะครับสีสายนะครับเกจไมโครนะครับเกจจะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่เป็น1หัวก็คือ1ด้านมีเขาเรียกว่าสเกลนะครับสเกลที่ใช้ในการอ่านค่าเนี่ยแค่อันเดียวอันนั้นก็มีสเกลแค่อันเดียวนะครับก็ประกอบไปด้วยสายจํานวน2เส้นนะครับแต่ตัวนี้จะมีสเกลทั้งหมด2สเกลนะครับที่ทําหน้าที่ในการบอกนะครับและจะมีสายและจุดต่อเนี่ยจำนวน3จุดนะครับใน3จุดเนี่ยนะครับมันแตกต่างคือสีสายนะครับนะนักเรียนต้องรู้และจํานะครับว่าในสีสายในสายทั้งหมด3เส้นเนี่ยสีแต่ละสีจะเชื่อมต่อกับอะไรนะครับอย่างเช่นในส่วนของด้านสีน้ําเงินนะครับนะเราเรียกด้านนี้ว่าด้าน low pressure นะครับในระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะครับนะในระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นภาคในส่วนของแรงดันสูงและแรงดันต่ำนะครับนะแรงดันสูงเราเรียกว่า high pressure นะครับนะและในส่วนของภาคแรงดันต่ำเราเรียกว่า low pressure นะครับเพราะฉะนั้นในการต่อใช้งานนะครับสายสีน้ำเงินนะครับจะเชื่อมต่อด้าน low pressure เท่านั้นนะครับแล้วนักเรียนจะสังเกตได้ไงว่า low pressure คืออะไรตรงไหนนะครับในระบบเครื่องปรับอากาศนะครับเราจะมี service valve นะครับเดี๋ยวในข้อมูลในขณะที่เราปฏิบัติงานครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาทําความรู้จักกันว่าตรงไหนคือเซอร์วิสวาล์วนะครับนะแต่ตอนนี้ให้เรารู้จักกันว่าในส่วนของเครื่องมือที่จะนําไปเชื่อมต่อเนี่ยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อะไรนะครับนะสีน้ําเงินจะต่อกับโลเพชเชอร์นะครับนะส่วนสีเหลืองนะครับนะตำแหน่งสีเหลืองที่อยู่ตําแหน่งกลางนะครับจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับงานบริการภายนอกนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างนักเรียนรู้ไหมครับงานบริการภายนอกมีอะไรบ้างถ้านักเรียนต้องการที่จะทําสุญญากาศเราต้องใช้อุปกรณ์ก็คืออะไรครับเวกคัมถูกต้องไหมครับนะในการเวกคัมเพื่อทําสุญญากาศเนี่ยสายสีเหลืองเส้นนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับเวกคัมเพื่อทําการทําอะไรครับทําสุญญากาศให้กับระบบหรือถ้านักเรียนต้องการที่จะเติมสารทําความเย็นนะครับนะเติมสารทําความเย็นเข้าสู่ระบบนะครับเราก็จะใช้สายสีเหลืองเส้นนี้นะครับในการเชื่อมต่อเข้ากับถังน้ํายานะครับที่เราจะทําการเชื่อมต่อสารทําความเย็นหรือว่าเพิ่มระดับสารทําความเย็นเข้าสู่ในระบบนั่นเองนะครับนะส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับด้านที่เป็นสีแดงนะครับนะเราเรียกว่าสายด้าน high pressure นะครับอันนี้จะเป็นสายที่ใช้ในการวัดค่าแรงดันของสารทําความเย็นนะครับด้านที่เป็นแรงดันสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราใช้งานนะครับโดยทั่วไปนะครับเราจะใช้อยู่แค่ครึ่งเดียวนะครับถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กเนี่ยนะครับเราจะใช้เกจไมโครในการวัดด้าน low pressure เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นด้าน high pressure เนี่ยน้อยมากที่เราจะนํามาใช้งานนะครับนะแต่ถ้าเราไม่ใช้งานนะครับนะในส่วนของวาล์วนะครับด้านนี้นะครับด้านของ high pressure เนี่ยนักเรียนก็ต้องปิดนะครับถ้านักเรียนเปิดนะครับสารทําความเย็นก็จะรั่วไหลกลับไปสู่ออกมาทางด้านไหนครับด้านสายของเกจไมโครเช่นเดียวกันด้าน low pressure นะครับด้านบนก็คือสเกลนะครับเราเรียกว่าสเกลวัดค่าของสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบนะครับในคอนโซลของสเกลเนี่ยนาเกจเมนิโฟแต่ละรุ่นแต่ละตัวจะใช้งานไม่เหมือนกันนะครับนะนักเรียนจะสังเกตได้อย่างไรว่าตัวไหนเป็นเกจรวมตัวไหนเป็นเกจแยกนะครับ
ถ้าเป็นตัวนี้นะนักเรียนดูในส่วนของเกรดนะครับนะในส่วนของสเกลย่านวัดนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้จะบอกค่าสารทำความเย็นมาแค่ R32นะครับนะบอกมาแค่ R32แสดงว่าเกรดไมโครตัวนี้จะใช้กับสารทำความเย็นประเภท R32เท่านั้นนะครับนะแต่ถ้าเป็นระบบแบบเกรดไมโครแบบรวมนะครับสเกลและมีตัวเลขบอกในส่วนของสารทำความเย็นนะครับว่าจะใช้กับสารทำความเย็นประเภทอะไรบ้างอาจจะมี R32 R22 R410อันนี้นักเรียนจะต้องสังเกตนะครับเวลาใช้งานต้องสังเกตด้วยว่าเกรดตัวนี้จะใช้กับสารทำความเย็นประเภทอะไรนะครับนะเลขส่วนหนึ่งนะครับนะถ้าเป็น R32 กับ R22 นะครับให้นักเรียนสังเกตที่ด้านหัวของสายเกรดนะครับด้านที่เป็นสายโค้งเนี่ยนะครับนะ R22 R32 จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เรานำเกรดเมโทรไปใช้เนี่ยจะใช้กับสารทำความเย็นแต่ละประเภทเนี่ยนะในการต่อใช้งานนะบางครั้งเรานําไปต่อเราต้องสังเกตด้วยว่าตอนนี้เราใช้สารทําความเย็นประเภทอะไรนะครับ

นักเรียนรู้จักไหมครับมันคืออะไรนะครับอีกด้านหนึ่งแหลมอีกด้านหนึ่งป้านนะครับด้านนี้แหลมด้านนี้เป็นด้านป้านมุมลึกลงไปด้านนี้เป็นมุมแหลมนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เราจะใช้ทําหน้าที่ในการดิมเมอร์นะครับคําว่าดิมเมอร์คือการลบปมท่อนะครับเราจะใช้เมื่อเราต้องการที่จะตัดท่อใช่ไหมครับในการตัดท่อเนี่ยนะครับทุกครั้งเราจะต้องทําการดิมเมอร์นะครับในส่วนของงานท่อนะครับเพราะในส่วนของคมท่อที่เมื่อเราตัดกับคัตเตอร์เมื่อกี้คัตเตอร์นักเรียนรู้จักแล้วนะครับว่าคืออะไรนะตัวไหนที่ใช้ในการตัดท่อนะครับเมื่อเราใช้คัตเตอร์ตัดท่อเสร็จแล้วเราจะใช้ดิมเมอร์ตัวนี้นะครับในการลบคมท่อนะครับนะด้านแหลมก็จะเป็นลบคมด้านไหนครับด้านนอกหรือด้านในนักเรียนตอบได้ไหมครับนะด้านแหลมจะเป็นส่วนของการลบคมข้อด้านในนะครับนะส่วนด้านที่เป็นมุมป้านนะครับเป็นมุมลึกของตัวนี้จะใช้ในการลบคมท่อด้านนอกนะครับนะประโยชน์ของการลบคมคืออะไรทราบไหมครับนะลบในส่วนของโลหะที่เป็นโลหะทองแดงนะครับนะที่มีขนาดเล็กๆนะครับเพื่อให้หลุดออกไปเพราะว่าในส่วนของระบบถ้าเกิดมีขนาดถ้ามีในส่วนของโลหะชิ้นเล็กๆหล่นลงไปในระบบงานท่อนะครับจะมีผลกับระบบสานทําความเย็นนะครับมีผลต่อคอมเพรสเซอร์นะครับตอนนี้นักเรียนจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับเวลาตัดท่อทองแดงเนี่ยมันมีเศษท่อทองแดงหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีเศษท่อทองแดงหรือคมไม่เรียบนะครับนักเรียนจะต้องใช้รีเมอร์ในการลบคมนะครับ

นักเรียนรู้จักไหมครับมันคืออะไรนะครับตัวนี้คืออะไรครับนะคือเครื่องเวกทัมนะครับทําไมถึงต้องมีเครื่องเวกทัมนะครับเวกทัมหน้าที่ของเวกทัมคือทําหน้าที่ในการทําสุญญากาศนะครับเพื่อดูดค่าความชื้นในระบบนะครับในส่วนของระบบท่อน้ํายาหรือระบบสารทําความเย็นเนี่ยในงานท่อเมื่อเราทําการติดตั้งไปแล้วนะครับนะจะต้องไม่มีค่าความชื้นอยู่ในระบบงานท่อเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานของเวกทัมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เหมือนคล้ายๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องหนึ่งนะครับแต่มันจะมีจุดต่อนะครับจุดต่อของเวกทัมตัวนี้นะครับนะเรามาดูนะครับจุดนี้นะครับถ้านักเรียนเปิดจุกวาล์วมันออกมานะครับนะก็จะมีจุดต่อจุดต่อตรงนี้เราจะใช้ในการเชื่อมต่อกับอะไรครับนักเรียนทราบไหมนะครับนะเราจะใช้ในการเชื่อมต่อกับอะไรครับเกตเมนิโฟสีอะไรจําได้ไหมเมื่อกี้สอนไปแล้วบอกไปแล้วจําได้ไหมครับนะเราจะเชื่อมต่อกับจุดที่เป็นสายสีเหลืองนะครับนะสายสีเหลืองคือสายที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกใช่ไหมครับนะนำมาต่อกับเวกทัมนะครับนะและขันให้แน่นนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งตัวนี้นะครับเวลาใช้งานนะครับนักเรียนสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับนายกออกมานะครับส่วนนี้นะครับก็คือส่วนที่ทําหน้าที่ในการถ่ายเทค่าความชื้นในระบบนะครับถ้าระบบทํางานนะครับเปิดเครื่องเวกทัมมันจะดูดระบบความชื้นเข้ามาที่

ตัวแวคคัมใช่ไหมครับแล้วออกไปที่ระบบถ่ายเทความชื้นตรงนี้นะครับนะให้นักเรียนสังเกตนะครับเวลาทํางานสิ่งสําคัญคือเมื่อเวลานักเรียนใช้งานเนี่ยหนึ่งนักเรียนจะต้องมีทักษะอะไรบ้างหนึ่งฟังนะทักษะการฟังนะครับแวคคัมเสียงที่มีอากาศกับเสียงที่ไม่มีอากาศเสียงเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับสิ่งที่ออกมาก็คือค่าอะไรครับค่าความชื้นที่มันออกมานะครับว่ามีค่าความชื้นเป็นฟันออกมาเป็นค่าไอ้น้ําออกมาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนหรือมันไม่ออกมาแล้วนี้เราจะมาเรียนรู้ในครั้งต่อไปนะครับเมื่อเราใช้งานจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะครับว่าจะประกอบด้วยอะไรอีกนะครับ

นักเรียนรู้จักไหมครับมันคืออะไรนะครับอันนี้คือท่อทองแดงนะครับท่อทองแดงที่ทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างชุดคอยร้อนกับคอยเย็นหรือชุดเป็นคอยยูนิตกับคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับนะที่อยู่ภายในและภายนอกอาคารนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของท่อทองแดงเนี่ยนะที่กลัวมาตอนนี้นักเรียนทราบไหมตอนนี้ท่อทองแดงตัวนี้ขนาดไซส์เท่าไหร่ที่ตัวท่อทองแดงไม่มีไซส์บอกนะครับใช่ไหมครับไม่มีขนาดบอกว่าตัวนี้มันขนาดเท่าไหร่แต่นักเรียนจะทราบได้อย่างไรถ้านักเรียนไม่รู้ว่ามันขนาดเท่าไหร่เราจะทราบได้ยังไงครับว่าเราจะใช้ท่อขนาดนี้และท่อขนาดเนี้ยมันไซส์อะไรเราสามารถนําไปเทียบกับอะไรได้นะอันนี้คือทักษะนะครับเวลาทํางานจริงๆนะครับเวลาทํางานจริงๆนักเรียนจะต้องมีทักษะนะครับเวลาที่เราหยิบท่อมาถ้าเราไม่ทราบให้ไปเอาท่อขนาด1/4ท่อขนาด3/8ท่อขนาด1/2นะท่อขนาด5/8นะพอไปนักเรียนไปเห็นกองท่ออยู่และนักเรียนมาหยิบมาเนี่ยนะครับนะเห็นไหมครับนักเรียนนะท่อ2 เส้นมีขนาดที่ไม่เท่ากันและขนาดนี้เท่าไหร่ขนาดนี้เท่าไหร่อันนี้นักเรียนจะต้องทราบนะครับเพราะว่าระบบเครื่องปรับอากาศครูบอกแล้วว่าในแต่ละรุ่นแต่ละขนาดท่อที่ใช้จะไม่เท่ากันนะครับนะถ้าเราไม่รู้นะครับเราสามารถใช้อุปกรณ์นะครับในงานเครื่องปรับอากาศเนี่ยมาใช้ในการวัดทาบได้นะครับนะว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นะครับนะเราสามารถใช้ประโยชน์ของอะไรครับบ่าล็อกท่อนะครับบ่าล็อกท่อตัวนี้นะครับมาใช้ในการทาบเพื่อหาขนาดว่าขนาดของท่อทองแดงเส้นนี้นะที่เราหยิบมามีขนาดเท่าไหร่เหมือนครูเอามาแล้วครูก็มาทาบนะครับมาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หนีบลงไปนะครับถ้ามันพอดีเห็นไหมครับถ้ามันรองล็อกพอดีเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าท่อของขนาดในขนาดของท่อตอนเนี้ยขนาดท่อเส้นเนี้ยขนาดเท่าไหร่ครับ1/4นะครับนะถ้าเราทาบผิดไซส์เป็นไงครับถ้าเราทาบผิดไซส์เห็นไหมครับมันไม่สามารถล็อกได้นะอันนี้คือทักษะนะครับด้านการปฏิบัติงานที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้กับการทํางานนะครับแต่ถ้าเราเป็นช่างที่ชํานาญการแล้วเราสามารถมองได้เลยอันนี้ท่อขนาดเท่าไหร่ครับ1/4นะครับนะเส้นนี้ท่อขนาด3/8เนี่ยคือเราสามารถที่จะคือเราเป็นช่างที่ชํานาญการและสามารถที่จะหยิบได้สามารถนํามาใช้ได้อันนี้คือทักษะการปฏิบัติงานจริงๆนะครับที่นักเรียนจะต้องมีไว้ใช่ไหมครับเพราะเวลาทํางานจริงๆเนี่ยเราสามารถแค่มองเห็นนะครับให้แค่มองเห็นนะเราก็สามารถที่จะทํางานได้นะครับนะงานท่อนะในส่วนของงานท่อนะครับนะก็จะต้องประกอบไปด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คืออะไรครับฉนวนความร้อนนะครับหรือถ้าภาษาช่างเราเรียกว่าอะไรครับท่ออินซูนะครับทําหน้าที่ท่ออินซูเลชันนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะครับนะถ้าเราไปซื้อเป็นท่อสําเร็จนะครับเดี๋ยวครูจะเอาท่อสําเร็จมาให้ดูนะครับนะในส่วนของท่อสําเร็จเนี่ยเวลาเราซื้อมาตัวนี้นี่คือท่อสําเร็จจากโรงงานนะครับอันนี้คือท่อสําเร็จจากโรงงานเลยนะครับนะขนาดไซส์ท่อเท่าไหร่ครับนักเรียนเห็นแล้วตอบได้ไหมครับตอบได้ไหมครับขนาดเท่าไหร่นะถ้าขนาดถ้านักเรียนมองเห็นแบบนี้นักเรียนสามารถตอบได้นะนะครับถ้าเรามีทักษะนะครับแต่เราไม่รู้เหมือนเดิมครับเอาบ่าล็อกท่อมาทาบนะครับแต่นะครับนะ

ถ้าเรามองด้วยตาแบบนี้นะครับไอ้ตัวนี้คือท่อขนาดเล็กใช่ไหมครับไซส์ท่อมีอยู่ไม่กี่ขนาดนะครับอันนี้ท่อขนาด1/4เรียกท่อขนาด3/8นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของงานท่อถ้าเป็นท่อสําเร็จท่อสําเร็จเส้นนี้จะมีความยาวทั้งหมดประมาณ4เมตรนะมาตรฐานของสินค้านะครับที่เราไปซื้อมานะครับนะเขาจะมีท่อมาให้ท่อมาให้เส้นนี้จะยาวทั้งหมด4เมตรนะครับนะในส่วนของท่อจะมีส่วนที่เป็นฉนวนห่อ

เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานนะครับเวลาเราเดินระบบสายทำความเย็นก็ต้องมีอะไรครับฉนวนป้องกันความร้อนควบคู่กันไปนะครับอุปกรณ์ต่อไปนะครับก็ในส่วนของงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในงานติดตั้งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับรางครอบท่อนะครับในส่วนของรางครอบท่อเนี่ยจะใช้ในการติดตั้งระบบอะไรครับงานท่อใช่ไหมครับที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างชุดคอยเย็นกับชุดคอยร้อนนะครับนะถ้าลักษณะของงานนะครับถ้าโดยทั่วไปนะปัจจุบันนะครับเขาจะนิยมใช้รางครอบท่อในการติดตั้งเพราะดูแล้วหนึ่งมีความสวยงามมีความเรียบร้อยนะครับนะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปสมัยเก่านะครับรางครอบท่อจะไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมครับเราจะใช้ในส่วนของอะไรครับเทปพันท่อนะครับเทปพันท่ออันไหนคือเทปพันท่อนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือเทปพันท่อนะครับนะจะใช้ในการพันท่อเมื่อเราเดินระบบท่อน้ํายานะครับและระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้เทปพันท่อตัวนี้มาพันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ปกปิดสู่ภายนอกนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเราจะใช้รางครอบท่อนะครับในการติดตั้งเป็นหลักนะครับนะแต่ว่ายังใช้ในส่วนของเทปพันท่อไหมก็ยังต้องใช้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในส่วนของรางเราจะเห็นว่ารางครอบท่อเนี่ยมันจะเป็นรางแนวตรงนะครับแนวโค้งแนวอะไรพวกนี้เราจะต้องใช้เทปพันท่อในการพันนะครับนะอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้คืออะไรครับคือท่อน้ําทิ้งนะครับนะท่อเส้นนี้คือท่อน้ําทิ้งนะครับที่จะใช้ในการอะไรครับเดินน้ําทิ้งจากระบบแผงคอยเย็นนะครับชุดคอยเย็นที่อยู่ด้านในหรือชุดแฟนคอยยูนิตนะครับนะน้ําที่เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับจะเกิดน้ําทิ้งที่หยดออกมานะครับนะและท่อเส้นนี้จะทําหน้าที่ในการลําเลียงน้ําทิ้งจากภายในสู่ภายนอกนะครับนะในส่วนของท่อน้ําทิ้งเนี่ยเราจะใช้ควบคู่กับอุปกรณ์นะครับที่เป็นอะไรบ้างนะอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นง90นะครับง90จะใช้ในการเชื่อมต่อท่อนะครับในมุมที่เป็นมุมโค้งเราก็มาเชื่อมต่อนะครับเพราะว่าทิศทางในการเดินงานท่อแต่ละงานบางครั้งเราไม่ได้เจอแค่งานตรงอย่างเดียวนะครับเราเจองานโค้ง90งานเชื่อมต่อต่างๆนะครับเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อนี้ด้วยนะครับเมื่อกี้มาสู่งานท่อแล้วนะครับนะก็มารู้ให้หมดนะครับว่างานท่อประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเพราะว่างานท่อเป็นไงครับมันเป็นเส้นตรงถูกต้องไหมครับถ้าเราต้องการที่จะงอ90ต้องการที่จะจบงานต้องการที่จะเปิดงานครั้งแรกเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรเป็นตัวประกอบนะครับอุปกรณ์งานท่ออุปกรณ์ประกอบงานท่อนะครับอันนี้นะครับโค้ง90นะครับจะใช้ในการเดินรางครอบท่อนะครับให้งานที่เราต้องการที่จะเดินโค้ง90องศาเนี่ยให้มีความสวยงามนะครับและปกปิดในส่วนของงานท่อนะครับนะในส่วนของฝาในส่วนของโค้ง90นะครับประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับนะส่วนที่1นักเรียนเห็นไหมครับว่า2ส่วนมันต้องมีประโยชน์คนละอย่างกันถูกต้องไหมครับนะด้านนี้ทําไมถึงมันลึกด้านนี้ทําไมถึงมันตื้นนะเพราะฉะนั้นในส่วนของการติดตั้งนะครับนะพื้นที่ในการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละตัวมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าตัวไหนต้องอยู่ในตัวไหนต้องอยู่นอกนะครับนะตัวนี้นะครับนะส่วนที่เป็นมุมลึกนะครับเราจะใช้ในการติดตั้งงานท่อเข้ากับรางครอบท่อนะครับนะในส่วนของรางครอบท่อที่เป็นมุมลึกที่ติดเข้ากับผนังนะครับนะอีกส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นมุมตื้นนะครับด้านมุมตื้นเนี่ยนะครับเรามันจะเป็นในส่วนของอะไรครับฝาปิดนะครับเมื่อเราติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับนะเราก็นําฝาครอบนะหรือฝาปิดเนี่ยมาปิดนะครับเพราะงานท่อจะวิ่งในส่วนของงานท่อที่เป็นมุมลึกนะครับนะเหมือนกับส่วนของรางครอบท่อเช่นเดียวกันนะครับมันก็ต้องมีด้วยกันนะครับในส่วนของด้านที่เป็นมุมตื้นและมุมลึกนะครับอุปกรณ์ต่อไปนะอันนี้เรียกว่าอะไรครับนะกะโหลกนะครับกะโหลกครอบท่อนะจะใช้ในการเชื่อมต่อนะครับในส่วนของจุดที่ออกมาจากผนังนะครับนะนี่คือส่วนที่อยู่ด้านในนะครับตัวนี้อยู่ด้านในนะครับนะเวลาที่เป็นมุมที่เราต้อง

การเจาะงานท่อออกมาจากผนังนะครับนะตัวนี้จะสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปและรองรับงานท่อนะครับและส่วนหนึ่งตัวนี้จะเป็นฝาปิดนะครับนะเป็นกะโหลกที่สามารถทำมาปิดนะเราเรียกว่ากะโหลกงานครอบท่อนะครับนะใส่เข้าไปนะครับก็จะปิดลักษณะนี้และขันน็อต2 ตัวนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อในส่วนของรางครอบท่อนะครับถ้าเราต้องการที่จะเชื่อมต่อในส่วนของรางครอบท่อที่มันยาวขึ้นนะครับตัวนี้จะทําหน้าที่ในการต่อตรงนะอีกส่วนหนึ่งและหน้าที่ตัวหนึ่งอีกส่วนหนึ่งของตัวนี้คืออะไรครับทําหน้าที่ในการจบในส่วนของรางครอบท่อนะครับเพราะเวลาที่เราใช้รางครอบท่อเนี่ยด้านปลายถ้าเราตัดแล้วมุมมันอาจจะไม่สวยงามนะครับเราก็จะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวปิดงานนะครับมารองรับมุมปิดตอนจบในส่วนของรางครอบท่อแล้วก็ปิดฝางานที่ออกมาก็จะสวยงามขึ้นนะครับในส่วนขององค์ส่วนประกอบของรางครอบท่อก็มีประมาณนี้นะครับโค้ง90นะในส่วนของต่อตรงในส่วนของงานจบนะครับนะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในส่วนของเครื่องมือสําหรับงานทํางานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศไปบางส่วนแล้วนะครับนะแต่ว่าในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยยังมีเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานอีกนะครับว่าเราต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นยังไม่จบนะครับนักเรียนยังมีเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศที่เป็นเครื่องมือสําหรับงานช่างอีกนะครับเดี๋ยวใน EP ต่อไปเรามาดูเครื่องมือสําหรับงานช่างนะครับที่เราจะนํามาใช้ในการทํางานในการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะอยากให้นักเรียนติดตามนะครับใน EP ต่อไปด้วยนะครับว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรอีกและมีอะไรอีกที่ทําให้นักเรียนที่สามารถที่จะทํางานในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนี้ได้สําหรับ EP นี้นะครับครูก็ขอจบการสอนนักเรียนไว้เพียงแค่นี้นะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับนะในส่วนของ EP ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานในการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะก็อยากให้นักเรียนนะครับติดตามEP ต่อไปของครูด้วยนะครับในส่วนของเครื่องมือที่เราจะใช้ในการทํางานในการติดตั้งนะว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับ EP นี้ครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์ 6 ชุดทดสอบกระแสไฟ 7 แบตเตอรี่ 8 ถุงมือ 9 ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความร้อนที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้ง2ด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้ง2ขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้ง2ด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองสอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไกล่เกลี่ยตามพรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไกล่เกลี่ยนะมานั่งไกล่เกลี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไกล่เกลี่ยกับผู้ไกล่เกลี่ยก็ที่ว่าผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
2: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
4: ใช่ครับผู้ไกล่เกลี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไกล่เกลี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไกล่เกลี่ยมีคุณสมบัติในการไกล่เกลี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
3: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
4: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของที่กยศที่คุณเรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศเราก็จะมีการมาพูดคุยกับกยศว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้คุยอยู่เรียนแล้วกับกยศว่าเขาอ่ะจะได้ไก่เกี่ยเรื่องการตกลงใครคืนเงินยังไงดี
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไกล่เกลี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ได้ครับผมผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไกล่เกลี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
3: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐค่ะก็จะไม่เกิน5,000,000 บาท
4: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายของทั้งคู่ครับผมเราเนี่ยอยากจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอด แล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการในคดีนี้มีผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลนะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
5: ราคาสมมุติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ
3: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
2: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกล่เกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
4: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
2: ้ค่ะ
3: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
2: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
4: ใช่ครับฟรีตลอดทั้งงาน
2: ฟรีตลอด
3: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ส่วนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
4: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
2: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
4: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อได้77ครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd

0: go.th ครับ
1: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

สวัสดีนักเรียนและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับครูจันเพ็ญโชคธนานุกูลนะคะในการบรรยายในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นนะคะซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดสมรรถนะวิชาชีพกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2562รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยนะคะค่ะจุดประสงค์รายวิชานะคะจุดประสงค์รายวิชาก็คือหลังจากที่นักเรียนได้ฟังคำบรรยายแล้วเนี่ยนะคะนักเรียนสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะก็คือหลักสูตรเนี้ยนะคะหรือว่ารายวิชานี้เขาต้องการให้นักเรียนทราบอะไรบ้างนะคะข้อหนึ่งค่ะก็คือมีความเข้าใจในหลักการวิธีการและก็ขั้นตอนในการจัดทำบัญชีนะคะสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวธุรกิจประเภทบริการนะคะข้อที่สองค่ะมีทักษะปฏิบัติงานนะคะมีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามมาตรฐานนะคะตามมาตรฐานที่หรือตามหลักการที่รับรองทั่วไปนะคะสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะแล้วก็เป็นประเภทธุรกิจบริการนะคะและข้อ3ค่ะนอกจากจะมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้แล้วเนี่ยนะคะนักเรียนนะคะนักเรียนที่เรียนบัญชีเนี่ยนะคะต้องมีคุณสมบัติอันนี้ค่ะก็คือมีกิจนิสัยที่มีระเบียบนะคะมีความละเอียดรอบคอบนะคะมีความซื่อสัตย์มีวินัยตรงต่อเวลานะคะและก็สุดท้ายค่ะก็คือมีเจตคติที่ดีวิชาชีพบัญชีนะคะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์รายวิชานะคะต่อมาเรามาดูสมรรถนะรายวิชาค่ะก็คือหลังจากที่นักเรียนนะคะเรียนจบในรายวิชานี้แล้วเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะ1ค่ะสามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวิธีการและขั้นตอนการจัดทำบัญชีนะคะสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการอันนี้ก็คือนักเรียนบอกได้นะคะบอกได้ว่าหลักการวิธีการเนี่ยในการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจบริการเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ข้อ2ค่ะนอกจากแสดงความรู้แล้วยังต้องสามารถปฏิบัติงานบัญชีนะปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะแล้วก็ประเภทธุรกิจบริการเนี่ยตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปนะอันนี้ก็เป็นความสามารถหรือเป็นสมรรถนะนะในรายวิชาที่ต้องการให้นักเรียนเนี่ยนะคะสามารถที่จะกระทำได้หลังจากที่เรียนจบในรายวิชานี้แล้วนะคะต่อมามาดูเนื้อหาหรือคำอธิบายรายวิชานะคะในวิชาบัญชีเบื้องต้นเนี่ยนะคะจะเป็นการศึกษาและปฏิบัตินั่นหมายความว่าในรายวิชานี้เป็นทั้งวิชาทฤษฎีนะคะเป็นทั้งวิชาทฤษฎีแล้ววิชาปฏิบัตินะคะเพราะนะคะในคำอธิบายรายวิชาบอกว่าให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัตินะคะการบันทึกรายการค้านะคะตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปนะคะของธุรกิจบริการนะคะแล้วก็เป็นประเภทเจ้าของคนเดียวนะคะนอกจากนั้นทำอะไรอีกนะคะก็มีการศึกษาเรื่องสมุดเงินสด2ช่องนะคะการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทนะคะงบทดลองนะคะกระดาษทำการชนิด6ช่องนะคะรวมไปถึงงบการเงินนะคะแล้วก็รายการปรับปรุงรายการปิดบัญชีและการสรุปวงจรบัญชีนะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับในตัววิชาบัญชีเบื้องต้นนะคะวันนี้นะคะในวันนี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยที่1 นะคะซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีนะคะเนื้อหาการเรียนรู้นะคะก็แบ่งออกเป็นอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะเรื่องแรกเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงประวัติการบัญชีนะคะพูดถึงความหมายพูดถึงวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็พูดถึงประโยชน์ของข้อมูลการบัญชีนะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นข้อสมมุตินะคะข้อสมมุติตามแม่บทการบัญชีนะคะรูปแบบของธุรกิจประเภทต่างๆนะคะและสุดท้ายนะคะสำหรับในตอนที่1 นะคะก็คือข้อแนะนำในการเรียนวิชาบัญชีอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในการเรียนรู้นะคะหลังจากที่ได้รับฟังคำบรรยายนักเรียนสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะข้อ1ค่ะนักเรียนสามารถที่จะบอกประวัติการบัญชีได้นะคะข้อ2ค่ะนักเรียนสามารถที่จะอธิบายนะคะความหมายของการบัญชีนะคะ
ข้อ3ค่ะนักเรียนสามารถที่จะบอกวัตถุประสงค์ของการบัญชีได้นะคะ4ค่ะนักเรียนสามารถที่จะบอกประโยชน์นะคะบอกประโยชน์ของข้อมูลการบัญชีได้นะคะ5ค่ะสามารถที่จะอธิบายข้อสมมุติตามแม่บทการบัญชีได้นะคะ6ค่ะบอกรูปแบบของธุรกิจประเภทต่างๆได้นะคะและข้อ7ค่ะสามารถปฏิบัติตามข้อแนะนำในการเรียนวิชาชีพบัญชีได้อันนี้ก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับในตอนที่1นะคะมาเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเนื้อหานะคะก่อนที่เราจะเข้าไปในรายละเอียดนะคะรายละเอียดว่าบัญชีเนี่ยนะคะเขาเรียนกันอย่างไรนะคะมีหลักการและมีวิธีการมีขั้นตอนอย่างไรเนี่ยนะคะเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัตินะคะซึ่งนะอันนี้เป็นประวัติสากลของบัญชีนะคะถ้าเราบอกว่าประวัติของบัญชีเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะแบ่งออกเป็น3ยุคนะคะก็คือยุคแรกนะคะในยุคแรกๆนะคะยุคก่อนยุคบัญชีคู่นะคะโอ้ก็นานมากเลยนะคะตั้งแต่ก่อนคริสตศักราชนะคะประมาณ 3,000 ปีจนกระทั่งถึงปลายศตวรรษที่13นะคะอันนั้นก็จะเป็นยุคแรกนะคะตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักแลกเปลี่ยนนะคะระบบแลกเปลี่ยนหรือ barter system นะคะก็คือเอาของแลกของนะคะจนกระทั่งวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะคะมาเป็น เรื่องของการแลกเปลี่ยนหรือการซื้อขายนะคะโดยมีเงินตรานะคะอาจจะเป็นเงินพดด้วงหรือว่าอาจจะเป็นเบี้ยเป็นทองคำหรือเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนั้นมีสื่อกลางการแลกเปลี่ยนก็เป็นบัญชีในยุคแรกๆนะคะต่อมาค่ะในปลายคริสตศตวรรษที่13นะคะก็มาถึงยุคสมัยยุคบัญชีคู่อะไรคือยุคบัญชีคู่นะคะก็มีนักในปีพ.ศ. 2ในปีค.ศ.นะคะขอโทษนะคะในปีค.ศ. 1900 1494นะคะนักคณิตศาสตร์นะคะนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีค่ะเขานะคะอันนี้เขาเป็นนักคณิตศาสตร์นะคะชื่อลูก้าปาซิโอลีนะคะเขาก็ได้เขียนหนังสือขึ้นมานะคะเขียนหนังสือขึ้นมา เกี่ยวกับเรื่องของคณิตศาสตร์นะคะโดยในหนังสือเล่มนั้นที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็มีหลักการทางบัญชีที่เรียกว่าหลักการบัญชีคู่นะคะลูก้าปาซิโอลีเนี่ยนะคะก็เป็นบุคคลแรกนะคะที่บัญญัติศัพท์นะแต่ในทางบัญชีนะคะนั่นก็คือคำว่าเดบิโตนะคะเดบิโตที่แปลว่าเป็น1นะคะแล้วก็เครดิโตนะคะเครดิโตที่แปลว่าเชื่อถือนะคะซึ่งนะคะคำ2คำนี้นะคะเดบิโตแล้วก็เครดิโตนะคะมันก็กลายมาเป็นพื้นฐานนะพื้นฐานคำศัพท์บัญชี2คำที่นักเรียนบัญชีจะต้องรู้นั่นก็คือคำว่าเดบิตและเครดิตนั่นเองนะคะแล้วก็ลูก้าปาซิโอลีเนี่ยนะคะก็ได้รับยกย่องนะคะได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการบัญชีนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนที่คิดค้นนะคะหรือบัญญัตินะคะเรื่องของบัญชีคู่ตั้งแต่นะคะปลายศตวรรษที่13เป็นต้นมานะคะจนมาถึงยุคสุดท้ายค่ะยุคปัจจุบันนะคะก็คือในขณะที่ในขณะที่การบัญชีเนี่ยนะคะมันก็เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะคะจากเดิมที่ผู้บริหารนะคะผู้บริหารเนี่ยจะใช้ข้อมูลในทางบัญชีนะคะก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมาเป็นผู้ใช้บุคคลภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากรนะคะหรือว่าเจ้าหนี้ต่างๆนะคะก็จะใช้ข้อมูลในทางบัญชีมากขึ้นเพราะฉะนั้นรูปแบบนะคะรูปแบบในทางบัญชีก็เปลี่ยนไปนะคะอันนี้ก็เป็นประวัติบัญชีสากลนะคะต่อมาค่ะสำหรับประวัตินะคะประวัติบัญชีในประเทศไทยจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยนะคะการบัญชีเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์นะคะสมัยก่อนนู้นที่เรามีการค้าขายกับต่างประเทศนะคะแต่ว่าประวัติบัญชีนะประวัติของการบัญชีที่มีหลักฐานแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะก็คื
ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะซึ่งในยุคสมัยนั้นน่ะนะคะมีหลวงพิบูลสงครามหรือจอมพลป.พิบูลสงครามที่เรารู้จักท่านนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศพันธ์นะคะก็เป็นเป็นที่ปรึกษานะคะเขาเรียกเป็นที่ปรึกษาสำนักนายกนะคะแล้วก็อีกสองท่านนะคะอีกสองท่านทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นพระยาชัยยศสมบัติแล้วก็หลวงดำริอิสรานุวัฒน์นะคะซึ่งสองท่านนี้นะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดานะคะเป็นบิดาของบิดาแห่งการบัญชีของไทยท่านทำอะไรนะคะท่านสองท่านเนี่ยนะคะหลวงดำริอิสรานุวัฒน์เนี่ยนะคะท่านก็เป็นผู้ที่ได้ไปศึกษานะคะบัญชีจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยนะคะแล้วก็สองท่านเนี่ยนะคะก็ช่วยกันนะคะสร้างโรงเรียนพาณิชย์นะคะขึ้นมาสองแห่งนะคะและหลังจากนั้นนะคะในปีพ.ศ. 2481และ82นะคะก็ได้มีการเผยแพร่นะคะการสอนการเรียนการสอนวิชาบัญชีเนี่ยให้แพร่หลายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนะคะซึ่งในปี2481ก็เป็นคณะพาณิชย์และการบัญชีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ในปีถัดมาค่ะ2482นะคะก็จะเป็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะหลังจากที่มีการก่อตั้งนะคะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนะคะในมหาวิทยาลัยทั้งสองเนี่ยก็ผลิตนะคะก็ได้ผลิตนักบัญชีขึ้นมามากมายนะคะท่านเนี่ยทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทำการจัดตั้งสภาวิชาชีพบัญชีนะคะขึ้นมาควบคุมนะคะแล้วก็ดูแลนะคะทั้งนักบัญชีแล้วก็ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะคะให้เช็คเช่นเดียวกับสภาวิชาชีพอื่นๆนะคะเช่นสภาวิชาชีพเนติบัณฑิตยสภาหรือแพทยสภาเป็นต้นนะคะเป็นการยกระดับวิชาชีพบัญชีนะคะให้ทัดเทียมกับวิชาชีพอื่นๆนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นประวัตินะคะโดยคร่าวๆนะคะของการบัญชีในประเทศไทยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ. 2543นะคะออกมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2482เนี่ยนะคะก็จะมีพระราชบัญญัติตัวหนึ่งนะคะก็อันนี้เป็นประมวลรัษฎากรนะคะประมวลรัษฎากรเนี่ยออกมาก็เพื่อนะคะจัดเก็บภาษีเงินได้นะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะคะซึ่งนะคะในทางบัญชีเนี่ยเราก็ถือว่าประมวลรัษฎากรเนี่ยเป็นธรรมนูญนะเป็นธรรมนูญของการบัญชีเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้ก็เป็นประวัติโดยคร่าวๆนะคะมาดูหัวข้อต่อไปเลยค่ะนะคะเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องของความหมายนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนวิธีการอะไรเราก็ต้องมาดูซิว่าเอ๊จริงๆแล้วคำว่าการบัญชีเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะก็มีหลายๆท่านนะคะมีหลายๆท่านมีหลายๆท่านนะคะหลายสถาบันได้ให้ความหมายของคำว่าการบัญชีไว้นะคะความหมายแรกอันเนี้ยที่แสดงให้ดูเนี่ยนะคะเป็นการนิยามนะคะเป็นการนิยามโดยนะคะ AICPA หรือในภาษาไทยเราบอกว่าเขาคือสมาคมนะคะสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกานะคะเขาได้นิยามความหมายของการบัญชีว่าอะไรบ้างนะคะบัญชีหมายถึงศิลปะของการจดบันทึกเห็นไหมคะขึ้นต้นเขาบอกบัญชีเป็นศิลปะนะเพราะฉะนั้นบัญชีเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะศิลปะของการอะไรบ้างการจดบันทึกค่ะการจำแนกให้เป็นหมวดหมู่นะการสรุปสิ่งที่สำคัญนะการสรุปผลสิ่งที่สำคัญเป็นตัวเงินนะคะรายการเหตุการณ์ต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินนะคะ
อันนี้บัญชีจะทำนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นการแปลความหมายนะคะแปลความหมายของผลการปฏิบัติงานดังกล่าวอันนี้เป็นการให้คำนิยามโดยสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกาต่อมามาดูของไทยบ้างนะคะสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยนะคะได้นิยามนะได้นิยามความหมายของบัญชีว่าเป็นศิลปะของการเก็บรวบรวมการบันทึกนะคะการจำแนกและการสรุปผลข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับรายการนะคะและก็เหตุการณ์ต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในรูปของตัวเงินนะคะผลงานขั้นสุดท้ายของบัญชีนะก็คือหมายความว่าพอผ่านกระบวนการมาแล้วเนี่ยนะคะบัญชีจะให้อะไรบัญชีจะให้ข้อมูลทางการเงินค่ะข้อมูลทางการเงินซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจนั่นก็หมายความว่าข้อมูลที่บัญชีให้เนี่ยนะคะต้องเป็นข้อมูลที่มีลักษณะที่เชื่อถือได้นะคะไม่ใช่ว่าทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ว่าทำเพื่อผู้ใช้หลายๆคนนะคะได้หยิบข้อมูลของบัญชีไปใช้เพราะฉะนั้นข้อมูลบัญชีต้องเป็นกลางนะถูกต้องตรงกับความเป็นจริงนะคะไม่เอื้อประโยชน์ต่อใครคนใดคนหนึ่งนะคะก็อันนี้ก็เป็นลักษณะที่ดีของข้อมูลในทางบัญชีนะคะอันนี้ก็เป็นนิยามเห็นไหมคะถึงแม้ว่าจะเป็นสภาวิชาชีพบัญชีเองเนี่ยนะคะก็นิยามว่าบัญชีเนี่ยคือศิลปะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราเรียนเราก็ต้องเข้าใจได้ว่านอกจากเป็นศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะบัญชียังเป็นศิลปะอีกด้วยนะคะสองสถาบันนะสองสถาบันของอเมริกานะกับของไทยนะก็ได้ให้ความหมายของบัญชีเรามาสรุปนะคะสรุปว่าจริงๆแล้วบัญชีมีความหมายอย่างไรนะก็บัญชีก็ให้นะคะให้ความหมายนะที่มีความสำคัญ2ประการนะความหมายแรกค่ะก็คือบัญชีหมายถึงการทำบัญชีนะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า bookkeeping นะก็คือผู้ทำบัญชีเนี่ยนะหรือเราเรียกว่า bookkeeper

เนี่ยนะก็จะเป็นคนจัดทำนะจัดทำนะบันทึกนะแล้วก็ เก็บข้อมูลต่างๆนะฮะบันทึกในรายวันนะผ่านรายการไปแยกประเภทนะคนที่จัดทำทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าผู้จัดทำบัญชีนะฮะอันนี้ความหมายในความหมายแรกนะคะว่าบัญชีหมายถึงอะไรบัญชีหมายถึงเรื่องของการทำบัญชีนั่นเองนะคะแล้วก็ในความหมายที่สองค่ะบัญชีคือการให้ข้อมูลทางการเงินนะคะอันนี้นะคะก็ให้สำหรับคนที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นผู้ใช้ไผ่นะอาจจะเป็นผู้บริหารนะคะผู้บริหารหรือว่าเจ้าของกิจการนะคะแล้วก็ผู้ใช้ภายนอกนะอาจจะเป็นเจ้าหนี้หรือว่าใครๆก็แล้วแต่ที่ต้องการจะดูนะข้อมูลนะข้อมูลทางการเงินนะอันนี้เราสามารถสรุปนะเขียนสรุปนะเป็นแผนภูมินะว่าบัญชีเนี่ยนะคะในความหมายแรกนะในความหมายแรกก็คือเรื่องของการทำบัญชีนะคะก็คือการจดบันทึกอะไรทั้งหลายแหล่การบันทึกในสมุดรายวันการผ่านรายการนะคะจนกระทั่งไปถึงเรื่องของการออกงบการเงินนะเราพูดถึงบัญชีในเรื่องในความหมายแรกก็คือความหมายของคำว่าการทำบัญชีกับในความหมายที่สองค่ะก็คือการให้ข้อมูลทางการเงินนะคะก็คือหลังจากที่เราเอาข้อมูลนะที่เป็นรายการและเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเข้าสู่กระบวนการทางบัญชีแล้วเนี่ยผลลัพธ์ก็คืองบการเงินนะคะตัวนี้ก็จะไปเป็นข้อมูลให้กับบุคคลหลายๆฝ่ายได้นำไปใช้นั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของการทำบัญชีเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะที่เราดูมาแล้วตั้งแต่ต้นนะที่บอกว่าเป็นศิลปะค่ะศิลปะของอะไรบ้างหนึ่งการรวบรวมค่ะนะการรวบรวมในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า collecting นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการบันทึกรวบรวมเสร็จแล้วเราก็บันทึกนะคะบันทึกก็คือ recording นะคะแล้วก็การจำแนกค่ะการจำแนกในทางบัญชีเนี่ยเราก็คือการผ่านรายการไปแยกประเภทหรือที่เราเรียกว่า classifying นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นการสรุปข้อมูลนะคะSummarizing นะคะสรุปข้อมูลเป็นอะไรบ้างก็เป็นงบต่างๆนะคะซึ่งผู้ใช้ประโยชน์นะคะก็จะได้นำข้อมูลเนี่ยไปใช้นั่นเองนะคะอันนี้สรุปเป็นแผนภาพนะคะความหมายของบัญชีนะคะต่อมาค่ะนะคะในการจัดทำบัญชีเนี่ยนะคะเขามีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างเรามาดูกันค่ะนะคะอันที่หนึ่งค่ะก็คือเพื่อช่วยนะช่วยใครคะช่วยเจ้าของกิจการนะคะในการควบคุมรักษาสินทรัพย์เอาไว้นะคะสองค่ะช่วยให้ทราบผลการดำเนินงานนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยนะคะเราทำกิจการนะคะเราก็อยากทราบว่าเอ๊กิจการที่เราทำอยู่เนี่ยมันผลตอบแทนเป็นอย่างไรมันดีไหมนะคะอันเนี้ยบัญชีก็จะช่วยได้นะคะอันที่3ค่ะเพื่อช่วยให้ทราบนะคะฐานะทางการเงินนะคะของกิจการณวันใดวันหนึ่งนะอันนี้เป็นข้อมูลบัญชีจะช่วยบอกนะคะต่อมาค่ะวัตถุประสงค์ข้อที่4ค่ะให้ข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานนะคะและควบคุมกิจการให้ประสบความสำเร็จนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยของบัญชีนะคะ5ค่ะเพื่อบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นตามลำดับก่อนหลังและจำแนกประเภทของรายการค้าไว้นะคะ6ค่ะเพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำบัญชีของกิจการนะคะก็คือในฐานะของนิติบุคคลเนี่ยนะคะกฎหมายบอกว่าเมื่อคุณเป็นนิติบุคคลเนี่ยนะคะคุณมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีนะเพราะฉะนั้นการทำบัญชีเนี่ยก็ทำให้เราทำตามกฎหมายนั่นเองนะคะหลังจากที่เราทำบัญชีเนี่ยนะคะมันมีจะได้ข้อมูลขึ้นมาชุดหนึ่งนะคะข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะข้อมูลในทางบัญชีเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างเรามาดูกันนะคะข้อหนึ่งค่ะเพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจนะคะจะบอกได้ว่าธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะตัวที่บอกก็คือผลนะผลประกอบการนั่นเองนะคะซึ่งโดยทั่วไปนี้สรุปอยู่ในรูปของตัวเงินอันนี้ก็เป็นประโยชน์ข้อแรกเลยของบัญชีนะคะอันที่สองค่ะประโยชน์ข้อที่สองค่ะเพื่อช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจของธุรกิจนะคะเราจะก้าวไปข้างหน้านะคะผู้บริหารหรือว่าเจ้าของกิจการเนี่ยนะคะจะดูทิศทางของธุรกิจเนี่ยนะคะ
ก็ต้องดูผลประกอบการที่ผ่านมาว่า

เป็นอย่างไรนะคะดูจากไหนล่ะก็ดูจากข้อมูลทางบัญชีนั่นเองนะคะก็คือสรุปในรูปของงบกำไรขาดทุนหรืองบแสดงฐานะการเงินนะคะ3ค่ะประโยชน์ข้อที่3ค่ะเพื่อช่วยในการวางแผนกำไรและควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการนะคะอันนี้ก็มีความสำคัญนะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารภายในนะคะเราจะจัดการกับค่าใช้จ่ายหรือว่าการวางแผนที่จะทำให้มีเงินเข้ามาในระบบมากๆเนี่ยอย่างไรนะคะบัญชีก็จะเป็นเครื่องมือที่บอกเรานะคะ4ค่ะเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยหาแหล่งเงินทุนนะในกรณีที่ว่ากิจการเงินไม่พอเนี่ยนะคะถ้าเราจะไปหาแหล่งเงินทุนเนี่ยนะคะเราจะเอาอะไรไปแสดงเขาเราก็ต้องเอาผลประกอบการนะคะในที่ผ่านมาของเราไปแสดงนะคะอันนี้ก็ถ้าผลประกอบการเราดีนะคะเรามีการสรุปผลประกอบการที่ผ่านมาด้วยข้อมูลทางบัญชีเนี่ยนะคะก็จะทำให้คนที่เป็นจะเป็นเจ้าหนี้เราในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะเห็นนะคะแล้วก็อาจจะให้เงินทุนมานะสำหรับที่จะมาใช้ในกิจการนะคะต่อมาค่ะเพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีและเป็นสัญญาณเตือนภัยของกิจการนะคะอันเนี้ยนะคะบัญชีเนี่ยประโยชน์ของบัญชีก็คือในเรื่องของการควบคุมนะการควบคุมมันมีสัญญาณอะไรบอกเนี่ยนะคะในเรื่องของการทุจริตนะหรือว่าสัญญาณบางตัวเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าธุรกิจกำลังจะมีปัญหาแล้วหรือเปล่านะคะก็ดูจากบัญชีนั่นเองนะคะ6ค่ะเพื่อประโยชน์ในการวางแผนเพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัดนะคะเราไม่ได้บอกว่าเราโกงภาษีนะคะแต่ว่าข้อมูลทางบัญชีเนี่ยก็จะทำให้เราวางแผนนะวางแผนเรื่องของรายได้ค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะเพื่อให้เราเสียภาษีถามว่าเราเสียภาษีไหมเสียค่ะถูกต้องค่ะแต่อย่างประหยัดนะคะต่อมาค่ะนะคะเราบอกว่าเราจัดทําบัญชีแล้วเนี่ยนะคะผลของการนะกระบวนการจัดทําบัญชีก็คืองบการเงินใครเอาไปใช้บ้างนะคะเราก็สามารถที่จะแบ่งนะแบ่งผู้ที่ใช้ข้อมูลเนี่ยนะผู้ที่ใช้ข้อมูลทางบัญชีเนี่ยนะคะออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มผู้ใช้ภายนอกและกลุ่มผู้ใช้ภายในนะคะอันนี้ก็หมายความว่าภายนอกกิจการกับภายในกิจการนะกลุ่มภายนอกก็คือกลุ่มบุคคลภายนอกที่จะหยิบเราไปใช้นะที่หยิบข้อมูลของกิจการไปใช้นะอันดับแรกเลยก็คือคนที่หรือหน่วยงานของรัฐนะคะที่จะเก็บภาษีเนี่ยนะคะก็เขาก็จะหยิบตัวนี้ไปใช้นะคะก็ได้แก่กรมสรรพากรนะคะเจ้าหนี้นะคะผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็ผู้ตรวจสอบทั้งหลายแหล่แล้วก็รวมไปถึงผู้ที่สนใจจะลงทุนในกิจการนะอันนี้ก็คือในภาพรวมนะในภาพรวมอาจจะหมายรวมไปถึงกิจการที่เป็นนิติบุคคลด้วยนะคะกับกลุ่มที่สองค่ะนะกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มผู้ใช้ภายในคำว่าภายในก็คือภายในกิจการนั่นเองนะมีใครบ้างนะอันดับแรกเลยนะคนที่จะใช้ข้อมูลทางบัญชีก็ของกิจการนะเจ้าของกิจการนั่นเองนะแล้วก็ถ้ากิจการมีขนาดใหญ่หน่อยเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของผู้จัดการนะฝ่ายงบประมาณพนักงานขายพนักงานหรือแม้กระทั่งผู้ตรวจสอบภายในนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของการใช้ข้อมูลเนี่ยเพื่อการวางแผนแล้วก็การบริหารนะคะว่ากิจการจะมีทิศทางนะมีทิศทางอย่างไรนะคะส่วนผู้ใช้ภายนอกเนี่ยนะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนนะการมองทิศทางนะคะการใช้ประโยชน์นะคะหรือว่าการที่เขาจะให้เงินแหล่งเงินทุนกับเราหรือเปล่านะคะหรือรวมไปถึงเรื่องของการเก็บภาษีนะอันนี้ก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของข้อมูลนะผู้ที่ใช้ข้อมูลในทางบัญชีหัวข้อต่อมาค่ะนะคะในทางบัญชีเนี่ยเราต้องมีการสมมุติค่ะแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนะคะเราสมมุตินะคะมีข้อสมมุติค่ะเราเรียกว่าแม่บทการบัญชีแม่บทการบัญชีคืออะไรก็คือกรอบหรือโครงสร้างนะคะในการที่เราจัดทำบัญชีเนี่ยนะคะ
นอกจากมีมาตรฐานการบัญชีที่ควบคุมดูแลนะคะลักษณะของการดำเนินงานแล้วเนี่ยนะคะในบางหัวข้อหรือในบางอย่างเนี่ยที่มาตรฐานการบัญชีเนี่ยไม่ครอบคลุมนะเราก็จะมีแม่บท

นี้เนี่ยนะคะมันก็มีข้อสมมุตินะคะก็คือข้อสมมุติตามแม่บทการบัญชีเนี่ยนะมันจะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือในส่วนแรกก็คือเรื่องของการดําเนินงานต่อเนื่องอะไรคือการดําเนินงานต่อเนื่องนะคะเขาหมายอย่างนี้ค่ะก็คือในการดําเนินธุรกิจเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอันดับแรกเลยค่ะนะคะก็คือเรื่องของการดําเนินงานต่อเนื่องนะคะหมายความว่ากิจการเนี่ยนะคะที่เราเปิดกิจการขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือกิจการเนี่ยจะต้องดําเนินงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดํารงอยู่ต่อไปในอนาคตนะคะหรือเราอาจจะบอกได้ว่าจุดมุ่งหมายของกิจการเนี่ยนะคะไม่มีเจตนานะคะไม่มีเจตนาหรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเลิกกิจการหรือลดขนาดของการดําเนินงานอย่างมีสาระสําคัญนั่นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เราตั้งใจที่จะทําธุรกิจเนี่ยนะคะหรือเราประกอบการเนี่ยนะคะเราก็ต้องหวังว่านะหวังว่ากิจการของเราเนี่ยมันจะดำเนินต่อไปแล้วก็ขยายตัวนะคะขยายตัวใหญ่ขึ้นไม่ใช่เปิดวันนี้เปิดตัวเพื่อที่จะไปปิดตัวในอนาคต3ปี5ปีไม่ใช่ค่ะนะคะข้อสมมุติเราต้องบอกว่าบนพื้นฐานของที่ว่าการที่เราทำกิจการเนี่ยนะคะก็เพื่อความเจริญเติบโตความมั่นคงนะของกิจการในภายภาคหน้านะคะก็คือมันจะต้องดำรงอยู่ต่อไปนะคะอันนี้เป็นข้อสมมุติข้อแรกเรื่องของการดำเนินงานต่อเนื่องต่อมาค่ะเรื่องของเกณฑ์คงค้างนะเรื่องของเกณฑ์คงค้างบอกว่าอย่างไรบ้างเขาบอกว่ารายการและเหตุการณ์ทางบัญชีนะเราจะรับรู้เมื่อมันเกิดขึ้นค่ะไม่ใช่เมื่อรับหรือจ่ายเงินสดเท่านั้นในทางบัญชีมันกว้างกว่านั้นนะคะแล้วก็รายการต่างๆนะคะจะบันทึกและแสดงในงบการเงินตามงวดที่เกี่ยวข้องนะคะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ารายการนะคะในทางบัญชีเนี่ยเราจะรับรู้รายการเมื่อมันเกิดขึ้นค่ะเมื่อไรที่มันเกิดขึ้นนะคะเราจะรับรู้เป็นรายการทางบัญชีค่ะแม้ว่ารายการนั้นๆ นะจะยังไม่ได้รับเงินหรือจะยังไม่ได้จ่ายเงินก็ตามนะเหล่านี้เราเรียกว่าเกณฑ์คงค้างนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับเกณฑ์คงค้างค่ะก็คือรายการต่างๆนะรายการต่างๆมันจะต้องนะเป็นรายการที่แสดงนะตามงวดที่เกี่ยวข้องหมายความว่าถ้ารายการดังกล่าวเกิดในช่วงบัญชีนี้นะคะรอบระยะบัญชีนี้เราก็ต้องแสดงนะคะแสดงในรอบบัญชีนี้แม้ว่ารายการนั้นอ่ะเราจะยังไม่ได้จ่ายเงินหรือเราจะยังไม่ได้รับเงินก็ตามนะอันนี้เป็นความหมายของเกณฑ์คงค้างนะคะทีนี้ในการจัดทำบัญชีนะคะเราต้องมีข้อสมมุติ2ข้อนี้เอาไว้นะคะเพื่อเพื่อให้การจัดทำบัญชีเนี่ยนะคะมันมีสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสมมุตินะคะเพราะฉะนั้นข้อสมมุติในทางบัญชีนะคะประกอบด้วย2เหตุการณ์ค่ะ1ก็คือการดําเนินงานต่อเนื่องนะคะกับอันที่2ค่ะก็คือเกณฑ์คงค้างนั่นเองนะคะต่อมาค่ะนะเรามาพูดถึงรูปแบบของธุรกิจค่ะนะในรูปแบบของธุรกิจนะคะในโลกของธุรกิจเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะแบ่งธุรกิจเนี่ยออกเป็น3ประเภทนะคะ3ประเภทประเภทแรกนะคะก็คือที่เรากำลังจะเรียนอยู่นะคะในบัญชีเบื้องต้นนะคะซึ่งนะคะเป็นเรื่องของเจ้าของคนเดียวค่ะธุรกิจเจ้าของคนเดียวนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า sole proprietorship นะคะก็คือทำไมถึงเป็นเจ้าของคนเดียวก็คือลงทุนคนเดียวนะเจ้าของลงทุนคนเดียวเวลากำไรก็กำไรไปเองคนเดียวนะคะแล้วก็เวลาขาดทุนก็ขาดทุนคนเดียวแต่ถามว่าในการดำเนินการเนี่ยจำเป็นจะต้องทำคนเดียวไหมนะคะก็ไม่จำเป็นค่ะในกิจการสามารถที่จะไปว่าจ้างนะไปว่าจ้างคนงานหรือว่าผู้บริหารหรือว่าพนักงานออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่มาดำเนินการได้นะคะแต่อันนั้นอ่ะนะก็สามารถทำได้นะคะหรือว่าจะทำด้วยตัวเองก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะคนที่ได้รับผลนะได้รับผลหรือว่าคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจก็คือเจ้าของนั่นเองเราเรียกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว
ต่อมาประเภทที่2ค่ะ

นะประเภทที่2ก็คือนอกจากจะมีคนเดียวแล้วเนี่ยนะก็จะมีประเภทที่2ก็คือห้างหุ้นส่วนอะไรคือห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนเขาบอกว่าเป็นธุรกิจประเภทที่บุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปค่ะหมายความว่าอาจจะเป็น2 3 4 5 6แล้วแต่นะคะ2คนตั้งแต่2คนขึ้นไปเนี่ยนะคะมารวมทุนกันนะเธอมีเงินนะฉันมีความรู้ความสามารถแล้วก็ฉันก็จะมีอุปกรณ์บางอย่างนะเพราะฉะนั้นเรามาร่วมมือกันนะจัดตั้งอยู่ในรูปของห้างหุ้นส่วนนะแล้วก็ดำเนินกิจการอันนี้ก็เป็นประเภทที่2นะรูปแบบที่2ก็คือรูปแบบของกิจการห้างหุ้นส่วนต่อมาค่ะนะต่อมานะเป็นรูปแบบของบริษัทจำกัดนะคะบริษัทจำกัดค่ะก็ในปัจจุบันนะเราบอกว่าเราจะตั้งบริษัทได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมีผู้ร่วมก่อตั้ง3คนขึ้นไปค่ะนะมารวมกันนะรวมกันแล้วก็จัดกิจนะแบ่งเงินทุนออกเป็นหน่วยละเท่าๆกันนะคะแล้วก็ลงทุนนะตามที่ตกลงกันนะคะแล้วก็ดำเนินธุรกิจต่อไปนะคะก็คือนะคะเป็นรูปแบบที่3นะคะรูปแบบของบริษัทจำกัดถามว่าคนที่ก่อตั้งใช่เจ้าของบริษัทไหมนะคะก็ถ้าเป็นผู้ถือหุ้นด้วยแล้วก็บอกว่าเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะที่ธุรกิจในที่ทั้งมีทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะต้องอยู่ใน3รูปแบบนี้นะคะก็คือเจ้าของคนเดียวนะคะกิจการห้างหุ้นส่วนนะคะแล้วก็บริษัทจำกัดนะคะต่อมาค่ะมาดูประเภทของธุรกิจบ้างนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเป็นรูปแบบนะคะในการจัดตั้งองค์กรขึ้นมานะคะแต่ว่าอันนี้เป็นลักษณะของการดำเนินงานนะคะลักษณะของการดำเนินงานประเภทแรกค่ะก็คือธุรกิจบริการอะไรคือธุรกิจบริการธุรกิจบริการก็คือการที่เราใช้แรงงานใช้ความสามารถนะคะในการที่จะก่อให้เกิดรายได้นะคะเราเรียกว่าธุรกิจบริการนะคะซึ่งในธุรกิจแบบนี้เนี่ยนะคะยกตัวอย่างนะคะที่เราเห็นโดยทั่วๆไปนะคะอาจจะเป็นโรงแรมนะคะโรงแรมร้านตัดผมนะร้านถ่ายเอกสารนะคะเช่นนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งสำนักงานบัญชีเองเราก็ถือว่าเป็นธุรกิจบริการนะคะอันที่สองค่ะลักษณะของการดำเนินงานเป็นแบบธุรกิจพาณิชยกรรมเป็นยังไงก็คือเราไม่ได้ผลิตสินค้าเองค่ะแต่เราซื้อมาแล้วเราก็เอามาจำหน่ายอีกทีหนึ่งนะคะเราเรียกว่าธุรกิจพาณิชยกรรมนะประเภทที่3ค่ะเป็นประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นยังไงนะคะธุรกิจอุตสาหกรรมก็คือนะเราจะต้องมีโรงงานมีกระบวนการมีขั้นตอนการผลิตนะคะอันนี้นะเราเรียกว่าธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะแต่ว่าในบัญชีเบื้องต้นเนี่ยนะคะในบัญชีเบื้องต้นเราจะเน้นไปที่ธุรกิจบริการนะคะก็คือเราจะไม่พูดถึงเรื่องของสินค้ามาเกี่ยวข้องเราพูดถึงกรณีแค่ใช้แรงงานใช้ความสามารถนะคะในการที่จะนำไปแลกนะคะก่อให้เกิดรายได้นะคะใช้ความสามารถแล้วก็ใช้แรงงานนะคะมาดูหัวข้อหนึ่งค่ะนะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะคะสำหรับตอนนี้นั่นก็คือเรื่องของข้อแนะนำในการเรียนวิชาบัญชีนะคะเนื่องจากรายวิชานี้เป็นรายวิชาแรกนะคะที่นักเรียนจะได้รู้จักเกี่ยวกับบัญชีนะเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยมีข้อแนะนำมาฝากนะว่าในการที่นักเรียนจะเรียนบัญชีเนี่ยนะเรียนให้ได้ดีเนี่ยนะคะต้องมีข้อแรกเลยค่ะนะคะนักเรียนต้องอ่านหนังสือมาก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่นะเป็นเรื่องใหม่ที่เป็นเรื่องที่นักเรียนยังไม่จริงๆแล้วเราสัมผัสนะคะแต่เราอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าอันเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับเรานะจริงๆแล้วบัญชีเป็นเรื่องใกล้ตัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนเนี่ยนะคะเราต้องอ่านหนังสือมาก่อนนะคะอ่านอย่างละเอียดเลยนะคะเข
ขาแนะนำว่าอย่างน้อยต้อง2รอบนะคะหรือว่าก็ต้องมีการอ่านมาก่อนเพื่อให้เราได้ทำความเข้าใจนะคะเพื่อเราทำความเข้าใจมาก่อนเนี่ยนะคะเวลาที่ครูพูดเราก็จะได้อ๋อมันเป็นนี้นี่เองนะคะประมาณนั้นนะคะ2ค่ะข้อที่2ค่ะแล้วเราก็ต้องทำอะไรคะเราก็ต้องทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองค่ะนะแล้วก็ไม่พอนะคะทำด้วยตัวเองไม่พอค่ะเราต้องทำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ด้วยความรวดเร็วและถูกต้องนะคะอันนี้นะคะก็คือฝึกให้เราพึ่งตนเองนั่นเองนะคะเวลาที่เราทำเองเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่ามันผิดมันถูกอย่างไรนะคะแล้วก็ทำบ่อยๆนะเนื่องจากวิชาบัญชีเนี่ยนะเป็นวิชาที่เขาบอกว่ามันเป็นทักษะนะอะไรก็แล้วแต่ที่เมื่อไหร่เราพูดถึงวิชาที่เป็นทักษะเนี่ยก็คือเราต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญบัญชีก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นวิชาทักษะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องฝึกฝนเรื่อยๆนะคะทำด้วยความสม่ำเสมอค่ะเขาบอกว่าพรสวรรค์กับพรแสวงนะคะมาพร้อมกันถ้าเรารู้ว่าพรสวรรค์เราไม่ค่อยมีเราก็ต้องพรแสวงค่ะทำเรื่อยๆทำบ่อยๆแล้วเราก็จะเก่งขึ้นมาเองค่ะข้อที่3ค่ะเนื่องจากการเรียนวิชาบัญชีเนี่ยนะคะมันไปเกี่ยวข้องกับตัวเลขนะเพราะฉะนั้นนะคนที่ทำงานนะคะหรือเรียนอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเนี่ยเราต้องเน้นนะคะเน้นในการเขียนตัวเลขให้อ่านเข้าใจง่ายนะคะชัดเจนมีความสะอาดเรียบร้อยนะคะถ้าเราเขียนไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะอย่างเลข1กับเลข7เนี่ยนะคะถ้าเขียนไม่ดีเนี่ยนะคะถ้าเราเขียนผิดไปเนี่ยนะคะยิ่งเป็นเรื่องของการเงินแล้วเนี่ยนะคะมันจะทำให้ความหมายเนี่ยมันต่างออกไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะเรียนบัญชีนะคะเราก็ต้องเขียนตัวเลขเขียนด้วยความตั้งใจนะคะไม่ใช่ตวัดนะคะแล้วก็เกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็จะยุ่งนะคะในทางบัญชีทีนี้มาดูนะคะข้อนี้ เป็นหลักเลยแล้วก็ถือว่าสำคัญนะคะในเรื่องของการ เขียนตัวเลขนะคะเราบอกว่าในการเขียนตัวเลขนั้นเนี่ยนะคะควรจะต้องให้ตรงหลักนะคำว่าตรงหลักเนี่ย เราก็อาจจะพอรู้คร่าวๆแล้วว่านะคะในทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะตัวที่เป็นหลักคือจุดทศนิยมค่ะนักเรียนจุดทศนิยมอย่างเช่นตัวเลขที่ครูยกตัวอย่างมาเนี่ยนะคะ 1,234.75 เนี่ยเวลาเราอ่านเนี่ยเราอ่านว่าอะไรคะนักเรียนลองช่วยครูอ่านสิคะก็1อะไรคะ1,234.75 บาทใช่ไหมคะแต่เวลาเราเขียนเนี่ยแล้วก็3ตัวนะ3หลักเนี่ยเราก็ต้องมีเครื่องหมายลูกน้ำนะคะลูกน้ำขั้นนะคะเพื่อทำให้ตัวเลขนั้นอ่านง่ายขึ้นนะคะถ้าเรามีจำนวนอีกจำนวนหนึ่งมานะคะเราจะเขียนยังไงนะสมมติคุณมีเองตัวเลขหนึ่งนะคะตรงนี้อ่านว่าอะไรคะ52,050 บาทถ้วนนะคะถ้าเราอ่านนะคะถ้าเมื่อไรมันไม่มีเศษตังเราก็ต้องบอกว่าถ้วนนะคะ52,050 บาทถ้วนเวลาเราเขียนค่ะในทางบัญชีหรือในทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะตัวที่ตรงกันก็คือจุดทศนิยมตรงกันนะคะมันจะทำให้หลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นตรงกันนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนทางขวาของจุดทศนิยมนะก็จะเป็นตัวเลขเศษต่างนะคะนักเรียนดูความแตกต่างนะคะดูความแตกต่างจุด75นะคะจุด75อันเนี้ยเป็นจุดเป็นเศษสตางค์ใช่ไหมคะส่วนไอ้ข้อเนี้ยเป็นจำนวนบาทถ้วนเวลาเราเขียนบาทถ้วนเนี่ยนะคะเราก็ใส่จุดแล้วเราก็ใส่ขีดตัวนี้นะคะก็คือแทนว่ามันไม่มีเศษสตางค์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการในการเขียนนะคะซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากทางคณิตศาสตร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเขียนก็เน้นให้จุดทศนิยมตรงกันนั่นเองนะคะข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่ในทางบัญชีเนี่ยนะคะเนื่องจากข้อมูลทางบัญชีเนี่ย
นะมันมีความสำคัญนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้

liquid paper หรือว่าน้ำยาลบคำผิดอะไรก็แล้วแต่หรือว่ายังลบนะคะมาลบนะคะแต่ตัวเลขเนี่ยเราจะต้องถ้าเมื่อไรเราเขียนผิดนะเราจะต้องขีดค่านะเราต้องขีดค่าแล้วเราก็เซ็นชื่อกำกับค่ะนะแล้วก็เขียนตัวเลขที่ถูกต้องเอาไว้ด้านบนนะเช่นนะครูยกตัวอย่างครูเขียนน่ะครูต้องการเขียนตัวเลขตัวอื่นแหละแต่ปรากฏว่าครูเขียนเป็น 4,100 แต่ครูไม่ต้องการตัวเลขตัวเนี้ยนะสิ่งที่ครูจะทำได้ก็คือครูต้องนะอันดับแรกเลยค่ะครูต้องขีดค่านะขีดค่าแล้วครูก็เซ็นชื่อกำกับค่ะแล้วครูก็ทำไมคะเขียนตัวเลขที่ถูกต้องไว้ด้านบนนะอันนี้ก็นะเป็นหลักแล้วนักเรียนต้องจำไว้ว่าทุกครั้งนะเวลาเราทำบัญชีถึงแม้ว่าจะเป็นแบบฝึกหัดก็ตามนะคะเมื่อมันเกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ต้องทำคือขีดค่านะขีดค่าตัวที่ผิดค่ะเซ็นชื่อกำกับนะคะแล้วก็เขียนตัวเลขที่ถูกต้องนะคะไว้ด้านบนนะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำในการเรียนบัญชีค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะก็เป็นบทสรุปนะคะบทสรุปนะบัญชีหมายถึงอะไรนะบัญชีก็หมายถึงศิลปะของการเก็บรวบรวมนะคะการบันทึกนะการจำแนกและการสรุปผลนะคะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการและเหตุการณ์ต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจให้อยู่ในรูปของตัวเงินนั่นเองนะคะแล้วก็ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีก็คือการให้ข้อมูลทางการเงินนะคะและนะคะข้อมูลเนี้ยนะข้อมูลทางการเงินเนี้ยนะคะก็จะเป็นประโยชน์นะคะแก่บุคคลหลายฝ่ายนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจนะในกิจการนะในกิจกรรมของกิจการไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ใช้ภายนอกนะคะอันนี้ก็เป็นการสรุปคร่าวๆนะคะต่อมาค่ะเป็นศัพท์บัญชีนะศัพท์บัญชีนะคะในการเรียนเนี่ยนะคะเราก็ต้องเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทนะคะมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องรู้ค่ะว่าภาษาไทยเรียกอะไรแล้วภาษาอังกฤษเรียกอะไรนะคะการบัญชีในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าaccounting ค่ะแล้วการทำบัญชีล่ะคะเหมือนกันไหมนะไม่เหมือนกันนะการทำบัญชีเรียก bookkeeping ค่ะแม่บทการบัญชีนะแม่บทการบัญชีภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคะ accounting framework นะคะเกณฑ์คงค้างค่ะนะ accrual basis นะแล้วก็การดำเนินงานต่อเนื่องค่ะก็คือ going concern นะคะอันนี้ก็เป็นศัพท์บัญชีนะสำหรับนักเรียนนะหรือท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะติดต่อกับครูนะคะก็สามารถติดต่อกับครูได้ตามช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE นะคะหรือว่าอีเมลนะตามที่ปรากฏหน้าจอนะคะค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะครูนะก็ต้องขอจบการบรรยายนะคะเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือ

0: ท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่อง ดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไ
5: ห
0: มครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้
1: ไหมไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับและก็สวัสดีถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่รับชมรายการเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลทุกช่องทางนะครับผมครูดมครับฮิรัญพันธ์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับมาพร้อมด้วยครูพัชรินทร์กรุณาครูสาขาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนครับสำหรับในปีการศึกษานี้หรือภาคเรียนนี้นะครับเราครูทั้งสองคนนะครับทั้งสองท่านมีรายวิชาดีๆมานำเสนอนักเรียนซึ่งเป็นรายวิชาที่ใช้ในมากในอุตสาหกรรมและก็ในครัวเรือนแม้กระทั่งอุตสาหกรรมหนักนั่นก็คือรายวิชางานเนียมิติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นรายวิชาที่ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือระดับปวช.พุทธศักราช2562ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างยนต์ครับวิชางานเนียมิติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นรหัส20101-2010ซึ่งรายวิชานี้มีจุดประสงค์ดังนี้ครับ
1: ค่ะสำหรับจุดประสงค์รายวิชาของงานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นนะคะรหัสวิชา20101-2010ค่ะจุดประสงค์รายวิชาของเราก็คือ 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นนะคะเป็นจุดประสงค์เชิงทฤษฎีค่ะต่อไปนะคะ 2. จุดประสงค์ข้อที่2ก็คือสามารถอ่านและเขียนวงจรการทำงานระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นค่ะเป็นจุดประสงค์เชิงทักษะค่ะและ 3. สามารถต่อวงจรการทำงานระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นได้ซึ่งนักเรียนจะต้องสามารถต่อวงจรระบบนิวเมติกในแบบต่างๆได้ค่ะและ 4. นักเรียนจะต้องมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบปลอดภัยเป็นระเบียบสะอาดตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบและรักษาสภาพแวดล้อมค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสมรรถนะรายวิชาในรายวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นก็คือ 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกตามคู่มือได้ค่ะนักเรียนจะต้องสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกตามคู่มือได้นะคะ 2. นักเรียนสามารถต่อวงจรการทำงานของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกได้ซึ่งนักเรียนจะต้องสามารถต่อวงจรในแบบต่างๆได้ค่ะ 3. นอกจากรู้และเข้าใจต่อวงจรเป็นแล้วนักเรียนยังจะต้องบำรุงรักษาระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกได้เช่นกันค่ะต่อไปนะคะคำอธิบายรายวิชาซึ่งในงานวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นนี้

0: เรียนจะศึกษาเกี่ยวกับอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นชนิดสัญลักษณ์โครงสร้างการทำงานของอุปกรณ์การอ่านการเขียนวงจรค่ะนอกจากนั้นยังจะต้องต่อวงจรควบคุมทิศทางวงจรปรับความเร็ววงจรเรียงลำดับวงจรหน่วงเวลาวงจรควบคุมด้วยมือวงจรควบคุมโดยอัตโนมัติและการบำรุงรักษาระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นค่ะ
1: ต่อไปนักเรียนครับใน1ภาคเรียนนี้เราจะมีหน่วยการเรียนรู้อะไรบ้างจากสมรรถนะจุดประสงค์และคำอธิบายรายวิชาเมื่อสักครู่นี้เราได้แตกหน่วยการเรียนรู้ออกมาเป็นประจำสัปดาห์ดังนี้นะครับโดยการเรียนรู้ที่1นะครับก็คือนักเรียนจะมีความรู้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานงานนิวเมติกนะครับในหน่วยนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าในระบบนิวเมติกเนี่ยมีความรู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับระบบบ้างหน่วยที่2ก็คือทฤษฎีลมอัดนะครับแน่นอนนะครับเมื่อเริ่มเข้าสู่ระบบนิวเมติกนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าระบบนิวเมติกใช้อะไรมาเป็นตัวที่ทำให้เกิดงานเราจะได้เรียนทฤษฎีตรงนั้นก็คือในเรื่องของทฤษฎีลมอัดนะครับแสดงว่าลมเนี่ยเป็นตัวกลางแน่นอนที่ทำให้เกิดงานในระบบนิวเมติกดังนั้นเราจะเรียนทฤษฎีของมันว่าลมมีทฤษฎีอะไรบ้างหลังจากนั้นนักเรียนได้พบกับหน่วยการเรียนที่3ก็คือการผลิตลมอัดแน่นอนเมื่อรู้แล้วว่าต้องใช้ลมเป็นตัวที่ทำให้เกิดงานดังนั้นลมเราจะผลิตอย่างไรมีวิธีการสร้างกำลังหรือแรงดันลมอย่างไรเราได้เรียนรู้หน่วยที่3ครับหลังจากนั้นเราได้เรียนรู้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพลมอัดแน่นอนลมเมื่อผลิตมาแล้วเราจะมีการทำยังไงให้ลมที่ผลิตออกมามีสภาพที่มีความพร้อมต่อการใช้งานมีความสะอาดนะครับมีความสะอาดแล้วก็สามารถใช้งานโดยที่ไม่ทำให้ระบบเกิดความเสียหายได้หน่วยการเรียนที่5นะครับก็คืออุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกในระบบนิวเมติกมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่สามารถทำให้เกิดงานสามารถช่วยเราทำงานนะครับสามารถที่จะทำแทนแรงงานคนได้มีตัวอะไรบ้างมีกี่ประเภทกี่ชนิดก็เราได้เรียนรู้ในหน่วยที่5นะครับส่วนหน่วยการเรียนที่6นะครับเรามาเรียนรู้ในเรื่องของวาล์วควบคุมทิศทางนะครับเป็นชนิด2ทางนะครับชนิด2ทางก่อนเริ่มต้นจากชนิดอย่างง่ายๆก็คือ2ทางในหน่วยที่7นะครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมวาล์วนะครับชนิด3ทางก็จะเริ่มเพิ่มนะครับเพิ่มขีดประสิทธิภาพหรือเพิ่มจำนวนทิศทางของวาล์วมากขึ้นนะครับต่อไปในหน่วยที่8นะครับนักเรียนนะครับจะเรียนรู้เกี่ยวกับวาล์วควบคุมทิศทางแบบ4ทางนะครับแบบ4ทางนะครับก็จะต่อเนื่องจากหน่วยที่7นะครับก็จะมีจำนวนของทิศทางมากเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปในหน่วยที่9นะครับในหน่วยที่9นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวาล์วควบคุมทิศทางแบบ5ทางซึ่งเป็นวาล์วควบคุมทิศทางที่ใช้กันมากในปัจจุบันนะครับสำหรับหน่วยที่10นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้วาล์วควบคุมทิศทางหรือวาล์วช่วยควบคุมทิศทางนะครับซึ่งวาล์วช่วยควบคุมทิศทางนะครับมีอะไรบ้างแบ่งออกเป็นกี่ประเภทกี่ชนิดนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่11นะครับก็คือนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับมีอุปกรณ์ตัวไหนบ้างที่จะควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของวาล์วนะครับของอุปกรณ์ทํางานต่อไปนะครับมีอุปกรณ์ใดบ้างที่ควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ทํางานบ้างนักเรียนได้เรียนรู้ในหน่วยที่11สําหรับหน่วยที่12วงจรเรียงลําดับนักเรียนก็ได้เข้าสู่วงจรนะครับจะได้รู้จักการเขียนการต่อวงจรเรียงลําดับนะครับแบบต่างๆหน่วยที่การเรียนที่13นะครับก็คือวงจรควบคุมอัตโนมัตินักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมวงจรนิวเมติกหรือระบบนิวเมติกเนี่ยนะครับเป็นวงจรอัตโนมัติสำหรับหน่วยที่14เป็นการดูแลรักษาระบบนิวเมติกแน่นอนเมื่อนักเรียนเรียนระบบนิวเมติกมาแล้วถึง13หน่วยด้วยกันนะครับในหน่วยที่14นักเรียนจะต้องดูแลระบบเนี่ยให้มันสามารถที่จะให้งานได้ไปนานๆเราจะดูแล

0: ระบบอย่างไรนะครับให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาและใช้งานไปได้ระยะเวลานานๆนะครับสำหรับหน่วยที่15นะครับเป็นเรื่องของระบบไฮดรอลิกซึ่งเป็นระบบที่มีความรู้พื้นฐานใกล้เคียงกับระบบเนวิติกนะครับนักเรียนได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานของระบบไฮดรอลิกนะครับสำหรับหน่วยที่16นะครับนักเรียนได้ต่อวงจรนะครับหรือเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฮดรอลิกว่าวงจรไฮดรอลิกมีการทำงานอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีลักษณะการต่อวงจรอย่างไรนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู
1: ้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าในรายวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นเนี่ยเราจะเรียนในหน่วยอะไรบ้างก่อนอื่นเลยนักเรียนนะคะใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนค่ะเราจะมาทำแบบทดสอบก่อนเรียนในรายวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นกันก่อนเราก็จะใช้สมาร์ทโฟนของเรานะคะสมาร์ทโฟนของเรานักเรียนใช้แอปพลิเคชันที่จะสแกน QR code นะคะนักเรียนก็เปิดแอปพลิเคชันของนักเรียนนะคะสแกนไปที่ QR code ของเราได้เลยค่ะเราจะได้เริ่มทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะค่ะแอปพลิเคชันค่ะค่ะนี่นะคะนักเรียนก็สแกน QR code ได้เลยนะคะแล้ว QR code นี้จะนำนักเรียนเข้าสู่แบบทดสอบก่อนเรียนนะคะค่ะหน้าตาของแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะเรามาดูกันเลยค่ะค่ะซึ่งในแบบทดสอบก่อนเรียนวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นนะคะนักเรียนจะต้องกรอกชื่อกรอกชั้นกรอกว่านักเรียนอยู่ระดับใดนะคะและนักเรียนก็เริ่มไปทำแบบทดสอบกันได้เลยค่ะลองดูนะคะ
0: ครับนักเรียนครับเมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็จะนำนักเรียนและท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่หน่วยการเรียนที่1นะครับก็คือเป็นหน่วยการเรียนความรู้พื้นฐานงานนิวเมติกนะครับซึ่งวันนี้ครูเองครูโดมิรันพันธ์และก็ครูพัชรินทร์กรุณานะครับเป็นครูสาขาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลมาให้ความรู้กับนักเรียนนักเรียนค่อยๆทำการเรียนรู้นะครับซึ่งระบบนี้ถ้านักเรียนไม่ได้สังเกตอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักเรียนแต่ถ้านักเรียนสังเกตในชีวิตประจำวันเนี่ยนักเรียนจะพบว่าระบบนี้มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันมากมายและนักเรียนอาจจะเจอกับระบบนี้มาบ้างแล้วนะครับสำหรับหน่วยที่1ความรู้พื้นฐานงานนิวเมติกนะครับมีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมดังนี้ครับ
1: ค่ะสำหรับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของหน่วยที่1นะคะลำดับแรกเลยเนี่ยนักเรียนจะต้องรู้ความหมายก็คือนักเรียนสามารถที่จะบอกความหมายของระบบนิวเมติกได้ถูกต้องค่ะนอกจากรู้ความหมายแล้วเราจะมาดูวิวัฒนาการของระบบนิวเมติกนะคะนักเรียนก็จะต้องสามารถอธิบายวิวัฒนาการของระบบนิวเมติกได้ค่ะ 3. อธิบายเหตุผลของการนำระบบนิวเมติกมาใช้ในงานเครื่องจักรกลได้ค่ะทำไมถึงจะต้องนำระบบนิวเมติกมาใช้ในงานเครื่องจักรกลใช่ไหมคะจะเป็นจุดประสงค์ในหน่วยที่1นะคะค่ะถัดไปนะคะนักเรียนสามารถที่จะบอกข้อดีของระบบนิวเมติกได้ถูกต้องนอกจากบอกข้อดีแล้วระบบนิวเมติกมีข้อเสียอย่างไรนักเรียนก็ต้องสามารถที่จะบอกข้อเสียของระบบนิวเมติกได้ถูกต้องเช่นกันค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการยกตัวอย่างงานในระบบนิวเมติกนะคะค่ะเราเข้าสู่หน่วยที่1ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเรียนเราจะมาทดสอบความรู้กันก่อนค่ะนักเรียนมีความรู้ในหน่วยที่1มากน้อยเพียงใดเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนนะคะนำสมาร์ทโฟนของนักเรียนเปิดแอปพลิเคชันที่จะสามารถสแกน QR code ได้นะคะสแกนไปที่ QR code และนักเรียนจะเข้าสู่แบบฝึกหัดหน่วยที่1นะคะความรู้พื้นฐานในงานนิวเมติกนักเรียนสามารถที่จะสแกนได้เลยค่ะ

นี่นะคะก็จะเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยที่1เรื่องความรู้พื้นฐานในงานนิวเมติกค่ะนักเรียนจะต้องกรอกคำนำหน้าชื่อใส่ชื่อใส่รหัสนักเรียน

0: ใดมีรหัสก็ใส่รหัสนะคะใส่ระดับชั้นนะคะแล้วก็เข้าไปทำแบบทดสอบได้เลยค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับการทดสอบก่อนเรียนนักเรียนอย่าไปเครียดกับมันนะครับให้นักเรียนใช้ความรู้ที่นักเรียนมีเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนักเรียนไม่ควรที่จะดูผลข้างๆหรือลอกหรือค้นคว้าเพิ่มเติมในก่อนเรียนนะครับหลังจากนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วนักเรียนก็มาสู่เข้าเนื้อหาหน่วยที่1ซึ่งสาระการเรียนรู้วันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบนิวเมติกว่าระบบนิวเมติกเนี่ยมีวิวัฒนาการมาได้อย่างไรหลังจากนั้นนักเรียนก็จะได้รู้ว่าไอ้คำว่าระบบนิวเมติกหรือคำว่านิวเมติกเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงความสำคัญระบบนี้ทำไมต้องเรียนมันสำคัญอย่างไรมันเอาไปใช้ตรงไหนบ้างก็จะเรียนรู้ในเรื่องของความสำคัญของระบบนิวเมติกรวมถึงข้อดีนะครับแน่นอนสิ่งทุกอย่างเมื่อมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียหรือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวมันเองนักเรียนได้เรียนรู้ข้อดีของระบบนิวเมติกนะครับว่าระบบนิวเมติกเนี่ยมีข้อดีอย่างไรบ้างแล้วก็มีข้อเสียอย่างไรบ้างนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างงานเป็นการยกตัวอย่างงานว่าในระบบนิวเมติกเนี่ยมีงานอะไรบ้างนักเรียนดูภาพแล้วอาจจะนึกได้ว่าวันนี้ระบบนิวเมติกอยู่ใกล้ตัวเรามากครับต่อไปมาดูระบบนิวเมติกระบบนิวเมติกทำไมเรียกว่านิวเมติกหรือระบบนิวเมติกซิสเต็มเป็นระบบส่งกำลังและควบคุมการทำงานโดยการใช้ลมอัดครับลมอัดแสดงว่าเป็นลมที่มีแรงดันหรือเราเรียกว่าแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับเป็นตัวกลางในการส่งถ่ายกำลังหรือใช้ในการขับเคลื่อนอุปกรณ์ทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆนะครับดังนั้นต่อไปนี้ถ้าครูพูดถึงระบบนิวเมติกนักเรียนต้องรู้เลยนะครับว่าเป็นระบบที่ใช้ลมอัดนะครับเป็นตัวกลางในการส่งกำลังหรือขับเคลื่อนอุปกรณ์ในงานเครื่องจักรกลนะครับต่างๆนะครับนี่คือระบบนิวเมติกนะครับต่อไปวิวัฒนาการของระบบนิวเมติกเอแล้วเจ้าระบบนิวเมติกเนี่ยมันมานานหรือยังนะครับจากเอกสารต่างๆบอกว่าระบบนิวเมติกนะครับมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณกรีกโบราณนี่แสดงว่านานมากใช่ไหมครับนักเรียนนะครับคำว่านิวมานิวมาเนี่ยหมายถึงก๊าซที่มองไม่เห็นนะครับก๊าซที่มองไม่เห็นหรือว่าลมแต่ณสมัยก่อนเนี่ยเขาว่านิวมาเนี่ยอาจจะหมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นจิตวิญญาณอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่เนี่ยความเชื่อเรื่องวิญญาณอะไรต่างๆเนี่ยมันจะลดลงดังนั้นคำว่านิวมาหมายถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือก๊าซที่มองไม่เห็นนั่นก็คือหมายถึงลมหรือลมหายใจนะครับของเรานั่นเองนะครับต่อไปมาดูวิวัฒนาการของระบบนิวเมติกว่าระบบนิวเมติกเนี่ยมีวิวัฒนาการอย่างไรบ้างในสมัยอดีตนะครับจากรูปคงอดีตเยอะเลยนะครับนักเรียนนะครับในสมัยอดีตเนี่ยมนุษย์เนี่ยรู้จักนำระบบนิวเมติกเนี่ยมาใช้ในเพียงในชีวิตประจำวันครับนักเรียนนะครับก็คือนำมาเช่นการนำมาก่อกองไฟในการก่อกองไฟเพื่อให้ไฟลุกไหม้นะครับได้ดีก็ต้องใช้ลมนักเรียนคงทราบดีอยู่แล้วว่ากองไฟหรือการติดไฟจะเกิดได้ดีก็ต้องมีเชื้อเพลิงมีความร้อนนะครับแล้วก็มีออกซิเจนหรือมีอากาศนะครับมีอากาศการก่อกองไฟได้ติดได้ดีเนี่ยต้องมีระบบหรือมีระบบลมหรือมีระบบนิวเมติกเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในสมัยอดีตระบบนิวเมติกเป็นเพียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของนักเรียนนะครับสังเกตการก่อกองไฟก็ใช้ลมธรรมชาติวันไหนลมพัดแรงกองไฟก็ติดลุกไหม้ได้ดีหรือถ้าอยากจะเอาเป็นระบบลมที่ไม่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทำอย่างไรครับนักเรียนก็คือการจะต้องใช้ปากเป่าลมให้แรงขึ้นนั่นก็คือการสร้างแรงดันโดยวิธีธรรมชาติของคนสมัยในอดีตนะครับลมที่ปากเป่าออกมาเป็นลมที่มนุษย์ผลิตขึ้นเองอย่างง่ายๆก็คือใช้อวัยวะของร่างกายเราก็คือใช้ปอดนะครับเป่าลมเพื่อทำให้กองไฟเนี่ยสามารถลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็วอีกหนึ่งงานครับก็คือนักเรียนจะเห็นว่ามีรูปการล่าสัตว์นะครับการล่าสัตว์นะครับการล่าสัตว์ก็คือการใช้ไม้สางลูกดอก

ในการล่าสัตว์มนุษย์ก็พัฒนาการโดยใช้กำลังลมอัดจากร่างกายเช่นเดียวกันนะครับในการเป่าลูกดอกเพื่อให้ไปโดนตัวสัตว์และสามารถนำสัตว์มาใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจำวันนะครับนี่คือในอดีตนะครับต่อไปความเจริญได้พัฒนาเข้ามามนุษย์เริ่มมีการติดต่อสื่อสารกันนะครับย่อมเกิดการค้าขายเกิดขึ้นหรือการหรืองานต่างๆเกิดขึ้นมนุษย์ในสมัยอดีตก็จะนำระบบลมหรือนำลมมาใช้ในการประกอบอาชีพเช่นตามในสไลด์ก็คือนำลมนะครับไปเป็นตัวในการขับเคลื่อนเรือสำเภาให้เคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆได้ภายในเราก็จะมีสินค้าต่างๆที่จะนำที่ติดต่อค้าขายกันนะครับนี่คือการใช้ระบบลมในสมัยอดีตสังเกตว่าในการใช้ลมเรือขับเคลื่อนเรือสำเภาเนี่ยก็ต้องเป็นลมที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นเองได้โดยมนุษย์โดยฝีมือของมนุษย์นะครับอีกภาพหนึ่งนักเรียนจะเจอกังหันลมซึ่งกังหันลมนักเรียนต้องรู้ว่ากังหันลมเนี่ยมีประโยชน์มากปัจจุบันนี้ก็ยังมีใช้กันอยู่นะครับกังหันลมมีประโยชน์อย่างไรบ้างก็มนุษย์สามารถใช้กังหันลมนะครับใช้ในเป็นตัวขับเคลื่อนรหัสวิทย์น้ำนะครับสูบน้ำจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงหรือส่งถ่ายน้ำไปยังที่ต่างๆได้นะครับและมนุษย์ก็สามารถใช้ลมเนี่ยครับขับเคลื่อนกังหันลมนะครับเพื่อทำการให้เพื่อเป็นต้นกำลังในการทำงานต่างๆเช่นการใช้เป็นต้นกำลังในการสีข้าวนะครับต่อไปมาดูปัจจุบันบ้างในสมัยปัจจุบันระบบลมหรือระบบนิวเมติกเนี่ยมีใช้กันอย่างแพร่หลายแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันของนักเรียนนักเรียนดูภาพนะครับนักเรียนจะเห็นหัวเป่าลมนะครับหัวเป่าลมหัวเป่าลมตัวนี้ก็มีประโยชน์นะครับตามบ้านเรือนต่างๆตอนนี้ก็เริ่มมีระบบลมมีหัวเป่าลมเพื่อทำการเป่าทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆภายในบ้านเราภายในครัวเรือนเราหรือในอุตสาหกรรมต่างๆก็จะมีหัวเป่าลมใช้นะครับและที่ใกล้ชิดกับตัวนักเรียนมาก ก็คือการเติมลมยางครับนักเรียนนะครับการเติมลมยางการเติมลมยางไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์หรือยางรถจักรยานยนต์นะครับมนุษย์หรือพวกเราก็สามารถจะนำระบบลมเนี่ยนะครับมาใช้เกิดประโยชน์นะครับในการเติมลมต่างๆได้ต่อไปมาถึงอุตสาหกรรมบ้างอุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับในอุตสาหกรรมขนาดย่อมเช่นในอุตสาหกรรมกิจการพ่นเคาะพ่นสีตัวถังรถยนต์นะครับมนุษย์ก็รู้จักเอาระบบลมหรือระบบนิวเมติกเนี่ยนะครับมาใช้ในการประกอบการพ่นสีรถยนต์นะครับเพื่อให้รถยนต์เกิดความสวยงามนะครับนี่คือเป็นอุตสาหกรรมนะครับขนาดย่อมอีกอุตสาหกรรมนึงนะครับต่อไปในอู่ซ่อมรถครับระบบลมก็ถูกพัฒนามาใช้ในงานต่างๆเช่นงานยกรถยนต์เพื่อให้รถยนต์เนี่ยสูงขึ้นเพื่อช่างที่จะเข้ามาซ่อมภายใต้รถยนต์ได้ก็คือนำระบบลมไปประกอบเป็นแม่แรงในการยกรถครับนะครับและยังมีงานต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับนักเรียนลองนึกดีๆว่าในรอบตัวนักเรียนเนี่ยนะครับนักเรียนไปพบระบบนิวเมติกหรือระบบลมเนี่ยเป็นตัวกลางในทำงานอะไรบ้างลองนึกนะครับเดี๋ยวท้ายคำถามอาจจะมีท้ายรายการจะมีคำถามนักเรียนนะครับต่อไปหันมาดูในวิวัฒนาการของระบบนิวเมติกในวงการอุตสาหกรรมบ้างมันเริ่มมีมาจากปีค.ศ.1950ครับซึ่งสมัยนั้นระบบนิวเมติกเนี่ยถูกนำมาใช้กับอุตสาหกรรมหนักเช่นอุตสาหกรรมเหมืองแร่อุตสาหกรรมถลุงเหล็กเป็นต้นนะครับแล้วก็เริ่มเข้ามาสู่ในวงการอุตสาหกรรมโรงงานนะครับระบบโรงงานต่างๆจนถึงปัจจุบันอุปกรณ์ต่างๆเทคโนโลยีต่างๆก็ปรับเปลี่ยนครับนักเรียนครับปรับเปลี่ยนมาจากแบบง่ายๆนะครับหลังจากนั้นปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบไฟฟ้าควบคุมปัจจุบันเนี่ยระบบนิวเมติกเนี่ยที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมเนี่ยควบคุมโดยอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะปัจจุบันเนี่ยมี AI ควบคุมด้วยซ้ำไปนะครับก่อนจะมาเรียนรู้ว่าระบบนิวเมติกเนี่ยมันดีอย่างไรนะครับเรามารู้จักระบบเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมก่อน

ว่าระบบเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับเอาอย่างคร่าวๆนะครับเพื่อนักเรียนจะได้เปรียบเทียบกันได้ระบบเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมนะครับระบบแรกคือระบบเครื่องกลระบบเครื่องกลเป็นอย่างไรระบบเครื่องกลก็คือระบบกลไกลิงก์ก้านต่อครับนักเรียนก็คือระบบที่ใช้ก้านต่อกลไกโซ่สายพานเป็นตัวส่งกำลังนี่คือระบบเครื่องกลนะครับระบบเครื่องกลซึ่งนักเรียนน่าจะมีประสบการณ์บ้างแล้วเพราะว่านักเรียนน่าจะรู้จักรถจักรยานยนต์รถยนต์ต่างๆนักเรียนก็จะเห็นว่ารถจักรยานยนต์มีโซ่การถ่ายทอดกำลังของรถจักรยานยนต์ก็ใช้เป็นระบบเครื่องกลครับนักเรียนต่อไประบบไฟฟ้าครับระบบเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็คือเป็นระบบที่ใช้ไฟฟ้าควบคุมครับนะครับแล้วไฟฟ้าส่วนใหญ่จะไปควบคุมอะไรบ้างระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นหัวใจหลักในปัจจุบันก็คือเป็นระบบที่ควบคุมอุปกรณ์ต้นกำลังหรือก็คือมอเตอร์นั่นเองนะครับคือมอเตอร์ซึ่งระบบไฟฟ้าเนี่ยเมื่อมีมอเตอร์ใช้ไฟฟ้านะครับดังนั้นระบบไฟฟ้าที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือระบบที่ใช้มอเตอร์ควบคุมนั่นเองนะครับต่อไประบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการควบคุมหรือเรียกว่าคอนโทรลอุปกรณ์ต่างๆให้มีความให้ทำงานที่ถูกต้องมีความนะครับมีความเที่ยงตรงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีใช้กันมากเลยในวงการอุตสาหกรรมและอาจจะเป็นระบบควบคุมหลักด้วยซ้ำไปนะครับต่อไประบบนิวเมติกครับซึ่งเป็นระบบที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือระบบนิวเมติกนะครับระบบนิวเมติกอย่างที่เรียนรู้กันแล้วก็คือเป็นระบบที่นักที่ใช้ลมเป็นตัวกลางในทำงานนะครับนักเรียนทราบแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อระบบที่ใช้ลมเป็นตัวกลางในการทำงานหรือที่เรียกว่าระบบนิวเมติกมีบทบาทเข้ามาช่วยเสริมในวงการอุตสาหกรรมหรือระบบเครื่องกลในงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากต่อไปครับเป็นระบบไฮดรอลิกครับระบบสุดท้ายนะครับระบบไฮดรอลิกก็คือเป็นระบบที่ใช้น้ำมันนะครับใช้น้ำมันเป็นตัวกลางในการทำงานซึ่งส่วนใหญ่แล้วระบบไฮดรอลิกเป็นระบบที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนักนะครับเป็นระบบที่ต้องใช้กำลังมากๆนะครับเมื่อเรียนรู้ระบบเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมแล้วต่อไปเรามาดูเหตุผลนะครับว่าทำไมเราต้องนำระบบนิวเมติกเนี่ยมาใช้ในงานเครื่องจักรกลบ้างนะครับเหตุผลข้อแรกระบบนิวเมติกง่ายนะครับต่อการออกแบบดังนั้นระบบนิวเมติกเนี่ยอาจจะถูกแบ่งเป็นหลายประเภทครับนักเรียนครับประเภทง่ายที่สุดเลยที่เราใช้ในครัวเรือนนะครับหรือประเภทที่ประเภทที่เพิ่มความยากขึ้นมาก็คือในระบบในอุตสาหกรรมทั่วไปและยากมากที่สุดก็คืออุตสาหกรรมหนักแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆหรือระบบอื่นๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับระบบอื่นเราจะพบว่าระบบนิวเมติกเนี่ยมันง่ายครับในการออกแบบระบบหรือออกแบบวงจรต่อไปครับระบบนิวเมติกเนี่ยติดตั้งครับติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยสะดวกแล้วก็รวดเร็วครับหมายความว่าไงหมายความว่าระบบนิวเมติกเนี่ยเป็นระบบลมครับดังนั้นชิ้นส่วนต่างๆอ่ะนะครับจึงมีน้ำหนักน้อยนะครับเมื่อมีน้ำหนักน้อยการเคลื่อนย้ายการติดตั้งค่อนข้างจะสะดวกนะครับค่อนข้างสะดวกมากเลยไม่ต้องใช้แรงงานคนมากในการติดตั้งและการติดตั้งก็จะรวดเร็วสามารถตอบสนองงานได้อย่างรวดเร็วครับสามารถที่จะทำงานหรือทำให้เกิดงานนะครับได้ทันท่วงทีตามที่เราออกแบบไว้ครับต่อไประบบนิวเมติกนะครับควบคุมการทำงานได้ง่ายนะครับเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อนนะครับเป็นระบบที่เราสามารถตรวจสอบการทำงานได้นะครับการควบคุมของมันนะครับมีเพียงวาล์วควบคุมทิศทางนะครับซึ่งมีหลายชนิดด้วยกันอย่างที่เราจะเรียนกันในหน่วยต่อไปเป็นตัวควบคุมแล้วก็สามารถควบคุมมันได้อย่างง่ายครับต่อไปการควบคุมแรงที่ใช้กับความเร็วนะครับสามารถเป็นอิสระแก่กันโดยปกติแล้วแรงกับเร็วมันจะต้องเป็นของ

ของที่มาด้วยกันนะครับเมื่อมีความแรงมันก็ต้องมีความเร็วแต่ระบบเนวิติกเนี่ยสามารถที่จะทำให้มันขัดกันได้ก็คือเป็นอิสระนะครับต้องการแรงอย่างเดียวหรือต้องการเร็วอย่างเดียวก็สามารถจะทำได้โดยเป็นอิสระแก่กันต่อไประบบเนวิติกนะครับเป็นระบบที่ประหยัดค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่าย

ากาศที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับเมื่อใช้งานเสร็จทำยังไงก็ปล่อยออกสู่บรรยากาศภายนอกได้เลยนะครับโดยไม่มีมลพิษโดยไม่มีของเสียออกมาจากระบบแต่ถ้าเป็นระบบอื่นนะครับเช่นระบบไฮดรอลิกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นระบบที่มีความคล้ายคลึงกันเนี่ยนะครับระบบไฮดรอลิกใช้น้ำมันครับนักเรียนเมื่อใช้งานเสร็จแล้วน้ำมันต้องกลับเข้ามาสู่ถังเก็บดังนั้นจะทำให้ระบบไฮดรอลิกเนี่ยค่อนข้างจะมีการออกแบบหรือการทำงานที่ซับซ้อนกว่าแต่ระบบไฮดรอลิกเนี่ยนะครับระบายลมทิ้งออกสู่บรรยากาศได้เลยดังนั้นการออกแบบนะครับหรือการเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับต่อไปเรามาดูข้อดีนะครับข้อดีของระบบไฮดรอลิกหรือระบบที่ใช้ลมเนี่ยมีอะไรบ้างข้อดีข้อแรกครับลมอัดไม่ติดไฟครับนักเรียนแน่นักเรียนเมื่อกี้นักเรียนอาจจะพูดว่าอาจารย์บอกว่าเวลาจะก่อไฟต้องมีความร้อนมีเชื้อเพลิงมีออกซิเจนหรือลมแล้วทำไมลมอัดไม่ติดไฟโดยองค์ประกอบหลักลมอัดเนี่ยไม่สามารถติดไฟด้วยตัวของมันเองได้ครับนักเรียนแต่ลมอัดมันจะเป็นส่วนสนับสนุนช่วยในการติดไฟดังนั้นถ้ามีลมอัดเพียงอย่างเดียวมันจะไม่สามารถติดไฟได้ดังนั้นเมื่อลมอัดไม่ติดไฟมันจึงมีความปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆเช่นระบบไฮดรอลิกมีน้ำมันครับนักเรียนน้ำมันแน่นอนน้ำมันนักเรียนรู้อยู่แล้วว่ามันติดไฟได้นะครับดังนั้นเมื่อเกิดการรั่วไหลเกิดการติดไฟมันจะช่วยเพิ่มการลุกไหม้ได้มากขึ้นต่อไปลมอัดหรือระบบไฮดรอลิกนะครับมีความรวดเร็วในการทำงานสูงรวดเร็วยังไงในระบบไฮดรอลิกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยนะครับผู้ออกแบบจะออกแบบท่อทางของลมนะครับจะออกแบบท่อทางของลมให้ลมเคลื่อนที่ไปในท่อทางนะครับดังนั้นลมอัดเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปในท่อทางด้วยความเร็วสูงเมื่อลมอัดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมันก็จะทำให้เกิดงานหรือเกิดการทำงานที่รวดเร็วด้วยนะครับต่อไปครับการส่งถ่ายลมอัดนะครับอย่างที่กล่าวไปการส่งถ่ายลมอัดเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อกี้บอกแล้วว่าการส่งถ่ายลมอัดเนี่ยมันมีท่อทางที่แน่นอนนะครับข้อดีของการส่งถ่ายลมอัดที่มีท่อทางแน่นอนเป็นอย่างไรครับก็คือท่อทางสามารถที่จะลัดเลาะไปตามซอกตามมุมต่างๆนะครับลดหรือไปตามจุดต่างๆจุดอับจุดมืดต่างๆสามารถจะนำลมอัดไปได้ณจุดต่างๆได้ตามที่เราต้องการซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับระบบอื่นเช่นระบบเครื่องกลหรือระบบลิงก์กลไกก้านต่อจะต้องมีพื้นที่ให้มันค่อนข้างมากนะครับในการส่งถ่ายกำลังหรือระบบโซ่จักรยานยนต์ที่นักเรียนมีอยู่นักเรียนว่าเขาจะต้องเปิดพื้นที่ให้โซ่เนี่ยขับเคลื่อนไปได้แต่ถ้าเป็นระบบลมอัดมีเพียงท่อทางเส้นเดียวมันก็สามารถจะเคลื่อนที่ไปได้ดังนั้นการส่งกำลังหรือส่งถ่ายลมอัดเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับต่อไปครับการควบคุมความเร็วและแรงดันของลูกสูบเนี่ยได้ง่ายลูกสูบเป็นยังไงมันคืออะไรลูกสูบก็คือเป็นอุปกรณ์ทำงานตัวหนึ่งของระบบไฮดรอลิกนะครับความจริงอุปกรณ์ทำงานมีหลายตัวมากอาจจะมีมอเตอร์ลมมีแคลมป์ยึดจับต่างๆมีสุญญากาศต่างๆแต่ทีนี้เขาบอกว่านะครับการควบคุมความเร็วและแรงดันของลูกสูบหมายความว่าเราจะต้องการให้ลูกสูบเนี่ยเคลื่อนที่เนี่ยนะครับเราสามารถคุมความเร็วและแรงดันของมันได้ง่ายกว่าระบบอื่นนะครับต่อไปครับเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่นๆนะครับเขายกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำงานหรือใช้งานระบบนี้เกินกำลังคำว่าเกินกำลังก็คือโอเวอร์โหลดหรือทำงานเกินที่ภาระมันจะรับได้นะครับระบบไฮดรอลิกก็จะไม่เสียหายแล้วมันจะเป็นยังไงไม่เสียหายก็คือมันจะหยุดการทำงานเพียงอย่างเดียวครับมันจะหยุดการทำงานนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่นเช่นระบบเครื่องกลหรือระบบกลไกก้านต่อหรือโซ่รถจักรยานยนต์ถ้ายกตัวอย่างใกล้ตัวนะครับเมื่อเราใช้งานเกินกำลังก็จะทำให้ลิงก์กลไกก้านต่อระบบขับเคลื่อนที่เป็นเครื่องกลนะครับเกิดการแตกหักชำรุดเสียหายนะครับแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับระบบไฮดรอลิก
หรือระบบที่ใช้น้ำมันเป็นตัวกลางในการทำงานเราจะพบว่า

ระบบไฮดรอลิกถ้าใช้น้ำมันถ้าใช้กำลังเกินนะครับก็จะเกิดการชำรุดท่อทางแตกซีนรั่วต่างๆอุปกรณ์จุดเล็กๆอาจจะเกิดการชำรุดเสียหายนะครับก็เริ่มต้นจากเสียหายจากจุดเล็กๆจนถึงจุดใหญ่ๆได้นี่คือเป็นระบบอื่นแต่ถ้าเป็นระบบนิวเมติกปลอดภัยสูงครับต่อไปครับระบบนิวเมติกเป็นระบบที่มีความสะอาดนะครับมีความสะอาดแน่นอนระบบนิวเมติกเป็นระบบที่ใช้ลมครับนักเรียนดังนั้นลมมาจากรอบตัวเราอย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อปล่อยออกสู่บรรยากาศนะครับสามารถปล่อยได้เลยโดยไม่มีมลพิษดังนั้นระบบนี้ค่อนข้างที่จะสะอาดเมื่อเกิดการรั่วซึมหรือรั่วไหลก็จะไม่ก่อให้เกิดสิ่งสกปรกในระบบนะครับต่อไปครับระบบนิวเมติกเนี่ยมีถังเก็บลมอัดนะครับหรือเรียกว่ามีถังเก็บลมเป็นถังสำรองดังนั้นเมื่อระบบมีถังเก็บลมอัดหรือถังเก็บลมนะครับการทำงานของระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องครับก็คือลมอัดที่เก็บในถังเนี่ยสามารถปล่อยออกสู่ระบบและทำให้ระบบเนี่ยทำงานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปครับระบบข้อดีข้อต่อไปครับง่ายต่อการเก็บและบำรุงรักษาระบบนิวเมติกนะครับจะทำการดูแลรักษาบำรุงรักษานะครับหรือเคลื่อนย้ายติดตั้งต่างๆก็สามารถกระทำได้ง่ายนะครับก็สามารถกระทำได้ง่ายการดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากนะครับเนื่องจากขนาดอุปกรณ์มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนที่มีการทำงานไม่สลับซับซ้อนนะครับแน่นอนครับเมื่อระบบเรามีข้อดีเยอะแยะมันก็จะมีข้อเสียอยู่บ้างแต่ข้อเสียตัวนี้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้เรียนรู้เพื่อหลีกเลี่ยงครับเพื่อหลีกเลี่ยงที่ไม่ใช้ที่ไม่ควรจะนำมาประกอบวงจรหรือนำมาใช้นะครับหรือเพื่อแก้ไขปัญหาครับเช่นข้อเสียข้อแรกลมอัดมีเสียงดังแน่นอนนะครับเพียงเราผิวปากมันก็มีเสียงดังลมจากยางรถยนต์หรือจากยางรถจักรยานยนต์นักเรียนเมื่อเรานักเรียนปล่อยนักเรียนอาจจะพบว่ามันมีเสียงดังแม้กระทั่งลมยางเรารั่วมันก็มีเสียงดังครับนักเรียนดังนั้นเสียงดังซึ่งอุปกรณ์นิวเมติกเนี่ย1ตัวอาจจะดังเพียงเล็กน้อยแต่ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในระบบอุตสาหกรรมมีจำนวนอุปกรณ์เนี่ยมากมายมากนะครับมากมายนะครับ100ตัว500ตัว 1,000 ตัวหรือมากกว่านั้นดังนั้นเสียงดังแต่ละตัวค่อยๆสะสมเสียงนะครับจากดัง1ตัวดัง100ตัวดัง500ตัวดังนั้นความดังของมันจะเพิ่มขึ้นถึงแม้กระทั่งตอนนี้นะครับได้มีผู้พัฒนานะครับออกแบบตัวเก็บเสียงแต่ก็ยังมีเสียงดังอยู่นะครับในระบบนิวเมติกนะครับดังนั้นเวลาติดตั้งระบบนักเรียนต้องคำนึงตรงนี้ด้วยนะครับต่อไปข้อเสียต่อไปครับลมอัดมีความชื้นครับความชื้นมาจากไหนนะครับในหน่วยต่อไปนักเรียนรู้ละเอียดแน่นอนแต่ในหน่วยนี้เราจะบอกว่าลมอัดเนี่ยคืออากาศที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับนะครับแล้วเจอระบบนะครับอัดอากาศหรือดูดอากาศมาเก็บในถังลมนะครับเวลาดูดอากาศมาเก็บในถังลมก็จะเอาความชื้นเข้ามาด้วยครับเพราะในอากาศรอบๆตัวเรามีความชื้นนะครับความชื้นที่อยู่ในถังลมจะกันตัวเป็นหยดน้ำนะครับก็จะทำให้อุปกรณ์นิวเมติกเราเกิดความเสียหายได้ดังนั้นเวลานักเรียนจะนำระบบนิวเมติกมาใช้เนี่ยนักเรียนต้องมีการกำจัดความชื้นออกไปก่อนนะครับนี่คือเป็นข้อเสียอีกหนึ่งข้อต่อไปครับข้อเสียข้อต่อไปครับลมอัดยุบตัวและขยายตัวได้นะครับแน่นอนลมอัดมีสถานะเป็นก๊าซใช่ไหมครับนักเรียนมีสถานะเป็นก๊าซคุณสมบัติของก๊าซยุบตัวได้เมื่อเจอแรงดันอัดตัวและขยายตัวได้นะครับและขยายตัวได้เมื่อเจออุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับดังนั้นลมอัดยุบตัวและขยายตัวได้เมื่อนำลมอัดไปใช้ในอุปกรณ์ทำงานที่มีความเที่ยงตรงหรือต้องอาศัยความแม่นยำสูงมากเนี่ยนะครับระบบนิวเมติกไม่สามารถจะรองรับอุปกรณ์ทำงานเหล่านั้นได้นะครับหรือแม้กระทั่งนำระบบนิวเมติกไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้กำลังมากก็จะเกิดการยุบตัวของลมอัดทำให้ระบบนั้นทำงานไม่สม่ำเสมอครับ
ต่อไปความดันลมอัดเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิครับนักเรียนนะครับอย่างที่กล่าวแล้วก็คือเมื่ออุณหภูมิสูงความดันของลมอัดจะสูงขึ้นด้วยเมื่ออุณหภูมิต่ำความดันของลมอัดก็จะต่ำด้วยดังนั้นจึงมีข้อควรระวังนะครับในที่คุณครูเขาสอนไว้ตอนสมัยมัธยมหรือตอนสมัยอื่นๆนะครับในวิชาก่อนๆหน้านี้ก็คือว่าห้ามนำถังเก็บลมหรือถังเก็บออกซิเจนหรือถังแก๊สหรือกระป๋องสีสเปรย์อะไรต่างๆไปไว้ที่มีอุณหภูมิสูงห้ามตากแดดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเมื่อนำไปตากแดดหรือวางไว้ในจุดที่มีอุณหภูมิสูงก๊าซที่อยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นแก๊สก็ตามหรือออกซิเจนก็ตามจะเกิดการขยายตัวแล้วก็จะเกิดอันตรายได้นะครับต่อไปครับข้อเสียต่อไปคือถ้าต้องการกำลังมากหมายความว่าถ้าเราจะใช้ระบบเนื้อติกเนี่ยนะครับยกอุปกรณ์หรือต้องการกำลังในการผลักอะไรสักอย่างหนึ่งมากมากเราต้องออกแบบกระบอกสูบเนี่ยให้มีขนาดโตขึ้นนะครับซึ่งการออกแบบกระบอกสูบให้มีขนาดโตขึ้นมันก็จะเกี่ยวข้องกับพื้นที่กันนักเรียนถ้ามีพื้นที่เล็กนะครับกระบอกสูบใหญ่ก็คงไม่มีพื้นที่สำหรับในการติดตั้งดังนั้นถือเป็นข้อจำกัดของระบบนิวแมติกเช่นเดียวกันครับต่อไปมาดูตัวอย่างงานในระบบนิวแมติกครับงานแรกที่สามารถนำระบบนิวแมติกมาติดตั้งแล้วก็เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกของผู้ปฏิบัติงานก็คืองานจับยึดนะครับงานจับยึดงานบนเครื่องจับก็คือสว่านตั้งแท่นของเรานี่เองนะครับเราสามารถนำระบบนิวแมติกมาติดตั้งและจับยึดชิ้นงานเพื่อเตรียมทำการเจาะชิ้นงานนะครับปัจจุบันนี้ในการจับยึดเราจะใช้ปากกาจับชิ้นงานครับนักเรียนแต่เราสามารถจะนำระบบนิวแมติกมาจับยึดชิ้นงานแทนปากกาจับชิ้นงานได้และก็เพื่อความสะดวกของผู้ปฏิบัติงานครับต่อไปในงานป้อนนะครับงานป้อนบนเครื่องกลึงหรือป้อนมีดบนเครื่องกลึงนั่นเองนะครับเราก็สามารถนำระบบเนวติกมาติดตั้งแล้วก็ทำการป้อนมีดบนเครื่องกลึงได้นะครับเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานกับเครื่องกลึงนะครับต่อไปมาดูในครัวเรือนนะครับในบ้านเรือนนะครับเราก็สามารถนำระบบเนวติกนะครับมาทำการปิดเปิดหน้าต่างนะครับปิดเปิดหน้าต่างกรณีที่หน้าต่างเนี่ยอยู่ในจุดอับคับแคบนะครับหรืออยู่ในตำแหน่งที่สูงไม่สามารถเปิดด้วยวิธีธรรมดาได้ก็สามารถพัฒนาระบบนิวมาติกมาทำการเปิดปิดหน้าต่างได้แม้กระทั่งเปิดปิดประตูครับนะครับจากภาพนี้ถ้านักเรียนเดินทางมาโรงเรียนนะครับนักเรียนก็จะเจอรถโดยสารประจำทางหรือรถเมย์ที่เราเรียกกันทั่วไปไม่ว่าจะเป็นอยู่กรุงเทพมหานครหรืออยู่ต่างจังหวัดเราก็จะเจอรถเมย์สำหรับโดยสารมาเรียนหนังสือนะครับที่ประตูรถเมย์นักเรียนสังเกตได้ว่าเวลาคนขับนะครับต้องการเปิดประตูนักเรียนจะได้ยินมีเสียงดังก็แสดงว่าเสียงดังของลมนะครับก็แสดงว่าประตูรถเมย์หรือรถโดยสารประจำทางนั้นใช้ระบบนิวแมติกเป็นตัวเปิดปิดนะครับก็จะเป็นหนึ่งงานที่สามารถที่จะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับต่อไปครับระบบนิวแมติกสามารถจะนำมาใช้ในงานบรรจุภัณฑ์นะครับสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะรูปทรงบรรจุภัณฑ์รูปแบบไหนจะเป็นเหมือนแคปเป็นวงกลมเหมือนในรูปนี้ก็ได้หรือจะทรงสี่เหลี่ยมต่างๆก็ยังสามารถจะเอาระบบนิวแมติกออกแบบนะครับมาเป็นงานบรรจุภัณฑ์ได้ต่อไปงานหนักไปนิดนึงครับก็คือสามารถเอาระบบนิวแมติกนะครับออกแบบมาใช้ในงานดัดท่อนะครับท่อโลหะท่อสแตนเลสท่อขออภัยครับท่อทองแดงต่างๆซึ่งท่อเหล่านั้นต้องเป็นท่อที่มีความแข็งค่อนข้างน้อยกว่าปกตินะครับก็สามารถจะนำมาใช้ในการดัดท่อตามรูปร่างต่างๆและเอาไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไปครับระบบนิวแมติกถูกนำมาแทนมือมนุษย์ครับนะครับก็คือมีออกแบบเป็นแขนจับชิ้นงานสามารถจับชิ้นงานจากอีกที่หนึ่งไปวางอีกที่หนึ่งตามที่เราต้องการได้

0: ต่อไปงานอนาลิติกสามารถที่จะออกแบบมานับจำนวนชิ้นงานนะครับที่ไหลผ่านสายผ่านการผลิตก็สามารถที่จะนับแทนแรงงานคนได้โดยที่ไม่ผิดเพี้ยนนะครับถ้านักเรียนนับเองอาจจะลืมได้นับไปเยอะๆอาจจะลืมจำนวนได้นะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างงานในระบบอนาลิติกนะครับว่าตอนนี้มาถึงไหนแล้วในวงการอุตสาหกรรมเอาแบบย่อๆนะครับขอบคุณบริษัท SMC นะครับที่อนุเคราะห์นะครับในคลิปเป็นการเอาระบบเนวิติกมาใช้งานนะครับนักเรียนว่าระบบเนวิติกเนี่ยถูกนำมาใช้ในการจับยึดชิ้นงานขนส่งชิ้นงานไปในที่ต่างๆได้นะครับไม่ว่าชิ้นงานจะเป็นรูปทรงใดๆก็ตามนะครับก็สามารถจะออกแบบนะให้เกิดงานหรือเกิดการทำงานได้นะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนครับเรามาสรุปกันดีกว่านะครับหลังจากที่เรียนไปครบตามจุดประสงค์แล้วระบบนิวเมติกนะครับมาจากภาษากรีกครับหรือนิวมาเนี่ยแปลว่าลมนะครับซึ่งระบบนิวเมติกเป็นระบบที่ใช้ลมเป็นตัวกลางในการทำงานครับนักเรียนการพัฒนาเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับสู่การดำรงจากชีวิตประจำวันสู่อุตสาหกรรมนะครับปัจจุบันนี้ในวงการอุตสาหกรรมไม่ว่าอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับเหตุผลนะครับของระบบเนวิติกที่เอามาใช้เนี่ยง่ายครับประหยัดสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็ระบบเนวิติกเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับก็ให้นักเรียนลองสรุปแล้วก็ดูที่ว่าเราจะเอาข้อดีข้อไหนมาใช้งานได้และจะกำจัดข้อเสียข้อไหนหรือหลีกเลี่ยงข้อเสียข้อไหนได้บ้างแล้วก็วันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ตัวอย่างงานนะครับของระบบเนวิติกเป็นไงบ้างครับนักเรียนพอจะนึกภาพออกไหมว่าระบบเนวิติกเนี่ยถูกนำมาใช้อะไรบ้างรอบๆตัวเราครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนสำหรับการเรียนในวันนี้นักเรียนได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะนักเรียนจะต้องมาทำแบบทดสอบหลังเรียนค่ะหลังจากที่นักเรียนได้รับความรู้แล้วความรู้นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะใช้เหมือนเดิมค่ะสมาร์ทโฟนของนักเรียนนะคะนำสมาร์ทโฟนของนักเรียนขึ้นมาค่ะเปิดแอปพลิเคชันที่สามารถสแกน QR code ได้นะคะนักเรียนก็เปิดแอปพลิเคชันไปนักเรียนสแกน QR code นะคะจะนำนักเรียนเข้าไปสู่แบบทดสอบหลังเรียนที่1ค่ะในหน่วยของความรู้พื้นฐานงานนิวเมติกนะคะลองดูกันได้เลยค่ะพอนักเรียนเข้าไปสอบหลังเรียนนะคะนักเรียนกรอกเหมือนเดิมเลยค่ะคำนำหน้าชื่อรหัสระดับชั้นนะคะและนักเรียนก็เริ่มทำแบบทดสอบได้เลยค่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้กับการเรียนรู้ในหน่วยที่1ความรู้พื้นฐานงานนิวเมติกสำหรับนักเรียนคนใดต้องการจะติดต่อครูผู้สอนเพิ่มเติมครูพัชรินทร์กรุณานะคะสามารถติดต่อผ่านทางช่องทางได้3ช่องทางค่ะจะเป็น Facebook LINE และอีเมลค่ะ
0: สำหรับนักเรียนที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับครูดมฮิรัญพันธ์นะครับครูแผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพบางแปลงวนนะครับก็จะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารเนี่ย3ช่องทางเช่นเดียวกันก็คือ Facebook ครับ LINE แล้วก็อีเมลนะครับนักเรียนครับเป็นไงสำหรับหน่วยการเรียนที่1ความรู้พื้นฐานงานนิวเมติกนะครับในสัปดาห์หน้าเรามาพบกับในหน่วยที่2นะครับก็คือในเรื่องของทฤษฎีลมอัดเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีของลมนะครับว่าทฤษฎีของลมมีอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้ครูดมและก็ครูพัชรินทร์ต้องขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบ ขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณที่สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
3: มหาใครครับ
4: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
3: ับ ใช่ครับ
5: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
6: ผมเอง
4: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
3: เชิญหรือจับ
4: เชิญ
3: พี่เป็นใคร
4: เจ้าหน้าที
3: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
4: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
3: ไม่ไปได้ปะ
4: ไม่น่าได
3: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
4: ก็ใช
3: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
7: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
3: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
8: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
3: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
8: ได้ค่ะ
3: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
9: เฮ้ยไม่คุย
3: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
4: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
9: เฮ้ย
3: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
9: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
3: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
9: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
3: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
9: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
3: ปืนเหรอพี
9: ่เออ
3: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
9: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
3: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
4: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
3: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
10: ไม่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่

0: อนอหน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
2: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
3: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: สวัสดีค่ะวันนี้เป็นคาบแรกที่เราเจอกันนะคะครูชื่อเจมณีธาริยะค่ะสอนวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็ยินดีที่พวกเรานักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยวระดับชั้นปวช.1นะคะได้ตัดสินใจเลือกเรียนในสาขานี้ก็อยากจะทราบเหมือนกันเนาะว่าเอ๊ะทำไมหน้าตาสดใสน่ารักขนาดนี้เนี่ยถึงได้ตัดสินใจที่จะเลือกเรียนในสาขาการท่องเที่ยวนะขอตัวแทนสัก2คนได้ไหมคะขอตัวแทนตอบคำถามให้ครูสัก2คนว่าทำไมถึงเลือกเรียนสาขานี้ค่ะเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายสุทธิรัตน์ทองหมุนในที่ผมเลือกมาเรียนสายการท่องเที่ยวนะครับก็เพราะว่าผมอยากเป็นไกด์นำพานักท่องเที่ยวไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆในโลกนี้ครับ
0: ในโลกใบนี้เลยนะคะมีความมุ่งมั่นมากขอบคุณค่ะคนที่สองจ้ามาค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกิติยาบุญธรรมนะคะที่อยากมาเรียนสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะก็อยากจะเป็นมัคคุเทศก์หรือไกด์เช่นกับคุณสุทธิรัตน์ค่ะก็แบบอยากพานักท่องเที่ยวชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ธรรมชาติของในแต่ละจังหวัดค่ะแบบไกด์ท่องเที่ยว
0: ค่ะขอบคุณค่ะผมมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็เชื่อว่าอีกหลายๆคนก็ต้องมีความฝันว่าจะต้องเป็นไกด์หรือว่าที่เราเรียกว่ามัคคุเทศก์ถูกไหมคะแต่ทีนี้กว่าที่เราจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยเราจะต้องสะสมความรู้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ที่สำคัญก็คือทักษะและก็ประสบการณ์ที่จะต้องมีเพื่อที่จะไปสู้กับโลกภายนอกได้เพราะว่าโลกใบนี้กว้างมากนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันก่อนนะคะในคาบแรกเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะวิชานี้รหัสวิชา2702-2114ชื่อรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจัดในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ของแผนกวิชาการท่องเที่ยวประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะหลักสูตรรายวิชาจุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสมรรถนะรายวิชาแสดงความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวค่ะส่วนคำอธิบายรายวิชาศึกษาเกี่ยวกับความหมายความสำคัญองค์ประกอบรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส่วนโครงการสอนนะคะก็จะมีแบ่งรายวิชาได้เป็น9หน่วยด้วยกันนะคะเริ่มต้นหน่วยที่1ไล่มานะคะความรู้เบื้องต้นเที่ยวเชิงสุขภาพส่วนลำดับคะแนนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นพุทธพิสัยทักษะพิสัยและจิตพิสัยนะคะบทที่2ความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะบทที่3องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบทที่4ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบทที่5รูปแบบและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบทที่6แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบทที่7การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบทที่8หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบทที่9นะคะเราก็จะมีการทัศนศึกษาซึ่งหัวข้อในการจัดทัศนศึกษานี้ก็จะต้องตรงกับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยนะคะส่วนคะแนนรวมแล้วเนี่ยทั้งหมด100คะแนนแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันเป็นส่วนของทฤษฎีนะคือได้มาจากความจำความรู้ความเข้าใจของพวกเราแล้วก็ทักษะคือเกิดความชำนาญนะคะการพูดจาฉะฉานอย่างนี้ก็ถือว่านับด้วยนะคะเป็นทักษะความชำนาญของเรานะคะส่วนจิตพิสัยเนี่ยก็คือคะแนนคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเราตั้งเอาไว้เลย20คะแนนดูจากอะไรบ้างดูตั้งแต่เรื่องของการเข้าห้องเรียนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนะคะรวมแล้วทั้งหมด100คะแนนในรายวิชานี้ค่ะเราจะพบกันสัปดาห์ละ2ชั่วโมงทั้งหมด18สัปดาห์รวมแล้วทั้งหมด36ชั่วโมงค่ะส่วนกิจกรรมนะคะแผนการฝึกนะ ก็ต้องมาพิจารณาจากมาตรฐานรายวิชานะคะแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวกิจกรรมกลุ่มนำเสนอท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยก็จะแบ่งเป็นกลุ่มนะคะให้นักเรียนจับกลุ่มกันแล้วก็แบ่งเป็นภาคนะคะภาคใหญ่ๆคือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้แล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในต่างประเทศก็จะมีเรื่องของทวีปเอเชียทวีปแอฟริกาทวีปอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปออสเตรเลียนะคะนี่คือกิจกรรมกลุ่มที่พวกเราจะต้องได้ร่วมกันทำส่วนกิจกรรมรายบุคคลก็จะให้พวกเราเนี่ยได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในชุมชนของตนเองนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะคะแล้วก็เอาข้อมูลมาพิจารณามาวิเคราะห์ว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาในหน่วยที่1เลยนะคะชื่อหน่วยก็คือความรู้เบื้องต้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสาระการเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจุดประสงค์ทั่วไปผู้เรียนเนี่ยมีความรู้เบื้องต้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยบอกแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้บอกแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ส่วนสมรรถนะการเรียนรู้หลังจากเรียนจบในหน่วยที่1แล้วนะคะต้องสามารถเชื่อมโยงความรู้สู่แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ค่ะเข้าสู่ความรู้ทางด้านเรื่องที่1ก่อนนะคะแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก่อนนะคะก็ต้องเริ่มจากความหมายก่อนของการท่องเที่ยวก่อนที่จะไปในหน้าในสไลด์ถัดไปเนี่ยอยากจะถามความเข้าใจของพวกเราสัก2คนขอเป็นตัวแทนเนาะว่ามีความเข้าใจมากน้อยแค่ว่าการท่องเที่ยวใครดีหนูมีความเข้าใจว่ายังไงคะการท่องเที่ยวความหมายของเขา
2: ค่ะการท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวก็คือการไปพักผ่อนค่ะคือย้ายจากแหล่งอาศัยที่ตนอยู่ไปยังอีกแหล่งนึงค่ะไปเพื่อไม่ใช่การค้าขายหรือการทำอาชีพค่ะแต่ไปเพื่อทำความสุขให้แก่ตนเอง
0: เพื่อนบอกว่าเป็นการไปพักผ่อนนะคะเน้นๆเลยนะไม่ได้ไปค้าขายหรือประกอบอาชีพอ่ะคนที่สองจ้าคนที่สอง
3: การท่องเที่ยวคือการไปพักผ่อนเพื่อหาความสนุกหรือไม่ก็เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนหรือพบสิ่งใหม่
0: ๆโอเคค่ะก็ทั้งสองคนก็มีความเห็นคล้ายๆกันถูกไหมคะว่าจริงๆแล้วการท่องเที่ยวก็คือการไปพักผ่อนนะที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขที่สุดถูกไหมคะนั้นมาดูต่อนะคะ ความหมายของการท่องเที่ยวโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านของการท่องเที่ยวนะคะก็ได้มีการนิยามความหมายเป็นหลายลักษณะดังนี้นะคะตั้งแต่องค์การท่องเที่ยวโลกเลยนะคะการเดินทางที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้คือการเดินทางจากสถานที่อยู่อาศัยไปยังสถานที่อื่นๆด้วยความสมัครใจคือการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือว่าหารายได้นะคะก็จะมี4ลักษณะสำคัญ4ประการดังนี้ค่ะ1ก็คือการเคลื่อนที่เกิดจากการที่เคลื่อนที่ของมนุษย์สู่ที่หมายต่างๆรวมทั้งการหยุดพักณที่เหล่านั้นนะ2องค์ประกอบของการท่องเที่ยวจะมี2ส่วนคือการเดินทางสู่จุดหมายและการหยุดพักประกอบกิจกรรมณจุดหมายนั้น 3. การเดินทางและการหยุดพักเกิดขึ้นนอกภูมิลำเนาและที่ทำงานดังนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวจึงเป็นปัจจัยให้เกิดกิจกรรมซึ่งแตกต่างจากกิจวัตรของท้องถิ่นตัวเองนะคะที่นักท่องเที่ยวทางผ่านและก็แวะพักนะ 4. การเดินทางสู่จุดหมายนั้นเป็นการเดินทางชั่วคราวซึ่งระยะสั้น โดยมีความตั้งใจว่าจะกลับภายใน 2-3 วัน 2-3 สัปดาห์หรือว่า 2-3 เดือนนะคะความตั้งใจในการเยือนจุดหมายปลายทางก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อหลักแหล่งหรือว่าประกอบอาชีพนะคะการท่องเที่ยวจึงเป็นการเดินทางตามเงื่อนไขสากล3ประการคือเป็นการเดินทางชั่วคราวเป็นการเดินทางโดยสมัครใจแล้วก็ไม่เป็นการเดินทางเพื่อประกอบอาชีพนะคะส่วนสหพันธ์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศนะคะก็ให้ความหมายว่าจะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มีเงื่อนไขตามหลักสากลดังต่อไปนี้นะต้องเป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราวนะต้องเป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจต้องเป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆก็ตามที่ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ในการเดินทางนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ให้ความหมายเช่นกันนะคะบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วความหมายก็ค่อนข้างจะกว้างนะคะการเดินทางก็เพื่อพักผ่อนหย่อนใจเพื่อความสนุกสนานบันเทิงเริงรมย์เพื่อการประชุมสัมมนาเพื่อศึกษาหาความรู้เพื่อการกีฬาเพื่อการติดต่อธุรกิจการเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องฉะนั้นเนี่ยปรากฏการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในปัจจุบันจึงเป็นกิจกรรมรายใหญ่นะคะที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามลำดับจนกระทั่งมีผู้กล่าวว่าธุรกิจการท่องเที่ยวในทุกวันนี้เนี่ยเป็นที่ใหญ่ที่สุดนะคะหากเทียบกับธุรกิจตัวอื่นด้วยกันนะสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะก็ให้ความหมายไว้ว่าเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันทั้งเป็นการเดินทางเพื่อพักผ่อนประกอบกิจกรรมตามความสนใจหรือเพื่อประกอบธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานแต่ไม่ได้เป็นการเดินทางเพื่อไปทำงานหรือว่าประกอบอาชีพเป็นหลักนะคะและก็นักวิชาการท่านอื่นก็ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของการเดินทางถ้าไม่มีการเดินทางก็ไม่มีการท่องเที่ยวและในเรื่องของการท่องเที่ยวผู้ดำเนินงานการท่องเที่ยวมักจะใช้คำว่าการท่องเที่ยวหรือจะใช้คำว่าการเดินทางปนกันนะคะจากพจนานุกรมก็ให้ความหมายแยกเอาไว้ระหว่างทัวริซึมกับทัวริสต์นะคะทัวริซึมหมายถึงการท่องเที่ยวการเดินทางเพื่อความสราญใจการบริหารธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวส่วนทัวริสต์นั้นหมายถึงนักท่องเที่ยวผู้ที่เดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะคะเพื่อใฝ่หาสุขารมณ์หรือว่าเพื่อความรู้กับวัฒนธรรมแล้วก็กลับมาณจุดเริ่มต้นและคำสุดท้ายใช้คำว่าท่องเที่ยวเลยนะคะซึ่งเป็นคำกริยาที่แสดงออกชัดเจนแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีและสร้างสรรค์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อเกิดความสนุกสนานพักผ่อนหย่อนใจนั่นเองนะคะอีกท่านนึงก็ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นกิจกรรมการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนะคะซึ่งก็นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางที่จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัย3ประการนะคะคือการเดินทางการค้างแรมและการกินอาหารนอกบ้านนะฮะมาถึงข้อสรุปกันนะคะนักเรียนช่วยครูสรุปได้ไหมคะช่วยครูสรุปได้ไหมคะสรุปแล้วการท่องเที่ยวไหม

0: ถึงอะไรขอบคุณค่ะเสียงดังฟังชัดทุกคนเลยนะคะก็สรุปแล้วว่าตามที่เพื่อนตัวแทนเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ได้ตอบได้ให้แสดงความคิดเห็นมาใช่ไหมคะว่ามันเน้นอะไรความสุขความสบายใจใช่ไหมคะแล้วก็สบายกายด้วยนะคะทีนี้มาดูหัวข้อต่อไปวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวนะก็การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นความต้องการอย่างหนึ่งนะคะทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจซึ่งมีวัตถุประสงค์ต่างๆที่แตกต่างกันดังนี้นะคะเริ่มจากข้อ1เลยคือเรื่องของความอยากรู้อยากเห็นในด้านต่างๆเป็นการท่องเที่ยวเพื่อได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่ด้านวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันออกไปอย่างเราอยู่ภาคอีสานใช่ไหมคะเราอาจจะไม่มีประเพณีบางอย่างอย่างเช่นรับหรือแม้กระทั่งประเพณีที่มันเหมือนกันเนาะอย่างเช่นสงกรานต์เนี่ยแต่การเล่นหรือว่าการแสดงออกอย่างเงี้ยอาจจะมีความแตกต่างหรือแม้กระทั่งการแต่งกายอย่างนี้ก็ได้เราจึงอยากจะไปเห็นในสถานที่ของคนอื่นนะคะ2การพักผ่อนหย่อนใจเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากภารกิจประจำวันอย่างเช่นพวกการเล่นกีฬาการเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งบริการทางประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะ3ความสนใจทางด้านศาสนาและประวัติศาสตร์ได้แก่การนมัสการศาสนสถานการท่องเที่ยวไปตามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะ4ค่ะอาชีพและธุรกิจได้แก่การเดินทางเพื่อสำรู้คว้าการประชุมการสัมมนาการศึกษาก็เปรียบเสมือนการทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเองนั่นแหละค่ะและวัตถุประสงค์อื่นๆนะคะก็จะมีในเรื่องของการเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงซึ่งการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์เนี้ยมักจะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดหรือว่าในช่วงวันเทศกาลต่างๆนั่นเองนะคะสรุปได้ว่าวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวก็คือความต้องการที่แตกต่างกันนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อการเดินทางเพื่อพักผ่อนท่องเที่ยวพบสิ่งแปลกใหม่ศึกษาหาความรู้และเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องนั่นเองค่ะหัวข้อต่อไปนะคะรูปแบบการท่องเที่ยวนะก็แบ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวได้เป็น3รูปแบบหลักๆได้แก่อะไรบ้างคะ1รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติซึ่งจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ1หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นแล้วก็แหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศโดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนะคะของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมและก็การท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อมุ่งให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืนไว้นะคะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลนะหมายถึงการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศทางทะเลโดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อมุ่งให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืนเช่นกันค่ะการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาหมายถึงอะไรคะลานหินสันทำน้ำรอดทั้งนี้เพื่อดูความสวยงามของภูมิทัศน์ใช่ไหมคะที่มีความแปลกของการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่โลกศึกษาธรรมชาติของหินดินแร่ต่างๆหรือกระทั่งฟอสซิลเองนะคะก็จะได้ความรู้ได้มีประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวด้วยนะคะอย่างรับผิดชอบมีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมโดยประชาชนในท้องถิ่นก็มีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวนั้นด้วยนะคะการท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะหมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรมสวนเกษตรวรรณเกษตรสวนสมุนไพรฟาร์มปศุสัตว์และก็การเลี้ยงสัตว์เพื่อชื่นชมความสวยงามความสำเร็จและความเพลิดเพลินในสวนเกษตรนะคะได้มีความรู้มีประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานความรับผิดชอบมีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมสถานที่นั้นๆด้วยค่ะเห็นภาพแล้วอยากไปไหมคะบ้านเรามีไหมบ้านเรามีไหมสระบัวดอกบัวใบบัวมีหมดแล้วมีเรือด้วยใช่ไหมคะการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์บ้างนะคะตัวนี้หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวาระอย่างเช่นอะไรบ้างสุริยุปราคาอะไรที่ดังๆที่สุดฝนดาวตกใช่ไหมคะฝนดาวตกแล้วก็จันทรุปราคาแล้วก็การดูดวงจักรราศีที่ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละเดือนด้วยนะคะก็เพื่อเป็นการเรียนรู้ระบบสุริยะจักรวาล นั่นเองนะคะก็ทำให้มีความรู้ความประทับใจแล้วก็มีความทรงจำและประสบการณ์เพิ่มขึ้นนะบนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบเช่นกันนะคะมีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นก็มีส่วนร่วมต่อการจัดการร่วมกันอย่างยั่งยืนอีกเช่นกันค่ะรูปแบบที่2รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรมใช่ไหมคะมีอะไรบ้างการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะหมายถึง
1: การเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่
0: ท่องเที่ยวมีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์โบราณคดีพื้นฐานและความรับผิดชอบและมีจิตสำนึก
1: ต่อการรักษาความรู้ทางวัฒนธรรมและคุณค่า
0: ของสภาพแวดล้อมมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวหนูจะสังเกตเห็นว่าในข้อความท้ายๆจะเป็นเรื่องของชุมชนใช่ไหมคะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการนะแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบด้วยนะการท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและก็ประเพณีนะคะหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชมงานอะไรคะงานประเพณีต่างๆนะที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆจัดขึ้นได้รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียศิลป์เพื่อศึกษาความเชื่อการยอมรับนับถือการเคารพแล้วก็พิธีกรรมต่างๆนะคะได้รับความรู้ความเข้าใจต่อสภาพสังคมวัฒนธรรมมีประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบแล้วก็มีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรมโดยที่ประชาคมในท้องถิ่นเนี่ยมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวอีกเช่นกันค่ะการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบทค่ะหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ไหนคะหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิตแล้วก็มีผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษใช่ไหมคะมีความโดดเด่นเพื่อความเพลิดเพลินได้ความรู้ดูผลงานสร้างสรรค์แล้วก็มีภูมิปัญญาพื้นบ้านมีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นบนพื้นฐานความรับผิดชอบแล้วก็มีจิตสำนึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อมโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวอีกเช่นกันค่ะรูปแบบที่3ค่ะรูปแบบที่3รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษนะก็ประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้นะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันนี้เข้ากับชื่อวิชาเราหรือยังคะเข้าแล้วไหนมาดูความหมายสิคะความหมายคร่าวๆนะก็หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมเพื่อการพักผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจได้รับความเพลิดเพลินและสุนทรียภาพมีความรู้ต่อการรักษาคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีมีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะคะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี้ก็บางแห่งอาจจะจัดรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงามควบคู่กันไปนะคะการท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนาหมายถึงการเดินทางเพื่อทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้สัจธรรมแห่งชีวิตมีการฝึกทำสมาธิเพื่อมีประสบการณ์

0: านแล้วก็มีความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมีคุณค่าแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นมีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวบางกลุ่มก็มุ่งการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยอย่างเช่นอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างเอ่ยภูมิปัญญาไทย1
1: ทำอาหารไทย
0: นวดแผนไทยค่ะ
1: รำไทย
0: มวยไทย
1: สร้าง
0: รวมถึงเป็นควานช้างเป็นควานช้างต้องไปอยู่ตรงไหนต้องไปนั่งตรงไหนคะไปนั่งอยู่บนหลังช้างและคอช้างนะคะหรือนั่งในนั่งอย่างเดียวได้ไหมหรือว่ายืนได้ถ้ามีความสามารถพิเศษผ่านการฝึกฝนมาก็สามารถยืนได้ใช่ไหมคะโดยเฉพาะเวลาพาช้างลงไปขี่นั่งช้างลงน้ำอะค่ะข้ามแม่น้ำไปอย่างเงี้ยต่อไปการท่องเที่ยวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าวัฒนธรรมกลุ่มน้อยหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของชาวบ้านวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่าต่างๆอย่างเช่นหมู่บ้านชาวไทยโซ่งหมู่บ้านผู้ไทยหมู่บ้านชาวกุยนะคะหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านชาวจีนฮ่อนะเมื่อมีประสบการณ์เพื่อมีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นมีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นมีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอีกเช่นเคยค่ะการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเล่นกีฬาตามความถนัดและสนใจในประเภทกีฬาอย่างเช่นมีกอล์ฟใช่ไหมคะดำน้ำตกปลาสนุกเกอร์กระดานโต้คลื่นสกีน้ำนะก็ให้ได้รับความเพลิดเพลินความสนุกสนานตื่นเต้นได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะมีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะการท่องเที่ยวแบบผจญภัยหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษไปอีกนะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเที่ยวแล้วได้รับความสนุกสนานตื่นเต้นนะมีความหวาดเสียวได้รู้สึกว่าตัวเองได้ผจญภัยใช่ไหมคะมีความทรงจำที่ดีๆแต่ว่ายังต้องมีความปลอดภัยมาด้วยนะคะมาควบคู่กันด้วยแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะต่อไปค่ะการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์หรือฟาร์มสเตย์นะคะหมายถึงการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ต้องการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับครอบครัวในท้องถิ่นที่ไปเยือนนะคะเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มขึ้นโดยมีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นที่ยั่งยืนค่ะการท่องเที่ยวแบบให้รางวัลบ้างนะคะอันนี้จะหมายถึงการจัดนำเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าบริษัทหรือว่าพนักงานในบริษัทที่ประสบความสำเร็จอาจจะได้รับผลมาจากการค้าขายแล้วมีกำไรเกิดขึ้นนะคะตามเป้าหมายหรือว่าเกินเป้าหมายนั่นเองนะคะทีนี้อย่างเช่นกลุ่มผู้แทนบริษัทจำหน่ายรถยนต์ผู้แทนบริษัทจำหน่ายเครื่องไฟฟ้าผู้แทนบริษัทจำหน่ายเครื่องสำอางจากภูมิภาคหรือว่าจัดที่สามารถขายสินค้าประเภทนั้นๆได้มากนะคะตามที่บริษัทเนี่ยได้กำหนดเอาไว้นะคะก็เลยมีการจัดให้รางวัลโดยการจัดนำเที่ยวเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปไปนะคะลักษณะของการจัดรายการก็จะเป็นลักษณะที่พักตั้งแต่2ถึง7วันนะคะเป็นรายการนำเที่ยวชมสถานที่ต่างๆอาจจะมีรายการนำเที่ยวแบบผสมผสานเข้าไปหรือว่ารายการนำเที่ยวในรูปแบบใบรูปแบบหนึ่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่สมาชิกเสนอความต้องการมาเบื้องต้นนะคะการท่องเที่ยวเพื่อการประชุมค่ะหรือเรารู้จักกันในนามของ MICE นะคะเป็นการจัดนำเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าของผู้ที่จัดประชุม

่ะมีรายการจัดนำเที่ยวก่อนการประชุมและก็การจัดรายการนำเที่ยวหลังการประชุมจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าจะ2 อย่างก็ได้คือเที่ยวก่อนและเที่ยวหลังหรืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2นะคะโดยการจัดรายการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็ไปทั่วประเทศเลยเพื่อบริการให้กับผู้เข้ารับประชุมโดยตรงหรือว่าสำหรับผู้ที่ร่วมเดินทางกับผู้ประชุมอาจจะมีผู้ติดตามอย่างเช่นคนในครอบครัวใช่ไหมคะมีสามีหรือว่า

0: ว่ารายการเที่ยวพักค้างแรมช่วงระยะเวลาอยู่ที่ 2-4 วันนะคะโดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารแล้วก็บริการท่องเที่ยวนะคะต่อไปนะคะการท่องเที่ยวแบบผสมผสานก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงที่ผู้จัดการท่องเที่ยวเนี่ยคัดสรรนะคะรูปแบบของการท่องเที่ยวที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนำมาจัดรายการนำเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับความแตกต่างระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวก็มีระยะเวลาตั้งแต่ 2-7 วันหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้อย่างเช่นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตรนะคะการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็คนที่เขาเสนอรายการนำเที่ยวเนี่ยเขาก็จะดูบริบทของแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆว่าใช้เวลาใช้เส้นทางและก็ความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะสรุปได้ว่ารูปแบบการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นค่อนข้างมีความหลากหลายใช่ไหมคะก็ด้วยทรัพยากรของการท่องเที่ยวของเรานี่แหละนะมีจำนวนมากเหลือเกินนะถ้าเกิดว่าเราเรียนวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี่เราก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าจะได้รู้รายละเอียดของทรัพยากรท่องเที่ยวของแต่ละภูมิภาคมากยิ่งขึ้นลึกขึ้นนะคะทีนี้ก็มาสรุปกันนะคะว่ารูปแบบของการท่องเที่ยวในประเทศไทยหลักๆแล้วสรุปได้กี่แบบคะ
1: 3
0: แบบแบบที่1คือสองค่ะ
1: รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม
0: สามค่ะ
1: รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ
0: โอเคค่ะสามรูปแบบใหญ่ๆส่วนรูปแบบย่อยเมื่อกี้เราได้ศึกษาแล้วเบื้องต้นนะคะต่อไปมาดูองค์ประกอบของการท่องเที่ยวบ้างองค์ประกอบนี้ก็จะมีตั้งแต่นักท่องเที่ยวเลยนะคะถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวเป็นยังไงการท่องเที่ยวเกิดขึ้นไหมคะก็ไม่มีเพราะว่าต่อให้สร้างสถานที่เลิศหรูขนาดไหนร้อยล้านพันล้านก็เถอะใช่ไหมคะแต่ไม่มีใครเข้าไปเลยไม่มีคำว่านักท่องเที่ยวเข้าไปอะไรอย่างอื่นก็ไม่ตามมาอย่างการใช้จ่ายเงินทองเงินตราทั้งหลายใช่ไหมคะกิจกรรมอื่นๆที่วางไว้คิดไว้ก็ไม่เกิดเช่นกันเพราะฉะนั้นถามว่านักท่องเที่ยวมีความสำคัญไหมคะสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเป็นปัจจัยที่อันดับหนึ่งเลยที่ว่าจะทำให้เกิดการท่องเที่ยวหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าธุรกิจอื่นๆที่มันเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้นได้อีกนะคะนี่ถือว่าเป็นโอกาสมากนะคะสองค่ะเป็นเรื่องของการเดินทางมีนักท่องเที่ยวแต่ไม่ได้เดินทางการท่องเที่ยวเกิดขึ้นไหมก็ไม่เกิดอีกเพราะอะไรนักท่องเที่ยวก็อยู่อีกที่หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอยู่อีกที่หนึ่งไม่รู้จะไปยังไงจะไปเจอกันตรงไหนดูผ่านแต่ออนไลน์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเรื่องของการเดินทางเข้าไปนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางทางบกหรือทางน้ำและทางอากาศมีใครหายตัวไปไหมไม่มีนะคะยังเรายังไม่ได้ถึงขั้นนั้นอ่ะ3ทางด้วยกันถามว่าทั้ง3ทางนี้เกิดขึ้นหรือยังในบ้านเราเกิดแล้วนะคะมีการแข่งขันกันสูงมากด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการเดินทางเนี่ยก็จะต้องเน้นแล้วก็ตระหนักถึงความปลอดภัยมากที่สุดนะคะ3ค่ะแรงจูงใจในการท่องเที่ยวหมายถึงอะไรคะสิ่งที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางท่องเที่ยวนั่นแหละใช่ไหมคะก็เพื่อสนองความต้องการของตนเองการท่องเที่ยวก็จะเกิดขึ้นได้นะเนี่ยนักท่องเที่ยวจะต้องมีสิ่งบันดาลใจก่อนอย่างเช่นอยากจะไปชมกีฬาการแข่งขันในต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วก็พิจารณาการท่องเที่ยวอย่างอื่นประกอบไปด้วยถ้าไปตรงนี้ไปดูแข่งกีฬาเสร็จแล้วจะมีสถานที่ท่องเที่ยวไหนอย่างเขาก็เลือกอย่างเช่นไปดูการโบราณสถานโบราณวัตถุหรือว่าศึกษาชีวิตความเป็นอยู่และภาษาของคนในท้องถิ่นนั้นๆแม้กระทั่งการไปชิมอาหารท้องถิ่นก็มีความสำคัญมีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะคะตัวที่4นะคะทรัพยากรการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งเหมือนกันที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวได้นะคะโดยเฉพาะทรัพยากรที่มีลักษณะแตกต่างกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่อยู่

0: ของตนเองเนี่ยจะเป็นสิ่งดึงดูดใจอันดับสำคัญทีเดียวนะคะที่ว่าให้เขาตัดสินใจในการที่จะมาเที่ยวหรือว่ามาเยือนได้นะคะสรุปได้ว่าการท่องเที่ยวคือการเดินทางแล้วก็แรงจูงใจในการท่องเที่ยวนะคะคำว่าแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในที่นี้อย่างเช่นแรงกระตุ้นทางด้านกายภาพใช่ไหมคะแรงกระตุ้นทางด้านวัฒนธรรมกระตุ้นทางส่วนตัวแล้วก็กระตุ้นด้านสถานภาพและชื่อเสียงคำว่าชื่อเสียงในที่นี้บางครั้งเนี่ยถ้าเราเป็นบุคคลที่ขึ้นชื่อว่านักท่องเที่ยวแล้วเราได้ไปในที่ที่เขาคนอื่นเขาไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปถึงและเรามีโอกาสไปความภูมิใจก็จะเกิดขึ้นตามมาเช่นกันนะคะเราคือหนึ่งในคนที่เคยไปเหยียบตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นมาเช็คอินถ่ายรูปบันทึกภาพมาเก็บไว้เป็นหลักฐานเป็นในความทรงจำดีๆสิ่งนี้เนี่ยคือแรงกระตุ้นทั้งหมดบางคนเห็นแค่รูปภาพใช่ไหมคะเห็นแค่รูปภาพอุ้ยอยากไปจังเลยเกิดขึ้นแล้วทีละนิดทีละนิดทีละนิดพอมีคนที่ให้ข้อมูลมาอีกเราได้ไปแล้วนะนู่นนั่นนี่ความอยากก็เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นตามเนาะนี่คือเรื่องของแรงกระตุ้นนะคะต่อไปมาดูหัวข้อเรื่องที่2กันนะคะหัวข้อใหญ่ที่2นะแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าสู่เนื้อหาวิชาของเราแล้วก็ต้องมาทำความรู้จักทำความเข้าใจกับความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก่อนใช่ไหมคะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นการท่องเที่ยวเพื่อให้ตนเองนั้นมีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจเนี่ยในเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบผสมผสานในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะคะโดยมีกิจกรรมเพื่อการรักษาสุขภาพเป็นกิจกรรมสำคัญในการท่องเที่ยวนั้นหรืออาจจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและหรือการบำบัดรักษาฟื้นฟูด้วยนั่นเองนะคะประเด็นสำคัญต่างจากการท่องเที่ยวธรรมดาก็คือต้องมีการแบ่งเวลาเพื่อที่จะฟื้นฟูรักษาสุขภาพนะคะก็มีการยกตัวอย่างเล็กน้อยอย่างเช่นไปแล้วไปเที่ยวแล้วเนี่ยไปขอการมีการรับคำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพหรือในเรื่องของการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีการนวดการอบการประคบด้วยสมุนไพรการฝึกปฏิบัติสมาธิตลอดจนการตรวจร่างกายหรือการรักษาพยาบาลอื่นๆนะคะทั้งนี้เนี่ยการท่องเที่ยวก็เป็นการท่องเที่ยวที่มีจิตสำนึกต่อการส่งเสริมและก็รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะโดยกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่เป็นที่นิยมเนี่ยมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างมีสปาอาบน้ำแร่แช่น้ำนมคำนี้เราจะได้ยินกันบ่อยมากใช่ไหมคะใครอยากสวยต้องไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมนะทำไงต่อคะต้องไปนวดนวดเพื่อสุขภาพแล้วอะไรต่อธรรมชาติบำบัดอาโรมาเทอราฟีอบสมุนไพรทำดีท็อกใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารชีวจิตอาหารมังสวิรัติอาหารบำรุงธาตุฝึกสมาธิออกกำลังกายด้วยอะไรคะทำโยคะรำไทยเก๊กหรือว่าการบริหารฤาษีดัดตนสุคนธบำบัดหรืออะไรเอ่ยแอโรบิกในน้ำแอโรบิกในน้ำเราทำได้ไหมเราสามารถไหมคะยังไม่เคยเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาแหล่งท่องเที่ยวสถานที่นั้นๆหรือบ้านใครมีแม่น้ำลำคลองตื้นๆลองก่อนเบื้องต้นนะคะไปดูท่าแอโรบิกมาก่อนเงี้ยนะแล้วก็ปรับแล้วสุดท้ายก็คือจบด้วยต้องมีการพักผ่อนใช่ป่ะท่ามกลางธรรมชาติ แวดล้อมอันสดชื่นนะทีนี้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมักจะมีกำหนดเวลานะช่วงหนึ่งเพื่อเริ่มร่วมกิจกรรมให้เกิดผลซึ่งก็ขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมของแต่ละประเภทด้วยนะคะมาดูประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะก็ถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจำแนกตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็แบ่งเป็น2ประเภทนะได้แก่การท่องเที่ยวเชิงการส่งเสริมสุขภาพนะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจโดยแบ่งเวลาแบ่งเวลาอีกแล้วนะคะโดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวส่วนนึงเนี่ยมาทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในที่พักแรมหรือนอกที่พักแรมอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการและมีคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริงด้วยนะคะก็สามารถแยกประเภทตามกิจกรรมวัตถุประสงค์ได้อย่างเช่นฟิตเนสใช่ไหมคะสโมสรกีฬาสปานวดเพื่อสุขภาพคลินิกสุขภาพเสริมความงามผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหารชีวจิตอาหารมังสวิรัตการฝึกจิตสมาธิกรรมฐานการฝึกลมปราณนะคะไทจีชีกงหรือว่าโยคะนั่นเองนะคะแบบที่สองนะคะการท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาสุขภาพก็เป็นการเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจนะคะก็ต้องแบ่งเวลาอีกแล้วนะคะโดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งจากการท่องเที่ยวไปรับบริการบำบัดรักษาสุขภาพนะแล้วก็น่าจะมาทำการบำบัดรักษาเป็นหลักด้วยนะคะการท่องเที่ยวตัวนี้เนี่ยและเรื่องของการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสุขภาพในโรงพยาบาลหรือว่าในสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริงอย่างเช่นเริ่มต้นจากการมาตรวจร่างกายก่อนนะคะแล้วก็มีการรักษาโรคต่างๆการทำฟันการรักษาสุขภาพฟันการผ่าตัดเสริมความงามการผ่าตัดแปลงเพศหรืออื่นๆนะคะตามความต้องการของนักท่องเที่ยวที่แจ้งความประสงค์ไว้นะคะส่วนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะถ้าแบ่งตามลักษณะสุขภาพของการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็แบ่งได้เป็น3ระดับนะคะระดับที่1คือการท่องเที่ยวเพื่อรักษาสุขภาพนะคะของนักท่องเที่ยวเองที่ดีอยู่แล้วเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะการท่องเที่ยวในลักษณะนี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงทั่วโลกเลยนะคะเนื่องจากการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เริ่มให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพของตนเองภายใต้สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในปัจจุบันนะคะโดยการออกกำลังกายแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีอย่างเช่นการนั่งสมาธิการฝึกโยคะการฝึกไทเก๊กการอาบน้ำแร่หรือสปาการนวดแผนโบราณการรับประทานสมุนไพรการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและการพักผ่อนในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นนะซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่ที่ให้บริการการท่องเที่ยวเพื่อรักษาสุขภาพหลายประเภทนะคะอย่างเช่นการนวดโบราณนวดแผนโบราณที่วัดโพการนั่งสมาธิในวัดสำคัญทางพุทธศาสนานะคะระดับที่2นะคะการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพของนักท่องเที่ยวหรือว่าอยู่ในระยะพักฟื้นนั่นเองนะคะการท่องเที่ยวลักษณะนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวต้องการอากาศที่บริสุทธิ์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็เป็นธรรมชาติรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและอาการออกกำลังกายอย่างเบาๆเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้บริการลักษณะนี้อย่างเช่นที่ชีวสมหรือว่าสถานพักตากอากาศชายทะเลนะคะซึ่งจะต้องมีความเป็นส่วนตัวมากๆนะแต่ในขณะเดียวกันราคาก็ต้องสูงตามด้วยถึงจะได้ของดีใช่ไหมคะระดับที่3ค่ะการท่องเที่ยวเพื่อรักษาโรคของนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในลักษณะนี้เนี่ยก็กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะจากค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยถูกกว่าต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีฝีมือหลายท่านหลายด้านด้วยนะอย่างเช่นการทำทันตกรรมการเปลี่ยนสะโพกการเปลี่ยนข้อเข่า การผ่าตัดเพื่อเสริมความงามนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพถ้าแบ่งตามจุดมุ่งหมายหรือว่าตามวัตถุประสงค์แล้วนะคะก็สามารถแบ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพนะคะก็หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วยการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและก็วัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจโดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมาทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้งในหรือนอกที่พักแรมอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการและมีคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริงอย่างเช่นอะไรคะ
1: แช
0: ่อาบน้ำพุร้อนก็มาถึงช่วงที่เราต้องสรุปบทที่1แล้วนะคะบทที่1ชื่อเรื่องว่าอะไรคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมีหัวข้อใหญ่ด้วยกัน3หัวข้อก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราต้องรู้ความหมายก่อนถูกไหมคะความหมายของการท่องเที่ยวคืออะไรเดินทางอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อพักผ่อนหย่อนใจทีนี้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหมายถึงอะไรคะอะไรคะการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจแต่ว่าจะต้องสละเวลาส่วนหนึ่งที่ต้องไปทำกิจกรรมเพื่ออะไรคะเพื่อให้สุขภาพตัวเองดีขึ้นคนที่ไปไม่จำเป็นจะต้องรักษาโรคโดยอย่างเดียวอาจจะยังไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ว่าป้องกันตัวเองไว้ก่อนใช่ไหมคะอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูบำบัดรักษามีตาม3ระดับเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างอยู่ตรงไหนเอ่ยระหว่างคำว่าการท่องเที่ยวความหมายของการท่องเที่ยวเฉยๆกับความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้องมีเวลาใช่ไหมคะดูแลตัวเองเพื่อให้ตัวเองนั้นได้มีสุขภาพที่ดีว่างั้นสำหรับวันนี้ก็จะจบเพียงแค่นี้แล้วครั้งต่อไปนะคะเราจะมาขึ้นในบทที่2ค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่อง

ครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อนายชาญชัยพรหมโสภาสอนอยู่ที่วิทยาลัยสรรพช่างนครปฐมนะครับประจำอยู่สาขางานการแปรรูปอาหารสาขาวิชาอาหารและโภชนาการอยู่ในกลุ่มประเภทวิชาคณะกรรมครับสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับก็จะเป็นการเรียนการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นนะครับในส่วนรายละเอียดของรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับก็จะศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารการเลือกการเตรียมการใช้วัตถุดิบการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทผักผลไม้ธัญพืชและเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆนะครับส่วนจุดประสงค์รายวิชาที่ใช้ในการฝึกอบรมนะครับเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเพื่อให้นักเรียนเลือกใช้วัตถุดิบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารได้อย่างถูกต้องเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการถนอมอาหารจนสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้และเพื่อให้นักเรียนมีกิจนิสัยที่ดีในการถนอมอาหารปฏิบัติงานได้อย่างประณีตประหยัดนะครับในส่วนของการเรียนรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเมื่อนักเรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเน้นในภาคของการปฏิบัติครูเองนะครับก็จะตั้งสมรรถนะอาชีพเมื่อนักเรียนเรียนวิชานี้แล้วนักเรียนจะต้องผ่านสมรรถนะอาชีพที่ได้ตั้งไว้แล้วได้แก่แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทชนิดต่างๆได้ตามกระบวนการสามารถเลือกเตรียมใช้วัสดุอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทต่างๆตามกระบวนการนักเรียนมีทักษะการแปรรูปถนอมอาหารประเภทอาหารชนิดต่างๆตามกระบวนการและมีพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในการเรียนรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับถึงแม้นะครับจะเป็นในรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแต่นะครับนักเรียนจะต้องผ่านการวัดผลและประเมินผลนะครับซึ่งวิธีการวัดผลและประเมินผลนะครับครูก็จะใช้ในรูปแบบของการอิงเกณฑ์นะครับก็เหมือนกับการตัดเกรดในระดับปวช.ปวส.นะครับซึ่งมีคะแนนเกรดนะครับ8ช่วงระดับด้วยกันนะครับซึ่งถ้านักเรียนสามารถทำคะแนนรวมใน100คะแนนนะครับก็จะมีเกณฑ์ช่วงการวัดคะแนนต่างๆดังนี้นะครับถ้านักเรียนเรียนรายวิชานี้เมื่อคะแนนรวมนะครับเมื่อคะแนนรวมสิ้นสุดแล้วนะ

ครับเมื่อคะแนนต่ำกว่า50คะแนนนะครับผลการประเมินนักเรียนก็จะได้เกรด0นะครับถ้าคะแนนรวม50คะแนนถึง54คะแนนก็จะเป็นเกรด1นะครับคะแนนรวมระหว่าง55คะแนนถึง59คะแนนเกรด 1.5 คะแนนรวม60ถึง64คะแนนเกรด2คะแนนรวม65ถึง69คะแนนเกรด 2.5 คะแนนรวม70ถึง74คะแนนเกรด3คะแนนรวม75ถึง79คะแนนเกรด 3.5 และคะแนน80ถึง100คะแนนนะครับเกรดก็จะเป็นเกรด4นะครับซึ่งนะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจนะครับเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลนะครับซึ่งในรายวิชานี้นะครับก็จะทำการเก็บคะแนนที่100คะแนนซึ่งจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆของคะแนนเก็บดังนี้นะครับคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน50คะแนนนะครับคะแนนจิตพิสัย20คะแนนนะครับคะแนนตรวจสมุด10คะแนนซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องจดใบงานแล้วมาให้ครูตรวจทุกครั้งนะครับคะแนนตรวจเล็บ10คะแนนตรงนี้สำคัญนะครับนักเรียนทุกคนเมื่อเรียนวิชานี้นะครับนักเรียนจะต้องไว้เล็บสั้นเล็บมือจะต้องสะอาดและครูจะทำการตรวจทุกครั้งเมื่อมีการปฏิบัติเพราะนั้นก็จะมีผลต่อคะแนนเก็บของนักเรียนนะครับและสุดท้ายก็เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียนนะครับ10คะแนนรวมแล้วนะครับเป็น100คะแนนครับสำหรับในเนื้อหารายละเอียดนะครับในใบงานต่างๆก่อนที่นักเรียนจะลงมือปฏิบัตินะครับในคราวต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็จะทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารนะครับแล้วก็โดยเฉพาะหลักการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารต่างๆเพื่อที่ให้นักเรียนใช้อุปกรณ์นะครับได้อย่างถูกต้องถูกวิธีและใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับอุปกรณ์แรกนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะครับก็คือถ้วยตวงของเหลวนะครับถ้วยตวงที่ใช้ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารจะมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือถ้วยตวงของเหลวและถ้วยตวงของแห้งนะครับเรามาดูถ้วยตวงของเหลวก่อนนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับจะมีลักษณะระบุนะครับเป็นปริมาณที่ชัดเจนนะครับนักเรียนก็ดูตามอัตราส่วนตามสูตรส่วนผสมนะครับแล้วทำการเทส่วนผสมลงไปให้ได้ตามปริมาณที่นักเรียนต้องการนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับจะใช้ได้เฉพาะวัตถุดิบที่เป็นของเหลวเท่านั้นห้ามเป็นวัตถุดิบที่เป็นของแห้งเป็นเม็ดเป็นแป้งไม่สามารถนำมาใช้อุปกรณ์ตรงนี้ในการตวงวัตถุดิบได้นะครับและที่สำคัญนะครับในการตวงนะครับนักเรียนจะต้องวางภาชนะนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับวางที่โต๊ะแล้วทำการเทวัตถุดิบส่วนผสมลงไปตามอัตราส่วนปริมาตรที่เราต้องการนะครับถ้วยตวงของนี้ถ้วยตวงของเหลวนะครับก็จะระบุนะครับปริมาณหน่วยเป็นถ้วยตวงนะครับเป็นถ้วยตวงนะครับต่อมาถ้วยตวงของแห้งนะครับก็จะมีอยู่4ขนาดด้วยกันนะครับขนาดแรกนะครับก็คือขนาด1ถ้วยตวงนะครับขนาด1ส่วน2ถ้วยตวงนะครับขนาด1ส่วน3ถ้วยตวงขนาด1ส่วน4ถ้วยตวงนะครับในการใช้ถ้วยตวงของแห้งนะครับเรา

จะใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบโดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นผงเป็นของแห้งนะครับที่มีลักษณะเนื้อละเอียดหน่อยนะครับเพื่อสะดวกในการตวงนะครับห้ามใช้ของเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นซอสปรุงรสไม่ว่าจะเป็นน้ำนะครับเข้ามาใช้ในการตวงนะครับมันก็จะทำให้อัตราส่วนของเราคลาดเคลื่อนไปเพราะนั้นต้องเหมาะกับของแห้งเท่านั้นนะครับในอัตราส่วนก็เลือกใช้นะครับให้ถูกต้องตามสูตรส่วนผสมนะครับการใช้อีกอย่างนะครับการใช้คือถ้วยตวงของแห้งนะครับทุกขนาดนะครับเมื่อนักเรียนนะครับใส่เทตักส่วนผสมลงไปในถ้วยนะครับให้ส่วนผสมนะครับมีปริมาณที่พอกับตามอัตราส่วนของขนาดถ้วยตวงแต่ถ้าหากส่วนผสมวัตถุดิบของเรามันล้นพูนเกินอัตราส่วนของถ้วยตวงส่วนผสมนะครับให้นักเรียนใช้ที่ปาดนะครับปาดให้เรียบนะครับก็จะได้อัตราส่วนส่วนผสมที่มาตรฐานนะครับต่อมานะครับช้อนตวงนะครับก็จะมีอยู่4ขนาดด้วยกันนะครับนักเรียนนะครับ4ขนาดด้วยกันนะครับขนาดแรกนะครับเป็นขนาด1ช้อนโต๊ะนะครับเป็นขนาดใหญ่สุดนะครับขนาดที่2คือขนาด1ช้อนชานะครับขนาดที่3คือขนาด1ส่วน2ช้อนชาและขนาดที่4นะครับคือขนาด1ส่วน4ช้อนชานะครับการใช้เกี่ยวกับช้อนตวงนะครับนักเรียนจะต้องนะครับตวงนะครับให้ได้มีขนาดปริมาณตามอัตราส่วนส่วนผสมที่เราต้องการและเลือกใช้ให้ถูกต้องตามหน่วยช้อนตวงนะครับถ้วยช้อนนะครับช้อนตวงนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับทั้งของเหลวและของแห้งนะครับอันนี้นะครับใน3อุปกรณ์ตรงนี้นะครับก็เป็น1ส่วนนะครับที่นักเรียนจะต้องได้ฝึกในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับและต้องเตรียมใช้ให้ถูกต้องตามวิธีที่ครูได้อธิบายไปนะครับต่อมานะครับอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการตวงอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้านักเรียนไม่มีถ้วยตวงของเหลวถ้วยตวงของแห้งช้อนตวงถ้าสูตรของเรานะครับเป็นกลัมเราก็ต้องมีเครื่องมือนะครับเข้ามาช่วยอีก1เครื่องมือก็คือเครื่องชั่งนะครับเครื่องชั่งนะครับก็มีอยู่หลายแบบหลายชนิดมีทั้งเครื่องชั่งที่เป็นแบบเป็นเข็มนะครับเป็นตาชั่งนะครับหรือแม้แต่วันนี้นะครับก็จะแนะนำเป็นเครื่องชั่งแบบดิจิตอลนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมใช้ในการชั่งส่วนผสมนะครับซึ่งจะมีความเป็นมาตรฐานในการชั่งน้ำหนักได้ดีกว่าเครื่องชั่งสมัยก่อนนะครับในหลักการใช้งานนะครับก็มีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับนะครับแล้วนักเรียนก็ดูตามตัวเลขที่ปรากฏหน้าจอนะครับเมื่อนักเรียนวางภาชนะลงนะครับเป็นภาชนะรองสำหรับใส่วัตถุดิบนะครับเมื่อนักเรียนวางภาชนะลงนักเรียนจะต้องกดเครื่องให้เป็น0นะครับภาชนะก็จะมีค่าเท่ากับ0แล้วนักเรียนก็ใส่ส่วนผสมลงไปตามสูตรที่เราต้องการนะครับก็จะได้ส่วนผสมที่น้ำหนักตรงกันกับสูตรนะครับซึ่งเครื่องชั่งตัวนี้ก็จะบอกตัวเลขได้อย่างชัดเจนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับและนอกจากนี้นะครับในการเรียนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับ

ยังมีเครื่องมืออุปกรณ์นะครับเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาช่วยนะครับในการแปรรูปอาหารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะครับก็อย่างที่นักเรียนได้เห็นนะครับภาพที่ปรากฏหน้าจอนะครับเครื่องแรกนะครับก็จะแนะนำนะครับเป็นเครื่องบดเนื้อนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องบดเนื้อนะครับสามารถที่จะบดเนื้อชนิดต่างๆนะครับให้มีความละเอียดให้มีความหยาบละเอียดตามที่เราต้องการในการเตรียมในการทำผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ นะครับต่อมานะครับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสไลด์อาหารนะครับเหมาะสำหรับต้องการให้อาหารมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับสามารถปรับระดับความต้องการหนาบางได้นะครับก็จะใช้ส่วนมากก็จะใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับต่อมานะครับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสับและบดละเอียดนะครับเป็นเครื่องสับและบดละเอียดนะครับก็จะใช้สำหรับในการทำผลิตภัณฑ์อย่างเช่นผลิตภัณฑ์หมูยอนะครับที่ทำมาจากเนื้อหมูนะครับเนื้อไก่เนื้อปลานะครับทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ยอนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเครื่องนี้ยังสามารถที่จะใช้ทำลูกชิ้นนะครับประเภทเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆได้นะครับและนะครับนอกจากนี้เครื่องนี้นะครับยังสามารถทำพริกแกงได้ด้วยนะครับและยังมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เข้ามาใช้ในการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิธีการซึ่งในรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานนะครับครูก็จะอธิบายเป็นเครื่องๆไปเพื่อให้นักเรียนได้ใช้งานได้ถูกต้องครับเรามาดูการใช้งานเครื่องบดเนื้อนะครับซึ่งเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่ค่อนข้างที่จะเซฟตี้นะครับพอสมควรเพราะนั้นแต่การใช้งานนะครับต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักการของการทำงานของเครื่องนะครับมันก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานนะครับได้อย่างไม่ต้องเกิดอันตรายนะครับเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบนะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับว่าใช้งานและมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่อยู่ภายในเครื่องบดเนื้อครับในการตรวจสอบสภาพความพร้อมการใช้งานของเครื่องบดเนื้อแต่เดี๋ยวก่อนนะครับนักเรียนก่อนที่จะใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตรงนี้นักเรียนจะต้องสำรวจนะครับว่าในนิ้วในแขนของเรานะครับมีอุปกรณ์แหวนไหมนะครับมีอุปกรณ์กำไลนาฬิกาไหมนะครับนักเรียนจะต้องถอดออกเลยนะครับเอามาใช้เกี่ยวกับเครื่องไม่ได้นะครับนักเรียนต้องถอดออกเลยนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนนะครับมีความพร้อมในการทำเพื่อลดอันตรายต่างๆนะครับเดี๋ยวจะถอดอุปกรณ์นะครับว่าชิ้นส่วนของเครื่องบดเนื้อมีอะไรบ้างและนักเรียนจะต้องใส่เข้าไปนะครับในการทำงานทุกครั้งนักเรียนจะต้องถอดประกอบได้อย่างถูกต้องนะครับก่อนการใช้งานนะครับนะครับอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวจะข้างในนะครับจะเป็นแกนนะครับแล้วก็มีใบมีดนะครับหลักการทำงานของเครื่องนะครับจะไม่ซับซ้อนนะครับและมีอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นเองนะครับซึ่งสามารถบดเนื้อออกมาให้ได้ละเอียดตามที่เราต้องการนะครับเริ่มตั้งแต่ข้างในเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแกนนะครับแกนหมุนเหวี่ยงเนื้อนะครับให้ออกมานะครับเป็นแกนนะครับมีแค่แกนนะครับเราใส่แกนเข้าไป
นะครับตามด้วยใบมีดนะครับตามด้วยใบมีดนะครับก็ใส่ให้ถูกให้ถูกต้องนะครับตามด้านของเขานะครับและตัวนี้นะครับนี่แหละครับจะเป็นตัวที่เราต้องการว่าอยากจะได้ขนาดละเอียดของชิ้นเนื้อที่บดแล้วนะครับขนาดเล็กละเอียดชิ้นใหญ่ขนาดหยาบนี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นรังผึ้งเป็นตะแกรงนะครับที่เนื้อจะผ่านตามขนาดนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนขนาดได้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วทำการ

นะครับและส่วนอุปกรณ์ข้างบนนะครับก็จะเป็นถาดนะครับรองรับเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆและห้ามเลยนะครับในการบดนะครับในการบดเนื้อชนิดต่างๆห้ามเลยนะครับห้ามใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นช้อนเป็นทัพพีนะครับหรือมือเรานะครับห้ามหย่อนลงไปนะครับของเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่ใช้ที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นแกนนะครับที่ใช้ในการดันนะครับในเนื้อสัตว์นะครับให้ออกมานะครับทีนี้หลักการทำงานของเครื่องนะครับเมื่อนักเรียนรู้ชิ้นส่วนต่างๆแล้วนะครับตรวจสอบสภาพของเครื่องให้พร้อมสำหรับการทำงานนะครับและตัวเรานะครับก็ต้องพร้อมสำหรับในการปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะนะครับลำดับแรกนะครับของการใช้นะครับเมื่อเราตรวจสภาพเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานก็จะทำการเสียบปลั๊กไฟนะครับเครื่องบดเนื้อชนิดนี้นะครับเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อเสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับเมื่อเสียบไฟแล้วนะครับเครื่องจะยังไม่ทำงานจะทำงานก็ต่อเมื่อนะครับเราเปิดสวิตช์ครับสวิตช์นะครับมีแค่นะครับสวิตช์เปิดกับปิดนั่นเองนะครับเมื่อจะใช้งานก็กดเปิดนะครับและเมื่อหยุดใช้งานทุกครั้งนะครับจะต้องกดปิดแล้วทำการถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับย้ำเลยนะครับหลังการใช้เครื่องบดนะครับจะต้องปิดสวิตช์ให้เครื่องปิดหยุดทำงานนะครับและทำการถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับสำหรับกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วเมื่อนะครับปิดสวิตช์เครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องหยุดการทำงานนะครับก็จะได้วัตถุดิบเนื้อสัตว์ที่เราบดมาตามขนาดที่เราต้องการจากนั้นก็ถอดอุปกรณ์นะครับเอาไปล้างทำความสะอาดนะครับมาตากแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วเมื่อที่เราจะใช้งานในครั้งต่อไปก็ต้องมาใส่นะครับอุปกรณ์นะครับให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องต่อไปนะครับการใช้งานนะครับของเครื่องสไลด์เนื้อนะครับเครื่องนี้นะครับหลักการทำงานของเขานะครับก็จะเป็นแบบอัตโนมัติโดยใช้สายพานนะครับเป็นตัวหมุนเวียงนะครับอุปกรณ์นะครับแต่ก่อนที่จะใช้เหมือนเดิมครับในการใช้เครื่องสไลด์เนื้อนะครับนักเรียนจะต้องตรวจสอบนะครับสภาพความพร้อมนะครับของเครื่องนะครับให้พร้อมกับการใช้งานทุกครั้งนะครับโดยเครื่องสไลด์เนื้อนะครับก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักและใช้ให้เป็นนะครับเรามาดูนะครับนะครับเรามาดูส่วนประกอบนะครับจุดแรกนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะครับจุดแรกนะครับจะเป็นจุดเปิดปิดนะครับจะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับนักเรียนจะต้องสังเกตนะครับสัญลักษณ์สีนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับสีแดงนะครับเป็นปุ่มปิดนะครับสีเขียวเป็นปุ่มเปิดมีแค่2ปุ่มเท่านั้นนะครับการใช้งานสะดวกมากนะครับแค่เปิดกับปิดนั่นเองนะครับในช่วงระหว่างการใช้งานก็กดเปิดแต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องกดเปิดทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเครื่องนี้ค่อนข้างที่จะถึงแม้จะมีความเป็นเซฟตี้แต่ก็อันตรายเสี่ยงสำหรับคนใช้งานพอสมควรถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวังนะครับต่อมานะครับจุดหนึ่งนะครับจะเป็นปุ่มสำหรับปรับขนาดนะครับนักเรียนต้องมาหมุนนะครับ
หมุนแกนนะครับก็จะมีตัวเลขบอกนะครับบอกระดับความหนาบางที่เราต้องการแล้วนักเรียนก็สังเกตดูว่าเมื่อนักเรียนหมุนปรับแล้วความหนาบางได้ตามชิ้นขนาดที่เราต้องการไหมครูจะสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองหมุนนะครับปรับลดขนาดลงมานะครับที่ 1.5 นะครับ 2.5 3 3.5 นะครับนะครับขนาดหนาบางได้หมดเลยนะครับนักเรียนก็สังเกตตรงช่วงของใบมีดนะครับกับตัวแกนกับบังลมไว้นะครับตรงนี้นะครับนะครับก็นะครับเราปรับขนาดได้นะครับเราปรับขนาดได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากเราจะใช้เครื่องนี้เมื่อเราปรับขนาดให้ได้ตามชิ้นแผ่นที่เราต้องการเมื่อทำการล้างครับนักเรียนครับจะต้องปรับใบมีดนะครับสมมุติว่าใบมีดเราใช้งานนะครับในระยะขนาดเท่านี้นะครับเมื่อเราจะทำการทำความสะอาดเครื่องเนี่ยนะครับจะต้องปรับใบมีดให้มาอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับเพื่อที่อุปกรณ์ของเราจะสามารถได้ล้างทำความสะอาดได้สะดวกแล้วก็ต้องระมัดระวังมือเราเองนะครับต่อมาอุปกรณ์ต่อมานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นใบมีดนะครับเมื่อเปิดเครื่องนะครับใบมีดจะทำงานอัตโนมัตินะครับจะมีลักษณะหมุนเป็นวงกลมนะครับจะมีลักษณะหมุนเป็นวงกลมไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆแล้วฐานตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใส่นะครับก้อนเนื้อลงไปนะครับใส่ก้อนเนื้อลงไปนะครับมีแกนบังคับนะครับมีแกนบังคับชิ้นก้อนเนื้อนะครับแล้วทำการใช้มือของเรานะครับโยกเลื่อนนะครับนะครับก็ต้องโยกนะครับซ้ายขวานะครับสลับกันนะครับในขณะเดียวกันใบมีดก็จะหมุนอยู่ตลอดเวลาชิ้นเนื้อเมื่อเราสไลด์นะครับก็จะไหลนะครับลงมาอยู่ในฐานด้านหลังของเครื่องนะครับที่สำคัญนะครับวัตถุดิบเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆที่เราจะมาทำให้มีลักษณะเป็นแผ่นโดยใช้เครื่องสไลด์นะครับก้อนเนื้อนะครับเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆจะต้องทำการแช่แข็งมาก่อนนะครับต้องแช่ให้เป็นก้อนแข็งมาก่อนนะครับถ้าหากว่าเป็นก้อนเนื้อสดๆนะครับแล้วมาทำการสไลด์ให้เป็นแผ่นก็จะไม่ได้ชิ้นที่ไม่สวยงามนะครับเนื่องจากว่าเนื้อสัตว์นะครับมันจะมีลักษณะนิ่มแล้วการใสนะครับมันก็จะไม่เป็นแผ่นตามที่เราต้องการเพราะนั้นเราจะต้องแช่แข็งก่อนนะครับแล้วมาทำการสไลด์เนื้อนะครับก็จะได้แผ่นที่เราต้องการและสวยงามนะครับส่วนนะครับเมื่อเราใช้แล้วนะครับข้อควรระวังนะครับห้ามใช้มือเรามาอยู่ในบริเวณที่ใบมีดกำลังทำงานห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าใบมีดมีความคมมากนะครับแค่เสี้ยววินาทีที่นักเรียนเผลอนะครับเอานิ้วเรามาอยู่ในบริเวณใบมีดทำงานนะครับอาจจะนะครับโดนนิ้วเราเป็นแผลหรือขาดได้นะครับนิ้วเราอาจจะขาดได้เพราะนั้นระมัดระวังตรงนี้นะครับ

ครับเรามาดูการใช้งานของเครื่องต่อไปนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องสับและบดเนื้อนะครับเครื่องนี้นะครับหลักการทำงานเมื่อทำงานแล้วนะครับประสิทธิภาพในการสับและบดเนื้อก็จะดีกว่าเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้

มีปุ่มทำงานนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปิดแค่นั้นเองนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปิดแค่นั้นเองเพราะนั้นทุกครั้งก่อนการใช้เครื่องนะครับอย่าลืมนะครับตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องให้พร้อมสำหรับการใช้งานต้องตรวจเช็คก่อนนะครับว่าอุปกรณ์นะครับข้างในมีความพร้อมใบมีดนะครับพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่นะครับต้องตรวจสอบสภาพนะครับให้มีความพร้อมก่อนนะครับการใช้งานนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับเราก็เสียบปลั๊กไฟไว้นะครับแต่ยังไม่เปิดเครื่องทำงานนะครับเมื่อเราพร้อมที่จะใช้งานนะครับก็ใส่ส่วนผสมลงไปนะครับใส่ส่วนผสมลงไปในภาชนะรองรับนะครับภาชนะใบนี้นะครับรองรับอย่างเดียวไม่พอนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานนะครับนะครับภาชนะใบนี้นะครับก็จะหมุนนะครับก็จะหมุนเหมือนลักษณะหมุนเป็นวงกลมนะครับเรื่อยๆนะครับจะหยุดก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มปิดเครื่องนะครับถาดก็จะหมุนนะครับแล้วใบมีดก็จะทำการหมุนด้วยนะครับอุปกรณ์ทั้ง2ชนิดก็จะหมุนแตกต่างกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับชิ้นเนื้อที่อยู่ข้างในนะครับก็จะถูกสับละเอียดไปเรื่อยนะครับโดยมีโดยจะต้องมีอุปกรณ์นะครับมาช่วยอย่างเช่นไม้พายหรือเป็นโดยจะต้องมีอุปกรณ์เสริมช่วยนะครับในการทำงานจะต้องมีไม้พายพลาสติกนะครับเป็นพายพลาสติกนะครับเข้ามาช่วยในการทำให้ส่วนผสมมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อที่จะสับบดได้ทุกชิ้นนะครับให้ละเอียดมีความเข้ากันได้ดีนะครับการใช้งานนะครับเราก็นะครับมาที่ปุ่มนะครับเปิดปิดนะครับออฟนะครับปิดออนเปิดนะครับนักเรียนก็ต้องสังเกตไฟด้วยนะครับถ้ากดนะครับไฟนะครับจะขึ้นสีเขียวเมื่อเราเปิดนะครับสังเกตไฟตรงนี้ถ้าไม่มีไฟสีเขียวแสดงว่าเครื่องยังงานนะครับตรงนี้ก็ช่วยเป็นสัญลักษณ์นะครับให้เราได้ทำงานได้อย่างปลอดภัยนะครับตัวนี้จะเป็นฝาครอบนะครับฝาครอบนะครับเมื่อเราปิดฝาครอบนะครับเราจะทำการหมุนปุ่มเปิดเลยนะครับเนี่ยหมุนยังไงก็หมุนไม่ลงนะครับเพราะนั้นต้องกดฝาครอบลงให้สุดแกนนะครับแล้วจะมีแกนเหล็กยื่นออกมานะครับถ้าเรากดเปิดนะครับหมุนมาที่ปุ่มเปิดนะครับแกนก็จะมาล็อกฝาครอบไม่ให้ออกนะครับไม่ให้ออกนะครับเครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับการใช้งานก็ตามระยะเวลาในการทำส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ นะครับหลังจากที่ได้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันตามที่เราต้องการก็นะครับหมุนกลับมาที่ปุ่มปิดนะครับนะครับเครื่องก็จะหยุดการทำงานทันทีนะครับใบมีดทุกอย่างก็จะหยุดการทำงานนะครับแล้วก็เปิดฝาครอบออกนะครับแล้วก็ตักนะครับส่วนผสมนะครับไปในกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็ทำการถอดปลั๊กไฟทุกครั้งก่อนที่จะทำความสะอาดเครื่องนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับความสะอาดเครื่องให้พร้อมกับในการใช้งานในครั้งต่อไปครับครับเรามาดูการใช้งานของเครื่องอัดนะครับเครื่องชนิดนี้เขาเรียกว่าเครื่องอัดอาหารนะครับให้มีลักษณะเป็นแท่งเป็นหลอดนะครับตามขนาดที่เราต้องการนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือใช้สำหรับในการอัดไส้กรอกชนิดต่างๆนะครับใช้สำหรับในการอัดนะครับแหนมหรือกุนเชียงนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเรามาดูนะครับเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องอัดนะครับว่าใช้งานอย่างไรนะครับให้ถูกต้องนะครับก่อนอื่นนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราจะต้องตรวจสอบสภาพนะครับ

0: ให้พร้อมสำหรับการใช้งานนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวแท่นนะครับแท่นบรรจุนะครับก็จะมีแกนนะครับโดยลักษณะการทำงานของเขาไม่ใช่แบบระบบอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไฟนะครับจะเป็นระบบแมนนวลนะครับใช้มือคนในการหมุนแกนขึ้นลงนะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้ามหมุนนั่นเองนะครับด้ามหมุนนะครับหมุนขึ้นลงได้นะครับหมุนขึ้นลงได้นะครับสำหรับแกนในการหมุนนะครับจะมีอยู่2ระดับนะครับมีอยู่2ระดับนะครับสามารถเลือกใช้ได้นะครับนะครับลักษณะของแกนของเขา2ระดับตรงนี้นะครับก็จะหมุนช้าหมุนเร็วแค่นั้นเองนะครับต่อมานะครับตัวนี้คือตัวถังบรรจุครับตัวถังบรรจุนะครับเมื่อส่วนผสมนะครับพร้อมที่จะบรรจุนะครับก็จะนำส่วนผสมนะครับมาอัดลงนะครับที่ถังบรรจุให้เต็มถังนะครับตัวนี้ก็น้ำหนักรับน้ำหนักได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณส่วนผสม5กิโลกรัมนะครับต่อ1ครั้งนะครับเราก็จะใส่ส่วนผสมลงไปนะครับแล้วนะครับทำการใส่หลอดนะครับแท่งบรรจุนะครับหลอดแท่งบรรจุนะครับมีอยู่หลายขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการขนาดของผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองนะครับเราก็จะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีแกนนะครับที่ช่วยนะครับล็อกนะไม่ให้หลอดนะครับมันเคลื่อนที่ได้นะครับดูนะครับนะครับดูนะครับหมุนนะครับนะครับโอเคเราเตรียมถังนะครับสำหรับที่จะเอาไปใส่ในเครื่องบรรจุนะครับเตรียมถังไว้ก่อนนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นแผ่นสำหรับกดนะครับกดเนื้อนะครับกดส่วนผสมในขณะที่เราหมุนนะครับตัวแผ่นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกดนะครับส่วนผสมนะครับไม่ให้ออกจากตัวถังนะครับนั้นต้องทำการหมุนนะครับหมุนให้ล็อกอยู่กับตัวแกนนะครับให้แน่นนะครับให้แน่นโอเคนะครับเครื่องพร้อมแล้วนะครับเราก็จะใส่เครื่องนะครับเราก็จะใส่เครื่องนะครับใส่เครื่องเข้าไปนะครับนะครับหมุนขึ้นนิดนึงนะครับใส่เครื่องเข้าไปนะครับให้อยู่ในแกนล็อกนะครับนะครับการวางเครื่องนะครับเมื่อเอาถังนะครับมาใส่ในตัวเครื่องบรรจุนะครับก็ทำการนะครับกดเครื่องนะครับให้อยู่ในล็อกในแนวนะครับเราถึงจะหมุนลงได้นะครับในช่วงตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาส่วนผสมนะครับมาตักใส่นะครับอัดใส่ในถังบรรจุตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับก็ให้เครื่องนะครับพร้อมที่จะใช้งานนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อที่เราพร้อมจะทำการอัดนะครับต้องมี2คนนะครับช่วยกันในการใช้เครื่องนะครับอีก1คนนะครับก็จะมาช่วยจับเครื่องนะครับอีก1คนก็จะหมุนนะครับแกนลงไปนะครับนะครับเมื่อเราหมุนนะครับชิ้นเนื้อนะครับส่วนผสมต่างๆนะครับก็จะออกมาตามหลอดบรรจุนะครับตามที่เราต้องการนะครับก็ทำลักษณะอย่างนี้นะครับอัดไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมของเราจะหมดนะครับก็เป็นอันว่าการใช้งานของเครื่องนะครับก็จะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับและการใช้งานของเครื่องก็จะไม่เป็นอันตรายนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นระบบที่ความคมของมีคมหรือแม้แต่ระบบกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับเมื่อเลิกใช้เราก็หมุนขึ้นนะครับก็หมุนออกนะครับก็หมุนออกนะครับหมุนออกนะครับ ถอดนะครับตัวหมุนนะครับนะครับเมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะถอดตัวถังออกเพื่อที่จะเอาไปล้างทำความสะอาดนะครับเราต้องหมุนหลอดออกก่อนนะครับก็คลายตัวล็อกนะครับคลายตัวล็อกนะครับนะครับคลายตัวล็อกนะครับก็จะมีส่วนผสมที่เหลือนะครับก็ใช้เป็นไม้นะครับเป็นแท่งหลอดแท่งนะครับอัดดันออกให้หมดนะครับก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับส่วนตัวถังนะครับเราก็ล็อกออกมาจากเครื่องตรงนี้นะครับก็ยกออกมาได้เลยนะครับก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเมื่อเราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาทำการเช็ดเครื่องอุปกรณ์ให้แห้งสนิทแล้วก็เตรียมสำหรับในการใช้งานในครั้งต่อไปครับครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารอีกหนึ่งอย่างด้วยกันนะครับเครื่องที่นักเรียนเห็นนะครับในรูปนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องตู้อบลมร้อนนะครับตู้อบลมร้อนนะครับตู้นี้นะครับหลักการทำงานของเขานะครับใช้การควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับใช้การควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับในการควบคุมปริมาณอุณหภูมินะครับที่เราต้องการนะครับซึ่งนะครับตู้อบลมร้อนตัวนี้นะครับจะมีอุปกรณ์นะครับในการคอนโทรลนะครับในการคอนโทรลนะครับปุ่มแรกนะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับสำหรับวัดอุณหภูมิและตัดอุณหภูมิจากเตาแก๊สนะครับจากเตาแก๊สนะครับที่ปล่อยพลังงานความร้อนออกมาตามที่เราตั้งนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวปรับอุณหภูมิตามที่เราต้องการนะครับเป็นองศาเซลเซียสนะครับปรับได้ตามความต้องการนะครับว่าในการอบชิ้นผลิตภัณฑ์นะครับเราอยากจะได้ความร้อนที่เท่าไหร่นะครับเราก็ตั้งนะครับตั้งนะครับตั้งไว้นะครับโดยตัวนี้นะครับจะไม่สามารถตั้งเวลาได้จะไม่จำกัดเวลาได้แต่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิของพลังงานเชื้อเพลิงได้นะครับก็นะครับอีกหนึ่งปุ่มนะครับเมื่อเปิดใช้นะครับเพื่อที่จะให้ความร้อนมันหมุนวนได้อย่างสม่ำเสมอนะครับจะมีพัดลมที่อยู่ข้างในนะครับเป็นตัวหมุนความร้อนนะครับให้กระจายนะครับให้กระจายทั่วตู้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงแก๊สด้วยนะครับก็มีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับตัวนี้สามารถที่จะเปิดก็ได้ไม่เปิดใช้งานก็ได้นะครับทีนี้มาดูสภาพของตัวเครื่องนะครับก็ทำจากสแตนเลสนะครับตู้อบลมร้อนตัวนี้นะครับมีทั้งหมด12ชั้น12ถาดด้วยกันนะครับก็จะในการอบก็สามารถที่จะใช้วัตถุดิบนะครับได้ตั้งได้ในปริมาณที่เยอะเลยนะครับในตัวข้างในนะครับจะเป็นชั้นนะครับสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับถอดออกถอดเข้าได้โดยมีล้อนะครับที่จะใส่ถาดนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้นะครับหลักการใช้งานนะครับเราก็สำรวจเตรียมความพร้อมนะครับให้อุปกรณ์มันสะอาดนะครับให้อุปกรณ์สะอาดแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานครับข้อควรระวังนะครับในการใช้ตู้อบลมร้อนนะครับหลังการใช้งานนะครับจะต้องปิดวาล์วถังแก๊สให้สนิท นะครับทำการถอดปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เช็คอุปกรณ์นะครับทำความสะอาดนะครับให้สะอาดให้เรียบร้อยและที่สำคัญนะครับควรเช็คดูระบบไฟฟ้านะครับและระบบถังแก๊สนะครับว่าระบบไฟฟ้าปิดสนิทปิดสวิตช์ถอดปลั๊กไฟนะครับให้แน่นอนนะครับให้ปลอดภัยนะครับและถังแก๊สจะต้องปิดวาล์วให้สนิทเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะครับในการใช้งานได้นะครับถ้าเราทำตามกระบวนการที่ถูกวิธีแล้วนะครับก็จะลดนะครับอัตราเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับกับตัวเราได้ครับครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องความรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนก็จะได้รู้จักนะครับเกี่ยวกับการเตรียมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องนะครับครูเองนะครับก็อยากจะให้นักเรียนนะครับได้มีทักษะอย่างน้อยนะครับในการทำในการผลิตภัณฑ์อาหารนะครับทุกผลิตภัณฑ์เลยนะครับนักเรียนจะต้องใช้อุปกรณ์นะครับให้ถูกต้องและเหมาะสมและที่สำคัญนะครับเครื่องมือนะครับหลายๆเครื่องมือนะครับที่เป็นเครื่องจักรนะครับที่เป็นเครื่องจักรนักเรียนจะต้องระมัดระวังในการใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับตัวเองแล้วก็ให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกต้องและสะดวกนะครับในส่วนของหลักการใช้เครื่องมือต่างๆหากนักเรียนนะครับต้องการศึกษาเพิ่มเติมนอกจากในคาบชั่วโมงตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตนะครับลองเสิร์ชเข้าไปดูศึกษาได้เพิ่มเติมและที่สำคัญจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักการและกระบวนการใช้ให้ถูกต้องตามผลิตภัณฑ์ที่เราจะต้องผลิตออกมาส่วนการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารจะเป็นอะไรนั้นให้นักเรียนติดตามได้ในตอนต่อไปครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
3: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิล นะครับฟิลเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านฟาร์มต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาร์ทนะครับตัวเทอร์โมสตาร์ทก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกนิติกคัตนะครับพอชุดแมกนิติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกนิติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพเชอร์เพดหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วไปคือเป็นหน้าคัตนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพเชอร์เพดหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพดอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตัวนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาร์ทด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้ อักษรตัว

แรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะสีส้มก็คือตัว orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ย black มันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาร์ทนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัทของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับรีซิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาร์ทเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

อีกการหนึ่งนะครับที่ผมได้จะได้นำเสนอนะครับแล้วก็เราได้มาศึกษานะครับในเรื่องของเครื่องมือทางกายภาพนะครับเครื่องมือกายภาพเป็นเครื่องมือที่อยู่ในโรงพยาบาลนะแต่ว่าในโรงพยาบาลตรงนี้มันอาจจะต้องโรคเฉพาะหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้เครื่องมือกายภาพมันจะมีเครื่องมือหลากหลายมากมายนะครับนะข้างในนะครับถ้าเราปวดเมื่อยเราเคล็ดขัดย่อนะครับหรือว่าเราฟกช้ำหรือว่าเรามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของปวดร่างกายนะครับก็จะมีเครื่องมือทางกายภาพนะครับมาช่วยทำให้การรักษาหรือการบำบัดนะครับหายได้นะครับหรือว่าทุเลาลงนะครับนะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาถึงเครื่องมือกายภาพนะครับเรารู้เรื่องวิธีการนวดใช่ไหมนะครับเวลาปวดเวลาเมื่อยเวลาเคล็ดขัดย่อนะครับเราก็ไปหาคนมานวดนะครับนะแล้วมันก็จะมีในเรื่องของถ้าเรารู้จักปัจจุบันนะนวดแผนโบราณรู้จักเนาะนะครับสปารู้จักไหมครับรู้จักนะคุ้นเคยอยู่นะครับสปาก็เป็นวิธีการนวดอย่างหนึ่งที่เราใช้เป็นทาราบำบัดรู้จักไหมครับทาราบำบัดไปอยู่ในน้ำนะครับแล้วให้น้ำวนหรือว่าเอาปลาตอดเคยเข้าไปไหมนะมีปลาตอดด้วยนะปลาตัวก็เลยเราขาจุ่มเราขาแช่เข้าไปนะครับเราเป็นชาที่นิ้วเป็นตะคริวหรือว่าเป็นอะไรที่มันปวดง่ายๆนะครับเราก็ทาไปแช่นะครับน้ำจะออกอุดุนิดๆนะครับแล้วก็จะมีปลามาตัดต่อนะครับให้รู้สึกว่าเหมือนอะไรมากระตุ้นนะครับการรักษาที่มันปวดหรือว่ามันเป็นอะไรกับไอ้กล้ามเนื้อนะครับก็หาอะไรก็ได้นะครับมากระตุ้นมาสัมผัสนะมันจะได้ทุเลาลงนะก็เช่นเดียวกันนะครับเราเข้าแผนโบราณนะเราก็ให้เขานวดนะครับเขาก็จะนวดกล้ามเนื้อส่วนบริเวณที่ปวดนะครับนะฮะพอตอนหลังมานะครับวิวัฒนาการมันก็มากขึ้นนะครับนะเออคนนวดมันก็อาจจะมีน้อยลงนะครับหรือว่านวดแล้วมันไม่ถึงนะไม่ได้นะครับก็เขาก็เลยคิดค้นในเรื่องของเครื่องมือที่รักษาทางกายภาพขึ้นมานะครับแทนการนวดด้วยแรงนะครับไอ้วิธีการใช้เครื่องมือนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของมันสามารถที่จะเข้าไปถึงใกล้ๆกระดูกนะครับกล้ามเนื้อลึกๆนะครับที่ผู้นวดนั้นนวดไม่ถึงนะครับเพราะนั้นเขาก็คิดเครื่องมือพวกกายภาพขึ้นมานะก็จะมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นอาจจะบำบัดด้วยความร้อนนะครับถ้าบำบัดด้วยความร้อนเนี่ยเขาก็จะใช้ในเรื่องของฮอตแพครู้จักไหมครับฮอตแพคที่เขาเอาไปต้มนะในหม้อของเรานะครับนะแล้วก็เอามาโปะเรานะโปะแขนนะครับโปะหลังนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก10ถึง15นาทีนะครับนะก็ใช้เวลานานอยู่นะครับถ้าเราเข้าไปในโรงพยาบาลนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีผู้ป่วยเนี่ยนะครับเข้าไปรับการรักษาเยอะมากเลยนะครับนะเลยวันนี้เลยเราไม่เห็นเครื่องมือเลยเพราะว่าเครื่องมือในโรงพยาบาลเขาใช้กันหมดนะครับนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบำบัดด้วยน้ำเย็นแต่น้ำเย็นนี่น้อยไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่าน้ำเย็นเนี่ยมันมีอาการแทรกซ้อนของโรคได้ง่ายกว่านะครับนะเขาก็เลยไม่ใช้แล้วก็มันให้การรักษาไม่ดีเท่านะฮะต่อไปเราบำบัดด้วยวิธีการดึงนะครับอย่างเช่นปวดข้อโอ้โหปวดมากเลยปวดเอวนะครับนะปวดหลังนะครับเขาก็ใช้วิธีการเอาเชือกแล้วมีเครื่องมือนะครับแล้วก็ดึงคอนะครับนะแต่ดึงแรงไม่ได้นะเดี๋ยวคอหลุดนะครับก็จะมีการปรับแรงนะครับให้พอดีนะครับแล้วดึงเป็นแบบต่อเนื่องดึงเป็นแบบอินเทอร์มิตแตนก็คือเป็นจังหวะนะครับนะแล้วก็ดึงคอหรือว่าจะดึงเอวนะก็ใช้เครื่องเดียวกันนะแต่วิธีวางก็จะวางเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาวางวิธีการยังไงถ้าดึงคออีกแบบนึงนะครับดึงเอวอีกแบบนึงนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีการบำบัดด้วยไฟฟ้าตอนนี้นะครับพอมีการบำบัดด้วยไฟฟ้าเขาก็คิดเครื่องมืออีกแล้วนะครับพวกเครื่องมือที่ให้การรักษาด้วยขึ้นอันตราซาวด์เดี๋ยวเราก็จะเห็นกันนะครับว่าแล้วเป็นยังไงนะเครื่องอันตราซาวด์ที่จะใช้นะครับมันก็เหมือนกับส่งคลื่นนะเข้าไปในกล้ามเนื้อนะครับมันสามารถที่จะรักษานะครับกล้ามเนื้อที่มันอักเสบที่อยู่ลึกๆนะครับได้ดีกว่าการนวดนะครับนะเราจะไปดูในเรื่องของเครื่องช็อตเวฟนะครับช็อตเวฟก็เป็นเครื่องที่ส่งคลื่นความร้อนนะครับเป็นเครื่องที่เป็นไฮฟรีเควนซีนะครับนะส่งออกมาแล้วนะครับเอามาสัมผัสเอามาประกบกับตัวนะส่วนที่นวดนะส่วนที่เมื่อยส่วนที่เคล็ดนะครับมันก็สามารถที่จะรักษาได้นะครับนะเพราะว่ามันจะให้ความร้อนลึกนะครับเข้าไปลึกๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเครื่องสติมูเลเตอร์นะครับนะหรือว่ามีเครื่องกระตุ้นนะครับเส้นประสาทและกล้ามเนื้อก็โดยการส่งคลื่นไฟฟ้านะครับเล็กๆผ่านกล้ามเนื้อนะครับเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะกระตุ้นให้เซลล์นะครับของกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าเส้นประสาทนะครับมีการรักษาเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเส้นประสาทมันจะบวมมันจะอักเสบนะ

เหมือนที่เรายกแขนซ้ายแขนขวาโอ้ตรงนี้ถ้าอย่าตรงไม่เป็นไรนะพอยกเอาปวดแล้วนะครับอันนี้มีอาการแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็อาจจะเกิดตรงนี้นะครับเราไม่รู้สมัยก่อนเราก็ไปนวดหน่อยนะเดี๋ยวมันก็หายมันเจ็บแฮะมันเจ็บนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องนี้เขาก็จะคลึงๆนะถ้าเป็นอัลตราซาวด์คลึงเส้นเอ็นนะครับมันจะทำให้เส้นเอ็นเนี้ยคลายอาการปวดหรืออักเสบได้นะครับนะแต่ว่าเวลาทำเนี้ยมันไม่ได้ทำครั้งเดียวหายนะพวกเนี้ยนะครับมันต้องใช้เวลานะครับอย่างเช่นถ้าเราจะไปกระตุ้นเนี้ยก็ต้องติดการกระตุ้นเนี้ยใช้เวลานานนะครับแล้วก็10นาทีอย่างเงี้ยแล้วก็หมอก็จะนัดมาอาทิตย์นึงมาครั้งนึงอาทิตย์นึงมาครั้งนึงอาทิตย์มา2ครั้งเหมือนอย่างอัลตราซาวด์ที่เอ็นนะครับหรือไม่ก็เหมือนใช้ความร้อนใช้ฮอตแพคนะก็นัดมานะครับแล้วก็มาทำการอบด้วยผ้าร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับของกายภาพนะฮะนี้เรามาดูการรักษากายภาพนะครับจากในภาพนะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการบำบัดนะครับในเรื่องของอาการปวดอาการเมื่อยนะครับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเห็นไหมเราใช้นิ้วกดกดนะครับถ้าเราไปลองนวดดูนะเขาจะใช้พยายามเนี่ยใช้นิ้วโป้งนะถ้าเห็นหมอนวดนะนิ้วโป้งจะโตใหญ่แข็งแรงนะแข็งแรงมากที่สุดเลยถ้าพูดถึงนะครับเขาจะใช้นิ้วเนี่ยกดลงไปนะครับอย่างที่เห็นนะกดให้มันเข้าไปลึกๆคือพยายามที่จะกดให้ลึกนะครับเหมือนกับถ้ายังลึกไม่พอนะเขาก็ใช้เป็นไอ้ลูกกลมๆเขาเรียกลูกอะไรผมก็นึกไม่ออกแล้วไอ้ประคบลูกประคบนะที่ว่าเขาใส่พวกไอ้ที่มันเป็นสมุนไพรแรงๆไอ้ที่มันมีอะไรนะร้อนๆอบแล้วก็มาประคบนะประคบแล้วก็นวดนะรู้สึกมันดีนะมันรู้สึกมันน่าจะหายนะแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยจะหายเท่าไหร่นะใช้นานแล้วก็ใช้เวลานะครับก็จะอย่างเงี้ยนะครับนะเขาก็จะใช้เป็นลักษณะเหมือนทางกายภาพทางใช้แรงเป็นหลักนะครับตอนนี้พอหลังจากที่เขาใช้กันมาเยอะๆก็มีในเรื่องของการที่จะทำให้ผลิตเกิดเครื่องมือมาได้นะครับจากสรีระของเรานะเราเห็นว่ามันมีทั้งกระดูกนะครับมันมีทั้งกล้ามเนื้อนะครับมันจะมีทั้งอวัยวะต่างๆนะครับอวัยวะพวกนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะชำรุดมีโอกาสที่จะล้ามีโอกาสที่จะเคล็ดขัดยอดนะครับนะฮะก็จะดูนะเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นหมอนวดนะครับเขาก็จะรู้ว่าเส้นอยู่ตรงไหนตรงไหนคือกระดูกตรงไหนคือส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อนะเขาจะรู้เลยเราไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นสรีระที่เขาจะต้องรู้นะครับรวมไปถึงทั้งด้านข้างหน้าแล้วข้างหลังจริงๆข้างๆหมดเลยนะรอบตัวเลยนะครับหัวถึงเท้านะครับแล้วก็พูดถึงวนไปทั้งตัวนะครับเนื่องจากว่าสรีระของเรานะครับเวลาที่เราดีๆนะเราจะเป็นแบบรูปไหนครับเนี่ยอยากได้สรีระแบบเนี้ยซ้ายสุดใช่ไหมฮะตัวตรงขาตรงนะครับนะแต่ถ้าสรีระไม่ดีแล้วเห็นไหมครับทางด้านข้างเนี่ยก็จะไม่ตรงงอนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ว่ามันจะเกิดอาการของการใช้งานของร่างกายนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับบางคนก็เป็นตะเกิดก็มีนะครับไม่ใช่มาเป็นทีหลังบางคนก็เป็นอันเกิดนะฮะส่วนทางด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าร่างกายก็จะไม่เหมือนกันนะครับห้อยมังย้อยมังนะอกใหญ่เอียงซ้ายเอียงขวามังนะครับทำไปทำมานี่ก็ดูเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆว่าอะไรนะเป็นถ้าดูคนดูรูปร่างแล้วเขาว่าคนขี้โรคคนมีสุขภาพดีสามารถดูได้จากสรีระของผู้ป่วยได้นะครับหรือโง่เฮงนะครับก็ดูได้เช่นเดียวกันนะโง่เฮงออกโง่เฮงดีนะไม่เป็นโรคบ่อยนะครับทำงานทำการดีนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจุดต่างๆนะครับที่อยู่บนตัวนะครับหมอนวดเนี่ยรู้นะครับนักกายภาพก็ต้องรู้ด้วยเพราะว่าเวลาที่จะกำหนดการรักษานะครับเขาจะต้องดูจุดแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับร่างกายนะครับนะจะทำให้การรักษานั้นมีผลมากนะครับและการอย่างที่บอกนะการทำกายภาพอย่างที่บอกว่าครั้งเดียวไม่อยู่นะครับบางที5ครั้งก็ยังไม่อยู่นะครับบางทีเป็นเดือนนะครับเดือนละ10ครั้งนะก็มีนะครับอย่างผมเคยไปผมรู้สึกคราวก่อนแขนปวดนะครับปวดมากนะครับเขาก็นัดไปทำนะครับนัดอย่างท่านนัดนวดก็คือสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับแล้วเท่าไหร่นะเดือนหนึ่งคิดดูแล้วกันสัปดาห์สองเดือน10ครั้งแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วหมอเขาจะให้ผู้ป่วยนะครับทำต่อเนื่องแต่ว่ามีระยะห่างนะครับนะส่วนใหญ่แล้วแพลนก็คือ10ครั้งนะครับ
ใน1ในประมาณ1เดือนนะครับนะเสร็จแล้วก็เขาก็จะให้หมอที่เป็นหมอกายภาพนะประเมินดูว่าจะทำต่อไหมนะครับหรือว่าจะรักษาแบบอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาทางกายภาพหรือว่าทางกล้ามเนื้อนะครับมันจะมีหลายแบบนะฮะในโรงพยาบาลเองก็จะมี2แบบแบบที่เป็นทางด้านคลินิคอนก็คือใช้เครื่องมืออีกแบบนึงก็คือส่งที่นวดโดยคนนะจะมี2แบบนะครับนะจริงๆแล้วเราจะเลือกเอาก็ได้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับแต่ว่าถ้าจะให้นวดแล้วได้ผลเร็วก็ต้องนวดด้วยเครื่องนะครับแต่ว่าถ้าจะให้นวดแล้วมีอารยบทหลายๆอย่างที่เรามีกิจกรรมอะไรด้วยนะครับก็จะนวดด้วยมือนะครับนะนี่ก็มี2แบบนะถ้าแบบไหนที่มันเหมาะกับคนบางคนเขาเนี่ยไม่สู้แรงคนนะเขาก็ไปนวดด้วยเครื่องทั้งหมดนะครับนะอันนี้จะเห็นว่าท่าทางเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ปวดไม่เป็นไรนะแต่พอยกโอ้โหปวดยกซ้ายยกขวานะปวดแสดงว่าอาการนั้นเขาก็จะดูว่าปวดตรงไหนนะครับเขาจะรู้เลยว่าปวดตรงไหนเวลาที่ยกซ้ายยกขวานะครับนะทั้งลานทั้งบิดทั้งเอวนะฮะเราเห็นได้ว่าเวลาที่เราไปออกกำลังกายนะครับก็จะให้บิดซ้ายบิดขวายกแขนยกขานะนั่นคือการทำให้ศีลาของเรานั้นได้รับการกระตุ้นแล้วก็อะไรที่มันมีการปวดมันจะรู้สึกเลยนะอุ๊ยมันปวดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเราใช้งานเกินไปเราเรียนหนังสือมากเราดูคอมจนทั้งคืนทั้งวันไม่ยอมหยุดนะจะเป็นตรงไหนครับถ้าเราเล่นคอมเนี่ยนะครับตรงข้างหลังไหล่นะเราจะปวดมากเลยครับนะก็ต้องไปรักษาแบบนี้แหละครับนะแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอหมอนวดก็จะเอานิ้วกดนะตรงที่เราปวดนะคือถ้าบอกตรงไหนปวดปั๊บก็จะกดตรงนั้นนะครับนะก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการรักษาด้วยคนนะครับตอนนี้เรามาดูเครื่องมือพับแรกๆก่อนนะเดี๋ยวเราจะดูเราไปโรงพยาบาลปั๊บเราจะเจอตรงนี้นะปั๊บพอเราเข้าไปโรงพยาบาลปั๊บเราก็จะเจอถ้าเป็นห้องตรวจเวชการเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับก็จะเป็นห้องแบบนี้นะครับเข้าไปห้องกายภาพห้องเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงลองดูนิดนึงเข้าไปนะครับนี่พอมองเห็นนะส่วนใหญ่จะเป็นเจอแต่เตียงนะเตียงเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เตียงที่ก็จะมีคนที่เข้าไปรับการบำบัดนะครับนะก็จะมีถ้านอนแบบนี้เครื่องอะไรวะถ้านอนแบบนี้ก็จะใช้ในเรื่องของการใช้ฮอตแพคนะพอเอาไปโปะแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมอีกทีหนึ่งนะครับก็จะไม่เห็นนะฮะอันนี้บำบัดด้วยการเดินก็คืออาจจะเท้าไม่มีแรงนะครับเท้าไม่มีแรงนะครับเขาก็ใช้วิธีการเดินราวนะครับเดินราวจริงๆแล้วแบบนี้ทำที่บ้านก็ได้นะถ้าเราจะไปทำถ้ามีอาการทางด้านขานะครับที่ขาไม่มีแรงขาอ่อนแรงนะครับนะฮะก็จะใช้วิธีแบบนี้นะครับอันนี้อันนึงก็เป็นเครื่องอย่างที่บอกนะครับที่เห็นในภาพนะฮะอันเนี้ยเครื่องอยู่ตรงนี้เขาจะแขวนอยู่นะครับอันดึงนะครับสามารถดึงคอสามารถดึงเอวสามารถดึงขาได้นะครับโดยที่เปลี่ยนตำแหน่งของไอตัวเครื่องนะครับอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็เอาคนมานั่งแล้วก็ดึงขึ้นก็เรียกว่าดึงคอนะครับถ้าเอาเครื่องนี้มาติดตรงท้ายปลายเตียงนะครับเราก็เป็นดึงเอวนะครับถ้ามาติดทางด้านหัวนะครับนะก็จะเป็นการดึงคออีกท่าเนี้ยท่านอนนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือในแผนกกายภาพก็จะมีเยอะนะครับอันนี้เครื่องดึงนะครับอันนี้เดินราวนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกที่ทำการกระตุ้นนะก็จะมีห้องของเขาอยู่นะครับถ้าไม่ใช่เครื่องมือไฟฟ้าเครื่องมือเหมือนธรรมชาตินะก็จะเป็นการจับราวขึ้นกระไดนะอันนี้ฝึกขายกขานะครับนะถ้าท่านไปจะเห็นบรรยากาศแบบนี้แหละนะครับคนวุ่นวายนะในโรงพยาบาล นะครับนะคนนั้นก็จะรอคนนี้ก็จะทำคนนี้ก็รอทำแต่หรือยังนะครับเพราะว่าพวกที่มานั่งมานอนอย่างเงี้ยเป็นพวกที่ใช้เวลาทั้งนั้นเลยนะปะ10นาทีอัพนะครับนะก็เสร็จย่างพอเสร็จคนอื่นก็จะเข้ามาต่อนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะวุ่นวายนะครับไอ้ที่เห็นอันนี้เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องอันนี้ก็เรียกว่าเครื่องต้มฮอตแพคนะเขาจะมีผ้านะแล้วก็ใส่เข้าไปในเขาเครื่องต้มตรงนี้แล้วก็จะต้มนะแล้วก็เอาไปโปะนะฮะไปเอาไปโปะคนป่วยนะครับอันนี้ไอ้เครื่องแบบนี้เราเรียกว่าเครื่องทักชั่นเราก็จะเรียนรู้กันไปนะอันนี้เรียกว่าเครื่องช็อตเวฟนะครับอันนี้เป็นเครื่องอัลตราซาวด์นะครับอันนี้เป็นเครื่อง
อะไรเนี่ยเครื่องอันตราซาวด์เหมือนกันนะใช้หัวนะครับนะครับอันนี้คร่าวๆนะเราพอจะมีวิจารณ์กันบ้างแล้วนะนะครับหรือไม่ก็เราเคยเข้าไปสัมผัสกันบ้างแล้วนะครับหรือถ้ามาวันนี้ก็อาจจะเริ่มรู้นะครับว่าเครื่องมือเราเป็นอย่างไรนะครับจากในเรื่องของการบำบัดนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีการบำบัดด้วยความร้อนนะครับความร้อนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนะเพราะนั้นทำงานได้ให้ความร้อนนั้นไปยังจุดที่กล้ามเนื้อนะครับที่มีอาการนะครับนะก็เช่นเราใช้เครื่องฟูมไฟฟ้าที่เป็นตัวอันตราซาวด์นะมันจะส่งคลื่นความร้อนเข้าไปนะครับลึกๆนะเพราะพวกนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้น อันที่หนึ่งเป็นความร้อนที่อยู่อาจจะเป็นในเรื่องของการถ่ายทอดความร้อนนะครับก็คือว่าเอาความร้อนที่ได้จากผ้านะที่เราไปอบนะนะครับที่บอกนะนะครับเอาเราไปชุบไปโปะกับผู้ป่วยนะครับแล้วให้ความร้อนนั้นถ่ายเทลงผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่นำความร้อนส่วนการพาความร้อนก็คือการผ่านความร้อนที่ระหว่างตัวซอสที่ส่งความร้อนกับผู้ป่วยนะครับไม่ถึงกันนะก็ส่งเป็นคลื่นนะครับนะอย่างเช่นคลื่นไอของช็อตเวฟนะครับที่ส่งเป็นคลื่นความร้อนนะครับไปยังผู้ป่วยนะครับอันที่3การเปลี่ยนเป็นรูปแบบพลังงานนะครับก็หมายถึงว่าการเปลี่ยนจากพลังงานอื่นให้เป็นพลังงานความร้อนนะครับเช่นอันตราซาวด์นะครับเสียงนะคลื่นอันตราซาวด์คือคลื่นเสียงนะครับคลื่นอันตราซาวด์ก็จะส่งผ่านไปยังกล้ามเนื้อทําให้เกิดความร้อนนะครับจริงๆแล้วเวลาคลื่นออกจากหัวนะเราไปบังมันไม่ร้อนนะแต่พอคลื่นนั้นไปกระทบกับอวัยวะหรือกล้ามเนื้อนะครับนะมันก็จะเกิดความร้อนนะครับนะมันถึงไม่ปวดก็ร้อนนะนะครับเพราะมันส่งเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไปความร้อนนั้นก็เป็นความร้อนลึกนะครับเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อก็จะทำให้เกิดความร้อนแล้วก็รักษาในส่วนที่ลึกๆได้นะครับอันนี้การแผ่รังสีก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเหมือนเอาไฟแล้วก็ส่องทำให้นะการระเหยก็อันเดียวกันก็คือเหมือนกับเราใส่ซาวน่านะนะครับแล้วก็มีพวกไอน้ำอะไรต่ออะไรก็ทำให้เกิดตัวนี้ได้นะครับนะผลของสรีระผลทางสรีระกับความร้อนนะครับความร้อนช่วยให้อะไรครับช่วยให้เกิดการไหลเวียนของโลหิตที่ดีนะครับช่วยให้ระบบประสาทกล้ามเนื้อนะครับนะลดการเกร็งลดการปวดนะครับนะได้นะครับนะแล้วก็ข้อและเยื่อที่เกี่ยวกับพวกนิ้วพวกข้อศอกข้ออะไรต่ออะไรนะครับจะทำให้ลดการบวมอาการที่จะอักเสบนะครับผลด้านอื่นๆนะครับความร้อนทำให้หลอดเลือดขยายตัวนะครับทำให้เกิดการไหลเวียนโลหิตที่ดีนะครับอันนี้เป็นประโยชน์นะครับของความร้อนนะครับแต่ว่าการบำบัดแล้วอยากจะเอาความร้อนนั้นส่งให้ผู้ป่วยเนี่ยแบบไหนนะครับก็เป็นวิธีการของแต่ละเครื่องนะครับข้อบ่งชี้ของความร้อนนะครับก็ถ้าคุยกันเรื่องกายภาพก็บอกความร้อนลึกความร้อนตื้นนะครับความร้อนลึกก็ต้องใช้เครื่องเข้าไปนะครับส่องถ้าความร้อนตื้นก็คืออยู่บริเวณที่ผิวหนังนะครับแต่นี้เรามาดูอีกอันนึงเครื่องมือเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัดนะตอนนี้อย.นะเขาได้ตราในเรื่องวอร์ดดิ้งตัวนี้ออกมานะครับกับคำว่ากายภาพคือยังไงนะกายภาพในความหมายนะครับของทางคืออย.ไม่ได้เป็นคนที่กำหนดนะแต่ว่าเป็นวิชาชีพนะครับของกายภาพนะก็กำหนดมานะครับแล้วก็อย.เองเขาก็เอาไอ้ตรงนี้นะครับมาเพื่อที่จะใหเหมือนกับรู้แล้วก็เหมือนกับว่าอย.นี้เป็นผู้ที่ทำการนำเข้านะของเครื่องมือแพทย์ทุกอย่างเลยนะครับรวมทั้งเครื่องมือทางด้านกายภาพด้วยนะครับเขามาดูว่าไอ้กายภาพนี่เครื่องมือเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยแล้วเขาจะต้องดูเขาจะต้องตรวจแล้วเขาจะต้องขึ้นทะเบียนอะไรยังไงนะครับนะเขาก็เลยบอกว่าไอ้คำว่ากายภาพก็คือการที่การกระทำต่อมนุษย์นะครับเพื่อประเมินนะครับวินิจฉัยนะครับความบกพร่องนะครับอันเนื่องมาจากของการโรคที่ไม่การเคลื่อนไหวที่ไม่ปกตินะครับนะก็จะเป็นคำว่ากายภาพนะครับนะแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้นะครับที่ใช้ในเพื่อกายภาพนะครับก็เป็นเครื่องมือทางที่รัฐมนตรีประกาศนะครับอันนี้ไปทางโน้นแล้วนะครับประกาศว่าการประกอบด้วยโรคศิลปะนะครับหรือการหรืออุปกรณ์กายภาพที่ทำให้พลังงานทางฟิสิกส์นะให้ความหมายนะครับนะเพื่อที่จะให้ออกมีการออกกำลังกายนะครับก่อให้เกิดการบำบัดนะครับอันนี้อันนึงส่วนนั้นเรื่องฟิสิกส์ก็หมายถึงวิทยาศาสตร์อันนึงนะที่มาช่วยในการบำบัดหรือว่าการรักษาหรือว่าการถ่ายทอดอะไรก็แล้วที่ไม่ใช้คนนะ
นั่นคือในเรื่องของทางฟิสิกส์นะครับเพราะนั้นมันจะมีคำจำกัดความนะครับของที่เป็นส่วนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทางวิชาชีพตรงนี้นะครับเขาได้ตราขึ้นมานะครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้นะครับในการบำบัดนะครับถ้าแบ่งแล้วนะครับเขาจะแบ่งตามนี้นะอันที่หนึ่งเป็นเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทนะเริ่มเข้ามาชื่อเครื่องแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันในเรื่องของชื่อเครื่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะต่อจากนี้ไปนะครับอันที่สองก็เป็นเครื่องกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าความถี่สูงนะครับไอ้เครื่องมือกลุ่มไฟฟ้าความถี่สูงก็เป็นไงฮะแรงดันความถี่นะครับอันนี้สัมพันธ์กันนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดทางฟิสิกส์ของพลังงานออกมานะในการรักษาผู้ป่วยนะครับนะอันที่สามนะครับกลุ่มเครื่องมือที่ใช้พลังงานทางด้านแสงนะครับเหมือนพวกเลเซอร์เหมือนอะไรเนาะนะครับตัวนี้ก็จะเอามาการรักษากลุ่มที่4นะครับเป็นกลุ่มที่ให้ความร้อนและความเย็นก็พวกฮอตแพ็คนะครับพวกฟาซีนบาทนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาใช้ตรงกลุ่มนี้นะครับส่วนกลุ่มเครื่องมือที่ใช้พลังงานกลพวกเครื่องทรักชั่นพวกเครื่องที่กดพวกที่อะไรทำให้เกิดแรงไปสัมผัสกับผู้ที่จะให้การบำบัดรักษานะครับอันนี้คือการใช้เครื่องที่ออกแรงนะใช้เครื่องที่ออกแรงนะครับเหมือนกับการนวดนะครับนะแต่ว่าวิธีการนะครับก็จะ อีกรูปแบบหนึ่งนะครับตอนนี้ในเรื่องของกลุ่มเครื่องมือที่เป็นกลุ่มเครื่องมือทางกล้ามเนื้อและเส้นประสาทนะครับนะก็จะ เป็นเครื่องที่ทำให้ผลิตนะครับกระแสไฟฟ้านะครับเข้าผู้ป่วยนะครับอันนี้คร่าวๆก่อนนะเพลินๆนะครับนะก็เราจะให้รู้ว่าเครื่องมือเนี่ยนะครับแต่ละอันนะครับทำ อะไรกันบ้างนะครับนะส่วนไอ้เครื่องมือตรงนี้นะครับก็เครื่องกระตุ้นและกล้ามเนื้อและเส้นประสาทนะครับตอนนี้ถ้าเราเรียกย่อๆนะมันจะมีชื่อของมันอยู่นะครับเช่นเครื่องเทนส์ก็เป็นเครื่องที่กระตุ้นกล้ามเนื้อเดี๋ยวเวลาโฆษณานะเวลาที่เรารู้นะเขาจะไม่บอกว่าเครื่องกระตุ้นนะเขาจะบอกว่าเครื่อง tense เครื่อง es เครื่อง us นะครับอันนี้ก็จะมาจากตรงนี้นะครับนะคลื่นที่ใช้ในการรักษาก็จะมีหลายแบบนะครับอาจจะเป็นแบบไฟสลับนะครับอาจจะเป็น intermittent นะครับอาจจะเป็นพวก dynamic นะครับอาจจะเป็นพวกลัสเซียนนะครับอันนี้เป็นคลื่นที่ใช้ในการรักษานะครับอันนี้เป็นของที่ใช้กระตุ้นนะครับนะต่อไปนะครับอันกลุ่มที่2เป็นเครื่องที่ให้ความถี่สูงนะครับเครื่องที่ให้ความถี่สูงก็คือเครื่องที่สร้างสัญญาณไฟฟ้านะครับมีความถี่ตั้งแต่5,000 เฮิรตซ์หรือว่า5 kHz ขึ้นไปนะครับนะเช่นเครื่องช็อตเวฟอย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็ส่งคลื่นเข้าไปนะครับนะก็ได้แก่เครื่องช็อตเวฟไดอะเทอร์มี่นะครับสำหรับกายภาพนะครับแล้วก็จะมีเครื่องไมโครเวฟไดอะเทอร์มี่เหมือนกันนะอันนี้ก็ความถี่ก็สูงขึ้นไปนะครับลักษณะคล้ายๆกันแต่ความถี่สูงขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเครื่องอัลตราโซนิกสำหรับกายภาพนะครับเครื่องอัลตราโซนิกเนี่ยใช้กันเยอะนะครับใช้กันเยอะเพราะว่าเป็นเครื่องที่บำบัดเฉพาะจุดนะแต่ถ้าไอ้เครื่องช็อตเวฟไดอะเทอร์มี่นะระยะกว้างหน่อยนะครับเช่นลำตัวเอวนะครับแขนก็มีบ้างนะเพราะถ้าแขนนี้ก็ใช้อิเล็กโทรดเล็กหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเล็กกว่านั้นเนี่ยเขาจะใช้เป็นไอ้เครื่องอัลตราโซนิกนะครับนะก็เป็นหัวเล็กๆนะแล้วก็เราก็จะใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็เครื่อง USเราจะได้ยินคำว่า US แล้วนะ US ก็มาจากอุลตราซาวด์นะฮะตะกี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นว่า US ก็เป็นเครื่องอัลตราซาวด์นะครับนี่เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจรู้กันทั้งหมดนะอันนี้ผมยังไม่อธิบายเยอะนะครับก็มีกลุ่มที่ใช้อินฟราเรดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของมีเลเซอร์นะครับแล้วก็มีความร้อนก็พวกไอตัวผ้าความร้อนนะฮอตแพ็คนะครับนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดมี6กลุ่มนะครับเราก็คงต้องจำนะครับว่ากลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการบำบัดนะครับ
ของกายภาพนะครับกลุ่มเครื่องมือนะครับมันจะมีด้วย6กลุ่มด้วยกันนะครับนะครับตั้งแต่ถ้าถอยหลังไปนะครับกลุ่มใช้พลังงานนะครับกลุ่มที่ใช้แสงนะครับนะแล้วก็กลุ่มที่ใช้การกระตุ้นด้วยความถี่สูงนะครับนะแล้วก็กลุ่มที่ใช้ความร้อนนะครับนะแล้วก็กลุ่มที่ใช้คลื่นอุลตราโซนิกนะมันก็จะมีอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับนะกลุ่มที่เราจะคุ้นเคยต่อไปนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้อันนี้เป็นเครื่องแทคชั่นนะครัวคุณตาไม่เคยเห็นไหมครับเครื่องอย่างนี้นะครับนะก็จะมีลักษณะเป็นตัวปรับตั้งนะครับแล้วก็จะมีเชือกไอ้เชือกตัวนี้แหละที่เขาเอาไปดึงคอเอาไปดึงขาดึงเอวนะครับนะอันนี้เป็นเครื่องแทคชั่นนะครับการติดตั้งก็จะติดที่บางที่ก็ติดฝาผนังก็มีนะครับบางที่ก็ติดหัวเตียงท้ายเตียงนะครับเพื่อจะดึงขาหรือดึงคอนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเครื่องแทคชั่นเนี่ยนะครับมันจะมีประเด็นตรงว่าเวลาที่เราดึงคอเนี่ยดึงขาหมอจะไม่ได้ไปอยู่เฝ้าการดึงตลอดเวลานะครับเขาก็จะปล่อยให้เครื่องมันดึงไปเรื่อยๆตามน้ำหนักที่เขาตั้งแล้วเสร็จแล้วเขาจะมีตัวนี้เป็นตัวเซฟตี้สวิตช์นะครับให้ผู้ป่วยถ้าเกิดมันดึงแรงไปรีบกดนะพอกดปุ๊บเครื่องก็จะตัดนะครับเพราะบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะทนแรงดึงนะบางคนพอดึงนานๆแล้วไม่ไหวแล้วกดเลยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเครื่องมันผิดปกตินะดึงแรงเกินไปเอารีบกดเลยนะครับนะเพราะนั้นเขาจะไว้อยู่ติดกับผู้ป่วยนะครับเป็นไปได้บางทีผู้ป่วยเขากำไว้เลยนะกำไว้เผื่อบางทีมันมีปัญหาปุ๊บกดโชะนะครับมันก็จะตัดออกไปนะครับนะครับอันนี้จะมีเชือกอันนี้เครื่องแทคชั่นดึงออกมานะครับนะอะไรมีสายอันนี้ก็เป็นสายสำหรับเซฟตี้นะครับมีหลายแบบนะครับอันนี้วิธีการตั้งนะฮะตั้งทั้งแรงนะครับตั้งทั้งเวลาในการดึงนะครับนะ อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงอันนี้เป็นตัวน่าจะเป็นตัวสติมูเลเตอร์นะครับนะก็จะตั้งบนโต๊ะนะครับแล้วจะมีสายเข้าไปแล้วก็ปลายสายก็จะเป็นโปรบนะฮะแล้วก็สัมผัสกับผู้ป่วยแล้วก็ตั้งกระแสนะครับที่จะปรับให้กับผู้ป่วยนะครับอันนี้เป็น LS เป็นโลนะครับ Electrical Simulator นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้เป็นเหมือนอันนี้รุ่นบ้านเราทำเองได้นะแบบเนี้ยหน้าตาแบบนี้นะครับก็ตั้งกระแสแล้วก็ตั้งรูปคลื่นนะครับนะแล้วก็เอาไฟที่ไปให้ผู้ป่วยก็เป็นคู่เป็นอะไรล่ะเป็นคู่ DC นะครับแล้วก็ปล่อยกระแสเข้าผู้ป่วยนะครับนะก็จะมีลักษณะแบบนี้ข้างบนเห็นไหมเขาจะมีออปชั่นถ้าเป็นแบบเราทานอะไรนะทานอาหารทะเลพวกนี้ก็ระบบเครื่องเคียงอันนี้ก็บอกว่าอุปกรณ์ใช้ร่วมกันนะครับก็จะมีแอลกอฮอล์มีเจลนะครับนะเพื่ออะไรครับเพราะว่าถ้าจำได้เมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผมมาสอนนะครับในเรื่องของวิธีการ EKG อย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องใช้พวกเจลนะครับเป็นตัวสื่อนะครับนำกระแสนะครับให้ดีขึ้นนะครับนะเพราะถ้าไม่มีแล้วมันอาจจะเกิดการเบิร์นนะครับระหว่างอิเล็กโทรดกับผิวหนังนะทำให้เกิดการไหม้ก็จะมีนะครับมีผ้าด้วยนะจะบอกว่าในแผนกกายภาพเนี่ยเอาไอเราเข้าไปเห็นเนี่ยมันจะมีอะไรที่เยอะมากไอผ้าเนี่ยเยอะสุดเลยนะผ้าเนี่ยไว้ทำประโยชน์เยอะมากเลยเช็ดเจลนะครับห่มผ้านะครับแล้วก็ห่มแล้วก็หุ้มตัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เช็ดเนี่ยเขาจะไว้เป็นเยอะๆเลยไว้สำหรับเช็ดเจลเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอันตราซาวก็ต้องใช้เจลนะครับกระตุ้นก็ต้องใช้เจลนะเนี่ยใช้เจลหมดเลยเขาก็จะใช้เจลนะครับนะอันนี้เป็นหัวอันตราซาวนะครับเอ้ยตะกี้เป็นหัวอันตราซาวนะครับหัวอันตราซาวตรงนี้เป็นหัวที่ส่งคลื่นนะครับอันตราซาวนะครับเพราะผู้ป่วยนะครับเวลาใช้เนี่ยเขาก็จะไปทำกับผู้ป่วยนะครับทำให้เห็นคลื่นทำให้รักษาผู้ป่วยได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเครื่องสติมูเลเตอร์เหมือนกันนะครับนะเป็นเครื่องกระตุ้นนะจะเห็นได้ว่าถ้าเครื่องที่ใหญ่ขึ้นก็มีออปชั่นเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้2เครื่องนี้เหมือนกันนะเพียงแต่มาตั้งซ้อนกันเฉยๆนะครับนะแล้วก็อาจจะเตียงอยู่คู่กันนะครับแล้วก็โยกกันนะครับนี่เป็นเครื่องดึงอันนี้เครื่องแทคชั่นนะแต่ว่าอันนี้วางบนติดไว้บนผนังนะครับแล้วก็ดึงคอนะครับอันนี้เป็นเครื่องช็อตเวฟนี่ก็ช็อตเวฟนะอันนี้สำหรับที่จะทำที่แขนนะครับอันนี้สำหรับทำที่ตัวนะครับนะเป็นโปรบนะทำที่ตัวแล้วก็ต่อสายมานะครับอันนี้เขาให้ดูว่าผลในการ
ถ้าเกิดเราไม่ดูแลดีๆนะถ้าเกิดเครื่องมัน

เขาเรียกว่าสัมผัสไม่ดีไม่อะไรเรียกว่าสัมผัสไม่ดีแล้วก็ไม่ดูแลเวลาที่โปรบติดนะมันจะเบิร์นไปถึงที่นอนเลยนะนะครับคือไหม้นะครับไหม้นะทะลุเลยอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสติมูลัสอีกตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเพลทเนี่ยนะ

ปแล้วก็ทำไปนะจนมันทุเลาลงแล้วก็อาจจะหายดูผิวของกล้ามเนื้อข้างในนะครับมันก็จะดีขึ้นนะเวลาที่เราทำเราส่งขึ้นเข้าไปครับในเบื้องต้นเราก็รู้ในเรื่องของเครื่องมือนะครับเราเริ่มรู้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องมือกายภาพนะครับมันก็มีทั้งเรียกว่าอะไรนะครับได้ประโยชน์นะครับเป็นอย่างดีแล้วถ้าเราใช้ไม่ดีเครื่องมือที่เรามาดูนะครับเรามาใช้อยู่นะครับเราก็จะเจอว่ามันมีอันตรายค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นเครื่องทรักชั่นที่เราดูตะกี้นะครับนะถ้าเราไม่รู้ระบบนะอันที่หนึ่งก็คือเราซ่อมแล้วลำบากกับเรามากเลยเราจะปรับอะไรดีแล้วก็ถ้าอาการแบบนี้มันจะเสียที่ตรงไหนนะครับเราก็จะไม่รู้นะครับเพราะนั้นถ้าเรารู้ในเรื่องของแบ็กกราวด์ว่าอย่างเครื่องทรักชั่นนะครับประเด็นของมันก็คือว่ามันจะมีตัวเชือกสำหรับที่จะดึงนะครับแล้วก็มีตัวตั้งเวลานะครับมีตัวกำหนดแรงดึงนะครับนะแล้วก็มีตัวเซฟตี้สวิตช์นะครับที่จะอยู่นะครับนะมันก็ทำให้เราซ่อมได้ถูกจุดแล้วก็ตัวภายในอันไหนนะครับนะอีกประเด็นก็คือในเรื่องของการดูในเรื่องของเซฟตี้นะครับนอกจากว่ามันมีเซฟตี้ในเรื่องของแรงที่เกินแล้วนะครับมันก็ยังมีในเรื่องของไฟฟ้าที่รั่วนะครับโดยปกติแล้วถ้าจะให้การดูแลนะครับแล้วก็ทำให้สมบูรณ์นะครับมันจะมีทางด้านดูด้วยถ้าเราเข้าใจในเรื่องของวิธีการเช็คนะวิชวลเช็คอย่างเงี้ยนะดูด้วยสายตานะครับก็ดูภาพรวมนะครับต่อไปหลังจากวิชวลเช็คแล้วนะครับเราก็ดู quality check ดูคุณภาพนะครับดูคุณภาพว่ามันทำงานได้เป็นยังไงดีไหมนะครับไอตัวอุปกรณ์อะไรบางอย่างหรือว่าไอ้ตัวอันไหนที่มันยังทำงานได้ดีอยู่ดีไหมนะครับมีประการบกพร่องหรือเปล่านะครับนะต่อไปก็ดูในเรื่องของ accuracy นะครับความแม่นนะฮะของการวัดของการส่งคลื่นของการปล่อยมันดีอย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าทั้งในเรื่องของวิชวลดูยังไงนะครับ maintenance ดูยังไงนะครับนะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าการรักษาบำบัดกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีเครื่องมือหลายอย่างนะครับที่ใช้ในกายภาพนะครับมันก่อนที่เราจะลึกลงไปต่อนะครับเราก็ควรจะรู้ว่าไอ้เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับในการบำบัดนั้นนะครับมันมีอะไรบ้างล่ะที่มันเป็นที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับนะหรือว่าอาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับที่เวลาเราใช้งานแล้วมันก็จะเกิดอาการตรงนี้นะครับเราเห็นได้ว่าเครื่องมือของเรานะครับนะพอมองตัวหนังสือเห็นนะครับมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้อันตราซาวไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับความร้อนนะครับนะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในเกี่ยวกับคลื่นความถี่นะรู้แล้วแต่มันก็มีอันตรายกับการที่ไม่ถูกวิธีทั้งสิ้นนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำให้มันรักษาอย่างถูกวิธีนะมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับอย่างมากมายนะครับนะเหมือนกับเราขับรถนะครับถ้าเราขับรถแล้วเราขับด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ถึงที่หมายนะครับได้ปกติแต่ถ้าเราไปขับรถที่มันเร็วชีวิตชีวานะมันก็ทำให้เราได้รับความเสี่ยงหรือไม่อุบัติเหตุนะอันตรายได้นะครับก็เช่นเดียวกันนะอันไหนที่มันมีประโยชน์นะครับมันก็มีโทษเช่นเดียวกันนะครับนะอย่างยกตัวอย่างถ้าบอกว่าอย่างช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะครับนะเราเห็นว่าเป็นเครื่องตู้ตั้งแล้วก็มีปลอบใหญ่ๆนะครับถามว่ามันมีอันตรายมีนะครับนะอย่างแรกๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาหลอดฟลูออเรสเซนต์นะหลอดเปล่าๆนะครับที่ไม่ได้ต่อสายนะหลอดยาวๆเอาไปวางขวางปั๊บมันติดเลยนะครับนั่นแสดงว่าคลื่นที่ออกจากไอ้อิเล็กโทรดนะครับหรือว่าโปรบทั้งสองข้างนะครับที่มันส่งคลื่นความถี่ออกไปนะครับนะมันยังสามารถทำให้ไฟติดนะคิดดูแล้วกันนะครับถ้าเราเอาเหล็กไปผ่านเอาโลหะไปผ่านจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะช็อตทันทีนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับกับเครื่องมือนะครับอันนี้นะหรือว่าถ้าหัวถ้าซาวนะครับหัวเล็กๆอ่ะนะครับถ้าเราไปเอาโลหะขวางหรือว่าไปกับโลหะนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้ขึ้นถ้าซาวก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยากับเหล็กนะมันอาจจะทำให้หัวถ้าซาวนั้นเสียก็ได้นะครับเพราะว่าเวลามันส่งไปแล้วส่งกลับนั้นนะครับมันมีการสะท้อนคลื่นที่ไม่ปกตินะฮะมันจะทำให้หัวถ้าซาวนั้นนะครับชำรุดได้นะครับจะเห็นได้ว่ามันมีหลายอย่างนะครับเรามาดูแรกเลยนะครับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับเราใช้พลังงานไฟฟ้านะครับพลังงานไฟฟ้าปล่อยออกมาจากขั้วของเครื่องนะครับแล้วเข้าไปสัมผัสผู้ป่วยนะครับนะอันตรายจากไฟรั่วนะครับประเด็นแรกเลยก็คือเครื่องนี้มันต้องใช้ไฟ
นะครับ220หรือว่าไฟ

ไฟบ้านไฟโรงพยาบาลนะครับนะมันอันแรกเลยเรามาดูในเรื่องของอันตรายจากไฟรั่วนะครับว่าอันตรายจากไฟรั่วนะครับเราใช้ไฟ210โวลต์นะครับนะแต่ถ้ามากกว่านั้นนะครับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับก็จะไม่สามารถที่จะอาจจะทำงานได้อาจจะมีไฟที่ทำให้เครื่องนั้นชำรุดหรือว่ามีการปล่อยไฟออกมาไม่ปกตินะครับอาจจะมีผลนะครับผลอันแรกก็คือว่าอาจจะมีไฟฟ้าผ่านร่างกายทำให้เกิดความร้อนนะครับนะอันที่สองเกิดจากเนื้อเยื่อนะครับนะเพราะฉะนั้นสองอันนี้ก็จะทำอันตรายกับผู้ป่วยอันนี้นักกายภาพเขาจะเรียนแล้วก็จะรู้ว่านะครับเป็นอย่างไรนะครับนะเพราะปกติแล้วกระแสที่ผ่านไปผู้ป่วยนะครับถ้าเราคิดถึงในเรื่องเขาจะคุมกระแสคงที่เขาไม่ค่อยดูเรื่องวอลต์เท่าไหร่นะครับนะอย่างเช่นเราส่งเข้าไป5มิลลิโวลต์นะครับแต่แรงดันนั้นไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันจะเป็นออโต้เคอร์เรนต์นะครับเวลาที่เราให้เคอร์เรนต์5มันก็5นะครับอยู่ที่ความต้านทานของผู้ป่วยว่าถ้าความต้านทานผู้ป่วยมากแรงดันก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ว่าขออย่างเดียวก็คือกระแสที่กระตุ้นนะครับต้องเท่าเดิมนะครับเพราะบางคนอาจจะ100โวลต์นะครับแต่ว่า5มิลลิแอมเพราะว่ามีความต้านทานต่ำบางคนอาจจะแค่50โวลต์นะครับเพราะว่าความต้านทานก็ต่ำกว่ากระแสก็จะ5มิลลิแอมเหมือนเดิมนะครับนะอันนี้ก็จะทำให้ปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีแรงดันไฟฟ้ามันเกินความจำเป็นนะครับกับที่เครื่องรับได้นะครับมันก็อาจจะทำให้มีกระแสคุมไม่ได้นะครับกระแสเพิ่มหรือว่าแรงดันที่เข้าผู้ป่วยนั้นมีอาการนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าแผ่นเพลทหรืออิเล็กโทรดที่ผู้ป่วยนั้นไม่ดีนะสนิทนะครับนะมีโอกาสที่จะเบิร์นได้นะครับเพราะว่าเวลาที่ไม่สนิทแรงดันมันจะสูงพอแรงดันสูงปั๊บมันก็อาจจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้านะครับโดดทำให้ผู้ป่วยนั้นได้รับอันตรายนะเพราะนั้นตรงนี้เขาก็เลยต้องเอาเจลทานะเจลทาเพื่อป้องกันเรียกว่า surface bad surface นะก็คือ surface ที่ไม่ดีนะครับนะทำให้เกิดการรั่วเกิดการเบิร์นของผิวหนังแล้วก็ระหว่างอิเล็กโทรดผิวหนังอิเล็กโทรดนะครับนะก็ทำให้เกิดอันตรายนะครับเห็นไหมเครื่องก็จะพบว่ามีการปล่อยกระแสเนี่ยต่ำๆก็500ไมโครแอมป์นะนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ปรับไปได้เป็น10เป็น100มิลลิแอมป์นะครับเพราะว่าเวลาที่เขารักษาผู้ป่วยกระตุ้นนะครับถ้าปวดมากเขาก็จะกระตุ้นเยอะนะครับเวลาเราสัมผัสนะแรงถ้าเกิดว่าเราไปจับไฟ DC เนี่ยเหมือนแบตเตอรี่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่รู้สึกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยเป็นคลื่นเป็นเพาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าไปจะรู้สึกตุ๊บตุ๊บตุ๊บใช่ไหมอันเนี้ยให้แรงดันมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็แสให้มันไหลปกติแล้วที่เราจับแบตเตอรี่ไม่เป็นไรเพราะว่ากระแสมันน้อยมากไม่ถึงมิลลิแอมมั้งเพราะว่าความต้านทานเราสูงนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องสเตเบลไลเตอร์ถ้าเกิดเขาเซตสัก10มิลลิแอมอย่างเงี้ยนะแรงดันอาจจะเป็น100โวลต์นะครับเพราะว่ากระแสที่ผ่านร่างกายว่าของเราร่างกายเรา 1K นะครับก็เอา1มิลลิแอมคูณเอ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าตัวเรา1กิโลโอห์มใช่ป่ะนะครับถ้าเราต้องการ10มิลลิแอมนะครับเราก็ดูแรงดันก็เอา10มิลลิแอมคูณด้วย 10K ก็คือเท่าไหร่10โวลต์หรือเปล่าเอาหน่วยตัดกันนะหน่วยมิลลิแอมตัดกันหน่วยกิโลโอห์มนะครับก็ได้ได้100โวลต์100โวลต์ไม่ใช่10โวลต์นะครับ100โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าถ้าเราตั้งเครื่องที่ประมาณ10มิลลิแอมนะโนโหลดนะยังไม่สัมผัสผู้ป่วยแรงดันประมาณอาจจะ100โวลต์กว่าๆนะครับพอสัมผัสผู้ป่วยปุ๊บก็จะเหลือแรงดันเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จึงบอกว่าเอ้ยระวังนะเวลาที่ใช้เครื่องสเตเบลไลเตอร์เห็นว่ามันกระตุ้นกระแสน้อยๆนะแต่แรงดันอาจจะเยอะนะครับเพราะนั้นต้องใช้ผู้ป่วยเช่นอย่าเอาปลอบติดผู้ป่วยตอนที่เปิดเครื่องอย่างเงี้ยเขาห้ามนะครับอย่าเอาปลอบติดผู้ป่วยโดยที่ไม่ได้ทาเจลห้ามเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนที่โนโหลดนะตอนที่เราถือปลอบไว้อย่างเงี้ยนะครับมีไฟอยู่เยอะนะครับถ้าเริ่มสัมผัสผู้ป่วยมันก็อาจจะเกิดการเบิร์นทันทีปั๊บแล้วผู้ป่วยก็สะดุ้งหยงเลยนะเหมือนไฟช็อตนะครับเพราะว่ามันเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาปลอบติดกับผู้ป่วยเรียบร้อยทาเจลรัดแน่นนะครับเวลาปล่อยกระแสเข้าไปปั๊บเหมือนก็10มิลลิแอมนะแต่ว่าแรงดันอาจจะเหลือแค่10โวลต์อย่างเงี้ยนะครับนะมันก็ไม่ทำให้เกิดการเบิร์นนะของผิวนะครับอันนี้เป็นการดูว่าเหมือนเราจะไปซ่อมนะครับหรือว่าเราจะไปเทสเครื่องนะครับอันนี้ก็พึงระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าเป็นความปลอดภัยนะตอนนี้ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็คงผมอธิบายเท่านี้นะเดี๋ยวเราเนี่ย
จะต้องไปเจอในเรื่องของการฝึกงานนะเนี่ยเราจะได้ตรงนี้

0: อะไรนะครับนะเอ๊ะฝึกงานแล้วมันได้อะไรนะครับได้ทักษะนะครับได้ความรู้นะครับได้เห็นเครื่องนะครับได้วิธีการที่เราแล้วได้ปัญหานะคืออีกอย่างคือได้ปัญหากับมาอีกนะครับเขาถามมาแบบนี้ไอ้เครื่องแบบนี้บางทีเราวิเคราะห์ไม่ถูกวิเคราะห์ไม่นะมันก็นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเราใช้ความรู้ของเรานะครับในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ความรู้จากช่างนะครับที่เขาทำงานนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับนะเราก็อาจจะได้ตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของความแม่นยำหรือว่าความไรที่มันถูกต้องนะมันก็จะเป็นอันหนึ่งที่ทำให้เราปลอดภัยนะครับอย่างเช่นเวลาสมัยก่อนนะผมไปซ่อมเครื่องมือปั๊บไม่เคยใช้เลยนะไอ้เครื่องวัดกาวัดเล็กอะไรไม่เคยใช้นะครับต่อมาหลังๆเนี่ยนะครับเขาเห็นว่าความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะกับผู้ป่วยนะครับช่างก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับคนที่ทำงานด้านนี้ก็ต้องเพราะฉะนั้นเครื่องต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคือต้นทางก็คือต้นประเด็นก็คือว่าความปลอดภัยที่เป็นเรื่องของตัวที่จะเป็นตัวสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับเรานะต้องไปจัดการกับตัวนั้นนะครับนะเราไม่ไปจัดการที่ปลายเหตุนะครับเราก็เอาแต่ต้นเหตุก่อนนะครับว่ามันจุดที่เกิดมันอยู่ตรงนี้ต้องทำตรงนี้ให้มันดีนะครับนะแล้วเครื่องมือกายภาพเองมันไม่ใช่เครื่องมือที่ยากสำหรับเราเลยนะพูดง่ายๆนะเราเรียนรู้ในเรื่องเครื่องมือไอ้สาขาไอ้หน่วยอื่นมาแล้วนะหลายเรื่องนะจริงๆแล้วเครื่องมือกายภาพเป็นระดับกลางนะครับเป็นระดับกลางที่เราก็ต้องรู้เหมือนกันนะครับแต่ผมบอกเลยว่ากายภาพเนี่ยพอเราเข้าไปฝึกงานไปทำงานแล้วแต่ไม่ค่อยเจอนะแต่ถ้าถามเราต้องตอบได้นะครับต้องแก้ปัญหาได้ต้องประเมินสถานการณ์ได้นะครับนะส่วนที่ว่าเราจะไปเจอบ่อยที่สุดก็คือยูเครื่องยูนิตกรรมนะเพราะมันมีอุปกรณ์อะไรที่มันหลากหลายเยอะกว่านี้นะครับนะผมว่าไอ้ตรงเนี้ยเครื่องมือตัวนี้เราใช้หลักการใช้ความรู้วิชาชีพเรานะก็จะโอเคนะครับมีใครเพิ่มเติมนะครับสงสัยถามได้เลยครับโอเคนะครับถ้าไม่มีก็คงจะจบขอบคุณครับในรอบต่อไปนะที่เราจะนำเสนอก็คือเป็นเรื่องของเครื่องดึงนะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้ครับขอบคุณครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5.

ผ้าทำความสะอาด6ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมุเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอด

0: ตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้ว เราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้

0: ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
0: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

วัสดีครับผมอาจารย์ณภีอุชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้ผมจะมาพูดถึงรายวิชา Aircraft Materials and Hardware ซึ่งเป็นวิชาเกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้ในอากาศยานที่สร้างอากาศยานออกมาเป็นลำครับผมขอเริ่มต้นด้วยภาพของเครื่องบินนี้จะเห็นได้ว่าจะมีสัดส่วนของการใช้วัสดุในอากาศยานหลายเปอร์เซ็นต์นะครับเราเริ่มต้นกันที่มากที่สุดเนี่ย 50% จะเป็น Advanced Composite กลุ่มนี้เป็นกลุ่มวัสดุใหม่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ในอากาศยานเพื่อลดน้ำหนักครับเนื่องด้วยเครื่องบินถ้าเกิดว่ายิ่งสามารถสร้างให้มีน้ำหนักเบามากเท่าไหร่ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการขนส่งแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากแต่ว่าวัสดุทางด้านอื่นจะเป็นกลุ่มของโลหะซึ่งจะเป็นกลุ่มของ ferrous material นะครับก็คือมี 10% ในภาพนี้จะเห็นว่าเป็น steel แล้วก็มี non ferrous material ครับจะเป็นกลุ่ม 20% ของอลูมิเนียมแล้วก็ 15% ของไทเทเนียมทีนี้อลูมิเนียมเองนั้นก็เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็ใช้มานานนะครับในวงการอุตสาหกรรมการบินก็ยังคงจำเป็นที่ต้องใช้อยู่ครับเนื่องด้วยวัสดุทางด้านคอมโพสิตยังไม่สามารถทดแทนได้ทั้งหมดครับส่วนสตีลก็ยังคงมีความแข็งแรงครับที่ใช้ในส่วนของแลนดิ้งเกียร์ส่วนของบริเวณที่ยังคงรับน้ำหนักที่มากครับก็ยังคงไม่สามารถจะทดแทนด้วยวัสดุอื่นได้ครับส่วนที่เหลืออีก 5% จะเป็นวัสดุอื่นๆอย่างเช่นพลาสติกผ้าใยต่างๆครับซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มของโลหะและคอมโพสิตแมทีเรียลในลำดับภาพถัดไปผมอยากให้เห็นถึงภาพรวมอีกภาพหนึ่งก่อนว่าลักษณะของวัสดุที่ใช้ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยครับเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือโลหะก็คือเมทัลแล้วก็อโลหะก็คือนอนเมทัลนอนเมทัลลิกครับผมก็จะขออธิบายเรื่องโลหะก่อนจะแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยก็คือ ferrous material กับ non ferrous material ส่วนนี้จะแบ่งจากการที่มีคาร์บอนครับคาร์บอนที่อยู่ในเหล็กหรือสตีลจะเป็นส่วนของ ferrous material ครับส่วน non ferrous material นี่ก็ยังเป็นโลหะแต่ก็ไม่มีส่วนประกอบของคาร์บอนหรือว่าสตีลมากพอที่จะเกิดการดึงดูดของแม่เหล็กได้นะครับส่วนของอโลหะ non metallic จะเป็นส่วนหลังที่เราจะอธิบายกันเพราะว่าเครื่องบินในสมัยก่อนจนกระทั่งสมัยนี้ยังคงใช้ไม้ครับเป็นวัสดุหลักในการสร้างอยู่ก็ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันนี้ครับแล้วก็โครงสร้างที่เป็นโลหะแบบทรัสแล้วก็ห่อหุ้มด้วยผ้าครับแล้วก็มีในเรื่องของคอมโพสิตแมทีเรียลนะจะเป็นส่วนของไฟเบอร์กลาสเองหรือว่าจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หรือเราเรียกว่ากราไฟต์ครับก็ยังคงเป็นวัสดุหลักของเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ทุกวันนี้ด้วยส่วนอื่นๆที่น้อยมากจะเป็นวัสดุหล่อลื่นวัสดุที่เป็นของเหลวอะไรต่างๆนั้นเราก็จะไม่พูดถึงนะครับในส่วน ferrous material ferrous ก็คือธาตุเหล็กนะครับก็คือไอออนตัวย่อของธาตุเหล็กก็คือ Fe ครับมาจากคำว่า ferrous วัสดุที่มีส่วนประกอบหลักเป็นเหล็กจะเป็น cast iron หรือว่าเหล็กหล่อหรือจะเป็นไอออนที่มีส่วนผสมของโลหะอื่นเราก็จะเรียกว่าสตีลอะลอยครับก็จะเป็น2ส่วนที่เราจะคุยกันต่อไปซึ่งทั้ง2อย่างคาสไอรอนกับสตีลเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของคาร์บอนอยู่เราจะจำแนกคาสไอรอนกับสตีลอะลอยเนี่ยด้วยคาร์บอนส่วนประกอบคาร์บอนแล้วก็ส่วนเฟอรัสตามชื่อก็บอกนะครับว่ามันเป็นเหล็กดังนั้นเนี่ยความสามารถอันนึงในวัสดุนี้ก็คือมันสามารถเป็นแม่เหล็กได้จะด้วยตัวมันเองหรือเป็นการสร้างแล้วก็เป็นการลดทอนความสามารถการเป็นแม่เหล็ก
ของตัวมันเองได้ด้วยครับภาพนี้แสดงให้เห็นถึงเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนครับจะเป็นสตีลเองหรือว่าเป็นคาสต์ไอออนเองก็ตามเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนของสตีลอาจจะน้อยกว่าประมาณ2นะครับ 2% แต่คาสต์ไอออนเนี่ยจะมากกว่า 2% ตอนนี้เป็นคาสต์ไอออนครับเป็นเรื่องของเหล็กหล่อที่มีการถลุงแร่เหล็กขึ้นมาแล้วก็นำมาผ่านกระบวนการคือความร้อนแล้วเราพบว่าจะมีคาร์บอนเป็นปริมาณอยู่ประมาณ 2-4% ครับแล้วก็มีธาตุอื่นๆร่วมด้วยผสมเข้ามาเป็นซิลิคอนอาจจะถึง 3% มีแมงกานีสมีซัลเฟอร์มีฟอสฟอรัสแล้วก็มีธาตุหนักอื่นๆอย่างเช่นโครเมียมครับอาจจะมีถึง 1% อยู่แล้วในตัวมันทีนี้ถัดมาเนี่ยเราได้คาสไอออนมาแล้วเราสามารถกระบวนการกรรมวิธีเพิ่มเติมก็คือเพิ่มเช่นธาตุโครเมียมเข้าไปก็เราก็จะพบว่ามันมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งต่อมาเราก็เรียกว่าสเตนเลสสตีลนั่นเองครับคาสไอออนจะมีคาร์บอนประมาณนะครับมากกว่า 2.0 หรือ 2.2% บางครั้งเราก็เรียกว่าคาสสตีลแล้วก็มาเลเบิลไอออนเพราะว่ามันมีความแข็งแรงต่ำแล้วก็มันสามารถจะปรับเปลี่ยนแปรรูปได้สไลด์นี้เป็นเรื่องของสตีลครับหลังจากที่เราได้คาสไอออนมาแล้วเราก็จะเติมธาตุอื่นๆเข้าไปเพื่อเพิ่มความแข็งเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุที่ต่อมาเนี่ยเราจะต้องการความแข็งแรงที่มากขึ้นแต่คาร์บอนเองนั้นเราก็เติมไปไม่เกินประมาณ 2% ครับก็จะมีส่วนประกอบของแมงกานีสที่มีอยู่เราจะแบ่งจำแนกสตีลออกเป็น3ประเภทก็คือโลคาร์บอนสตีลมีเดียมคาร์บอนสตีลแล้วก็ไฮคาร์บอนสตีลครับโดยจะแบ่งตามคาร์บอนคอนเทนต์โลคาร์บอนสตีลจะมีอยู่ไม่เกิน 0.3% เราจะได้เทนไซสตริงเนี่ยประมาณ 50,000 PSI หรือ345เมกะพาสคาลซึ่งใช้ในงานทั่วๆไปครับก็มีความแข็งแรงมากเพียงพอแล้วแต่ในอากาศยานบางส่วนเราจะต้องการมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกก็เลยเติมคาร์บอนคอนเทนต์เข้าไปให้ถึง 0.6% พบว่าเราสามารถจะเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุได้อีกเท่าตัวจาก 50,000 เป็น 100,000 PSI หรือประมาณ700เมกะพาสคาลไฮคาร์บอนสตีลจะมีคาร์บอนคอนเทนต์ประมาณ 0.6-1.5%ซึ่งโดยปกติแล้วไฮคาร์บอนสตีลจำเป็นจะต้องผ่านการให้ความร้อนหรือว่าโคเวิร์กิ่งเกิดอัลลอยแล้วก็มีฮีททรีทเมนต์ครับหลายครั้งก่อนจะได้มาเป็นไฮคาร์บอนสตีลซึ่งเราจะพบว่าความแข็งแรงจะสูงที่สุดสามารถมากไปถึง 160,000 PSI หรือประมาณ 1,000 เมกะพาสคาลไฮคาร์บอนสตีลจะพบมากในเครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้ในการผลิตหรือว่าขึ้นรูปหรือว่าการสร้างวัสดุอื่นๆซึ่งจำเป็นจะต้องมีความแข็งมากกว่าวัสดุอื่นครับทีนี้เรามาดูคุณลักษณะหรือ characteristic ของ material เราเริ่มต้นกันที่คุณสมบัติทางเคมีครับ chemical characteristic โดยปกติแล้วโลหะต่างๆจะมีความสามารถในการทนทานต่อการกัดกร่อนการผุกร่อนซึ่งโลหะทุกชนิดจะมีอัตราการผุกร่อนของตัวเองอยู่แล้วครับเราก็สามารถจะเพิ่มแล้วก็ทำให้มีความต้านทานการผุกร่อนได้ combustibility ในเรื่องของความสามารถในการติดไฟ toxicity คือสารเคมีครับเป็นพิษreactivity ก็เรื่องกัมมันตภาพรังสี physical characteristic คุณลักษณะทางกายภาพครับที่เราสามารถจับต้องได้เริ่มที่ density ครับเป็นมาตรวัดเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ปริมาตรวัตถุก็สามารถวัดความหนาแน่นได้
มี melting point ครับวัสดุก็สามารถละลายเนื่องจากการให้ความร้อนเข้าไปแต่ละวัสดุก็จะแตกต่างกันครับ magnetizability ในเรื่องของความสามารถในการเหนี่ยวนำโลหะก็คือเป็นแม่เหล็กนั่นเองวัสดุบางชนิดก็ไม่สามารถจะเป็นแม่เหล็กได้ครับเนื่องจากไม่มีไอออนไม่มีธาตุเหล็กผสมรวมอยู่แล้วก็ไม่สามารถผสมรวมอยู่ได้ด้วย Electrical Conductivity และ Thermal Conductivity เป็นการเหนี่ยวนำ

นำความร้อนกับเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าครับสามารถจะมีกระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านได้ซึ่งก็เป็นโลหะนั่นเองครับถัดมาเป็นคุณสมบัติเชิงกลครับ mechanical characteristic เป็นเรื่องของความสามารถของวัสดุที่สามารถจะทนรับแรงหรือว่ามีความแข็งมีความสามารถในการทำงานด้วยตัวมันเองอันแรกอันที่หนึ่งก็คือ hardness ครับก็คือความแข็งวัตถุสามารถจะวัดความแข็งได้ครับโดยใช้วิธีการวัดความแข็งเราก็จะสามารถบอกได้เป็นเบื้องต้นว่าวัสดุนี้มีความทนทานต่อการแรงที่จะมากระทำได้ strength หรือ ductility นะ strength คือความแข็งแรงครับ ductility ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความนิ่มแต่ว่าโลหะก็ไม่ได้นิ่มแต่เมื่อเราเปรียบเทียบอลูมิเนียมกับเหล็กเราจะพบว่าอลูมิเนียมก็นิ่มกว่าเหล็กเยอะครับ brittleness เป็นเรื่องของความเปราะครับวัสดุสามารถจะมีความเปราะเช่นแก้วหรือว่าจะเป็นพลาสติกก็ไม่สามารถจะยืดหยุ่นได้เมื่อได้รับแรงมากระทบหรือว่า impact load ก็สามารถแตกได้ครับ toughness เป็นความเหนียวความเหนียวก็คือความทนทานต่อแรงที่กระทำแล้วไม่ขาดง่ายๆอย่างเช่นสเตนเลสสตีลครับจะมีคุณสมบัติก็คือมีความเหนียวมากตัวมันจะยากต่อการฉีกการดึงฮะอีลาสติซิตี้คือความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นของวัสดุที่สามารถจะยืดแล้วก็หดกลับมาในลักษณะเดิมเป็นรูปทรงเดิมโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางความแข็งแรงครับแล้วก็ไม่แตกหักและมี heat resistance ก็คือความทนทานต่อความร้อนครับถัดมาเป็น technological characteristic คุณสมบัตินี้เป็นเรื่องของความสามารถของวัสดุที่แปรรูปหรือกระบวนการการผลิตที่สามารถจะทำให้วัสดุนั้นมีความเป็นไปที่เราต้องการเช่นเริ่มต้นจาก castability ครับก็คือโลหะสามารถจะหลอมเหลวได้บางชนิดหลอมเหลวแล้วก็จะสูญเสียคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็คุณสมบัติเชิงกลไปด้วยดังนั้นแล้วเราก็ต้องมีความเข้าใจว่าวัสดุแต่ละชนิดมีความสามารถในแต่ละแบบแตกต่างกันเรื่อง machinability วัสดุก็สามารถจะแปรรูปเปลี่ยนมีการตัดการเจาะแล้วก็การพับแล้วก็การเปลี่ยนรูปทรงโดยใช้อุปกรณ์ machining ต่างๆอย่างเช่นเครื่องกลึงครับก็หลายชนิดก็ใช้วิธีการที่ต่างกันไปด้วย malleability ก็คือความสามารถในการ forming หรือว่าดัดโค้งงอทำให้เกิดรูปทรงที่ต้องการตัวมันสามารถจะยืดได้หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงรูปทรงโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเชิงกลครับก็คือยังมีความแข็งแรงอยู่ weldability ก็คือเรื่องของความสามารถในการเชื่อมก็คือการหลอมละลายแล้วก็มารวมกันโดยใช้วิธีการเชื่อมที่มีอยู่หลายแบบครับโลหะก็จะหลอมละลายมาแล้วก็สามารถจะรวมกันได้แล้วก็กลายมาเป็นวัสดุชิ้นใหม่ครับ forgeable ก็คือเป็นหนึ่งในวิธีการขึ้นรูปของอัลลอยในปัจจุบันนี้ก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าการหล่อการแคสครับถัดมาเป็น properties of materialเริ่มที่ brittleness ครับ brittleness ก็คือความเปราะโลหะแม้ว่าจะแข็งก็ตามแต่ก็มีความเปราะในตัวมันสามารถจะแตกหักโดยภายใต้การกระทำของแรงแล้วก็อยู่ตรงกันข้ามกับ plasticity ครับตามชื่อของเขาครับ plastic ก็คือมันยืดได้นะฮะ retain deformation การยืดแล้วก็ไม่หดกลับครับ
มันก็จะมีคุณสมบัติที่ต้องการนะวัสดุบางชนิดเราต้องการที่จะให้ยืดไป conductivity จะมี thermal กับ electrical โลหะสามารถนำความร้อนแล้วก็สามารถนำไฟฟ้าได้ ductility ความนิ่มเกิดจากการยืดหรือว่าแรง tensile ที่ยืดดึงแล้วก็ทำให้โลหะมีลักษณะเปลี่ยนไปครับ Elasticity ก็คือการที่โลหะได้รับแรงแล้วก็สามารถจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ไม่ว่าจะเป็น Tensile นะครับการดึงหรือว่า Compression หรือว่าการกดการบีบจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ก็สามารถกลับมาสู่สภาพเดิมได้ Hardnessเป็นเรื่องของความแข็งครับความแข็งนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่โลหะต้องการต้านการเกิดการสึกหรอครับเพราะว่าในชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ต่างๆจะมีการสัมผัสของโลหะแต่ละชนิดกันดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ทราบว่าความแข็งนะครับของแต่ละชิ้นส่วนนั้นไม่เหมือนกัน malleabilityในเรื่องของการขึ้นรูปหรือว่าการผลิตครับทำให้เกิดรูปทรงต่างๆการ forge roll แล้วก็ extrude ทำให้โลหะเนี่ยเป็นรูปทรงต่างๆที่เราต้องการแล้วก็มีความแข็งแรงครับส่วนเรื่อง toughness เนี่ยความเหนียวต้องเป็นการเติมหรือว่าการเพิ่มอัลลอยส่วนผสมของอัลลอยเข้าไปstrength ที่มีอยู่จะเพิ่มขึ้นได้จากการทำ heat treatment ครับซึ่งจะกล่าวต่อไปจะมี tensile strength จะมี compression strength ซึ่งเป็น axial load นะครับ shear strength แล้วก็ bearing strength ก็เป็นส่วนหนึ่งของ properties แต่ละชนิดของโลหะครับทีนี้เรามาดูการจัดรูปทรงของอะตอมในโลหะซึ่งสิ่งนี้เองจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าโลหะแต่ละชนิดมีความแข็งมากไหนแล้วก็มีสเตรนจ์มากน้อยแค่ไหนการจัดรูปแบบมีอยู่3แบบครับแบบแรกเนี่ยเรียกว่า face center cubic นะครับตัวย่อ FCC ตัว face center cubic ลักษณะก็เหมือนกับเรานึกภาพของกล่องใบหนึ่งที่มี6ด้านครับอะตอมเนี่ยก็จะมีอยู่ในแต่ละมุมแล้วก็ในแต่ละหน้าของกล่องนี้ใจกลางก็จะไม่มีดังนั้นแล้วตัวมันก็จะมีคุณสมบัติก็คือเรื่อง ductility เพราะตรงกลางเนี่ยจะว่างแล้วก็โล่งอยู่ความห่างของแต่ละอะตอมเนี่ยจะยังมีอยู่นี่คือข้อดีครับเช่นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมก็คือจะอยู่ในกลุ่มของ FCC แต่ก็ยังคงสามารถเพิ่มความแข็งแรงได้ในลำดับถัดไปในเรื่องของการผลิตครับคอปเปอร์แล้วก็ไอออนที่เหล็กที่มีอุณหภูมิที่สูงกว่าประมาณ900องศาเซลเซียสก็จะมีความอ่อนมีความนิ่มฮะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้ถัดมาเป็นบอดี้เซนเตอร์คิวบิกตัวย่อก็คือ BCC ครับ BCC นี้จะเป็นการจัดรูปแบบคล้ายกับเฟสเซนเตอร์คิวบิกแต่ว่าใจกลางครับใจกลางกล่องที่เมื่อกี้เรามีแต่เฉพาะด้านนอกของกล่องตรงใจกลางก็จะมีอยู่ด้วยจะมีอะตอมอยู่ดังนั้นแล้วมันก็จะแข็งกว่าการใกล้ของอะตอมแต่ละตัวแล้วก็ทำให้เกิดโมเลกุลที่แน่นขึ้นเช่นโครเมียมทังสเตนวานาเดียมหรือเหล็กที่มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า900องศาเซลเซียสแล้วก็จะมีความแข็งเพิ่มขึ้นครับเพราะเนื่องจากตรงกลางเนี่ยของคิวบิกมีความแน่นเพิ่มขึ้นของโมเลกุลต่อไปเป็น close pack hexagonal ครับเป็นลักษณะหกเหลี่ยมตัวย่อคือ CPH ในกลุ่มนี้จะมีความแข็งมากการเรียงตัวของโมเลกุลจะแน่นและก็ชิดกันมากที่สุดใน3กลุ่มเช่นแมกนีเซียมแล้วก็ไทเทเนียมดังนั้นแล้วกลุ่มนี้ก็จะไม่สามารถที่จะ
มีการ

ยืดมีการเปลี่ยนรูปทรงได้มากเท่ากับ FCC แล้วก็ BCC ครับก็นี่คือข้อเสียก็คือ lack of plasticity จะมีความเปราะสูงนั่นเองก็คือจะแตกหักได้ทีนี้เรามาดู iron and steel designation คือการเรียกขานหรือว่าการใช้ตัวเลขเป็นตัวบ่งบอกว่าเหล็กนั้นอยู่ในกลุ่มใดก็คือมีอะลอยประเภทใดผสมอยู่ครับจะใช้ตัวเลข4หลักเรียกว่า4 digit ซึ่งเราก็นำมาจาก SAE ก็คือ Society of Automotive Engineer เราก็มีตัวเลข4ตัวตัวที่1นั้นก็เป็นเรื่องของอะลอยสตีลที่ผสมเข้าไปครับยกตัวอย่างเป็นตัวแรกเลยนะครับก็คือคาร์บอนสตีลจะมีเลข1นำหน้าเป็นตัวแรกตัวที่2ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ครับของอะลอยอิเลเมนต์นั้นที่ใส่เข้าไปอย่างเช่นเลข2ครับจะเป็นนิกเกิลสตีลซึ่งถ้าเป็นเลข1ก็หมายความว่ามีนิกเกิลอยู่ 1%ส่วนตัว2ตัวหลังตัวสุดท้ายเนี่ย last two digit จะเป็นเรื่องของคาร์บอนคอนเทนต์ครับที่จะบ่งบอกในสัดส่วน1ในพันหรือว่าในส่วนไม่เกิน 1% เช่น4130ครับจะอยู่ในกลุ่มของโครเมียมโมลิบดีนัมอะลอยสตีลซึ่งจะมีโครเมียมและโมลิบดีนัมเนี่ยผสมอยู่ใน 1%แล้วก็จะมีคาร์บอนคอนเทนต์อยู่ 0.30% นั่นเองทีนี้เรามาดูอะลอยอิเลเมนต์ที่อยู่ในสตีลกันครับว่าสามารถจะผสมอะไรเข้าไปได้บ้างผมจะพูดเฉพาะอะลอยสตีลที่ใช้อยู่ในเครื่องบินเท่านั้นนะครับเริ่มต้นจากนิกเกิลที่ใช้มากตัวย่อ Ni ครับนิกเกิลเมื่อผสมเข้าไปในโลหะเหล็กแล้วจะมีความสามารถในการทนทานต่อการผูกก่อนได้ดีมากโครเมียมโครเมียมนี่เพิ่มความแข็งครับ hardness นิกเกิลโครเมียมก็คือรวมทั้ง2อย่างเพิ่มเติมเข้าไปเลยจะมีแบ่งเป็นประเภทออกเป็น2ประเภทครับก็คือ low กับ high นิกเกิลโครเมียมอลอยนิกเกิลมี 3% โครเมียมมี 1%ก็จะมีความแข็งมากเพียงพอแล้วซึ่งก็จะเป็นชิ้นส่วนคือแครงชาร์ฟครับก็คืออยู่ในเครื่องยนต์ลูกสูบนั่นเองจะเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดส่วนนิกเกิลโครเมียมอะลอยสตีลที่ผสมนิกเกิล 8% แล้วก็มีโครเมียมอยู่ 18% ก็จะพบว่านี่คือสเตนเลสสตีลที่เราเรียกกันอยู่ทุกวันนี้ครับเพราะว่ามีโครเมียมอยู่เป็นปริมาณที่สูงมากวานาเดียมเป็นตัวที่เพิ่มความเหนียวครับของโลหะส่วนโคบอลต์จะเป็นส่วนผสมอยู่ในแม่เหล็กถาวรครับในพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆครับเช่นมอเตอร์โมลิบดีนัมครับ MO โมลิบดีนัมอะลอยก็เราต้องการความต้านทานการสึกหรอครับจะเป็นพวกแบริ่งต่างๆแล้วก็จะเป็นส่วนผสมของเหล็กในเรื่องของโครเมียมโมลิบดีนัมอะลอยด้วยซึ่งโครเมียมโมลิบดีนัมอะลอยนี้จะใช้ทำเป็นลำตัวหรือฟิวสลาดของเครื่องบินครับแล้วก็จะเป็นเหล็กทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องบินส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครเมียมโมลิบดีนัมอะลอยทั้งสิ้นเพราะว่ามีคุณสมบัติที่เบาด้วยเมื่อเทียบกับเหล็กแล้วก็จะมีความแข็งแรงที่สูงมากทังสเตนครับทังสเตนผสมเข้าไปเนื่องจากต้องการให้วัสดุนั้นมีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงๆนี้เรามาดูตัวอย่างอะลอยสตีลกันครับ1-3ก็คือจริงๆแล้วก็คือคาร์บอนนะครับแล้วก็มีแมงกานีสผสมอยู่2อยู่ในกลุ่ม2ก็เป็นนิกเกิลกลุ่ม3ก็จะเป็นนิกเกิลโครเมียมครับแล้วแต่ว่าจะมีคอนเทนต์มากน้อยแค่ไหนก็ดูจากตัวเลขที่2 4

กลุ่มเลข4ก็คือโครเมียมโมลิบดีนัมอลลอยที่ใช้มากที่สุดครับเป็นสตีลที่ใช้มากที่สุดในเครื่องบินเลยนะครับที่เหลือก็พอจะมีบ้างเช่นในกลุ่ม5ครับมีโครเมียมอยู่6โครเมียมแวนาเดียม8เป็นนิกเกิลโครเมียมแล้วก็โมลิบดีนัมด้วยนะครับกลุ่มที่9เนี่ยจะมีส่วนผสมอื่นอีกเพิ่มขึ้นเช่นซิลิคอนแมงกานีสถัดมาเป็น corrosion resistant steel ครับมีตัวย่อ CRES หรือ stainless steel นั่นเองคุณสมบัติที่ดีเป็นข้อดีของ stainless steel ก็คือความสามารถในการทนทานการกัดกร่อนหรือไม่เป็นสนิมนั่นเองก็ตามชื่อนะครับว่า stainless จะไม่มีสนิมมีความแข็งแรงที่สูงมาก high strength แล้วก็มีความเหนียวครับค่อนข้างจะเหนียวมากเมื่อเทียบกับโลหะอื่นๆแล้วก็ทนทานต่อความร้อนสูงด้วยเราแบ่งกลุ่ม stainless steel ออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่มแรกก็คือ austenitic ก็คือกลุ่มที่มีนิกเกิลและโครเมียมผสมอยู่และอาจจะมีแมงกานีสด้วยแต่ว่ามีคาร์บอนคอนเทนต์ที่น้อยครับ 0.05% เท่านั้นเนื่องจากมีโครเมียมที่น้อยด้วยก็เลยไม่มีความเป็นแม่เหล็กสักเท่าไหร่ slightly magnetic ก็คือแม่เหล็กเนี่ยดูดได้แต่ว่าดูดไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับแต่ยังคงอยู่ในกลุ่มของ ferrous material อยู่กลุ่มถัดมาเป็น ferritic ferritic จะมีโครเมียมเยอะแต่มีคาร์บอนคอนเทนต์แค่ 0.2% เท่านั้นซึ่งโครเมียมมากพอที่จะให้แม่เหล็กดูดได้ครับมาเทนซิติกอะลอยนี้เป็นโครเมียมอะลอยที่มีโครเมียมสูงที่สุดก็คือ 18% แล้วก็มีนิกเกิลอยู่ 8% นะมาเทนซิติกจะเป็นกลุ่มที่มีความแข็งแรงที่สุดใน3กลุ่มนี้และก็มีความสามารถในการดูดคือแม่เหล็กดูดได้เนี่ยสูงที่สุดครับถัดมาเป็นเรื่อง heat treatment คือการเพิ่มความแข็งแรงครับของสตีลโดยการใช้อุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิแล้วค่อยๆลดค่อยๆให้เกิดการเรียงตัวของโมเลกุลของโลหะหรือเรียกว่า recrystallization เราเลยเรียกกรรมวิธีนี้ว่า hardening ก็คือเพิ่มความแข็งนั่นเองทางซ้ายมือจะมี hardening จะมี annealing normalizing หรือว่า tempering กลุ่มนี้ครับจะเป็นกลุ่มที่ใช้อุณหภูมิทั้งสิ้นเป็นการเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปแต่ว่ายังไม่สามารถทำให้โลหะเนี่ยหลอมละลายได้ซึ่งขึ้นอยู่กับคอนเทนต์หรือว่าอะลอยที่อยู่ในสตีลนั้นแล้วแต่ว่าต้องการความแข็งแรงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราเริ่มต้นกันที่ annealing ครับanneal เนี่ยจะเป็นการอบโลหะที่ใช้อุณหภูมิต่ำที่สุดในกลุ่มนี้ครับเป็นการอบเพื่อจะลดจะว่าไปแล้วก็คือลดความแข็งแรงก็ไม่ผิดครับแต่เนื่องด้วยโลหะเวลาผลิตออกมาแล้วการขึ้นรูปการพับการตัดการทำให้เกิดรูปทรงที่ต้องการเนี่ยมันยากครับแล้วก็จะเกิดการแตกหักหรือว่าbrittle นะครับก็เลยต้องทำให้อ่อนลงนิ่มลงมาก่อนก็คือการ anneal พอหลังจากกระบวนการการ forming หรือการเจาะการตัดการดัดเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำไป harden ก็คือเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มขึ้นได้อีก normalizing ก็จะใช้อุณหภูมิที่อาจจะใกล้เคียงกันกับ annealing แต่ว่าอัตราการลดอุณหภูมิกลับมายังอุณหภูมิห้องเนี่ยจะเร็วกว่าครับ anneal นี่ใช้เวลานานหลังจากนั้นถ้าเกิดต้องการความแข็งที่เพิ่มมากขึ้นใช้วิธีการ tempering หรือว่า quenching ก็คือการเพิ่มอุณหภูมิแล้วก็ลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วคือการอาจจะใช้ของเหลวครับแล้วก็ใช้โลหะนี้เพิ่มอุณหภูมิแล้วก็ลดอุณหภูมิรวดเร็วโดยการจุ่มแช่เข้าไปในของเหลวได้เลย
เราเรียกว่า quenching ครับทางด้านขวามือจะเป็นเรื่องของ surface hardening หลายๆวัสดุเราต้องการความแข็งที่ผิวหน้าเท่านั้นครับหรือเราพบว่าวัสดุที่เราใช้มีการสึกหรอเกิดขึ้นแล้วก็มีความห่างอย่างเช่นฟันเฟืองต่างๆในห้องเกียร์หรือว่ามีการสัมผัสภายในเครื่องยนต์ครับเราก็สามารถนำ

แล้วก็เติมด้วยคาร์บอนหรือไนตรายดิ้งเราก็นิยมทำในเครื่องยนต์กระบอกสูบเวลาใช้งานไปแล้วเนี่ยผ่านการใช้งานจะมีการสึกหรอเกิดขึ้นครับผิวของโลหะด้านในเนี่ยก็จะบางขึ้นเราก็จะเพิ่มเติมโดยการใช้ไนตรายดิ้งเพิ่มพื้นผิวของโลหะแล้วก็มีความแข็งเพิ่มขึ้นด้วยโดยใช้แอมโมเนียครับเป็นการเพิ่มไนโตรเจนเข้าไปเราก็จะสามารถใช้กระบอกสูบนั้นใช้งานได้อีกครับเทสติ้งครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าวัสดุที่มีการแปรรูปที่มีส่วนผสมอัลลอยผ่านกระบวนการผลิตมาแล้วเนี่ยมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้ในระดับที่ต้องการแล้วหรือยังหรือเราต้องการจะทราบว่าวัสดุแต่ละชนิดนี้ที่เรามีอยู่มีความแข็งมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องมีการทดสอบครับการทดสอบนี้ก็จะเป็นเรื่องของ hardness testing ครับเราก็จะมีวิธีการซึ่งสามารถจะบอกได้ว่าวัสดุนั้นมีความแข็งตามการทดสอบ Brinell Wicker หรือก็ Rock หรือ Rockwell test ได้การทดสอบด้านอื่นในเรื่องของ tensile strength ครับหรือ fatigue strength หรือ impact resistance ก็เป็นตัวบ่งบอกได้ว่าวัสดุชนิดนั้นมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนคือหลังจากที่เราผ่านกรรมวิธี heat treatment แล้วที่เพิ่งได้กล่าวมาครับว่าเราต้องการเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุหลังจากนั้นเราก็ต้องมาทดสอบครับว่ามีความแข็งแรงเพียงพอที่ต้องการแล้วหรือยังผมขอเริ่มที่ hardness testing ครับการทดสอบความแข็งครับก็จะมีตัวเลขที่เป็น index เราเริ่มต้นด้วยวิธีการ Brinell ครับการทดสอบ Brinell hardness testing จะใช้วิธีการกดคล้ายๆกับลูกบอลครับแต่ว่าเล็กมากใช้แรงกดลงไปที่พื้นผิวของโลหะแล้วเราจะวัดความกว้างหรือว่าไดมิเตอร์ของวัตถุกลมๆตรงนี้ว่ามีความกว้างแค่ไหนครับแล้วเราก็มาเทียบโดยใช้กล้องนะครับกล้องจุลทรรศน์แล้วก็เราก็จะสามารถบอกได้ว่ามีความแข็งแค่ไหนอีกวิธีหนึ่งก็คือ Wicker Hardness Testing นะครับแทนที่จะใช้ลูกบอลเนี่ยกดลงไปเขาเรียกว่า Indenter เนี่ยนะครับเราก็เป็นลักษณะแหลมๆก็คือมีปลายแหลมเหมือนพีระมิดครับนะกดลงไปเราก็จะวัดความกว้างของร่องรอยที่เกิดขึ้นบนผิวโลหะแล้วเราก็นำครับว่าจะมีอินเด็กซ์มีความแข็งเป็นระดับไหนอีกแบบหนึ่งเรียกว่า Rockwell เอาไว้ใช้สำหรับวัสดุที่มีความแข็งมากๆครับก็เป็นการกดลงไปใช้แรงกดอินเดนเตอร์ปลายแหลมลงไปที่พื้นผิววัสดุเช่นเดียวกันแต่เราจะวัดความลึกครับว่าแรงกดที่กดลงไปเนี่ยทำให้เกิดร่องรอยความลึกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นเราก็นำมาหาอินเด็กซ์เป็นค่าเช่นอลูมิเนียมอัลลอยหลังจากที่ใช้วิธีการ Brinell Hardness Testing ไปแล้วเราจะพบว่าจะอยู่ประมาณ100ครับก็จะใกล้เคียงกับWicker เหมือนกันตัวเลขจะใกล้เคียงกันมากครับเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำแต่ Rockwell เนี่ยทดสอบมาแล้วเนี่ยจะได้อินเด็กซ์ที่ค่อนข้างน้อยเพราะว่า Rockwell มีความเหมาะสมกับโลหะที่แข็งมาก Mild Steel ครับก็คือเหล็กทั่วไปจะมีความแข็งอยู่ที่ประมาณ130ส่วน Cutting Tools เป็น High Carbon Steel ความแข็งจะอยู่ที่650ของ Brinell Hardness Index ซึ่งแข็งกว่าอลูมิเนียมอลลอยมากๆก็จะแตกต่างกับ Wickerindex ซึ่งอยู่ประมาณ697ครับ Rockwell ก็อยู่ที่60แต่ว่าเป็นตัว C ครับเราก็ต้องไปดูในตารางเปรียบเทียบว่ามีค่าเท่าไหร่ครับถัดมาเป็นเรื่อง tensile testing สิ่งนี้จะเป็นตัวเลขครับบ่งบอกถึงความแข็งแรงหรือ strength ของวัสดุนั้นๆเลยไม่ว่าจะเป็น ferrous หรือ non ferrous material ครับ

ือจะเป็นnon metallic ก็ตามทีเราสามารถทดสอบโดยใช้ tensile strength test ได้ครับโดยที่เราจะมี specimen ครับก็คือวัสดุชิ้นนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นมาตรฐานเป็นขนาดที่เรานำมาทดสอบจะเป็นลักษณะทรงกลมหรือว่าทรงแบนก็ได้แล้วก็จะมีอุปกรณ์นะครับในการดึงครับทดสอบแล้วก็จะมีการเก็บข้อมูลว่าการใช้แรงไปเท่าไหร่ทำให้การยืดตัวของโลหะนั้นมีค่าเท่าไหร่แล้วเราก็จะได้กราฟที่เราสามารถจะบอกได้ว่าโลหะชนิดนั้นมีความแข็งแรงหรือสเตรนท์เท่าไหร่นั่นเองภาพนี้เป็นภาพก่อนกับหลังจากการทดสอบครับเราจะเห็นว่าจะมีกราฟอยู่เริ่มต้นที่ศูนย์นะครับที่มุมซ้ายมือด้านล่างเนี่ยเมื่อเราค่อยๆเริ่มไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่ากราฟนี่จะค่อนข้างเป็นเส้นตรงซึ่งในส่วนนี้เองครับเป็นสิ่งที่เราต้องการทราบเราจะบอกได้ว่าสเตรนท์หรือความแข็งแรงของโลหะเนี่ยมีค่าเท่าไหร่จนกระทั่งวัสดุนี้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็คือมันยืดออกไปนะครับเราก็จะพบว่ากราฟเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนแปลงจากเส้นตรงเริ่มมีความโค้งแล้วก็ลดลงก็แสดงว่าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นครับเราก็เลยจะบอกได้ว่าวัสดุที่นำมาทดสอบเนี่ยมีค่าความแข็งแรงเท่าไหร่ถัดมาเป็น fatigue testing ครับ fatigue เป็นเรื่องของความล้าครับความล้าเนื่องจากวัสดุชิ้นนั้นรับแรง stress ที่เกิดขึ้นภายในตัวมันบ่อยๆเรื่อยๆเป็น cyclic load ก็คือมันทำอยู่ตลอดแต่ว่าโหลดที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่สามารถทำให้วัสดุชิ้นนั้นเสียหายหรือว่าชำรุดได้ครับเพราะว่าโหลดยังไม่เกินความสามารถหรือความทนทานความแข็งแรงของตัวมันได้แต่เราพบว่าเมื่อเวลาเนิ่นนานไปครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการล้าของวัสดุนะเนื่องจากไซคลิกโหลดดิ้งความแข็งแรงของวัสดุก็จะลดลงตามเวลาแล้วก็ตามรอบที่มีการโหลดแล้วก็อันโหลดเกิดขึ้นอย่างเช่นเครื่องบินครับเครื่องบินก็จะมีอายุการใช้งานในส่วนของปีกอย่างที่ง่ายที่สุดเครื่องบินบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วในส่วนของปีกจะมีการขยับหรืองอเนี่ยเล็กน้อยครับสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นไซคลิกโหลดนะถัดมาก็จะเป็น fatigue strength ของปีกที่จะบ่งบอกถึงลิมิตหรืออายุการใช้งานของเครื่องบินนั่นเองทีนี้เราจะมีวิธีการทดสอบครับโดยใช้อุปกรณ์ fatigue strength testing โดยนำวัสดุนั้นมาใส่เข้ากับเครื่องนี้วิธีการทำงานก็คือตัวมันก็จะหมุนครับแล้วก็วัสดุชิ้นนี้ก็จะถูกกระทำโดยแรงภายนอกทำให้มีการรับโหลดภายในตัวมันขึ้นทีนี้มอเตอร์ก็จะหมุนไปเรื่อยๆครับก็จะเกิด fatigueในตัวของมันเองทีนี้เราก็จะพอสามารถจะบอกได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่กับโหลดที่เกิดขึ้นนั้นเราก็จะบอกได้ว่า fatigue strength หรือว่าวัสดุชิ้นนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานแค่ไหนกับการรับโหลดในระดับนี้ดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญครับของวัสดุที่จะต้องทราบถ้าการใช้งานมีเพิ่มมากขึ้นในเวลาที่เนิ่นนานขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ไม่สามารถทราบได้เลยว่าวัสดุชิ้นนี้จะรับแรงได้นานอีกต่อไปแค่ไหนเราก็ต้องมาดูที่ fatigue strength ตรงนี้ครับดังนั้นเรามาดูภาพตัวอย่างกันครับจาก strength ภาพแรกด้านบนซ้ายมือครับจะเป็นการทดสอบ tensile strength เป็นการทำให้วัสดุตัวอย่างเนี่ยยืดออกแล้วเราก็สามารถวัด strength ได้จะเป็นเรื่องของ tensile ถัดมาเป็น hardness ครับเป็นการทดสอบโดยการกดของ
วัสดุในภาพนี้จะเป็น Brinell Hardness Test ก็คือใช้วัสดุทรงกลมครับกดลงไปยังพื้นผิวของโลหะที่ต้องการทดสอบแล้วก็จะมีร่องรอยบนพื้นผิวเราจะนำร่องรอยนี้ครับเข้ามาวัดโดยการใช้กล้องขยายส่องดูแล้วเราก็จะนำขนาดไปเปรียบเทียบเราก็จะทราบว่าความแข็งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการการผลิตของโลหะชนิดนี้เป็นอย่างไรส่วนของ heat resistance ครับขวามือด้านบนสิ่งนี้จะเกิดจากการมีความร้อนสะสมในตัวมันสูงมันก็จะเกิดการเรียกว่าเปลี่ยนรูปทรงเนื่องจากตัวมันเนี่ยมี heat resistance ที่ต่ำไม่สามารถทนทานต่ออุณหภูมิสูงๆได้ตัวมันก็เลยเปลี่ยนรูปครับนะแต่ก็ไม่ถึงกับละลายหรือว่าหลอมไปถัดมาทางซ้ายมือด้านล่างครับเป็น elasticity ครับ elasticity ก็คือความสามารถในการยืดหยุ่นของวัสดุที่จะไม่สูญเสียของแรงครับแล้วก็ตัวมันเองนั้นก็จะกลับคืนสู่สภาวะเดิมรูปทรงแบบเดิมได้อย่างไม่มีผิดเพี้ยนจึงเรียกว่า elasticity ครับถัดมาเป็น ductility ductility คือความนิ่มความนิ่มของโลหะเวลามีการเปลี่ยนรูปทรงโดยแรงภายนอกมากระทำตัวมันจะไม่กลับคืนสู่สภาพเดิมครับถ้าเกิดมีการโก่งโค้งงอเกิดขึ้นจากแรงที่กระทำตัวมันก็จะเปลี่ยนรูปไปแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยถาวรครับสิ่งนี้เรียกว่า ductility ถัดมารูปด้านล่างขวามือเป็น brittleness ก็คือความเปราะไม่ว่าจะเป็นแก้วที่ว่าแตกได้ทันทีถ้าเกิดถูกแรงมากระแทกหรือว่าถูกวัสดุอื่นมาชนนะครับเรียกว่ามี impact เกิดขึ้นโลหะต่างๆก็มีความเปราะเช่นเดียวกันคือโลหะที่มีความแข็งสูงมากๆมี hardness สูงมากมักจะมีความเปราะเข้าไปอยู่ด้วยตัวมันแข็งก็จริงแต่ไม่สามารถโค้งงอยืดหยุ่นได้มากเท่าไหร่มีความเป็น plasticity เนี่ยต่ำแล้วก็มี brittleness สูงมากก็คือสามารถจะแตกได้หักได้นะฮะก็คือไม่งอครับวันนี้เราก็ได้พูดถึงในกลุ่มของ metal ในเรื่องของ ferrous material ไปแล้วจะเป็นส่วนของสตีลหรือคาสไอออนเมทีเรียลที่มีส่วนผสมของคาร์บอนที่แตกต่างกันแล้วก็การทดสอบแล้วก็คุณสมบัติต่างๆที่มีอยู่ครับครั้งต่อไปครับเราจะไปพูดถึงเรื่องนอนเฟอรัสเมทีเรียลซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กันเนื่องจากในกลุ่มของนอนเฟอรัสเมทีเรียลเป็นกลุ่มที่ไม่มีความสามารถในการเหนี่ยวนำหรือว่าเป็นแม่เหล็กได้ดังนั้นจะมีประโยชน์ต่อการสร้างหรืออุปกรณ์ของเครื่องบินในส่วนของห้องนักบินหลายๆส่วนเพราะว่าการรบกวนก็จะน้อยมากที่สุดของคลื่นต่างๆครับวันนี้ผมจึงขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ

ด้วยการสังเกตบ่อล้อมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรง

0: งกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมสายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากเนรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียร์ครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใ ใช้แฟนัสเป็นตัวขับ

0: ขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

วัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาเป็นวันเริ่มต้นนะครับการสร้างโมเดลบ้านนะครับกับบทที่1 นะครับทำความรู้จักโปรแกรม SketchUp ครับซึ่งโปรแกรม SketchUp เนี่ยเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้เราจะทำความเข้าใจกันครับก่อนอื่นเลยนะครับแนะนำตัวก่อนดีกว่านะวิทยากรนะครับนะวันนี้ก็ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับนะเรียกผมว่าอาจารย์ป้อมนะครับสุริพงษ์สงการนะครับผมนะครับจบปริญญาโทนะครับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับก็ทำงานเรื่องวงการก่อสร้างมา10กว่าปีนะครับปัจจุบันนี้มาเปิดบริษัทเองนะครับชื่อบริษัทบ้านสเกลับจำกัดครับก็ชื่อบริษัทของอาจารย์นี่แหละนะชื่อเดียวกับโปรแกรมเลยนั้นถามว่าทำอะไรก็ทำสเกลับนี่แหละครับนะเราโฟกัสไปที่การสอนนะครับแล้วก็การพัฒนากระบวนการทำงานใหม่ๆบนโปรแกรมสเกลับครับอันนี้ทีมงานของเรานะอันนี้เป็นทีมงานบางส่วนนะครับอันนี้เป็นงานสเกลับของประเทศไทยนะครับเราก็มีทีมงานนะครับเข้าไปร่วมด้วยอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับนะครับทีมงานสเกลอัพของต่างประเทศนะครับก็มีสิงคโปร์จีนแล้วก็ช่วงนี้ก็คุยกับทางอเมริกาด้วยนะครับก็ณวันนี้เองนะครับเราก็มีทีมงาน4คนนะครับรวมถึงอาจารย์ด้วยนะครับได้ผ่านมาตรฐานการสอนนะครับจากอเมริกานะครับเขาเรียก ATC นะครับก็บริษัทอาจารย์มี4คน

นะครับดังนั้นเองมั่นใจได้เรียนกับอาจารย์นะครับได้มาตรฐานต่างประเทศนะครับแล้วอาจารย์สอนเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนใครนะครับเอาไปต่อยอดได้จริงแน่นอนนะครับอ่ะโอเคเรามาดูต่อนะครับว่าอาจารย์ทำอะไรครับนะครับอาจารย์ป้อมนะครับใช้โปรแกรม SketchUp นะตั้งแต่ปี2011นะครับย้อนกลับไปก็โอ้โหนานมาก10กว่าปีนะครับนะเริ่มต้นวันนั้นนะครับในวันที่แบบว่าในวันที่โปรแกรม3มิติเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครใช้นะครับเราเริ่มต้นจากการสร้างโมเดลขึ้นมาเห็นไหมครับภาพด้านซ้ายเนี่ยอาจารย์เนี่ยไปสร้างโรงไฟฟ้านะคือตัวอย่างเงี้ยในภาพเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่บนภูเขานะครับซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยผมตัดสินใจใช้ SketchUp ทำนะซึ่งโอ้โหลูกค้าชอบมากเลยตอนนั้นก็เลยเริ่มรู้สึกว่าถ้าเราเปลี่ยนจากการเขียน 2D CAD นะเส้นขาวดำเนี่ยนะเพราะอะไรรู้ไหมเจ้าของงานเนี่ยโอนเนอร์อ่ะคนจะจ้างเราอ่ะเขาดูไม่เป็นครับคนเหล่านี้เขามีเงินแต่เขาดูแบบไม่เป็นถ้าเราเนี่ยเอาความรู้ความสามารถทางก่อสร้างของเราเนี่ยไปรวมกับการพรีเซนต์งานนะที่มีสวยงามนะครับแล้วมีดีเทลด้วยเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดมูลค่านะลูกค้าเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นครับอาจารย์ทำโมเดลขึ้นมานะนะโอ้โหชนะนะบิดงานนะครับ3ครั้งติดเลยตอนนั้นก็เลยตั้งแนวคิดด้วยว่านะครับศิลปินวิศวกรนะครับแล้วก็โอ้โหเน้นความสวยงามครับนะครับอ่ะเนี่ยคือร้านกาแฟอาเมซอนนะครับในภาพนี้แล้วร้านกาแฟอาเมซอนเนี่ยนะครับรู้ไหมครับว่านะครับตอนนี้เริ่มนะกำลังพัฒนาระบบการออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp นะครับข้อหมายคืออะไรครับอีกไม่นานนะครับนะร้านกาแฟที่เรานั่งกินกันทุกวันนี้ที่ปั๊มนะครับออกแบบด้วย SketchUp นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะดังนั้นเองเนี่ย SketchUp เนี่ยเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจนะครับทุกคนลองพิจารณาดูนะดูนะมีหลายเจ้าครับที่ใช้อยู่ตอนนี้ครับอันนี้อีกอันนึงนะบริษัทผลิตวัสดุนะครับอย่างไดมอนด์เนี่ยอันนี้ก็บริษัทใหญ่เหมือนกันนะครับก็เริ่มใช้แล้วนะครับให้ดูตัวอย่างนะนี่ครับสร้างโรงงานก็ทำกันแล้วนะครับอันนี้ก็อีกบริษัทหนึ่งนะครับอันนี้ขออนุญาตมาได้แต่ก็มีอีกหลายบริษัทนะครับที่ทำอยู่นะครับ AIT นะก็จ้างเราทำเหมือนกันนะครับอาจารย์ป้อมนะครับนะนอกจากนั้นนะครับเรายังมีแบบพวกอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะนะครับบนสกิลับนะครับอย่างเช่นมีอุปกรณ์ท่อวาล์วปั๊มนะไอ้พวกอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ซึ่งมันโหลดได้ฟรีเหมือนเลโก้เดี๋ยวเรานะครับจะมาเรียนรู้กันนะ SketchUp เนี่ยนะครับนะเป็นโปรแกรมเด็กเล่นนะก็จริงนะแต่จริงๆแล้วนะครับมันเหมือนกับโปรแกรมขั้นสูงนะแต่เพียงแค่เราต้องรู้หลักการครับซึ่งตรงนี้เองนะครับจะอยู่ในหลักสูตรนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำความรู้จักโปรแกรม SketchUp เลยเพราะว่าเกิดมาเยอะแล้วเราจะลองมาเริ่มต้นนะครับดูกันเลยนะครับอาจารย์เนี่ยอยากจะพรีเซนต์งานนะครับผ่านนะครับหนังสือที่อาจารย์แต่งนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีลิงก์ให้ดูนะครับถ้าใครติดตามบ้านสแคปก็ไปดูนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับโปรแกรม SketchUp เนี่ยมายังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มเท้าความก่อนว่าในปี2011อาจารย์เจอเนี่ยโปรแกรม SketchUp เนี่ยมันมายังไงนะครับก่อนหน้านี้ในปี2000นะครับนะมีความคิดว่าทำไมนะโปรแกรม3มิติเนี่ยมันต้องราคาแพงแล้วคนที่ใช้เนี่ยจะต้องแบบว่าต้องเป็นแบบพวกแบบเก่งๆนะครับมีชาย2คนนะครับที่ชื่อว่านะโจอีชนะครับกับแบนเชลนะครับบอกว่าเฮ้ยทำไมโปรแกรมพวกนี้เด็กๆถึงเล่นไม่ได้ทำไมพ่อแม่พี่น้องทั่วไปถึงเล่นไม่ได้เขาก็เลยนะครับไปซุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาโปรแกรมตัวนี้นะครับในปี2000ย้อนกลับไปนะ23ปีที่แล้วนะครับโปรแกรม3มิติที่ชื่อว่า SketchUp ถูกเปิดตัวขึ้นมาครั้งแรกนะครับปรากฏว่าโอ้โหมันว้าวมากเลยนะครับนะมีคนสนใจเยอะมากเลยแต่ปรากฏว่านะครับนะมีคนใช้ก็จริงนะแต่ไม่ค่อยดังนะปรากฏว่า Google ครับบริษัท Google ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ครับไปเห็นนะครับมันเจ๋งนะ Google ก็เลยติดต่อขอซื้อมานะครับ Google ก็เลยเอามานะครับมาพัฒนาต่อนะครับในช่วงนึงนะครับพี่ๆน้องๆทั้งหมดในวงการก่อสร้างเนี่ยนะครับนะรุ่นพี่ของเราเนี่ยเชื่อนะครับว่า SketchUp เนี่ยนะครับเป็นโปรแกรมเด็กเล่นเพราะว่า Google เองออกแบบมาให้เด็กๆเล่นนะครับแต่เบื้องหลังแล้วนะครับ SketchUp เนี่ยออกแบบมาให้เด็กเล่นก็จริงนะครับแต่เขายังพัฒนาฟีเจอร์นะให้สถาปนิกนะครับนะคนในวงการก่อสร้างเนี่ยเอาไปใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า Google เองเนี่ยอยากจะสร้างบ้านเห็นไหมเห็นภาพไหมครับภาพนี้อยากจะสร้างบ้านเป็น3มิติแล้วเอาบ้าน3มิติเนี่ยไปวางบน Google Earth ถ้าใครเคยเปิด Google Earth อ่ะจะเห็นบ้านเป็น3มิติอยู่นั่นแหละครับคือ Google นะครับ Google ถูกพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่2006นะครับจนถึงปี2008นะครับเป้าหมายก็คือว่าอยากให้ทุกคนสร้างโลกเป็น3มิตินะครับแต่ด้วยความโชคร้ายครับนะครับเทคโนโลยี3มิติครับโอ้โหงานเข้าเลยนะครับเทคโนโลยี3มิติเพราะว่าอะไรเพราะว่าการสร้างโมเดล3มิตินะครับมันง่ายกว่าโดยการเอารถไปวิ่งคือ Google พบว่าเฮ้ยถ้าเราเอารถอะไปวิ่งบนถนนใครเคยเห็นไหมครับรถ Google

เอามาสแกนถนนนะครับปรากฏว่าการสร้างโมเดลสามมิติของโลกนะครับของ Google ครับต้องยุติลงครับเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ครับเอารถมาวิ่งมันเร็วกว่าครับ Google ก็เลยขายโปรแกรมสแกนดับออกไปครับและบริษัทที่รับไปก็คือ Trimble ครับนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะเพราะว่ามากมายหลายกองที่อาจารย์เห็นใน YouTube นะครับแล้วก็บางคนบอกว่านี่คือโปรแกรม Google SketchUp ครับณวันนี้ยังมีหลายคนนะครับเชื่อว่าโปรแกรมตัวนี้ชื่อ Google SketchUp แต่จริงๆแล้ววันนี้มันชื่อ Trimble SketchUp ครับ Trimble SketchUp นะครับก็คือโปรแกรม SketchUp นี่แหละแต่อยู่ในมือบริษัท Trimble ครับและ Trimble นำมาต่อยอดนะครับให้ดูผลงานต่างประเทศนะผ่าน Trimble นะครับทุกคนลองดูนะดูครับนี่ครับทาวเวอร์ครับทุกคนนี่ครับบ้านครับไม่ธรรมดานะแล้วบอกได้เลยว่าอาจารย์จะสอน10ตอนนะครับ10บทนี้นะครับทุกคนจะสามารถทำแบบนี้ได้ไปต่อยอดได้แม้มันจะไม่ได้ขนาดนี้นะแต่ถ้าคนเอาหลักความรู้ที่มีมาในนะครับใน10บทเนี้ยไปทำงานแบบนี้ได้จริงนะครับแน่นอนนะลองดูนะครับดูครับโอ้โหอันนี้ดูครับบ้านนะครับคนทั่วไปเนี่ยจะสร้างโมเดลขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนเป็นแบบได้เลยนะหลายคนนะครับไปเรียนเขียนแคดบอกเฮ้ยเขียนแคดยากนะครับนะเรียนก็จริงๆนะสเก็ตอัพเนี่ยสามารถส่งออกเป็นแคดได้เดี๋ยวดูบทที่10นะครับจบแล้วอาจารย์จะทำให้ดูนะว่าทุกคนนะครับสามารถเขียนแบบแคดได้เลยนะครับลองดูให้ดีนะให้จบนะครับอ่ะเนี่ยโอ้โหแบบครับนี่ครับตัวแผนงานก่อสร้างนี่โอ้โหโรงงานขนาดใหญ่นะครับก็ทำแบบนี้นะครับนี่ครับนะนี่งานก่อสร้างขนาดใหญ่นะทำหมดเลยครับนี่ครับแผนงานครับนี่การเชื่อมเหล็กต่อเหล็กนะก็ทำนะครับดูผลงานต่างประเทศครับโอ้โหนะครับนี่ครับสเก็ตอัพนะนี่งานขนาดใหญ่ขนาดนี้ครับนะเห็นไหมครับว่านี่คือโปรแกรมนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเคยลองใช้กันหรือเปล่านะครับถ้าไม่ลองใช้น่ะอยู่ถูกที่แล้วครับเพราะนี่คือเริ่มจากศูนย์ได้เลยนะครับในหลักสูตรนี้มาดูคนงานคนไทยไหมคนไทยเลื่อนมาเลยคนไทยนี่ครับโอ้โหสามัญไทยครับทำโมเดลขึ้นแบบนี้ดีครับนะโอ้โหเหล็กโน่นนี่นั่นครับเยอะเลยนะแล้วก็ผลงานมากมายเหล่านี้ครับนะอยู่ใน YouTube นะไปดูนะครับใน Facebook ก็มีนะครับดูผลงานของอาจารย์ครับนี่อาจารย์ครับทำนี่ถังเนี่ยเขียนสเก็ตอัพครับ1วันจบแล้วนี่ง่ายๆอันนี้อะไรดีเทลท่อครับก็ประมาณ1วันเหมือนกันทำนะครับเนี่ยมาดูตัวอย่างโมเดลเลยดีกว่าครับนี่คือโมเดลนะครับที่เราจะสร้างกันในหลักสูตรนี้นะครับตัวนี้ครับเนี่ยนะครับก็นี่คือหน้าต่างโปรแกรมสเก็ตอัพนะครับจะเห็นนะครับว่าตรงเนี้ยนะครับเราจะเขียนแบบเหมือนบ้านจริงๆขึ้นมาเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นบ้านแบบโมเดิร์นนะครับถ้าใครดู10บทนี้นะครับจบแล้วทุกคนจะสร้างโมเดลแบบนี้ได้ครับแต่เรามาดูตัวอย่างโมเดลงานจริงๆของรุ่นพี่เรานะครับเอามาดูโมเดลแรกนะครับโมเดลแรกโมเดลแรกนะครับเป็นของรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่นะครับอยู่ในคลาสเรียนอาจารย์นะครับนี่ครับโมเดลตัวนี้ครับโมเดลตัวนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมานะครับเป็นบ้านซึ่งเขียนละเอียดมากถ้าเราดูนะครับเนี่ยดูตรงนี้นะครับกดเอ็กซเรย์โหมดดูนะครับนี่เราสามารถจะสร้างโมเดลนะครับละเอียดถึงขนาดเหล็กเส้นได้เลยนะครับคือถ้าเราเขียนโมเดลละเอียดถึงขนาดเหล็กเส้นเนี่ยนะครับเราสามารถจะเอาสิ่งเหล่านี้นะครับมาถอดปริมาณวัสดุลองจินตนาการทุกคนครับถ้าเราแบบไปทำงานใช่ไหมวันแรกนะแล้วก็ไปเอาแบบมาสมมติเจ้านายบอกว่าเฮ้ยต้องไปทำแบบหน่อยดิเราบอกเจ้านายครับผมไม่เขียนแคดได้ไหมผมอยากทำโมเดลบีมครับหรือทำ 3D โมเดลครับได้ไม่มีปัญหาอะไรคืนนั้นเราก็ไปทำโมเดลครับแล้วก็เขียนโมเดลฝึกฝนให้ดีครับเขียนทุกอย่างเลยนะแล้วก็ใช้เวลาสักสองคืนแล้วกันนะกลับไปหน้างานเจ้านายบอกว่าไหนเขาดูดิเอาโมเดลเขาดูเฮ้ยแล้วเหล็กมีกี่เท่าไหร่เหล็กกี่เส้นวัดได้ไหมถ้าเรากดปุ๊บนะครับทำสเก็ตอัพขั้นสูงขึ้นนะครับเราสามารถจะถอดปริมาณเหล็กได้เลยนะครับอย่างกรณีนี้ถ้าเราอยากจะรู้อะไรข้อมูลอะไรนะครับเราสามารถดูได้เลยอย่างเช่นกรณีนี้อ่ะยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูนะถ้าเรามีโมเดลตัวนี้นะครับเป็นสามมิตินะอยากรู้ว่าฝ้าตรงนี้กี่ตารางเมตรดูนะครับเข้าไปข้างในตรงนี้นี่ครับเราแค่กดลูกศรชี้นะครับปุ๊บมันอ่านค่าเลยครับ 7.33017 ตารางเมตรทุกคนลองดูแล้วกันทุกคนคิดว่าการที่เราจะถอดตารางเมตรแบบนี้ได้ครับมันใช้เวลานานไหมครับทุกคนพี่บอกไว้เลยนะว่าถ้าเราไม่มีโปรแกรมสเก็ตอัพนะครับการถอดตารางเมตรไม้ฝาตรงนี้ครับกินเวลานานมากนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่นะครับดังนั้นเองเนี่ย

เห็นไหมครับว่าถ้าเราสร้างโมเดลสามมิติขึ้นมาละเอียดแล้วนะครับเราสามารถรู้ทุกอย่างได้หมดเลยครับยกตัวอย่างเช่นอีกอันนึงนะอย่างเช่นหน้าต่างครับตัวเนี้ยดูนะครับถ้าเราสร้างเป็นอ็อบเจกต์เป็นคอมโพเนนต์ซึ่งเดี๋ยวจะเรียนตรงนี้นะครับแล้วเราก็อยากนับจำนวนครับอย่างเช่นหมายแล้วจะนายบอกว่าเฮ้ยต้องหน้าต่างเนี่ยต้องสั่งกี่บานดูนะครับวิธีการก็คือเราก็คลิกขวาครับออกคำสั่ง editing info นะซึ่งเราจะเรียนรู้นะครับมันนับเลยครับทั้งหมด8ตัวนั่นความหมายคืออะไรถ้าเราสร้างโมเดลละเอียดนะครับเราสามารถนับจำนวนวัสดุได้หมดเลยและนี่คือข้อประโยชน์แรกนะครับของการใช้งานนะสกราฟนะครับก็คือว่าเราสร้างโมเดลสามมิติขึ้นมานะครับมันสามารถถอดปริมาณวัสดุได้นับจำนวนได้หมดเลยครับนอกเหนือจากพรีเซนต์งานสวยแล้วนะครับนี่คือประโยชน์ของมันนะครับดังนั้นเองเนี่ยจะเห็นนะครับว่าถ้าใครสร้างโมเดลสามมิตินะครับตามหลักสูตรนี้ได้นะครับจะมีความสามารถในการสร้างโมเดลขายงานและไม่พอนะครับยังถอดปริมาณวัสดุได้ด้วยครับเรามาดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปนะครับเรามาดูโมเดลของอาจารย์นะที่เป็นตัวอย่างงานให้ดูนะครับนี่คือโมเดลที่อาจารย์สร้างขึ้นมาเองใช้เวลาประมาณสัก2วันนะครับทุกคนลองดูนะหลายคนบอกว่าเรียนโปรแกรมตัวสกราฟไปแล้วเนี่ยได้ข่าวว่ามันเหมือนเด็กเล่นนะลองดูนะครับว่าถ้าสกราฟเนี่ยถ้ามันอยู่ในมือของคนที่ใช้เป็นนะอย่างเช่นคนที่แบบว่าอย่างอาจารย์เนี่ยนะครับลองดูนะกรณีนี้นะครับเราสามารถจะปรับเป็นแคดได้ทุกคนดูนะครับตอนนี้อาจารย์บอกว่าเฮ้ยอยากเห็นเป็นออโต้แคดทำยังไงซึ่งปกติแล้วคนทั่วไปก็ต้องไปเรียนแคดใช่ไหมแต่ถ้าเราเรียนสกราฟนะครับดูนะปรับได้ครับกดตัวนี้ครับอาจารย์ปรับค่าไปแล้วออโต้แคดสไตล์ดูนะครับจากนั้นมาปรับเป็นมุมมองแคดครับสามารถปรับมุมมองได้วิวนะครับปุ๊บเห็นไหมครับเป็นแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยซึ่งตรงนี้เองนะครับถ้าเราเรียนคือหลักสูตรนี้อาจจะไม่ครบถ้วนตรงนี้นะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการนำไปต่อยอดซึ่งตรงนี้มันอยู่ใน YouTube อยู่แล้วเราไปดูใน YouTube เป็นคนสอนอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นแบบนี้ซึ่งบางคนเนี่ยต้องไปเรียนเขียนแคดแต่จริงไม่ต้องนะครับอ่ะลองดูภาพหน้าด้านหน้าครับนี่ครับโอ้โหมาละเห็นไหมครับเหมือนแคดเลยแต่เป็นสกราฟนะครับนี่ด้านนี้ครับอ่ะนะครับดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับโปรแกรมทั่วไปใช่ไหมเหมือนแคดธรรมดาแต่จริงไม่ใช่ครับดูนะถ้าเราแอดวานซ์ขึ้นอีกนะครับอย่างที่กรณีนี้ครับเราอยากรู้ว่าลูกบิดตัวนี้นี่ครับลูกบิดอันนี้นี่ครับยี่ห้ออะไรดูนะครับถ้าเป็นโปรแกรม SketchUp ครับเราสามารถกดนะครับแล้วเราสามารถดูได้นะครับว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นของเราครับมันคืออะไรเห็นไหมครับว่าเราสามารถมองรูปแปลนได้นะครับแต่จริงๆมันมีอะไรที่สำคัญกว่านี้อีกอย่างนึงนะครับเราสามารถดูข้อมูลได้ครับดูวิธีการดูข้อมูลนะครับในกรณีนี้ครับผมอยากจะดูข้อมูลฐานรากกดที่ฐานรากจึ๊บนี่อาจารย์จะดูนะมันมีคำสั่งนะครับตรงนี้นะครับให้เรากดดูเนี่ยครับมันจะมีข้อมูลบอกได้แต่นั่นเองเนี่ยถ้าเราทำงานโปรแกรมสกราฟนะครับในขั้นสูงขึ้นนะสามารถดูข้อมูลได้ว่าขนาดมันกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ครับรวมถึงนะครับสามารถกดลิงก์ได้แล้วไปดูแบบก่อสร้างได้ครับโอ้โหนะนี่บอกให้ดูว่าตัวอย่างให้ดูนะว่ามันไม่ธรรมดากดไปดูอุปกรณ์ต่างๆครับเราสามารถจะเช็คข้อมูลได้ด้วยนะครับตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่า information ซึ่งมันเป็นเรื่องที่อนาคตจะต้องมีอยู่แล้วนะครับการสร้างโมเดลเนี่ยต้องมี information และถ้าใครสามารถทำ information ได้นะครับสามารถที่จะเอาไปต่อยอดโมเดลเหล่านี้นะบอกกันเลยว่าอย่างที่บอกไว้นะครับว่าจบหลักสูตรนี้นะครับเอาไปต่อยอดทำมากินได้จริงแน่นอนนะครับต่อไปมาดูอันสุดท้ายครับเป็นโมเดลของอาจารย์เองที่ทำงานโดยตรงเลยนะครับโมเดลตัวนี้เป็นโมเดลที่อาจารย์ใช้ในการเรียนการสอนด้วยแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่อาจารย์ทำมาเองนะครับก็เป็นโรงไฟฟ้านะครับอันนี้คือตัวอย่างให้ดูนะว่าโมเดลจริงๆเป็นยังไงนะครับในการทำงานนะซึ่งตรงนี้นะครับใช้คำสั่งพื้นฐานทั้งหมดเลยนะครับนี่คือโมเดลที่มีระยะห่างนะครับเนี่ยดูนะระยะนะครับวัดระยะดูนะนี่ครับ344เมตรนะครับแล้วก็ด้านนี้400เมตรเขียนด้วยโปรแกรมสกราฟทั้งหมดเลยนะทุกคนนะครับนะแล้วดูนะอาจารย์เขียนอะไรบ้างครับซูมเข้าไปใกล้ๆครับนี่ครับเขียนทุกอย่างนะครับเหมือนจริงหมดเลยนะครับเนี่ยครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าค่าการเขียนโมเดลตัวนี้เขาจะออกแบบเนี่ยกี่บาทครับต้องบอกไว้ก่อนนะราคา7หลักนะครับเพราะว่าถ้าเรามีความสามารถในการทำเอนจิเนียริ่งนะครับแล้วเราสามารถจะเขียนโมเดลออกมาแล้วเอามาขายงานได้หรือเอามานะครับช่วยงานได้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นครับ

แต่มีคนถามว่าอ้าวโอ้โหโมเดลเนี่ยมันมีประโยชน์มากขนาดนี้เลยเหรอแล้วมันมีมูลค่าขนาดนั้นเลยเหรอลองดูไหมครับว่ามีประโยชน์ยังไงครับลองดูนะดูนะครับเริ่มแรกลองดูตัวอย่างอ่ะมีคนถามอาจารย์ว่าเอออาจารย์ป้อมครับผมต้องสั่งพุกครับตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้เขาเรียกพุกนะเนี่ยครับพุกนะ expansion bolt นะครับตรงเนี้ยมันยึดเหล็กติดกับคอนกรีตตัวเนี้ยคำถามคือแล้วเราเนี่ยจะสั่งมากี่ตัวในโมเดลนี้ในการก่อสร้างนี้กี่ตัวง่ายมากครับเราเข้ามาข้างในแค่นี้คลิกนะครับคลิกขวาเช็คทั้งหมดคือ888ตัวพระเจ้าครับทุกคนลองดูดิถ้าเราจบไปงานไปทำงานครับแล้วก็เอาหลักการของอาจารย์ป้อมไปนะครับไปเขียนโมเดลเจ้านายถามรู้ได้ไงว่า888ตัวก็บอกเจ้านายว่าเราใช้หลักการแบบนี้ครับซึ่งความจริงแล้วถ้าเป็นรุ่นพี่เรานะคนอื่นที่จะโอสคูลนะครับเขาจะเอาแบบมากลางนะจากนั้นมาก็เอาไฮไลท์มามาร์คนับจำนวนครับซึ่งโอกาสผิดพลาดมันสูงมากแต่กลับกันกับพวกเรานะครับถ้าเราใช้วิธีการแบบนี้ครับเราจะถอดปริมาณได้แม่นยำมากครับโมเดลเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่โมเดลสวยงามอย่างเดียวอีกแล้วมันจะเป็นโมเดลที่ใช้ได้จริงในงานก่อสร้างครับ Amazing ไหมจะมีคนกี่คนครับที่สามารถนับพวกนี้ได้ครับเทคโนโลยีนั้นจะช่วยได้ครับเอาอะไรอ่ะลองดูง่ายๆเอา Ubo ไหมตัวนี้ไหมครับโอ้โหมันเบิ้ลด้วยนะคลิกขวา Editing Info ออกมาแล้วครับ565ตัวโอ้โหนะครับแล้วลองดูอีกไหมฮะอะไรที่แบบพิเศษกว่านี้ครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้แหละครับมันคือผ้าใบสมมุติเราไปทำงานก่อสร้างต่างๆนะครับมันก็จะมีผ้าใบตรงนี้อยู่คือมันไม่ต่างกับบ้านนะครับมันก็มีสีทาอยู่อย่างเงี้ยปกติการคำนวณตรงนี้มันยากนะวิธีการคิดก็ง่ายมากครับเราก็มาดูครับอย่างเงี้ยเข้ามาดูปุ๊บนะครับว่าไอเนี่ยมันสีอะไรเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับสีอะไรจากนั้นมาเราก็มาเช็คดูตารางเมตรมันได้เลยครับทันทีนะครับอันเนี้ยนะง่ายมากมากครับนะเนี่ยแล้วก็กดตัวนี้ครับแล้วก็ดูแอเรียนะครับเนี่ยปึ๊บ 12,900.8 ตารางเมตรเราจินตนาการดูดินะครับถ้าเราคิดเองกับมือเนี่ยแล้วโค้งแบบนี้นะครับโอ้ไม่ได้คิดไม่ได้ง่ายๆนะครับดังนั้นเองเนี่ยโมเดลเหล่านี้นะครับมีประโยชน์นะในการทำงานนะครับดูมากกว่านั้นครับตรงนี้ครับนี่ครับไอ้นี่คืออะไรกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีข้อมูลอธิบายครับเห็นไหมคืออะไรกดตรงไหนก็ตามมีข้อมูลครับซึ่งตรงนี้นะครับมันสามารถนำไปต่อยอดนะในการที่เราจะสั่งของได้อีกนะครับดังนั้นเองเนี่ยโมเดลเหล่านี้นะที่เราคิดมาตลอดนะว่าเป็นโมเดลที่เขียนเพื่อความสวยงามเท่านั้นความจริงแล้วไม่ใช่นะครับโมเดลเหล่านี้นะครับถ้าเราสร้างเป็นวัตถุต่างๆเนี่ยเอามาประกอบกันนะครับมันจะกลายเป็นของที่นำไปใช้ในการถอดวัสดุได้จริงๆครับแต่ถอดวัสดุนี่มันก็คือเรื่องที่ดีเรื่องนึงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสเก็ตอัพเนี่ยยังมีอีกหัวข้ออีกอันนึงที่ดีมากๆนะครับมันคือการทำแบบได้ด้วยนะครับแต่หลักสูตรนี้ของเราจะไม่ได้ถอดทำแบบนะแต่ให้ดูผลก่อนไหมว่าถ้าเราทำโมเดลได้มันถอดแบบยังไงครับนี่คือแบบนะครับที่ทำโดยรุ่นพี่ของเราครับในคอมมูนิตี้ครับหลายคนนะครับคิดว่านะครับว่าเอ้ยเวลาเราอยากจะเขียนแบบเนี่ยเราต้องใช้แคดอย่างเดียวแต่ความจริงไม่ใช่ครับนี่คือโปรแกรมสเก็ตอัพครับให้ทุกคนดูได้เลยครับแผ่นฐานลากแผ่นคานทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้แล้วครับมันถูกเขียนด้วยโปรแกรม SketchUp ซึ่งเป็นโปรแกรมย่อยของ SketchUp อีกตัวนึงนะเรียก Layout แต่เวลาเอามาด้วยกันอย่ามาด้วยกันดังนั้นเองนะครับทุกคนดูหลักการนะครับถ้าเราใช้โปรแกรม SketchUp นะครับในการทำงานครับนอกเหนือจากที่เราจะสร้างโมเดลแล้วนะครับมันยังถอดวัสดุได้อันนี้คือผลที่1 นะครับ2คือสามารถเขียนแบบได้และการเขียนแบบนี้นะครับมันจะช่วยให้เรานะครับโอ้โหเชื่อมต่อกับคนอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นเช้าวันหนึ่งครับอาจารย์นั่งอยู่ที่ออฟฟิศครับเจ้านายโทรมาครับสวัสดีป้อมช่วยงานหน่อยสิได้ครับเจ้านายครับให้ทำอะไรครับเจ้านายเฮ้ยลูกค้าเขาอยากให้เราอะออกแบบโลโก้ดังเก็บของเล็กๆน้อยๆให้หน่อยได้ครับเจ้านายเท่าไหร่ครับอาจารย์4x3ได้ครับเจ้านายได้ครับดูนะเริ่มนะจับเวลาครับกดอาร์ซีเรียมดูนะครับนี่ครับโอ้โหมาแล้วเอาไปสร้างให้ดูครับเจ้านายรออยู่นะครับเมคนะครับดูตัวอย่างนะครับไปดูนะทุกคนนะนี่อีซี่แอนด์ฟันครับเสร็จละปึ๊บมาหันลากมาแล้วนะจับปึ๊บกดครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่
นะครับเสร็จแล้วเอามาดีครับเรียบร้อยแล้วโอเคครับเราก็ทำปุ๊บตั้งชื่อครับโอเคดูนะครับปุ๊บง่ายมากๆนะนี่ครับทำมาเร็วครับเอาไปเลยครับทำคานนี่เอาลากมาปุ๊บจุด C คิดรัวครับนี่ปุ๊บมาหาให้ดูครับตัวอย่างจับปั๊บปั๊บชิวๆนะครับสร้างมาเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ครับมาแล้วcopy มาแล้วครับทุกคนนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเร็วๆนะจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้โหมาแล้วนะครับใส่พื้นหน่อยจึ๊บจึ๊บจึ๊บนะครับดูนะ easy and fun ไหมเรียบร้อยครับมาแล้วเจ้านายโทรมาป้อมเราคำนวณดูสิว่าเราต้องใช้คอนกรีตกี่คิวนะเพราะว่าเราต้องการเทผ่านลากก่อนนะครับได้ครับเจ้านายต้องการรู้เลยใช่ไหมครับถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับทำยังไงโอ้โหตายเลยงานเข้าครับแต่ด้วยการใช้งานของสกิลครับเราหาปริมาตรได้ครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราทำงานเราก็สามารถจะหาปริมาตรได้นะครับมาปุ๊บนะครับคลิกขวา editing info เจ้านายครับงานฐานลากนะครับรวมต่อหม้อนะครับเจ้านายไม่มีเสาเข็มนะครับ 1.79 คิวครับเจ้านายบอกว่าแล้วงานคอนสตรักชั่น2อ่ะมีเท่าไหร่ครับเราก็แยกออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็เอางี้รวมข้างหลังได้ดีกว่าง่ายดีเอ้าข้างหลังเท่าไหร่ป้อมได้ครับเจ้านายครับรวมเลยครับนะครับรวมทั้งหมดครับ 7.64 คิวครับเจ้านายคิดราคาได้เลยครับโอ้โหเห็นมั้ยครับอาจารย์ป้อมนะครับสร้างโมเดลโครงสร้างตัวนี้ขึ้นมาครับใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะแต่ได้โครงสร้างขึ้นมาแบบนี้ครับบวกกับอะไรคอนกรีตนะครับนี่บอกไว้ก่อนนี่คือประโยชน์ของมันนะนี่คือคอนกรีตครับเห็นไหมครับต่อไปเจ้านายถามว่าแล้วไม้แบบใช้เท่าไหร่ทำได้นะครับไม้แบบก็คือปกติไม้แบบถอดยากมากกด B bucket แล้วก็ไปเอาไม้มาทุกคนดูนะว่ามันง่ายจริงครับก็ทาสีไม้อย่างเงี้ยเนี่ยทาอย่างเงี้ยทาไปเรื่อยๆนะครับทาเข้าไปเหมือนคือคนทั่วไปเนี่ยต้องไปถอดมือนะแต่ของเราทาแบบนี้ครับทาอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะทาให้ดูครับเนี่ยทาเนี่ยทาเข้าไปครับทาเข้าไปทาเข้าไปนะนี่เหมือนเล่นเกมเลโก้ครับทุกคนดูนะเนี่ยง่ายๆแบบนี้ครับแต่ผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันไม่ใช่นะครับอะไรที่แบบว่าแบบง่ายๆเหมือนที่เราเห็นน่ะมันคือการแก้ปัญหาสิ่งที่หลายคนผิดพลาดมาตลอดอย่างเช่นแค่ไม่แบบเนี่ยนะครับถ้าเป็นรุ่นพี่ของเราที่ทำงานอยู่ข้างนอกนะบอกได้เลยนะครับว่าการคิดไม่แบบตรงนี้ไม่ใช่จบเวลานาทีเดียว2นาทีนะแบบนี้นะครับแต่นี่คือเราทำให้ดูให้ดูว่ามันง่ายมากๆครับนี่ปุ๊บนะทายดูก่อนให้จบเดี๋ยวจะว่าผิดอีกนะครับนี่ผิดแล้วเจ๊งเลยนะเจ้านายด่าแน่เลยโอเคครับมาทาเข้าไปทุกจุดนะครับนี่ทายหมดนะครับเหมือนเล่นเกมไหมครับเนี่ยเลโก้นี่เสร็จแล้วเสาด้วยไม้แบบนี้ตารางเมตรแล้วไม่หลายตังค์นะถ้ารวมค่าแรงเนี่ยตารางเมตรละ400นะครับถ้าพลาดเป็น1ตารางเมตรคือ400บาททาเข้าไปทุกคนดูอย่างเดียวนะไม่ต้องทำตามนะครับให้ดูตัวอย่างให้ดูโอเคสมมุติว่าทาถูกต้องแล้วสมมุตินะสมมุตินะเพราะเวลามันสั้นก็ถูกแล้วนะเช็คยังไงครับโปรแกรมถอดได้ครับทุกคนดูนะชีวิตดีนะกดปุ๊บวัดแอเรียเจ้านายครับไม้แบบทั้งหมด 44.66 ตารางเมตรครับเสร็จความหมายคืออะไรสร้างโมเดลถอดคอนกรีตถอดไม้แบบ7นาทีเห็นไหมครับความไวเป็นของปีศาจยังไม่พอครับดูต่อนะอาจารย์จะทำดรออิ้งให้ดูไฟล์เซฟเร็วๆเลยครับไฟล์ send to layout นะครับเลือกหน้ากระดาษนะครับมาละเห็นไหมครับทุกคน

มาละซึ่งตรงนี้แหละเป็นโปรแกรม 2D ตัวนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ครบวงในหลักสูตรนี้แต่บอกให้ทุกคนรู้ก่อนว่าสกิลอัพทำได้ใครจบหลักสูตรนี้ไปต่อยอดเองเพราะว่าตรงนี้มี YouTube สอนด้วยนะครับก็แบบนี้ครับเราก็มาปรับต่างๆค่าต่างๆแป๊บเดียวครับดูจับเวลานะตอนนี้เราไม่ถึง10นาทีนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเรามาปรับตรงนี้ปึ๊บนะครับดูไปก่อนนะดูไปก่อนดูหลักการไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดตามวิธีการทำงานครับแล้วก็ปรับสไตล์เหมือนอะไรออโต้แคดปรับสไตล์ออโต้แคดหน่อยปึ๊บสไตล์ออโต้แคดนะครับปรับเป็นเส้นเวกเตอร์เหมือนแคดเวกเตอร์เหมือนแคดโอเคปรับเป็นมุมมองแคดนะครับและเป็นแบบมุมมองแบบแคดปรับเลยครับปรับเป็นสเกลสเกลต่อ1ต่อท็อปวิวสเกล1ต่อ751ต่อ50นะครับมาละนี่ท็อปวิวครับสเกล1ต่อ50มาละนี่ครับต่อไปครับเราขอเป็นฟรอนต์วิวกดตัวนี้ดูนะครับตัวอย่างให้ดูนะฟรอนต์วิวนี่ครับฟรอนต์วิวหมุนนิดนึงมาละนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้ Font View แล้วก็เราต้องการด้านข้างครับดึงลงมาครับแล้วก็บอกว่าเป็น Right View แล้วตอนนี้ก็ดึงมาครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วสามารถใส่ Dimension ได้ครับนี่ครับเห็นไหมครับใส่ได้หมดเลยครับเนี่ยแล้วแต่เรานะนะครับจากนั้นมาครับเราสามารถส่งเข้าแคดได้ด้วยครับไฟล์นะครับแล้วก็ export นะครับ DWG แล้วก็ไปเซฟไว้นะครับก็ตั้งชื่อ 2D CAD นะครับแล้วก็เลือกเลยครับนะแล้วก็ส่งออกครับ export จากนั้นมาครับเราก็เปิดได้เลยครับก็อาจารย์ไม่มีตัวเปิดแคดนะครับก็ใช้ตัวออนไลน์กด 2D CAD ทุกคนดูครับได้อะไรมั้งครับ Top View Front View Right View เห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทุกคนเห็นไหมครับอาจารย์ทำอะไรได้ครับอาจารย์สร้างโมเดล3มิติได้อาจารย์ถอดปริมาณวัสดุได้ทั้งไม้แบบทั้งคอนกรีตอาจารย์สามารถทำ Drawing ออกมานะครับพร้อมกับเขียน CAD ได้แต่ถ้าใครคิดว่านี่สุดยอดแล้วนะลองดูอีกอันนึงนะถ้าดูมือโปรทำนะครับ SketchUp เนี่ยจะมี extension ช่วยนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งมีมากมายไก่กองเลยถ้าเราใช้เป็นนะครับดูนะกดปึ๊บเข้าไปให้นะครับเลือกครับนี่นะครับมี data ให้กดจึ๊บนะครับ footing กดคลิกมาละ footing กดครับไปเลยดูนะทำขนาดสักประมาณนี้ครับเป็นห้องแถวนี่ครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็สร้างครับนะเสานี่คือโปรแกรมสเกลอัพนะครับต่อหม้อ1เมตรต่อไปต่อครับต่อไปก็คือเสาสูง3เมตร50นะครับ 3.5 เรียบร้อยจากนั้นมาก็ทำบีมครับนี่กดปุ๊บบีมนะครับกดจึ๊บเข้าไปให้ปังเสร็จแล้วครับนี่คือบีมเรียบร้อยครับต่อไปก็ใส่สแลบครับนี่ครับslab all ปั๊บเข้าไปให้เสร็จแล้วครับโอ้โหง่ายมากอ่ะเดี๋ยวใส่หลังคานิดนึงจึ๊บจึ๊บนะครับจากนั้นมาใส่หลังคากดเลือกหลังคาปัญญาปัญญานะกดจึ๊บต่อไปใส่เหล็กครับกําหนดขนาดเหล็กหลังคาอันนี้คือกําหนดขนาดเหล็กได้แล้วก็กรอกไปจึ๊บๆๆๆตามแบบนะครับกดไปเสร็จแล้วกดสร้างเหล็กครับปึ๊บอาเสอกกายตะเข้สันนะครับตะเข้รางนะครับจันทันก็แปรนี่ขอสั้นๆครับนี่จบปุ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอันเนี้ยมาแล้วครับเนี่ยลบให้ดูโอ้โหโค้งแล้วค่ะบางคนนั่งทำนะใส่เหล็กไหมใส่เหล็กไหมเหล็กเส้นมาใส่เหล็กเส้นมาใส่ดูโครงสร้างเหล็กเส้นเลยกดเหล็กเส้นครับดูนะมากรอกข้อมูลก่อนฟูตติ้งคอลัมน์มี2ชั้นเรียบร้อยครับฟลอร์1บีมใส่ข้อมูลเข้าไปปึ๊บๆสแลบใส่เข้าไปเซฟ

ดูนะใส่เลยครับปุ๊บนะครอบเลยกดที่ดีเรียบร้อยครับทุกคนทุกคนดูนะอาจารย์เพิ่งเขียนเหล็กไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยลองใส่เสาครับเนี่ยเสาดูนะกดเลยครับเนี่ยนะครับนี่ครับดูนะกดบีมนี่เสานะครับฐานลากสแลบจะได้มาเขียนแคดได้เลยครับดูนะเนี่ยกดเรากดเขียน

บีมมาแล้วนะครับต่อไปครับสแลปสแลปมาแล้วครับอ่ะพึ่งเขียนแคทจบไปยกครับเสร็จแล้วครับโอ้โหนะความไวของปีศาจนะครับต่อไปครับเรามาใส่ต่อเหล็กครับอ่ะมาดูใส่เหล็ก 2D กดเลยครับเลือกเลยนะเนี่ย 2D ครับกดปุ๊บนะครับปุ๊บเนี่ยเลือกก่อนเลือกตัวนี้เสร็จนะครับจากนั้นกด 2D นะครับนี่ปุ๊บเสาชั้น1ปั๊บต่อหม้อก่อนต่อไปชั้น1กดปั๊บมาแล้วครับเหล็กมาแล้วต่อไปครับคานเนี่ย B1 กดคลิกโอ้โหเหล็กเส้นมาครับนี่บางคนนั่งเขียนกันเป็นชั่วโมงนี่นะครับโปรแกรมบางโปรแกรมนี่ต้องแพงด้วยอันนี้กดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับอ่ะกดแผ่นพื้นสำเร็จกดกดกดกดกดกดไม้แบบก็มาครับแล้วดูนะทุกคนนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเอ็กซเรย์โหมดดูมีเหล็กเส้นด้วยเห็นไหมครับเนี่ยจับเวลา5นาทีแล้วดูต่อนะถ้าเราถอด BOQ ครับเราสามารถจะดึง database มานะครับอันนี้แบบโปรนะทุกคนดูนะครับว่ามันง่ายจริงนะครับเราก็ดึง database มานะครับเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็ดึงเป็นข้อมูล database เนี่ยคือเรามี Excel sheet นะครับที่ใช้ในการรันเราผูก database ไว้ก่อนจากนั้นมาจบด้วยอะไรครับทุกคนกดแต่ผลลัพธ์จริงๆไม่ใช่ครับอาจารย์ได้ BOQ ทั้งตึกครับนะครับและนะครับสามารถที่จะส่งออกครับไปปริ้นครับและนี่แหละครับคือขั้นสูงที่สุดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนี่คือ BOQ ครับและโมเดลเหล็กครับและนี่แหละครับคือหลักการของการเขียนโมเดล3มิติสกิลอัพนะครับนี่แหละคือซุปเปอร์พาวเวอร์ครับถ้าเราใช้เทคโนโลยีผิดนะครับอย่างเช่นเราจะใช้การเขียนแคดธรรมดาเนี่ยเชื่อไหมครับว่าถ้าเราทำงานเนี่ยต้องใช้คนหลายทีมนะครับ1ก็คือมีคนเขียนแคด2ก็ต้องมีคนถอดไปมาวัสดุนะครับแล้วก็ต้องมีโน่นนี่นั่นอีกเยอะเลยครับนั้นเองเนี่ยถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับมันจะเป็นตัวเริ่มต้นนะให้ทุกคนนำไปต่อยอดนะครับดังนั้นเองเนี่ยอาจารย์ป้อมนะครับอยากให้ทุกคนอย่าพลาดนะครับบทที่2นะครับซึ่งเป็นบทต่อไปนะครับรวมถึงทั้งหมดเลยนะจากบทที่2ถึงบทที่10นะครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็บอกกันเลยว่าสนุกแน่นอนและใช้งานได้จริงครับเดี๋ยวต่อตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับสองเป็นประแจวัดแรงบิดนะครับสามจะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่สี่ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟ

ส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็เข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่สองจะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้ง
สำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดลังบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของวัดลังบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่สองก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะและในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบ

นะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

0: お。
1: การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลาง

การต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสําหรับครูชื่อครูวิทยาจันทร์สิรินะครับสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในส่วนของทักษะงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศกันนะครับในส่วนของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนกระบวนการสุดท้ายทํายังไงให้มีระบบอากาศที่เย็นลงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการเรียนการสอนเนี่ยเราจะมาสอนในส่วนของทักษะการปฏิบัติงานนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การปฏิบัติงานนะครับก็อยากให้นักเรียนทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับในส่วนของเครื่องมือก่อนนะครับเครื่องมือที่เราใช้ในการทํางานนะครับในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศว่ามีอะไรบ้างโดยครูขอแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานเกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเครื่องมือสําหรับงานติดตั้งนะครับว่าเราต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการทำงานนะครับเข้าสู่ในส่วนของเครื่องมือที่เราใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเหมือนที่ครูบอกไปเมื่อกี้ว่าเราจะแยกออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับที่เราจะใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศเรามาดูกันนะครับว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะเครื่องมืออะไรที่เป็นเครื่องมือหลักอะไรที่เป็นเครื่องมือที่เราใช้เป็นประจำหรือว่ามีความจําเป็นต้องใช้งานเลยนะครับชิ้นแรกก็คือในส่วนของชุดเครื่องมือทําแฟนะครับในส่วนของชุดเครื่องมือทําแฟเนี่ยเราต้องเรียนรู้ในส่วนของโครงสร้างของมันนะครับว่ามันประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในส่วนของบ่าล็อกท่อนะครับในบ่าล็อกท่อตัวนี้จะทําหน้าที่ในการล็อกท่อนะครับเพื่อที่จะให้งานท่อที่เราสวมเข้าไปในช่องนี้นะครับนะเกิดความแข็งแรงนะครับและส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของการทําแฟนะครับถ้าเราถอดเครื่องมือชิ้น